0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการเช้าวันนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันรองนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพร้อมกำชับให้ใช้มาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงลงโทษขั้นเด็ดขาด
1: กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอย่างต่อเนื่องหลังผู้นำสหรัฐประกาศว่าบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐกับอิหร่านสิ้นสุดลงแล้วทีมนักตบสาวไทยเปิดสนามพ่ายสหรัฐอเมริกา 3-0 เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีกสนาม3ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลเชิญชวนจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องราชสักการะตามอาคารสถานที่ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธยวปร.และประดับผ้าระบายสีขาวตามหน่วยงานอาคารบ้านเรือนตลอดเดือนกรกฎาคม2569สามารถดาวน์โหลดพระบรมฉายาลักษณ์ได้ที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ
1: ์นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการเช้าวันนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันครอบคลุมด้านการเกษตรการค้าการพัฒนาเศรษฐกิจและการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6หรือบน6ดอนเมืองกรุงเทพในเวลา 8:00 นวันนี้เพื่อเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของดาโตสรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเยือนครั้งนี้มีเป้าหมายประสานต่อความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างไทยและมาเลเซียพร้อมผลักดันความร่วมมือใหม่ในประเด็นสำคัญที่เป็นประโยชน์ร่วมกันครอบคลุมการส่งเสริมการค้าการลงทุนการเกษตรโดยเฉพาะการแก้ปัญหาส่งออกกุ้งไทยความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางพลังงานการพัฒนาระบบคมนาคมและโลจิสติกส์การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนและตลอดจนความร่วมมือในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเตรียมพร้อมในการรับมือกับความผันผวนจากภายนอกและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศในระยะยาว
3: เราจะไปคุยในเรื่องของความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ความมั่นคงทั้งเรื่องของอาหารและความมั่นคงทางพลังงานค่ะคือแนวทางในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลนี้เราก็เน้นในเรื่องของสันติภาพนะคะแล้วก็การพูดคุยถือว่าเป็นหัวใจหลักในครั้งนี้มันก็คงจะมีรายละเอียดที่ทางฝ่ายมาเลเซียจะได้หยิบยกขึ้นมาและประเทศไทยก็จะได้พิจารณาร่วมกันถือก็ถือเป็นโอกาสที่ดีอะค่ะเพราะว่าปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนท่านนายกก็ให้ความสำคัญกับการฟังข้อมูลในทุกๆด้านค่ะการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับมาเลเซียนี่มีเยอะอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องของการค้าชายแดนประเทศในอาเซียนมาเลเซียก็เป็นอันดับหนึ่งในเรื่องของการท่องเที่ยวคนมาเลเซียชอบประเทศไทยมากแล้วก็มาประเทศไทยถือว่าตัวเลขเนี่ยมาเลเซียเป็นรองแค่ประเทศจีนเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวของไทยเนี่ยก็เรียกว่ามีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวทางมาเลเราก็จะไปคุยเรื่องนี้นะคะ
2: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศยังมีกำหนดการร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดใช้งานถนนเชื่อมด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบุกจายุตัมซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่สะท้อนความมุ่งมั่นของทั้งสองฝ่ายในการส่งเสริมความเชื่อมโยงชายแดนที่ไร้รอยต่อเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรข้ามแดนของประชาชนและการขนส่งสินค้าข้ามแดนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจชายแดนของทั้งสองประเทศ
0: ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน รองนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568นัดแรกกำชับใช้มาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงลงโทษขั้นเด็ดขาด
4: นายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568นัดแรกวันนี้ว่าได้กำหนดกรอบระยะเวลาและเตรียมพิจารณาจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อเร่งตรวจสอบอย่างเป็นรูปธรรมโดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความเชื่อมั่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเสาหลักของการกระจายอำนาจและขัดต่อระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลตามรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ดำเนินการขั้นเด็ดขาดโดยในส่วนของการเอาผิดทางอาญาจะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการปปช.ซึ่งต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการสอบสวนทางวินัย
5: เราจะมีการตั้งคณะทำงานเนื่องจากว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยทางตำรวจสอบสวนกลางกับทางปปช.ดำเนินการไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็จะให้เป็นหัวหน้าทีมโดยมีองค์ประกอบจากกพ.ปปช.ปปง.ทิศฎีกานะครับแล้วก็สำนักเลขาธิการตรีด้วยในการร่วมกันดำเนินการตรวจสอบในเรื่องของการดำเนินคดีอาญาทางปปช.ดำเนินการอยู่แล้วนะครับในเรื่องของวินัยนะครับทางมหาดไทยดำเนินการอยู่แล้วในส่วนที่เรารับผิดชอบเราก็จะดูในกรอบของกระบวนการว่ามันมีแกลตรงไหนแล้วเราต้องผิดตรงไหนและอีกอย่างหนึ่งที่เราดูก็คือเรื่องความประพฤติผิดจริยธรรมของข้าราชการที่เกี่ยวข้องแล้วก็ทางท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
4: นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมกำชับให้เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.นำเกณฑ์มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงมาบังคับใช้กับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัดนอกเหนือจากการลงโทษตามกฎหมายปกติเพื่ออุดช่องโหว่ของระบบและสกัดกั้นไม่ให้กลุ่มผู้แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบมีที่ยืนในระบบราชการและการเมืองต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: เลขาธิการกอรมน.ยืนยันยังจำเป็นต้องมีกอรมน.เพื่อเป็นแกนกลางบูรณาการความร่วมมือบรรเทาความเดือดร้อนในมิติความมั่นคงให้ประชาชนพร้อมน้อมรับข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อไปปรับปรุงและแก้ไขพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ชี้แจงยืนยันถึงความจำเป็นในการมีกอรมน.ว่าเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่เป็นแกนกลางในการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในด้านที่กระทบกับความมั่นคงของชาติเช่นการแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ใช่เฉพาะในมิติของการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นทั้งนี้ขอขอบคุณในคำชี้แนะจากทุกฝ่ายกอรมน.ก็ยินดีที่จะแก้ไขพร้อมย้ำว่ากอรมน.ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันโดยได้พัฒนาและปรับปรุงขีดความสามารถบุคลากรให้พร้อมรองรับภัยคุกคามต่าง
0: ๆมหาเถรสมาคมร่วมกับ14หน่วยงานจัดทำธรรมนูญสุขภาพสงฆ์พัฒนาฐานข้อมูลสุขภาพพระสงฆ์เฝ้าระวังสุขภาวะพระสงฆ์ไทยอย่างเป็นระบบครั้งแรกในประเทศไทยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมประธานกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติเป็นประธานแถลงการจัดทำความร่วมมือสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติพร้อมจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติครั้งที่1ณวัดไตรมิตรวิทยารามโดยที่ประชุมได้รับทราบถึงความคืบหน้าการพัฒนาฐานข้อมูลสุขภาพพระสงฆ์ครั้งแรกของประเทศไทยเป็นการบูรณาการข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม14แห่งเพื่อเป็นข้อมูลติดตามสถานการณ์สุขภาพพระสงฆ์อย่างเป็นระบบครอบคลุมทุกมิติที่จะนำไปสู่การติดตามและจัดทำนโยบายด้านสุขภาพตรงความต้องการที่แท้จริงคาดว่าจะมีการเปิดตัวใช้งานเร็วๆนี้สำหรับธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์นับเป็นกรอบแนวทางเป้าหมายและยุทธศาสตร์ให้คณะสงฆ์ทุกระดับใช้วางแผนสร้างเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรค ตลอดจนใช้เป็นฐานอ้างอิงในการกำหนดทิศทางการพัฒนาเพื่อดูแลสุขภาวะพระสงฆ์โดยใช้หลักทางธรรมนำทางโลกมีพระธรรมวินัยเป็นแกนกลางโดยที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบแผนการขับเคลื่อนธรรมนูญปี2569ถึง2575ใน5แผนได้แก่เสริมสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพเสริมสร้างสังคมสุขภาวะดูแลฟื้นฟูพระสงฆ์อาพาธพัฒนาบุคลากรและนวัตกรรมและบริหารธรรมนูญสู่การปฏิบัติเพื่อให้พระสงฆ์ไทยมีสุขภาวะที่ดี
1: กรมการขนส่งทางบกประกาศปรับลดค่าโดยสารรถประจำทางระหว่างจังหวัดหมวด2และหมวด3ลง3สตางค์ต่อกิโลเมตรมีผลตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปเพื่อช่วยลดค่าครองชีพและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนและเป็นธรรมทั้งต่อผู้ประกอบการนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ด้านราคาพลังงานในประเทศปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องโดยปัจจุบันราคาน้ำมันดีเซลซึ่งเป็นต้นทุนหลักภาคการขนส่งลงมาอยู่ที่34.94 บาทต่อลิตรล่าสุดคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าขนส่งมีมติให้ปรับลดอัตราค่าโดยสารรถประจำทางหมวด2เส้นทางกรุงเทพต่างจังหวัดและหมวด3เส้นทางระหว่างจังหวัดลงอีก3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งเช่นหากเดินทางระยะทาง100กิโลเมตรค่าโดยสารจะปรับลดลง3บาทต่อที่นั่งโดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปโดยการปรับลดราคาดังกล่าวพิจารณาจากสูตรคำนวณต้นทุนที่แท้จริงทั้งดัชนีราคาผู้บริโภคดัชนีค่าพลังงานและค่าจ้างแรงงานเพื่อให้ผู้ประกอบการยังคงดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการดูแลผลประโยชน์และบรรเทาความเดือดร้อนด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสบ.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีที่หมู่1บ้านหนองปรือตำบลหนองปรืออำเภอหนองปรือจังหวัดนครพนมที่หมู่6บ้านดอนบากตำบลนางัวอำเภอบ้านแพงจังหวัดน่านที่หมู่8บ้านห้วยมอนตำบลชนแดนอำเภอสองแควจังหวัดพัทลุงที่โรงเรียนเทศบาลตะโหมดตำบลตะโหมดอำเภอตะโหมดจังหวัดพิษณุโลกที่หมู่12บ้านชัยพัฒนาตำบลศรีพิรมอำเภอพรหมพิรามจังหวัดลำปางที่เรือนจำกลางลำปางตำบลหัวเวียงอำเภอเมืองจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพไทยสมัครขอรับทุนสนับสนุนสูงสุดถึง2ล้านบาทต่อโครงการผ่านโครงการ Market Expansion เพื่อช่วยทดสอบนวัตกรรมกับกลุ่มเป้าหมายและต่อยอดธุรกิจสู่ตลาดจริงทุนสนับสนุนแบ่งเป็น2รูปแบบได้แก่สนับสนุน 100% สำหรับการขยายผลสู่หน่วยงานภาครัฐและสนับสนุนร่วม 50% สำหรับการขยายผลสู่ภาคเอกชนโดยเปิดรับข้อเสนอ5อุตสาหกรรมสำคัญได้แก่เกษตรกรรมอาหารการแพทย์และสุขภาพพลังงานและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์รัฐบาลเชื่อมั่นว่างานวิจัยและไอเดียของคนไทยไม่ควรหยุดอยู่แค่ในห้องทดลองแต่ต้องเติบโตในธุรกิจจริงสร้างรายได้จริงและแข่งขันในเวทีโลกได้ผู้สนใจสามารถสมัครขอรับทุนได้ผ่านระบบของ NIA หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภา พลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในตะวันออกกลางเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้โดยระบุว่าสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอีกระลอกเพื่อลดทอนขีดความสามารถของอิหร่านในการคุกคามเสรีภาพการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซรวมถึงเป็นการตอบโต้การรุกรานที่ไม่เป็นธรรมต่อเรือพาณิชย์ที่เล่นผ่านช่องแคบแห่งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศก่อนการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีโดยระบุว่าบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานั้นสิ้นสุดลงแล้วพร้อมย้ำว่าสหรัฐจะดำเนินการโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงอีกครั้ง
1: นางเมเต้เฟอร์เดริกเซนนายกรัฐมนตรีแห่งเดนมาร์กเปิดเผยระหว่างการเยือนกรุงอังการาประเทศตุรกีอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเดนมาร์กพร้อมที่จะปกป้องดินแดนของนาโต้ทุกตารางนิ้วซึ่งรวมถึงเกาะกรีนแลนด์ดินแดนกึ่งปกครองตนเองของเดนมาร์กพร้อมย้ำว่ากรีนแลนด์ไม่ได้มีไว้ขายและเหตุผลของการก่อตั้งนาโต้คือเมื่อมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นกับสมาชิกคนใดคนหนึ่งสมาชิกที่เหลือจะต้องลุกขึ้นมาปกป้องกันและกันถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าเกาะกรีนแลนด์ดินแดนกึ่งปกครองตนเองเดนมาร์กควรอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐไม่ใช่เดนมาร์กซึ่งกำลังส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเดนมาร์กรวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับยุโรป
0: นายอเล็กซานเดอร์โนวักรองนายกรัฐมนตรีของรัสเซียเปิดเผยระหว่างการประชุมรัฐบาลรัสเซียร่วมกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินโดยระบุว่าหลายภูมิภาคของรัสเซียกว่า90%กำลังเผชิญการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยรัสเซียประกาศระงับการส่งออกน้ำมันดีเซลเป็นการชั่วคราวซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำมันดีเซลภายในประเทศเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่31 กรกฎาคมนี้ทั้งนี้การตัดสินใจดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่ยูเครนมุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซียโดยเฉพาะโรงกลั่นน้ำมันและคลังจัดเก็บน้ำมันอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายเดือนซึ่งถือเป็นการตอบโต้ปฏิบัติการทางทหารที่ยืดเยื้อและหวังที่จะบีบให้รัสเซียยอมเข้าสู่โต๊ะเจรจา
1: บรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งญี่ปุ่นรายงานว่ารัฐบาลท้องถิ่นกรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นเตรียมแผนที่จะผ่อนปรนการห้ามล่าหมีดำในหลายพื้นที่ของกรุงโตเกียวหลังการประชุมร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญของญี่ปุ่นซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีภายหลังเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาพบประชาชนได้รับบาดเจ็บจากการถูกหมีทำร้ายอย่างน้อย2คนขณะที่ผู้เชี่ยวชาญยังหารือในหลายประเด็นอื่นๆอาทิข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับนักล่าที่ได้รับอนุญาตต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบสาวไทยอันดับ21ของโลกประเดิมสนามพบกับสหรัฐอเมริกาอันดับ4ของโลกซึ่งรายการนี้อยู่ในอันดับ1ผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ยังต้านความแข็งแกร่งของสาวอเมริกันไม่ไหวแพ้ไป0-3เซต21-25 18-25 20-25ทีมไทยทำผลงานในเนชั่นลีกเมื่อรวมกับ2สนามที่ผ่านมาชนะ2นัดแพ้7นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14ส่วนสหรัฐอเมริกาทำผลงานชนะ8แพ้1มี23แต้มนำเป็นจ่าฝูงต่อไปสำหรับในวันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะพบกับญี่ปุ่นทีมอันดับ6ของโลกเวลา 17:20 น.โค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคประกาศยุติบทบาทการคุมทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทุกชุดอย่างเป็นทางการหลังพาทีมชาติไทย U18 พลิกชนะญี่ปุ่น3-2เซตคว้าอันดับ3ศึกวอลเลย์บอลหญิง U18 ชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง U19 ชิงแชมป์โลก2027ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดทางให้โค้ชรุ่นใหม่รวมถึงอดีตนักกีฬาชุด7เซียนเข้ามาสานงานต่อโดยเจ้าตัวจะหันไปคุมทีมระดับสโมสรเพียงอย่างเดียวเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior J60 เฉิงตูที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่ม S จินิภาตราชูวณิชนักเทนนิสเยาวชนไทยคว้าชัยแบบไม่ต้องออกแรงในแมตช์ที่2เนื่องจากคู่แข่งขันอย่างรั่วหานจากจีนไม่มาแข่งขันทำให้จีนนิพาชนะผ่านคว้าชัย2แมตช์รวดนับเป็นอันดับ1ของกลุ่ม S แมตช์สุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มจีนนิพาจะพบกับจางจี้ซินจากจีน 8นักกอล์ฟสาวไทยนำโดยโปรจีนอัธยาทิติกุลยอดนักกอล์ฟสาวไทยมืออันดับ2ของโลกเตรียมกลับมาลุ้นแชมป์เมเจอร์ในศึกกอล์ฟหญิงเมเจอร์รายการที่4ของปีอามุนดี้เอวียงแชมเปี้ยนชิพ2026ชิงเงินรางวัลรวม 9.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ303ล้านบาทที่สนามเอวียงรีสอร์ทกอล์ฟคลับประเทศฝรั่งเศสระหว่างวันที่9ถึง12กรกฎาคมนี้พร้อมด้วยเหล่านักกอล์ฟสาวไทยได้แก่ประพังกรทวัฒนกิจเอริยาจุฑานุการปัจจริอนันตนาการชเนตีวรรณแสนอภิชยายุบลพรอนงเพชรล้ำและสุวิชยาวินิจฉัยธรรมคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC มีมติยกเลิกการสั่งพักงานคณะกรรมการโอลิมปิกรัสเซียเป็นการชั่วคราวเปิดทางให้นักกีฬารัสเซียกลับมาลงแข่งขันรอบคัดเลือกสู่มหกรรมโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาหากผ่านเกณฑ์ที่กำหนดโดยเฉพาะการตรวจสารกระตุ้นตามมาตรฐานสากลอย่างไรก็ตามแม้จะปลดแบนแล้วแต่ IOC ยังไม่ได้ตัดสินใจว่านักกีฬารัสเซียจะสามารถใช้ธงชาติเพลงชาติและสีประจำชาติในการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ได้หรือไม่ทั้งนี้แม้ IOC จะปลดแบนคณะกรรมการโอลิมปิกรัสเซียแล้วแต่ยังไม่มีความเคลื่อนไหวจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA เกี่ยวกับการยกเลิกแบนทีมชาติรัสเซียซึ่งยังถูกห้ามแข่งขันในรายการนานาชาติตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เมื่อปี2022พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2569 โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว ็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 13:32 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45เซนติเมตรและเวลา 23:48 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:41 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา 16:34 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง26เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 1นาทีกับกปท.
12: สาเหตุสำคัญที่ทำให้ยางรถระเบิดคือยางหมดอายุการใช้งานซึ่งโดยปกติดอกยางใหม่จะหมดอายุเมื่อใช้งานแล้ว3ปีหรือเกิน 50,000 กิโลเมตรโดยสังเกตได้จากการที่แก้มยางมีรอยแตกลายงายางบวมฉีกขาดหรือดอกยางหมดสภาพและยางเก่าเก็บดังนั้นยางอะไหล่ในรถที่เก็บไว้เป็นเวลานานแม้จะยังไม่เคยผ่านการใช้งานก็มีโอกาสเสื่อมสภาพนอกจากนี้สาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งคือการขับรถเร็วเกินพิกัดยางที่กำหนดและบรรทุกน้ำหนักเกินรวมถึงการสูบลมยางไม่ถูกต้องและการเปลี่ยนยางใหม่โดยใช้จุกเติมลมยางอันเก่าส่วนการเลือกใช้ยางไม่ถูกต้องเช่นนำยางรถเก๋งไปใช้กับรถปิกอัพอาจส่งผลให้เกิดกรณียางร้อนจัดเนื่องจากเบรกติดหรือแก้มยางเสียดสีกับขอบถนนจนส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าหินนชาติคำว่าหินนชาติมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตว่าหีนชาติแปลว่ามีกำเนิดต่ำผู้มีกำเนิดต่ำคำนี้พบในโครงโลกนิธิของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิศรว่าคนผู้หินนชาติช้าพงพันครั้นมั่งมีสินสันอวดอ้างโครงบทนี้มีความหมายว่าคนเกิดในตระกูลต่ำยากจนหากมีโอกาสร่ำรวยมั่งคั่งขึ้นมาก็มักจะคุยโอ้อวดทรัพย์ของตนคำว่าหินนชาติเมื่อใช้ประกอบกับคำว่าใจทมินเป็นใจทมินหินนชาติหมายถึงโหดเหี้ยมดุร้ายต่ำช้าเลวทรามเช่นคนใจทมินหินชาติเท่านั้นที่ยิงขีปนาวุธใส่โรงเรียนที่มีนักเรียนอยู่เต็ม
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนชาวมอญในประเทศไทยตอนที่3มอญเป็นชนชาติที่มีอารยธรรมสูงมีภาษาและตัวหนังสือของตนเองพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงคิดประดิษฐ์อักษรไทยโดยดัดแปลงจากอักษรขอมและมอญโบราณภาษาไทยปัจจุบันจึงมีคำภาษามอญอยู่ประมาณ700คำนอกจากนี้วรรณคดีไทยดนตรีไทยและการละเล่นหลายอย่างก็มีที่มาจากมอญเช่นวรรณคดีไทยเรื่องราชาธิราชการละเล่นสะบ้าในเทศกาลสงกรานต์ปี่พาดมอญเพลงมอญและเพลงไทยเดิมสำเนียงมอญติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเรื่องกระทรวงกลาโหมจัดงานไทยเดฟเอ็กซ์2026นำเสนอศักยภาพอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยสร้างโอกาสทางธุรกิจผลักดันสู่การเป็นเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญในอนาคตค่ะ
17: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกรดรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
18: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
19: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับรัฐบาลโดยกระทรวงกลาโหมจัดงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเป็นครั้งแรกพร้อมผนึกความร่วมมือภาครัฐเอกชนและนักวิจัยแสดงให้เห็นความพร้อมในการป้องกันประเทศไทยในการพึ่งพาตนเองและการสร้างโอกาสทางธุรกิจติดตามรับฟังเรื่องนี้จากพลเรือตรีสุรสันต์คงศิริโฆษกกระทรวงกลาโหมสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
20: สวัสดีท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมและสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
21: ครับสวัสดีครับ
20: ครับท่านโฆษกครับเมื่อวานนี้กระทรวงกลาโหมครับได้จัดงานไทยเดฟเฟก2026ซึ่งเป็นการนำเสนอพัฒนาการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยแล้วก็มีท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้าร่วมด้วยงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์อะไรบ้างครับ
21: จริงๆแล้วหลักงานครั้งนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนนะครับถึงความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยแล้วสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะครับอีกวัตถุประสงค์หนึ่งก็คือในเรื่องของการเปิดโอกาสให้ทางผู้ประกอบการในเรื่องของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศนะครับสามารถที่จะนำเสนอพวกสิ่งยุทโธปกรณ์ต่างๆนะครับที่ทางบริษัทนั้นมีความเชี่ยวชาญในการผลิตเอามาเสนอต่อผู้ใช้งานครับซึ่งก็หลักๆ ก็คือกองทัพนั่นเองแล้วก็รวมไปถึงทางในส่วนของรัฐบาลซึ่งวันนี้นะครับก็จะมีเรื่องของการเสวนาแต่เมื่อวานนี้ครับถือว่าเป็นพิธีเปิดที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยทีเดียวครับก็มีท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแน่นอนในฐานะแม่งานแล้วก็รัฐมนตรีอีก
20: หลาย
21: ๆกระทรวงครับประมาณ4ท่านด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ทางรัฐมนตรีอวนะครับรัฐมนตรีอุตสาหกรรมก็รวมถึงรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับคุณสุภมาศนะครับก็มาร่วมงานด้วยก็ถือว่าทุกท่านเนี่ยให้ความสำคัญต่อการจัดงานในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวมันเพราะมันตอบสนองต่อนโยบายแนวทางของรัฐบาลด้วยในเรื่องของการเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายหรือ S-curve 1ใน12อุตสาหกรรมเป้าหมายครับคืออุตสาหกรรมเงินประเทศเนี้ยเป็น1ใน12อุตสาหกรรมเป้าหมายนั่นเองครับ
20: ครับด้วยธีมของงานครั้งนี้ครับผมที่เน้นย้ำถึงการพึ่งพาตนเองในด้านการป้องกันประเทศครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมมีว่าจะเป็นกลไกเพื่อเสริมทั้งความมั่นคงแล้วก็จะเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปพร้อมกันด้วยแนวทางทั้งสองด้านเนี่ยครับจะผสานเข้าหากันได้ยังไงแล้วก็คาดว่าจะสร้างเม็ดเงินให้กับประเทศได้เท่าไหร่ครับผม
21: แน่นอนครับก็หลักๆแล้วจากที่เหตุการณ์ที่ผ่านมาครับที่มีการปะทะตามแนวชายแดนหรือเหตุการณ์ด้านความมั่นคงอื่นๆมันจะสังเกตได้ว่าในรวมถึงมิติของทางภูมิรัฐศาสตร์หรือ geopolitics ทั่วโลกครับจะเห็นได้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเราไม่สามารถที่จะนิ่งนอนใจได้ว่ามันจะอยู่ในภาวะที่สงบสันติสุขไปตลอดอย่างนี้หรือไม่ทุกประเทศก็พยายามที่จะดิ้นรนในการเรื่องของการเตรียมความพร้อม
20: ครับ
21: เพื่อป้องปรามต้องใช้คำว่าป้องปรามเป็นหลักเพราะว่าการที่เรามียุทธปกรณ์ที่ทันสมัยนะครับมันสามารถที่จะใช้เป็นในเรื่องของการป้องปรามหรือการยับยั้งไม่ให้ทางผู้คิดร้ายนะครับ คิดอะไรที่แบบไปมากกว่านั้นในการรุกรานประเทศนะครับ
20: ครับผม
21: ฉะนั้นมิติป้องปรามนี่ถือว่าสำคัญการที่เรามียุทธปกรณ์ที่ทันสมัยแล้วสามารถผลิตใช้ได้เองโดยลดการพึ่งพาจากต่างประเทศเนี่ยมันทำให้เราสามารถบริหารจัดการในเรื่องของแนวทางยุทธศาสตร์ของชาติครับโดยเฉพาะในเรื่องของประเด็นความมั่นคงได้อย่างดีอันนี้มันก็ส่งผลมาต่อในเรื่องของที่ ทางคุณท็อปถามในเรื่องของมิติเศรษฐกิจด้วย
2: คือ
21: การที่สามารถจะผลิตยุทโธปกรณ์ได้เองหนึ่งคือค่าใช้จ่ายเราก็จะถูกลงใช่ไหมครับเพราะเราจะใช้พวกอะไหล่ชิ้นส่วนประกอบต่างๆที่ผลิตเองในประเทศถึงแม้ว่าบางครั้งบางชิ้นส่วนอาจจะต้องนำเข้าแต่ยังไงก็ต้องถูกกว่าการนำเข้ามาทั้งชิ้นจากต่างประเทศแน่นอนอันนี้คือช่วยในเรื่องของค่าใช้จ่ายของรัฐบาลประกอบกับถ้าอุปกรณ์ยุทโธปกรณ์ของเราดีมีความเป็นมาตรฐานสากลนะครับอย่างที่ปรากฏในหลายๆบริษัทครับก็สามารถที่เป็นจัดจำหน่ายได้ยังต่างประเทศด้วยนะครับมีหลักฐานมีเซอร์ติฟิเคทมีประกาศเชนียบัตรมีใบประกาศที่แบบรับรองคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยอย่างชัดเจนตามมาตรฐานสากลแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ผู้ประกอบการต่างๆเหล่านี้สามารถเปิดตลาดต่างประเทศได้ดูได้อีกด้วยครับเป็นการผลักดันขยับเศรษฐกิจของเราให้ขยายโตมากยิ่งขึ้นด้วยครับ
2: ครับผมเราคาดว่าตัวนี้จะสร้างเม็ดเงินให้เราได้มหาศาลขนาดไหนครับผม
21: ใช่ครับผมดูตามตัวเลขสถิติของประเทศที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอย่างยกตัวอย่างเกาหลีใต้นะครับ
2: ครับ
21: เขาก็มีการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอย่างจริงจังมาในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาก็ถือว่าสามารถผลิตหรือมีเม็ดเงินนะครับในเรื่องของการพัฒนาตรงนี้แล้วก็การจำหน่ายพวกยุทโธปกรณ์ต่างๆเหล่านี้เป็นระดับพันล้านหมื่นล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุตสาหกรรมต่อเรือนะครับซึ่งแน่นอนทางเกาหลีใต้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตการต่อเรือเนี่ยครับที่เข้ามาบิดมาแข่งขันในเรื่องของการประมูลต่อเรือเรือฟิเกตของกองทัพเรือเราด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่ามีความก้าวหน้าเพราะว่ากองทัพเรือเองเนี่ยต้องใช้แน่นอนยุทธปกรณ์ที่ทันสมัยและมีมาตรฐานสากลครับซึ่งเกาหลีใต้เองก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ผลิตที่มีมาตรฐานสากลอันนี้คือแค่ยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่ามันมีขีดความสามารถอันนี้เกาหลีใต้เองก็ผลิตเครื่องบินด้วยนะครับรวมถึงรถถังซึ่งเนี่ยฮะในช่วงเวลาที่ผ่านมาทำให้เห็นว่าเขาได้มีการเติบโตแล้วมีการผลิตเม็ดเงินในการเข้าเหมือนกับหล่อเลี้ยงอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของเขาเนี่ยได้อย่างดีเลยทีเดียว
2: ครับผมที่แน่ๆเห็นผลก่อนเลยก็คืออาวุธยุทโธปกรณ์ของเราเนี่ยก็จะมีค่าซ่อมบำรุงต่างๆถูกลงจากการที่เราผลิตอะไรเองได้ส่วนเรื่องที่ว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ของเราเนี่ยจะมีคุณภาพมากพอที่จะสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็จำหน่ายไปต่างประเทศได้หรือไม่นั้นก็อาจจะเป็นผลพลอยได้แล้วก็ต้องพัฒนากันต่อไปนะครับ
21: จริงๆก็ต้องเป็นเป้าหมายในเรื่องของการผลิตอยู่แล้วครับเพราะว่าบริษัทต่างๆที่เป็นผู้ประกอบการนะครับเป้าหมายหนึ่งคือเขาต้องผลิตให้ได้มาตรฐานเพราะว่าเวลาเขาจะมาประมูลแข่งกันในวงงานวงราชการนะครับ มันจะต้องมีเรื่องของมาตรฐานที่รองรับนะครับซึ่งตรงนี้มันต้องไปควบคู่กันไปครับเวลาเขาผลิตเนี่ยเขาต้องคำนึงถึงการที่ได้มาตรฐานตามหลักสากลที่หน่วยงานราชการจะรับได้ครับ
2: ครับผมในฐานะที่ท่านเป็นทหารครับท่านมองว่าอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยในขณะนี้มีความก้าวหน้ามากเพียงใดเอาเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนก่อนครับว่าสามารถไปแข่งขันกับประเทศอื่นๆในขณะนี้ได้ดีมากน้อยเพียงใดครับ
21: ครับจากการที่ผมได้ไปสัมผัสและได้ไปเห็นในเรื่องของนิทรรศการที่แต่ละบริษัทเขามานำเสนอครับผมถือว่าประเทศไทยเราไม่น้อยหน้าไปกว่าประเทศอื่นๆเลยในอาเซียนครับเผลอๆเราจะอยู่ในแถวต้นๆเสียด้วยซ้ำผมคงไม่สามารถจัดลำดับได้ว่าเราอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่แต่ผมเชื่อว่าเราอยู่ในระดับต้นๆแน่นอนครับเพราะว่าจากด้วยเทคโนโลยีต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโดรนแอนตี้โดรนเรื่องของยุทโธปกรณ์หลักไม่ว่าจะเป็นรถหุ้มเกราะต่างๆครับหรืออะไรที่เป็นเกี่ยวโรบอติกเรื่องหุ่นยนต์เรื่อง AI ตอนนี้ถือว่าผู้ผลิตของไทยเนี่ยมีความก้าวหน้ามากเลยทีเดียวนะครับอยู่ในชั้นแนวหน้าของในระดับอาเซียนนะครับ
2: ครับผมเรามีความร่วมมือกับประเทศอาเซียนด้วยใช่ไหมครับในการแลกเปลี่ยนความรู้กันเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไปร่วมกันนะครับ
21: ในขั้นต้นตอนนี้ครับก็มีแนวทางในการดำเนินการครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการของสิงคโปร
2: ์
21: ก็ดีนะครับแล้วก็เท่าที่ผมเข้าใจนะครับก็อาจจะมีในเรื่องของผู้ประกอบการของอินโดนีเซียที่อยากจะจับมือร่วมกับเราในเรื่องของการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมของประเทศตรงนี้ให้เจริญยิ่งขึ้นในภูมิภาคอาเซียนนะครับแต่ที่เห็นสำคัญนะครับนอกขอบเขตอาเซียนครับมีผู้ประกอบการที่ไปจับมือกับประเทศที่เป็นพันธมิตรต่างๆครับที่มีความเก่งในเรื่องของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศมา ก็อย่างมีนัยสำคัญและมีเขาเรียกว่ามีทิศทางที่ชัดเจนมากนะครับคืออันนี้เราจริงๆก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับในการความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยเราด้วยครับ
20: ครับผมก็รวมถึงโครงการต่างๆที่อาจจะมีออฟเซ็ตโพลิซีที่กลับมาพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศด้านนี้ด้วยเช่นกันก็เป็นการวางแผนของรัฐบาลนะครับ
21: ครับใช่ครับ
20: แล้วก็สุดท้ายครับอยากให้ท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมครับเชิญชวนประชาชนที่มีความสนใจเนี่ยได้มาร่วมงานที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่ศรีสมานครับเข้างานยากง่ายยังไงจะต้องลงทะเบียนยังไงอยากให้ช่วยแนะนำครับผม
21: ก็จริงๆทางพี่น้องประชาชนที่สนใจในเรื่องของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเนี่ยครับสามารถเข้ามาเยี่ยมชมงานได้เลยนะครับตั้งแต่วันที่8ถึง10กรกฎาคม2569ครับที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพื้นที่ศรีสมานนะครับเน้นย้ำที่ศรีสมานครับอย่าไปผิดที่ตรงแถววัดพระแก้วนะครับตอนนั้นเราไม่ได้มีจัดนิทรรศการตรงนั้นเรามาจัดที่พื้นที่ศรีสมานในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเพราะนั้นก็ขอเรียนเชิญนะครับทางพี่น้องประชาชนที่สนใจในเรื่องของงานตรงนี้เข้ามาเยี่ยมชมถึงความทันสมัยของความสามารถของผู้ประกอบการของไทยเรานะครับว่าเขาก้าวหน้าไปถึงขนาดไหนแล้วนะครับรวมถึง อยากจะให้มาชื่นชมในเรื่องของความร่วมมือของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการทำงานตรงนี้ขึ้นมามันจะมีเรื่องของเสวนาด้วยคุณท็อปที่งานเสวนานอกเหนือจากนิทรรศการแล้วครับจะมีมิติของการเสวนาซึ่งท่านก็สามารถที่จะมาร่วมฟังเสวนาได้ประเด็นเสวนาต่างๆก็น่าสนใจครับมันจะสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นจริงของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยในปัจจุบันอย่างยกตัวอย่างในวันนี้ครับวันที่9กรกฎาคมเนี่ยก็จะมีเรื่องของเสวนาเกี่ยวกับผู้ใช้ครับหน่วยงานที่ปฏิบัติในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกทัพเรือทัพอากาศเนี่ยผู้ใช้มีเสียงสะท้อนยังไงเราจะมานั่งฟังประเด็นต่างๆถึงปัญหาข้อขัดข้องสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการที่อยากจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ผลิตอุตสาหกรรมป้องกันประเทศตรงนี้ยังไงบ้างอันนี้ก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้มาร่วมงานกันครับ
20: ครับผมก็เชิญชวนร่วมงานนะครับอย่างน้อยไปเนี่ยได้รู้ได้เห็นได้ฟังได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับด้านนี้อย่างแน่นอนครับผมวันนี้ครับต้องขอขอบคุณท่านพลเรือตรีสุรสันต์คงศิริท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมที่มาบอกเล่าให้เราฟังนะครับโอกาสหน้ามีประเด็นเรื่องความมั่นคงมีประเด็นเรื่องทหารอีกขอเชิญท่านโฆษกมาร่วมพูดคุยนะครับ
21: ด้วยความยินดีครับขอบคุณครับ
20: ครับสวัสดีครับ
21: ครับสวัสดีครับ
3: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
5: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนมาตรการสร้างความโปร่งใสและตรวจสอบข้อเท็จจริงจากกรณีพบการทุจริตครั้งใหญ่ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งข้าราชการท้องถิ่นหากตรวจพบการกระทำผิดจริงจะดำเนินการเพิกถอนสถานะและให้ออกจากราชการทันทีเพื่อสร้างความเป็นธรรมและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรายละเอียดติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
22: เคาะข่าวเล่าประเด็น
23: ปัญหาการทุจริตในระบบราชการยังคงเป็นประเด็นที่สังคมจับตามองอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในกรณีการทุจริตครั้งใหญ่ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งข้าราชการท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนำมาซึ่งการสืบสวนหาความกระจ่างอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบข้อสงสัยให้กับสังคมและนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยล่าสุดนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเล่าว่าจากการตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการบรรจุใน3กลุ่มแรกจำนวนกว่า 15,000 รายพบข้อเท็จจริงว่ามีผู้เข้าสอบจำนวนมากถึง 5,000 รายที่มีผลคะแนนไม่ตรงกับกระดาษคำตอบกระทรวงมหาดไทยจึงได้ส่งผลการตรวจสอบทั้งหมดให้แก่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อดำเนินการสืบสวนขยายผลให้เกิดความชัดเจนต่อไป
24: อันนี้เป็นสิ่งที่ปปช.จะต้องไปทำต่อครับเพราะว่าทางกรมเนี่ยไม่ได้มีข้อมูลตรงนั้นนะครับเพราะนั้นนี่ก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมเราถึงต้องส่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยไปให้ทางปปช.ได้ทำงานต่อในภาพใหญ่ต่อครับเราตรวจในสิ่งที่เรามีอยู่ในมือกับการประกาศผลคะแนนของกสทครับอันนั้นเป็นอำนาจปปช.เราเข้าไปก้าวล่วงไม่ได้นะครับ มีภาคีเข้ามาร่วมตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นทั้งปปท.แล้วก็ DSI เราไม่มีหน้าในการเทียบอยู่แล้วเพราะว่าไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของทางกรมอยู่แล้วครับอันนี้เป็นหน้าที่ที่ทางปปช.จะต้องทำต่อนะครับเราพบว่าผลการประกาศคะแนนผิดไปจากฝ่ายลูกกระดาษตอบ 5,000 คนครับซึ่งหลังจากนี้ก็ต้องส่งให้ปปช.เมื่อมีการคอสเช็คกันอะไรเสร็จแล้วเนี่ยสรุปขั้นตอนกันเสร็จแล้วผู้กระทำผิดจะต้องถูกเพิกถอนก็รอผลสรุปจากปปช.ต่อไปเพราะว่าปปช.ตอนนี้กำลังดูภาพใหญ่
23: ส่วนแนวทางการจัดการกับกลุ่มผู้สอบบรรจุที่ผลคะแนนพบความผิดปกติทั้ง 5,000 รายนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเล่าเสริมว่าในระหว่างที่กระบวนการตรวจสอบของปปช.ยังไม่แล้วเสร็จบุคคลกลุ่มนี้จะยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามปกติโดยที่กระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงควบคู่กันไปด้วยเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเชิงลึกและเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ความบริสุทธิ์และหากท้ายที่สุดพบว่ามีการกระทำความผิดจริงจะดำเนินการเพิกถอนสถานะข้าราชการทันที
24: ณตอนนี้ก็ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ครับถูกต้องครับในส่วนมหาไทยก็จริงๆก็มีเรื่องของคณะกรรมการสอบวินัยซึ่งก็ทราบว่าได้มีการตั้งไปแล้วแล้วก็จริงๆท่านนายกก็มีการตั้งคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งขึ้นมาอยู่ที่สำนักนายกรัฐมนตรีที่มีท่านรองประกอบเป็นประธานในการตรวจสอบภาพรวมที่นอกเหนือจากมหาไทยด้วยครับคือต้องบอกว่าโดยปกติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาจัดการตัวเองอยู่แล้วทางกระทรวงเองเนี่ยเป็นแค่โมเดเรเตอร์เท่านั้นเองนะครับในการบริหารการจัดการทุกอย่างเรื่องกำลังคนอะไรท้องถิ่นเป็นผู้จัดการอยู่แล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ในกระบวนการที่ทุกคนจะต้องเข้าไปสู่กระบวนการในการพิสูจน์ตัวเอง
23: การประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในกรณีดังกล่าวแสดงถึงความมุ่งมั่นในการรักษาระบบคุณธรรมซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการปกป้องสิทธิของผู้เข้าสอบที่มีความสุจริตและตั้งใจจริงในการสอบแต่เป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นว่าบุคลากรที่จะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีความซื่อสัตย์สุจริตในการบริการสาธารณะอย่างแท้จริงชนัญชิดาสันทองรายงาน
4: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยกระดับสวัสดิการสังคมเปิดใช้ระบบพมแคร์ช่องทางใหม่ยื่นขอเงินสงเคราะห์ได้ทุกที่ทุกเวลาเพิ่มความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
6: เมื่อสังคมไทยก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลการให้บริการภาครัฐก็ต้องปรับตัวให้ทันกับความต้องการของประชาชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.จึงพัฒนาระบบพม.แคร์เพื่อให้ประชาชนยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ตรวจสอบสิทธิ์และติดตามสถานะได้ผ่านระบบออนไลน์ครอบคลุมผู้ประสบปัญหาทางสังคมเด็กในครอบครัวยากจนครอบครัวเปราะบางคนพิการผู้มีรายได้น้อยผู้ไร้ที่พึ่งและผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากจากเดิมอาจต้องเสียเวลาเดินทางเตรียมเอกสารหลายขั้นตอนและรอผลพิจารณาเป็นเวลานานโดยระบบพม.แคร์จะเชื่อมโยงข้อมูลกับแอปพลิเคชันไทยดีแอปทางรัฐและฐานข้อมูลของกระทรวงพม.ช่วยให้การพิจารณารวดเร็วแม่นยำและลดความซ้ำซ้อนในการทำงานนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระบุว่าเป้าหมายคือให้ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการได้อย่างทั่วถึงพร้อมยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและส่งความช่วยเหลือถึงประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
7: ทางกระทรวงเองเนี่ยมีทั้งหมด6หน่วยงานที่สามารถจัดสรรเงินสงเคราะห์ได้ไม่ว่าจะเป็นเงินเรื่องเด็กเรื่องผู้สูงอายุเรื่องคนพิการสามารถขอเงินสงเคราะห์ผ่านระบบพม.แคร์ได้ซึ่งก็จะได้เห็นสถานะว่าขอไปแล้วได้รับการอนุมัติหรือยังแล้วจะได้รับอนุมัติเมื่อไหร่นี่ก็จะเป็นการยกระดับขีดความสามารถที่ให้พี่น้องคุณผู้เบาบางเราสามารถขอได้ผ่านระบบแล้วก็สามารถติดตามสถานะคำขอได้ผ่านระบบนะครับเป้าหมายของเราคือเราต้องการให้เรามีระบบฐานข้อมูลในอนาคตว่าผู้เบาบางเราเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างแล้วมีใครที่เดือดร้อนบ้างแล้วก็บูรณาการเป็นฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพที่เรียลไทม์มากขึ้น
6: ประชาชนสามารถยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ผ่านระบบพม.แคร์ได้6ประเภทได้แก่เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนเงินสงเคราะห์ครอบครัวเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งและเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากนอกจากนี้ระบบยังช่วยลดระยะเวลาการพิจารณาคำขอโดยผู้ที่มีข้อมูลอยู่ในระบบเดิมจะทราบผลภายใน10วันทำการจากเดิมที่อาจต้องรอนานเป็นเดือนส่วนผู้ยื่นรายใหม่ใช้เวลาพิจารณาไม่เกิน15วันทำการหลังตรวจสอบข้อมูลครบถ้วน
15: แม้การให้บริการจะก้าวสู่ระบบดิจิทัลแต่กระทรวงพม.ยืนยันว่าจะไม่ทิ้งผู้ที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยีไม่มีสมาร์ทโฟนหรือใช้งานไม่เป็นยังสามารถติดต่อหน่วยงานพม.ในพื้นที่ได้เช่นเดิมโดยมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คอยให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกการเปิดใช้ระบบพม.แคร์ถือเป็นอีกก้าวของการยกระดับสวัสดิการสังคมด้วยการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลดขั้นตอนลดระยะเวลาการพิจารณาและช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิสวัสดิการได้สะดวกรวดเร็วและทั่วถึงยิ่งขึ้นนิตยาคุณสิมรายงาน
9: กองทัพรัสเซียยกระดับการโจมตีเมืองต่างๆของยูเครนอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่ยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในดินแดนของรัสเซียซึ่งทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีกลับมาทวีความตึงเครียดขึ้นติดตามรับฟังได้จากรายงานค่ะ
10: สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีกลับมาทวีความตึงเครียดขึ้นอีกครั้งในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากหลายพื้นที่ในยูเครนรวมถึงกรุงเคียฟตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีอย่างรุนแรงของกองทัพรัสเซียด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและขีปนาวุธส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากซึ่งเป้าหมายของการโจมตีดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่โครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนและประชาชนชาวยูเครนเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองกำลังยูเครนยังคงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในดินแดนของรัสเซียอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันยูเครนก็ตอบโต้รัสเซียด้วยการส่งโดรนจำนวนมากโจมตีหลายเมืองใหญ่ทั่วรัสเซียโดยเฉพาะกรุงมอสโกและนครเซนต์ปีเตอร์เบิร์กแต่พลเรือนรัสเซียกลับเผชิญความสูญเสียที่น้อยกว่าประชาชนในยูเครนประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนมองว่าการที่กองทัพรัสเซียยกระดับการโจมตีในดินแดนของยูเครนอย่างรุนแรงแสดงให้เห็นถึงยุทธวิธีของรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงคือการทำให้ประชาชนชาวยูเครนเผชิญกับความสูญเสียมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นอกจากนี้ผู้นำยูเครนยังคงเรียกร้องให้ชาติพันธมิตรตะวันตกร่วมกันจัดหาขีปนาวุธสำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศพลัดที่ออดให้แก่ยูเครนซึ่งเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์สำคัญในการรับมือกับขีปนาวุธวิถีโค้งของรัสเซียที่สกัดกั้นได้ยากขณะที่นายมาร์ครุตเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตให้คำมั่นว่าชาติสมาชิกนาโตและพันธมิตรจะต้องร่วมกันให้การสนับสนุนความช่วยเหลือด้านทหารแก่ยูเครนต่อไปด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียออกมายอมรับว่าการที่กองกำลังยูเครนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในหลายพื้นที่ทั่วรัสเซียทำให้รัสเซียเผชิญกับภาวะขาดแคลนเชื้อเพลิงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอย่างไรก็ตามผู้นำรัสเซียให้คำมั่นที่จะเสริมสร้างขีดความสามารถของระบบป้องกันภัยทางอากาศและสั่งการให้กองทัพรัสเซียดำเนินปฏิบัติการโจมตีเมืองต่างๆของยูเครนต่อไปส่วนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งพยายามทำหน้าที่คนกลางไกล่เกลี่ยความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนระบุว่าประธานาธิบดีปูตินและประธานาธิบดีเซเลนสกี้ต่างต้องการที่จะบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติสงครามในยูเครนพร้อมย้ำว่าการยุติสงครามในยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีใกล้เป็นจริงมากกว่าที่หลายคนคิดทั้งนี้นักวิเคราะห์เชื่อว่ามีแนวโน้มที่ยูเครนจะเผชิญกับการโจมตีของกองทัพรัสเซียที่รุนแรงขึ้นกว่าเดิมตราบใดที่กองกำลังยูเครนยังคงมุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในดินแดนของรัสเซียซึ่งเป็นจุดอ่อนที่ส่งผลให้รัสเซียประสบกับปัญหาขาดแคลนเชื้อเพลิงและแสดงให้เห็นถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียที่ไร้ประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามปัญหาดังกล่าวอาจเป็นผลดีต่อยูเครนในการกดดันให้รัสเซียยอมเข้าร่วมการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันอิสระชนศรีมงคลเรียบเรียงธนิกธนกรไพศาลรายงาน
11: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผสายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่าน
1: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
3: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
4: พี่น้องคนไทยฟังทางนี้เด้อจ้าไผที่บ่ได้เป็นข้าราชการหรือบ่มีสิทธิ์ประกันสังคมพี่น้องมีสิทธิ์บัตรทองใส่สิทธิ์ง่ายๆเพียงแค่พกบัตรประชาชนใบเดียวก็ได้รับสิทธิ์การรักษาที่จำเป็นครบวงจรบ่ว่าจะเป็นตรวจรักษาโรคทั่วไปหรือโรคเรื้อรังฉีดวัคซีนป้องกันโรคตรวจคัดกรองสุขภาพและที่สำคัญถ้าเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินพี่น้องเข้าโรงพยาบาลได้ทุกแห่งตอนนี้มีนโยบายใหม่30บาทรักษาทุกทีสะดวกสบายมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโทรเลยสายด่วนสปสช1330โทรได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
6: ์จังหวัดขอนแก่นขอเชิญร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นครูผู้คุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ปี2570ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษาลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่าอายุ20ปีขึ้นไปสมาคมมูลนิธิและองค์กรนิติบุคคลสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นโทรศัพท์043-424-509และ080-298-8985สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 MHz จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงค่ะท่องเที่ยวไทยไปทุกที่มีเสียงเพลงให้ความสุขทุกการเดินทางกับรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงดำเนินรายการโดยเจริญเพ็งมูลทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz
8: สวัสดีครับคุณฟังที่รักทุกท่านครับได้เวลาแล้วนะครับรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงครับกลับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับโดยกระผมเจริญเพ็งบุญครับนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นดำเนินรายการนะครับวันนี้คุณอัธพลพิมพ์ชายน้อยช่างเทคนิคขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรายการนี้ด้วยดีเสมอมานะครับสำหรับคุณฟังที่ชื่นชอบเพลงลูกทุ่งนะครับวันนี้จะได้ฟังกันจุใจนะเพราะว่าเป็นวันพระสวัสดีนะครับ2ชั่วโมงนะครับจากนี้ไปจนถึง9นาฬิกาแล้วก็ฟังข่าวต้นชั่วโมงจบแล้วก็ฟังเพลงอีกจนถึงเวลา10นาฬิกากันเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นอย่าพลาดนะครับเอาละสำหรับท่านที่กำลังเดินทางนะครับขับรถใช้รถใช้ถนนตอนนี้นะครับฝนก็ยังตกไปปล่อยกันอยู่นะครับก็ถอยทีถอยสายกันก็แล้วกันในการเดินทางนะครับขอให้เดินทางสู่จุดหมายปลายทางด้วยสวัสดิภาพก็แล้วกันนะครับพบกันตรงกับวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคม2569นะครับวันนี้ปฏิทินวันนี้พยากรณ์อากาศยังไม่มานะครับต้องขอไปคุณผู้ฟังนะครับเราก็ไปเริ่มกันที่ปฏิทินข่าวกันเลยนะครับโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นเรียบเรียงมาดังนี้นะครับวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคม2569เริ่มจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับท่านขจรเกียรติรักพาณิชย์บันนีนะครับในเวลา9นาฬิกาวันนี้นะครับท่านจะร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนายอำเภอแหวนเพชรระดับภาคประจำปี2569ที่ว่าการอำเภอน้ำพองนะครับต่อจากนั้นในเวลา15นาฬิกา30นาทีนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับหัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวขอนแก่นขอเข้าพบเพื่ออำลาในโอกาสย้ายไปปฏิบัติราชการณกระทรวงการต่างประเทศนะครับที่ห้องปฏิบัติราชการนะครับไปที่ท่านรองพันเทพเสาโกศลครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเวลา7นาฬิกาประธานพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครบรอบ83ปีอำเภอชุมแพและพิธีเปิดป้ายอาคารคุณมาริคุณโตชิฮิเกะอารามกิเพื่อสาธารณประโยชน์นะครับที่อาคารอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอชุมแพต่อไปครับท่านรองยุทธพรพิรุณสารนะครับรองผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่น9นาฬิกาเป็นประธานพิธีสรุปเทิดพระเกียรติและพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจป้องกันภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมภาษีสว่างคพัฒนาบรคัตติยราชนารีที่หอประชุมอเนกประสงค์ประชาเมืองไผ่เทศบาลเมืองบ้านไผ่อำเภอบ้านไผ่ครับจากนั้นในช่วงบ่ายนะครับท่านยุทธพรวิรุณสารนะครับท่านรองผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นอีกงานหนึ่งครับ13นาฬิกาผู้อำนวยการศูนย์ช่างตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอนแก่นขอเข้ารายงานตัวที่ห้องปฏิบัติราชการนะครับและต่อจากนั้นเวลา14นาฬิกาท่านรองยุทธพรวิรุณสารจะเป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางในการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่พิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในพระพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดขอนแก่นที่ห้องประชุมแก่นภูมิ2นะครับไปที่ท่านรองประจวบรัฐแพทย์นะครับรองผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่น8นาฬิกา30นาทีร่วมโครงการสร้างการรับรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การต่อยอดเพื่อความยั่งยืนนะครับที่หอศิลป์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับจากนั้นช่วงบ่ายนะครับท่านรองประจวบรัฐแพทย์อีกงานหนึ่งก็13นาฬิกา30นาทีร่วมโครงการสร้างการรับรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การต่อยอดเพื่อความยั่งยืนที่วงปงลางออนซอนอีสานโรงเรียนศรีกระนวลนะครับและท่านรองยุทธนาโพธิวิหกนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นอีกท่านหนึ่งครับ9นาฬิกา30นาทีประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและ การป้องกันอุบัติเหตุในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ2569ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นนะครับและ 15:00 นนะครับท่านรองยุทธนาโพธิวิหกนะครับก็จะไปร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการพิเศษเวียงจันทร์เวียงใจที่คณิศรแกลเลอรี่นานาชาติและสตูดิโอตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับมาเริ่มกันชุดแรกจากรายการวันนี้นะครับเริ่มด้วยเพลงโทษคนอย่างเราประพินภูไทยครับ

ก็ผ่านไปนะครับเพลงที่2นี่คือฟ้าหม่นพี่หมองนะครับเป็นเสียงของคุณสัญญาพรนารายณ์นะครับขอบคุณครับคุณฟังครับช่วงเวลาของเพลงลูกทุ่งของเรานะครับท่องเที่ยวไปกับเพลงหมายเลขโทรศัพท์แนะนำเพลงเข้าสู่รายการ043-236-726นะครับเป็นหมายเลขโทรศัพท์ในห้องส่งตรงนี้แล้วนะครับ043-236-726แนะนำเพลงเข้าสู่รายการหรือว่าจะมีข่าวบริการข่าวประชาสัมพันธ์ยินดีแจ้งเข้ามานะครับก่อนจะฟังเพลงชุดต่อไปนะครับวันนี้มีข่าวนี้มาบอกกันหน่อยนะครับเป็นข่าวอย่างมันมีแก๊งไปงัดตู้ค่าน้ำหยอดเหรียญนะครับตอนนี้ตำรวจก็สามารถไปรวบครบยกแก๊งได้เลยนะครับในตัวเมืองขอนแก่นนี่แหละนะครับเรื่องนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นนะครับเขาเปิดปฏิบัติการแกะรอยล่าเด็ดหัวแก๊งงัดตู้หลังได้รับความเดือดร้อนจากพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดเนี่ยก็สามารถตามแกะรอยจากกล้องวงจรปิดนะครับจนสามารถล็อกตัวผู้ต้องหาผู้ร่วมขบวนการได้ครบแก๊งเลยทีเดียวนะครับยุติวงจรความเดือดร้อนนะครับหลังตระเวนขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยออกอาราวาสงัดแงะตู้กดน้ำแล้วก็ฉกทรัพย์สินตามอู่ซ่อมรถอย่างใจเย็นทั่วเมืองขอนแก่นรวม6ครั้งนะครับแม่6ครั้งซ้อนทีเดียวนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับจากการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองขอนแก่นก็พบพฤติการกลุ่มคนร้ายรวมตัวกัน 2-3 คนใช้ยานพาหนะเป็นรถจักรยานยนต์ออกตระเวนลงมือก่อเหตุในช่วงกลางดึกและก็เช้ามืดอย่างย่ำใจว่างั้นนะครับก็สามารถไปติดตามมานะครับในแต่ละช่วงเวลาแต่ละวันหลายครั้งหลายเวลาทีเดียวนะครับทางตำรวจเมืองขอนแก่นนะครับทางสภ.เมืองขอนแก่นนี่ก็บอกว่าขอแจ้งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนหรือผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับที่เคยตกเป็นเหยื่อถูกกลุ่มคนร้ายที่มีพฤติการลักษณะดังกล่าวเนี่ยนะครับก่อเหตุงัดเป็นตู้หยอดเหรียญหรือว่าลักทรัพย์อื่นๆเนี่ยนะครับก็ขอความกรุณาเดินทางไปเข้าพบพนักงานสอบสวนสภ.เมืองขอนแก่นด้วยนะครับเพื่อเข้าชี้ตัวยืนยันประสานข้อมูลแล้วก็แจ้งความร้องทุกข์เพิ่มเติมนะครับทั้งนี้เพื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานสั่งฟ้องดำเนินคดีกับกลุ่มคนร้ายนี้ให้ถึงที่สุดไม่กลับมาสร้างความเดือดร้อนในสังคมได้อีกนะครับตามสโลแกนการทำงานที่บอกว่ารวดเร็วฉับไวไม่ปล่อยให้คนร้ายลอยนวลโอ้เข้าท่าดีนะครับนะสโลแกนนี้นะครับของสภ.เมืองขอนแก่นนะครับเอ้าใครที่มีเคยประสบปัญหานี้นะครับนะก็อย่าลืมครับไปเข้าพบตำรวจด้วยกันแล้วกันนะครับฝากเอาไว้หน่อยนะครับเชิญเลยนะครับมาฟังเพลงชุดต่อไปกันนะครับชุดนี้ก็อีก2เพลงนะครับเริ่มจากเสียงเริ่มจากเพลงขันหมากเศรษฐีนะครับแล้วก็ตามด้วยหยดน้ำสังหลังรินตามคำแนะนำครับ

ครับ8:27 นนะครับคุณผู้ฟังก็กำลังฟังเพลงลูกทุ่งนะครับจากช่วงเวลาของรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงอยู่กับกระผมเจริญเพลงบุญครับขอบคุณครับโทรศัพท์ที่แนะนำเพลงเข้ามาแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังในบ้านในที่ทำงานตอนนี้แหละนะครับไม่ได้โทรเข้ามาก็ขอบคุณไปทุกท่านกันเลยทีเดียวเพลงที่จบไปหยดน้ำสังหลังรินีจากมวยเม็ดนะครับแฟนประจำแล้วก็จากผู้พิการทางสายตาเขื่อนอุบลรัตน์นะครับขันหมากเศรษฐีเสกสรรผู้กันทองนะครับจบลงไปนะครับและก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาให้ฟังกันจุใจกันเลยทีเดียวครับและนำมาครับเพลงนี้ตัวไกลใจเหงานะครับสายสยามร้อนก็ตามด้วยพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับสักเพลงหนึ่งก็แล้วกันนะครับนอนฟังครุ่งไฟเชิญครับ

ก็ผ่านไปครับเพลงของพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับสำหรับคุณฟังที่แนะนำมานะครับกับเพลงนอนฟังเครื่องไฟนะครับช่วงนี้ผมมีข่าวบริการนะครับแจ้งเข้ามาสักครู่นี้เองนะครับบอกว่าขอเชิญวันที่17ถึง20กรกฎาคมนี่นะครับบอกว่าจะมีการอบรมหลักสูตรเร่งรัดนวดแก้อาการจัดโดยองค์การพลังปฏิบัติการจิตอาสาแห่งชาติจังหวัดกาฬสินธุ์ที่อำเภอสหัสสะขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับโดยหมอร้อยตรีปรีชาสิทธินะครับวิทยากรร่วมนะครับจึงขอเชิญผู้ที่สนใจนะครับเข้าร่วมเรียนรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนแบ่งปันทุกท่านไม่จำกัดพื้นที่ว่าอย่างนั้นนะขอบคุณมากเลยนะครับท่านใดที่สนใจครับมีหมายเลขโทรศัพท์ด้วยนะครับโทรไปที่คุณหมอร้อยตรีปรีชาสิทธิเลยนะครับหมายเลขนี้นะจดไว้เลยนะครับ0946629635นะครับย้ำกันหน่อยนะครับ0946629635นะเราติดต่อไปนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับเพื่อที่จะอบรมการนวดแก้อาการนะครับนะสามารถที่จะจบแล้วนี่ก็จะได้ฝึกหัดแล้วก็สามารถที่จะประกอบอาชีพทางด้านนี้ได้ด้วยนะน่าสนใจนะครับย้ำกันอีกครั้งกันนะครับโทรศัพท์0946629635นะครับชุดต่อไปนะครับขอมาจากอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมินะครับจากบ้านโจดนะครับแฟนเพลงประจำกันบอกว่าฟังทุกวันนะไม่ได้โทรมาก็ฟังอยู่ไว้งั้นขอบคุณมากนะครับบอกว่าที่บ้านแท่นตอนนี้เนี่ยฝนก็ไปปล่อยนิดๆนะเพลงที่แนะนำมาก็คือเพลงของโคสิทธิ์นพคุณนะครับลั่นทมนะอีกท่านหนึ่งจากอำเภอหนองหินจังหวัดเลยนะครับอันนี้ต้องเป็นต่างจังหวัดเลยนะครับทั้งสองเพลงนี้นะจากหนองหินก็เหมือนกันครับฝนตอนนี้ก็ลินไปปล่อยนิดๆไว้งั้นนะครับเพลงที่แนะนำมาของวัยพจน์เพชรสุพรรณนะครับลาน้องไปเวียดนาม2เพลงชุดนี้ต่อไปเช่นครับ

ครับให้ฟัง3เพลงเลยนะครับเพลงที่3นี่เป็นเพลงที่ติดเอาไว้นะครับเนื่องจากว่าฟังแล้วไม่จบอันนั้นนะครับต้องขออภัยก็เลยเอามาต่อในช่วงนี้เลยนะครับรักริงโง่สุรพลสมบัติเจริญนะครับขอบคุณมากครับ 8:46 นาทีแล้วตอนนี้นะครับคุณฟังอยู่ในช่วงเวลาของรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงอยู่นะครับมีคุณฟังบอกว่าโทรมาสายนั่นเลยเกินต้องขออภัยนะครับนะเป็นธรรมดานะครับแฟนเพลงที่ชื่นชอบนะครับเพลงแต่ละเพลงเป็นเพลงดังในอดีตทั้งนั้นเลยนะครับยังไงถ้าหากว่าช่วงแรกไม่ทันนะครับก็อย่าลืมติดตามไปในช่วงที่2ชั่วโมงที่2กันแล้วกันวันพฤหัสบดีนี้จะเป็น2ชั่วโมงนะครับฉะนั้นช่วงแรกที่แนะนำมาเอ๊ะทำไมไม่เห็นเปิดเลยก็ใจเย็นนะครับเป็นชั่วโมงที่2กันแล้วกันนะครับชุดต่อไปนะครับมีเพลงออกจากบ้านนนเรืองนนม่วงนนเรืองเนี่ยนะครับบอกว่าฟังประจำเลยฝากเพลงนี้ไปกับให้กับแม่คำใบโสจันหน่อยตอนนี้กำลังเปิดดังลั่นเลยขอบคุณมากสายยันคอยแฟนนะครับขอมาแล้วก็หนุ่มนานครพนมนั้นในช่วงที่สองก็แล้วกันนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับที่แนะนำมาบอนรักนะครับยอดรักสลักใจนะครับเป็นว่าช่วงนี้สองเพลงครับสายยันสัญญาสายยันคอยแฟนแล้วก็ตามด้วยยอดรักสลักใจบอนรักเช่นครับ

ส่งคือ043-236726นะครับ043-236726ครับเพลงที่ขอมานะครับจากอำเภอโกสุมพิสัยนะครับโตเกียวแห่งความหลังนะครับชูศรีทองแย้มนะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงเอาไปว่าทิ้งท้ายนะครับชั่วโมงนี้ก็แล้วกันนะครับจากนั้นชั่วโมงที่2มาเจอกันนะครับเชิญครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการเตรียมหารือผู้นำระดับสูงยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้น

0: ับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: สดนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการเตรียมหารือผู้นำระดับสูงยกระดับด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและคุณภาพชีวิตประชาชน
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะอาทินายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเอาเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6หรือบน6ไปยังมาเลเซียในโอกาสเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคม2569โดยจะได้หารือกับดาโต้เซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและผู้แทนระดับสูงจากหลายหน่วยงานเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง2ประเทศและขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนในการเยือนครั้งนี้ประเทศไทยจะเดินหน้าผลักดันความร่วมมือในหลายสาขาอาทิการค้าการลงทุนการเกษตรความมั่นคงทางอาหารและพลังงานการพัฒนาระบบคมนาคมและโลจิสติกส์และการเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนเพื่อต่อยอดความร่วมมือเดิมและผลักดันความร่วมมือใหม่ๆซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเสริมสร้างความพร้อมในการรับมือกับความผันผวนจากภายนอกสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจรวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้ง2ประเทศในระยะยาวนันทิกากิตตาโลรายงาน
3: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยพร้อมชี้แจงประชาคมโลกต่อกรณีที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาด้วยหลักฐานและข้อมูลที่พิสูจน์ได้
5: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชากล่าวเรียกร้องให้ผู้นำกัมพูชายุติการยั่วยุการบิดเบือนข้อมูลและการนำประเด็นความขัดแย้งระหว่างประเทศไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองภายในประเทศหากกัมพูชาต้องการยุติความขัดแย้งอย่างยั่งยืนควรเร่งสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเจรจาผ่านกลไกทวิภาคีที่มีอยู่เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาด้วยความจริงใจบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและผลประโยชน์ร่วมของทั้งสองประเทศและย้ำว่าการสร้างสันติภาพจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความจริงใจจากทั้งสองฝ่ายในประเด็นที่กัมพูชานำข้อกล่าวหาต่อประเทศไทยไปสื่อสารกับประชาคมระหว่างประเทศไทยไม่ขัดข้องต่อการนำเสนอข้อเท็จจริงแต่ข้อมูลที่นำไปเผยแพร่ควรสามารถตรวจสอบได้และไม่ควรเป็นข้อมูลด้านเดียวหรือข้อกล่าวหาที่ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอยืนยันว่าประเทศไทยพร้อมชี้แจงด้วยข้อเท็จจริงหลักฐานและหลักกฎหมายระหว่างประเทศโดยเชื่อมั่นว่าความน่าเชื่อถือในเวทีโลกเกิดจากข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้ทั้งนี้ผู้นำกัมพูชาควรให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของประชาชนเหนือผลประโยชน์ทางการเมืองยุติการยั่วยุการบิดเบือนข้อมูลและการสร้างความเกลียดชังก่อนกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจาด้วยความจริงใจประเทศไทยพร้อมพูดคุยกับผู้ที่มีความจริงใจต่อสันติภาพและพร้อมปกป้องประเทศอย่างเต็มขีดความสามารถหากประชาชนและอธิปไตยของชาติถูกคุกคามปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: ปิดท้ายที่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้จะพิจารณากระทู้รัฐบาลและคำขอเรียกตัวส.ส.พบพนักงานสอบสวนระหว่างสมัยประชุมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เปิดให้สมาชิกหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนก่อนเข้าสู่วาระกระทู้ถามรัฐบาลเช่นการจัดเก็บเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างและความล่าช้าในการจัดการการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม จากนั้นที่ประชุมจะพิจารณาเรื่องด่วนขออนุญาตสภาเพื่อเรียกตัวนายกฤตอิฐภาคอิฐสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปพบพนักงานสอบสวนในฐานะผู้ต้องหาคดีอาญาระหว่างสมัยประชุมตามมาตรา125ของรัฐธรรมนูญพร้อมพิจารณาเรื่องค้างอีก32เรื่องคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
6: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
7: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
8: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
9: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายไทยไม่ถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกลเกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดไกลคุ้นทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
10: เมื่อย่ามอายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคภัยประถามหาในตาฝ้าฟ้างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรักหาออข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบหามู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกําลังกายข้อที่3ทําอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีที่นี่มีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งลดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ
11: ์รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวหมดหนักรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
11: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
13: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
8: ่อหลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
14: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
8: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
15: ในปี2569ครั้งนี้จัดที่จังหวัดอุดรธานีของเฮานี่เองค่ะเขาจะจัดภายใต้แนวความคิดวิถีชีวิตสายน้ำและพืชพันธุ์งานนี่แหละชาวโลกจะได้เห็นถึงศักยภาพด้านพืชสวนพืชสมุนไพรพืชน้ำอีกมากมายมาร่วมตัวกันมองนี่มองเดียวงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้องใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: จังหวัดขอนแก่นขอเชิญร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นครูผู้คุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ปี2570ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษาลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่าอายุ20ปีขึ้นไปสมาคมมูลนิธิและองค์กรนิติบุคคลสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นโทรศัพท์043-424-509และ080-298-8985สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
16: ฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
17: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
1: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
18: อตก.ขอเชิญร่วมงานเกษตรไทยทั่วแดนสู่แคว้นแดนอีสาน 17-19 กรกฎาคมนี้พบของดีของเด็ดจากเกษตรกรทั่วประเทศไว้ที่เดียวทั้งมะขามหวานเพชรบูรณ์ลูกหยียะลาวายผลไม้กาญจนบุรีส้มสายน้ำผึ้งเชียงใหม่ผ้ามัดย้อมลำพูนพร้อมสินค้าเกษตรอาหารพื้นถิ่นผลไม้ตามฤดูกาลและของฝากอีกมากมายชิมช็อปแชร์ลุ้นทองและรางวัลพิเศษพร้อมเพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตทุกวันเวลา10:00 น.ถึง 21:00 น.พบกันที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นแล้วพบกันครับ
19: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงค่ะไปทุกที่มีเสียงเพลงให้ความสุขทุกการเดินทางกับรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงดำเนินรายการโดยเจริญเพ็งมูลทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz

ครับพลศักดิ์ทรงแสงนะครับตามคำแนะนำนะครับช่วงแรกที่แนะนำมานะครับจากนุ่นเรืองนะครับนุ่นเรืองให้กับคุณแม่คำใบใช่ไหมคงฟังอยู่เนาะได้ฟังเปิดรายการชั่วโมงที่2ครับหนุ่มนานครพนมเสียงของพรศักดิ์ส่องแสงขอบคุณมากครับคุณฟังครับมาติดตามกันครับจนถึงเวลา10นาฬิกาวันนี้ฟังกันจุใจเลยทีเดียวนะครับเอาช่วงต่อไปแนะนำมาตั้งแต่ตอนช่วงแรกนะครับไม่ได้ฟังมาแล้วนะครับหนุ่มจากเมืองพลนะครับน้องนุชดวงชีวันนะครับกับเพลงอกสาวบ้านนาแล้วก็ตามด้วยจากบ้านนาด้วยรักวิเศษเวนิกาครับ

ครับก็จบลงด้วยเสียงของคุณวิเศษเวนิกานะครับเพลงจากบ้านนาด้วยรักนะครับเอาละก่อนที่จะฟังในชุดต่อไปช่วงนี้ขอเสนอข่าวนำเสนอข่าวนิดหน่อยกันแล้วกันนะครับแจ้งมาจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลสำราญนะก็บอกว่าเมืองขอนแก่นนั้นผลิตกำลังสำราญสีขาวเปิดปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดครั้งใหญ่ว่าอย่างนั้นนะครับเรื่องนี้นะครับเมื่อวานนี้นะครับที่ห้องประชุมขุนสำราญเทศบาลตำบลสำราญอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับนายกองโทพิชัยวันตานะครับท่านนายอำเภอเมืองขอนแก่นก็ได้เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่นนะครับเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและก็มอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยโดยมีนางกนิกากองฉลาดหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงนะครับซึ่งก่อนเข้าประชุมนะครับก่อนเข้าสู่วาระการประชุมนั้นนะครับนายยุทธภูมิเย็นสบายเนี่ยท่านนายกเทศมนตรีตำบลสำราญนะครับพร้อมด้วยอำเภอเมืองขอนแก่นภาคีเครือข่ายจากหมู่บ้านตำบลสถานประกอบการและสถานศึกษาก็ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU เนี่ยนะครับโครงการสำราญสีขาวนะครับเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและขับเคลื่อนชุมชนให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมนะครับสำหรับการประชุมครั้งนี้ก็ได้ติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลหลายด้านด้วยกันนะครับทั้งการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เมื่อเกิดฝนตกการขอใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐตามมาตรา9และการขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ตามมาตรา8แห่งประมวลกฎหมายที่ดินตลอดจนการเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569เพื่อให้ทุกหน่วยงานนะครับสามารถขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนนอกจากนี้เทศบาลตำบลสำราญครับก็ยังได้ดำเนินการตรวจหาสารเสพติดแก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนะครับในการปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใสและก็ยกระดับการเป็นองค์กรต้นแบบปลอดยาเสพติดสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของโครงการสำราญสีขาวนะครับที่มุ่งสร้างความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนนะครับขอบคุณนะครับท่านนายกน็อตหรือว่าท่านนายกเทศมนตรีท่านยุทธภูมิเย็นสบายนะครับนายกเทศมนตรีตำบลสำราญอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับมาฟังชุดต่อไปกันเลยนะครับคุณแม่ปุ๋ยนะครับจากชุมชนดอนย่านาง3นะครับขอมาตั้งแต่ช่วงแรกแล้วนะครับช่วงนี้ได้ฟังแน่นอนครับคุณแม่สบายใจได้กับเพลงเรารอเขาลืมนะครับสุนารีราชสีมาแล้วก็ตามด้วยยอดรักสลักใจล่องเรือหารักเช่นครับ

ครับ9:36 นแล้วนะครับขอบคุณมากครับคุณฟังอยู่ช่วงเวลาของรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงนะครับมาอยู่ในชั่วโมงที่2แล้วนะครับคุณฟังก็ยังให้ความสนใจและก็ให้เกียรติกับรายการนี้มาตั้งแต่ต้นรายการมาจนถึงตอนนี้ก็ยังหนาแน่นเหมือนเดิมถ้าอย่างนั้นนะครับท่านที่ขอมา2เพลงต้องขออนุญาตนะครับให้ฟังได้1เพลงคงไม่ว่ากันนะครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับห้องนอนคนจนนะครับสายสัญญานะครับสาวเหลือน้อยจากอุบลรัตน์ได้นำมานะครับแล้วก็ท่านนี้โทรมาฟังอยู่บนภูเก้าภูพันคำเลยทีเดียวนะครับอรวีสัจจานนท์ครับกับเพลงคิดฮอดน้องแน่เช่นครับ

ก็ผ่านไปนะครับแม่เสียดายนะหาเพลงของคุณเทพพรเพชรบุญไม่ทันนะครับเพลงคิดฮอดอายเด้อนะครับเป็นเพลงร้องแก้กันพอดีเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับอัดต่อไปเลยนะครับ3เพลงกันเลยนะครับเตรียมตัวเพลงที่1สุโขทัยรทมนีเพชรโพธารามนะครับจากสาวน้ำพองนะครับแนะนำมาตั้งแต่ตอนชั่วโมงแรกเลยนะครับแล้วก็มาที่เพลงที่2นี่เป็นเพลงเดือนหงายที่ริมโขงนะครับยายน้องน้ำเขียงครับจากกาฬสินธุ์นะแล้วก็เพลงที่3เสียงตอบจากเวียดนามนี่จากนนทัน52หนองเรือได้ฟังพร้อมๆกันเลยครับ

าถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับคุณฟังครับที่เป็นเพื่อนกันอยู่ในรายการนี้จนถึงช่วงเวลานี้กันเลยทีเดียวนะครับทางสวทขอนแก่นระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับคุณผู้ฟังที่แนะนำมาช่วงท้ายๆนะครับเอาบุญตาเพลงของบุญตาเมืองใหม่ใช่ไหมครับคนดีที่ไอ้บ่ฮักได้ฟังนะครับและก็ถ้าหากว่ามีเวลาเหลือพอนะครับทูลทองใจนะครับคุณฟังที่แนะนำมาสารรักฉบับล่านะถ้าไม่จบยังไงต้องขออภัยด้วยกันละกันวันนี้เวลาของรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงผมเจริญเพลงบุญพร้อมด้วยคุณอัธพลพิมพ์ชายน้อยทั้งช่างเทคนิคลาท่านไปนะครับพรุ่งนี้เราจะกลับมาพบกันใหม่โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีชื่นชมหน่วยงานควบคุมเหตุน้ำรั่วใต้อุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่พบการซุดตัวของอุโมงค์หรืออาคารใกล้เคียงโครงการก่อสร้างอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมร

0: ดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: นายกรัฐมนตรีชื่นชมหน่วยงานควบคุมเหตุน้ำรั่วใต้อุโมงก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ได้อย่างรวดเร็วด้านการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยยืนยันไม่พบการทรุดตัวของอุโมงหรืออาคารใกล้เคียงโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าบริเวณแยกวงเวียนใหญ่พร้อมส่งทีมติดตามความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมง
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ก่อนออกเดินทางไปยังมาเลเซียถึงการลงพื้นที่ตรวจเหตุน้ำรั่วซึมเข้าสู่บ่อรับน้ำใต้อุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินที่ความลึกประมาณ30เมตรบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงต่อปูนราชบูรณะสัญญาที่4ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาว่ามีความกังวลแต่หน่วยงานทั้งกระทรวงคมนาคมและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยเข้าควบคุมพื้นที่ได้เร็วและสามารถควบคุมสถานการณ์ได้โดยพบว่ามีรอยรั่วของน้ำเข้ามาจากบ่อพักน้ำซึ่งเป็นไปตามการออกแบบไม่เหมือนกับที่โรงพยาบาลวชิระที่เป็นรอยต่อระหว่างสถานีทำให้ทรุดตัวลงมาทั้งโครงสร้างแต่จุดนี้ไม่มีผลกระทบกับโครงสร้างโดยได้มีการควบคุมและตรวจสอบระดับน้ำว่าหลังสูบน้ำออกไปแล้วมีน้ำเพิ่มมาหรือไม่โดยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟมได้ให้ความมั่นใจว่าจะไม่มีเหตุรุนแรงทั้งนี้จะได้มีการหารือกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการภายหลังเข้ารับตำแหน่งเพื่อวางแนวทางป้องกันแก้ไขและสนับสนุนการทำงานร่วมกันนันทิกากิตปาโลรายงาน
2: ด้านรฟม.เปิดเผยสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากรอยต่อของบ่อรับน้ำซึ่งไม่มีผลกระทบต่อความแข็งแรงของอุโมงค์แต่อย่างใดขณะนี้ผู้รับจ้างได้เร่งปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อหยุดการรั่วซึมและสามารถควบคุมปริมาณน้ำได้แล้วยืนยันว่าไม่มีผลกระทบต่อการทรุดตัวของถนนและอาคารข้างเคียงโดยเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยตัวเองพร้อมสั่งการให้รฟม.เพิ่มการเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาคารโดยรอบอย่างต่อเนื่องและเตรียมแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนแขวงทางหลวงนราธิวาสเปิดใช้ทางหลวงหมายเลข42เส้นทางสะปอมปาเสมัดหลังซ่อมผิวจราจรจากเหตุความไม่สงบแล้วเสร็จประชาชนสัญจรได้ตามปกติ
4: แขวงทางหลวงนราธิวาสเปิดการจราจรบนทางหลวงหมายเลข42ตอนสะปอมปาเสมัดช่วงกิโลเมตรที่212+384ขาออกอำเภอเมืองนราธิวาสมุ่งหน้าอำเภอตากใบแล้วเสร็จหลังเร่งซ่อมแซมผิวจราจรที่เสียหายจากเหตุความไม่สงบเพื่อให้ประชาชนกลับมาสัญจรได้ตามปกติโดยนายสมนึกเสียนอุ่นผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาสพร้อมด้วยคณะผู้บริหารทั้งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมผู้อำนวยการหมวดทางหลวงอาวุโสนราธิวาสและหัวหน้าหมวดทางหลวงตากใบได้ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยก่อนเปิดใช้งานสำหรับการซ่อมแซมในครั้งนี้หมวดทางหลวงตากใบร่วมกับหน่วยบำรุงทางได้เร่งเข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมและแล้วเสร็จในวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งใช้เวลาเพียง3วันเท่านั้นทำให้สามารถคืนผิวจราจรได้อย่างรวดเร็วลดผลกระทบการเดินทางระหว่างอำเภอเมืองนราธิวาสและอำเภอตากใบได้อย่างมากเนื่องจากทางหลวงหมายเลข42นี้ถือเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักที่เชื่อมต่ออำเภอตากใบรองรับทั้งการเดินทางการขนส่งสินค้าและเศรษฐกิจในพื้นที่การเร่งฟื้นฟูจึงช่วยเพิ่มความคล่องตัวและสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ทางทั้งนี้แขวงทางหลวงนราธิวาสจะยังคงติดตามสภาพเส้นทางอย่างต่อเนื่องพร้อมฝากเตือนผู้ขับขี่ให้ใช้ความระมัดระวังปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
2: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่าน รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
6: FM 99.5 ถึง Megahertz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
7: คุณอยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังค
8: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์รับฟังวิธีออนไลน์ที่
9: edu.khonkan.phd.go.th
8: โทรศัพท์โทรสาร043-306-268
10: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุท่านท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มคว่ำเสียหายต่อโตรถคว่ำหับพิสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคว่ำคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือและอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอปภคุ้มครองผู้เหตุประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าสำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างสุคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th LINE official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
12: ผู้ฟังคะวันนี้เราก็มีข้อมูลดีๆจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.มาให้คุณผู้ฟังได้รับทราบข้อมูลกันค่ะคปภ.นะคะก็บอกว่ายืนยันประชาชนที่ทำประกันรถยนต์แบบระบุชื่อผู้ขับขี่หรือไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ได้ตามความสมัครใจพร้อมเปิดทางผู้ขับขี่ที่ดีรับส่วนลดเบี้ยสูงสุดถึง 40% ค่ะสำนักงานคปภ.นะคะก็ออกมายืนยันกับประชาชนนะคะใครที่เอาประกันภัยทุกรายสามารถเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่จากบริษัทประกันภัยได้ตามปกติแต่ทั้งนี้นะคะสำหรับผู้เอาประกันภัยที่เลือกทำกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบระบุชื่อจะสามารถระบุชื่อผู้ขับขี่ได้สูงสุด5รายชื่อเลยค่ะโดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นหากมีพฤติกรรมการขับขี่ที่ดีนะคะจากการจัดระดับความเสี่ยงออกเป็น5ระดับนะคะตั้งแต่ระดับที่1ค่ะซึ่งเป็นความเสี่ยงสูงไปจนถึงระดับที่5ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำโดยจะพิจารณาจากพฤติกรรมการขับขี่ย้อนหลัง12เดือนหรือว่า1ปีค่ะนับตั้งแต่วันที่ขอเอาประกันภัยหากผู้ที่ขับขี่ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุจากความประมาทในช่วงเวลาดังกล่าวบริษัทประกันภัยจะนำระดับพฤติกรรมการขับขี่จากปีที่ผ่านมาไปใช้ในการคำนวณค่าเบี้ยประกันภัยตัวอย่างนะคะปีแรกของการนำพฤติกรรมการขับขี่มาใช้หากผู้ขับขี่ไม่มีประวัติการเกิดอุบัติเหตุจากความประมาทระดับพฤติกรรมขับขี่จะถูกกำหนดให้อยู่ในระดับ2ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยทันทีในปีแรกที่มีการจัดทำกรมธรรม์และประกันภัยรถยนต์ค่ะและหากไม่มีการเกิดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่องระดับพฤติกรรมการขับขี่ก็จะสามารถเพิ่มขึ้นสูงสุดถึงระดับ5ซึ่งจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยสูงสุด 40% เลยค่ะ นอกจากประกันภัยภาคสมัครใจแล้วนะคะสิ่งที่ละเลยไม่ได้ค่ะก็คือประกันภัยภาคบังคับหรือว่าพรบ.นี่แหละเพราะว่าเป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่รถทุกคันต้องจัดทำจัดหาและหากฝ่าฝืนมีโทษปรับด้วยนะคะโทษปรับมีอะไรบ้างคะก็อย่างแรกค่ะเจ้าของรถที่ไม่ทำประกันภัยพรบ.มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทค่ะอย่างที่สองนะคะผู้ที่นำรถที่ไม่มีประกันภัยพรบ.มาใช้ก็มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทค่ะและหากคุณเป็นทั้งเจ้าของรถแล้วก็เป็นคนขับรถที่ไม่มีพรบ.เองด้วยจะมีความผิดทั้งสองกระทงเลยนะคะรวมทั้งปรับสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาททั้งนี้นะคะประชาชนพี่น้องคนที่กำลังฟังรายการอยู่ก็สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคปพ. www.oic.or.th หรือสอบถามข้อมูลด้านการประกันภัยได้ที่สายด่วนคปพ. 1186ได้เลยนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการเรื่องของข่าวชาว AM ค่ะในเช้าวันนี้นะคะก็ยังอยู่กับดิฉันเช่นเคยค่ะกาญจนาประเสริฐรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะควบคุมการผลิตรายการอำนวยการผลิตรายการโดยท่านผอ. อชิรยามังธานีผอ.สวท.ขอนแก่นค่ะควบคุมเสียงช่างเทคนิค Facebook Live นะคะโดยในช่างคนเก่งของเราค่ะในช่างศักดาในช่างต้องนะคะและน้องๆนักศึกษาฝึกประสบการณ์นะคะจากทั้ง2ถึง3สถาบันนะคะทั้งอาชีวะขอนแก่นมขมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็มอะไรนะมทรอีสานนะคะทั้ง3สถาบันนะคะเอาล่ะทุกท่านนะคะก็จะได้รับชมรับฟังพวกเรานะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนแอร์ผ่านหน้าปัดวิทยุในระบบ AM 621กิโลเฮิรตซ์นะคะซึ่ง AM 621กิโลเฮิรตซ์เนี่ยเป็นคลื่นที่ครอบคลุมทั่วภาคอีสานเลยนะคะคุณผู้ฟังคะไม่ว่าท่านจะอยู่ในพื้นที่ไหนของภาคอีสานจะอยู่ไกลเพียงใดท่านก็จะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารผ่านหน้าปัดวิทยุนี้แบบชัดเจนอย่างแน่นอนค่ะนอกจากช่องทางออนแอร์แล้วนะคะก็ยังมีช่องทางออนไลน์ค่ะหน้าเพจ Facebook ที่ชื่อว่าสวท.ขอนแก่นเตือนภัย AM 621ค่ะอีกหนึ่งช่องค่ะ AM 621KK และอีกหนึ่งช่องนะคะตามชื่อของดีเจนี่เลยกาญจนาประเสริฐค่ะซึ่งท่านนะคะก็จะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเช่นเดียวกันกับทางหน้าปัดวิทยุช่องทางออนแอร์เลยนะคะแต่ที่จะแตกต่างกันไปคือตามชื่อเลยค่ะออนไลน์นะคะออนไลน์ก็จะมีภาพแสงสีเสียงก็จะไม่ได้เห็นแค่จะไม่ได้ยินแค่เสียงของดีเจเท่านั้นนะคะอาจจะเห็นหน้าค่าตาจะได้เห็นหน้าค่าตาแล้วก็จะเห็นคอนเทนต์ต่างๆนานาของทางสถานีวิทยุของเรานะคะที่ได้นำมาเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังได้นำมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมได้รับทราบข้อมูลกันในทุกเรื่องของทางภาครัฐเลยค่ะนอกจากหน้าเพจ Facebook แล้วนะคะก็ยังมีหน้าช่อง YouTube Official ค่ะชื่อช่องที่ว่าสวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะซึ่งหน้าช่อง YouTube นี้นะคะก็จะมีหลากหลายคอนเทนต์เลยค่ะคุณผู้ฟังคะก็สามารถเข้ามารับชมเข้ามารับฟังแล้วก็หาข้อมูลกันได้เลยนะคะซึ่งคอนเฟิร์มแน่นอน 100% ค่ะว่าทุกช่องทางนะคะของทางสถานีวิทยุของเรานะคะก็เป็นช่องทางข่าวสารโดยตรงจากทางรัฐบาลค่ะท่านจะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 100% อย่างแน่นอนและอีกหนึ่งช่องทางนะคะก็คือช่องทาง TikTok ค่ะคุณผู้ฟังค่ะ TikTok นะคะก็จะเป็นช่องทางอีกหนึ่งช่องทางหลักที่คุณผู้ฟังนะคะสามารถเลือกมาชมเลือกมารับข้อมูลได้นะคะและก็จะมีคอนเทนต์ที่ตัดมาแบบสั้นๆเอาแค่เนื้อๆมาให้คุณผู้ฟังได้รับทราบนะคะชื่อช่องที่ว่าสวส.ขอนแก่นแม่นอีหลีค่ะและอีกหนึ่งช่องนะคะภาษาอ้อมป้อมค่ะซื้อสังซึ่งทั้ง2ช่องนี้นะคะก็จะมีการออกมาไลฟ์เช่นเดียวกันกับทาง YouTube และก็ Facebook ค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็เป็นช่องทางในการติดต่อของพวกเรานะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะหรือว่าภาคอีสานของเรานั่นแหละซึ่งเราก็จะมาอัปเดตข้อมูลให้ทุกท่านได้รับทราบกันแบบนี้เรื่อยๆเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามและ Subscribe กันเอาไว้ให้ได้ จ้งข้อมูลกันให้ทุกท่านจะได้ไม่ตกเทรนด์จะได้ไม่ตกแนวนโยบายซึ่งเป็นแนวนโยบายที่เป็นปากเป็นท้องเป็นผลของท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะคะที่จะต้องได้รับข้อมูลนั้นได้พึงได้พึงมีพึงได้ของตัวบุคคลทุกคนที่เป็นคนไทยนะคะจะมีการอัปเดตเรื่อยๆแหละและปัจจุบันนี้นะเมื่อวันนี้สดๆร้อนๆเลยนะคะที่ท่านนายกได้ออกมาให้ข้อมูลในเรื่องของการมอบหมายให้ทางรมว.คมนาคมค่ะและรมว.พลังงานที่จะต้องมีการออกมาลดราคาน้ำมันทุกประเภทซึ่งตอนนี้ตลาดโลกเขาก็ลดลงแล้วการขนส่งน้ำมันก็เริ่มดีขึ้นแล้วโฟลว์ขึ้นแล้วณวันนี้นะคะเตรียมลดอีก2บาทอะไรอย่างเงี้ยซึ่งท่านก็จะได้ข้อมูลและก็จะได้เตรียมตัวในการใช้ชีวิตประจำวันให้แบบโฟลว์มากขึ้นนะคะslow life มานานแล้วไงเราจะต้องได้รับข้อมูลแบบที่ถูกต้องแล้วไงวันนี้จะลดน้ำมันแล้วนะราคาน้ำมันจะลดแล้วนะดีเจอ้อมบอกมาเตรียมไปเติมน้ำมันกันดีกว่านะคะทุกอย่างจะสอดคล้องไปพร้อมๆกันทั้งในเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและการแจ้งข่าวจากทางภาครัฐโดยพวกเราจะเป็นสื่อกลางแบบนี้ค่ะและในช่วงแรกในวันนี้นะคะในช่วงข่าวสารทั่วอาทิตย์เกาะติดเรื่องภัยค่ะภาคอีสานนะคะก็จะพาคุณผู้ฟังทั่วทุกภูมิภาคมารับทราบข้อมูลในพื้นที่พื้นถิ่นของภาคอีสานนะคะโดยเฉพาะข้อมูลแรกในวันนี้ค่ะเราไปกันที่จังหวัดขอนแก่นนะคะที่ได้มีการเตรียมรับมืออุทกภัยร้ายแรงระดับ3ประชุมออกแบบการฝึกซ้อมยกระดับการบริหารจัดการสาธารณภัยในระบบการบัญชาการเหตุการณ์ค่ะที่ห้องประชุมพระธาตุขามแก่นสารกลางจังหวัดขอนแก่นค่ะนายประจวบรักแพทย์ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะก็รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะก็มาเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการออกแบบการฝึกซ้อมและคณะทำงานขับเคลื่อนกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติส่วนหน้ากรณีอุทกภัยร้ายแรงระดับ3ประจำปี69นี้ค่ะโดยมีนายอนันต์จ้อยอินผู้อำนวยการส่วนป้องกันและปฏิบัติการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยขนาดใหญ่และยกระดับการบูรณาการด้านการบริหารจัดการสาธารณภัยจังหวัดให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติในการประชุมในครั้งนี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งและดำเนินงานของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติส่วนหน้าค่ะโดยใช้แผนปฏิบัติการสนับสนุนแล้วก็แผนที่เกี่ยวข้องเป็นกรอบในการฝึกซ้อมเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการรองรับสถานการณ์สาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพค่ะพร้อมกับได้มีการทดสอบด้วยนะคะคุณผู้ฟังทดสอบการปฏิบัติงานตามระเบียบวิธีปฏิบัติประจำภายใต้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติรวมถึงทดสอบความพร้อมด้านบุคลากรสถานที่ทรัพยากรระบบการสื่อสารและการประสานงานระหว่างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติส่วนหน้าค่ะตามที่ภาพที่เราจะเห็นนี้นะคะอยู่ที่โรงเรียนเทศบาลนั่นเองนะคะของทางขอนแก่นได้มีการฝึกซ้อมเสมือนจริงเลยค่ะซึ่งเด็กๆนักเรียนนะคะน้องๆลูกๆหลานๆของเราก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะและทางปอพอคุณครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ในโรงเรียนนะคะก็ทำการฝึกซ้อมเสมือนจริงร่วมไปกับเด็กๆแล้วก็ทางปอพอด้วยเลยนะคะเห็นแล้วก็มันต้องอย่างนี้เนาะเห็นแล้วรู้สึกว่าอ๋อเสมือนจริงเกินจริงไปเยอะเลยนะคะซึ่งเราก็จะใช้เป็นทั้งหมดเป็นมาตรฐานเดียวกันนะคะเมื่อมีการจัดตั้งกองบัญชาการส่วนหน้าในสถานการณ์จริงในที่ประชุมนะคะก็ได้กำหนดสถานการณ์หลักนะคะสำหรับการฝึกซ้อมโดยใช้สถานการณ์ที่เร็วร้ายที่สุดเลยนะคะเป็นสถานการณ์สมมตินำไปสู่การยกระดับเป็นสาธารณภัยขนาดใหญ่ระดับ3ค่ะกรณีเกิดฝนตกหนักฝนตกอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุมกำลังแรงร่วมกับพายุโซนร้อนที่เรากำลังประเดประดังกันเข้ามานะคะก็เลยเอามาเป็นสถานการณ์จริงในการฝึกซ้อมซะเลยส่งผลให้สถานการณ์ดังกล่าวนะคะเกิดน้ำเอ่อล้นเขื่อนอุบลรัตน์สูงเกินขีดความสามารถในการบริหารจัดการประกอบกับเกิดความเสียหายของโครงสร้างเขื่อนอุบลรัตน์นั่นแหละค่ะจากแรงดันน้ำที่สะสมจนอาจนำไปสู่ความเสียหายบางส่วนหรือรุนแรงส่งผลให้ต้องเร่งระบายน้ำในปริมาณที่มากค่ะ ทำให้มวลน้ำที่ไหลหลากสู่แม่น้ำพองก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสร้างผลกระทบเป็นวงกว้างครอบคลุมพื้นที่จังหวัดขอนแก่นจังหวัดมหาสารคามกาฬสินธุ์และร้อยเอ็ดส่งผลให้เส้นทางคมนาคมระบบสาธารณูปโภคโรงพยาบาลสถานศึกษาส่วนราชการได้รับความเสียหายประชาชนจำนวนมากก็ต้องเร่งอพยพอย่างด่วนเลยนะคะแล้วก็เกิดภาวะวิกฤตด้านมนุษยธรรมค่ะหากจะเกิดสถานการณ์แบบนี้การขยายตัวเกินขีดความสามารถของทางจังหวัดแบบนี้จะมีการยกระดับสาธารณภัยขนาดใหญ่ระดับ3แล้วก็จะต้องมีการจัดตั้งกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติส่วนหน้าเพื่อบูรณาการการบัญชาการและการบริหารจัดการทรัพยากรและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพค่ะเหตุการณ์เสมือนจริงนะคะที่เกิดขึ้นแบบนี้ก็จะได้มีการซักซ้อมนะคะในส่วนของทางจังหวัดขอนแก่นก็มีการซักซ้อมกันเป็นระยะไปนะคะและการในซักซ้อมในครั้งนี้ทำให้เราเห็นถึงว่ามีการร่วมมือการได้รับความร่วมมือการบูรณาการจากทุกภาคส่วนที่เตรียมพร้อมที่จะซักซ้อมอยู่แล้วด้วยนะคะเห็นแล้วก็ดีจังเลยใจอิ่มใจฟูดีขึ้นมาเลยนะคะอีกหนึ่งข้อมูลค่ะจากทางจังหวัดขอนแก่นของเราเนี่ยแหละทางเทศบาลนครขอนแก่นค่ะลุยเสริมทักษะความปลอดภัยเปิดโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงอพยพหนีไฟชุมชน4เขตนะคะพร้อมรับมือวิกฤตฉุกเฉินในชุมชนค่ะซึ่งก็จะได้ทราบข่าวก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ฟังคะที่จังหวัดขอนแก่นมีเหตุเพลิงไหม้ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาซึ่งเพิ่งผ่านไปเมื่อไม่กี่เดือนนี้เองนะคะก็เลยได้มีการออกมาซักซ้อมกันด้วยเลยอย่าให้รอให้มีเหตุนะคะถึงซ้อมถึงออกมาปฏิบัติการและวันนี้ก็มีการซักซ้อมใหญ่กันเกิดขึ้นนะคะอยู่ที่ชุมชนบคส.1ค่ะโดยท่านนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นค่ะนายประสิทธิ์ทองแท่งไทยเป็นประธานเปิดอบรมโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในชุมชน4เขตกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะซึ่งก็มีนายสายยันพิรมกิจปลัดเทศบาลกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการอบรมพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตีบัญชาสิงห์คำป้องค่ะประธานสภาเทศบาลเลขานุการนายกรัฐมนตรีขออภัยค่ะเลขานุการนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลรองปลัดเทศบาลผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคณะกรรมการชุมชนและพี่น้องชุมชนเขต1เข้าร่วมการอบรมเสมือนจริงในครั้งนี้ด้วยค่ะสำหรับโครงการในการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในชุมชน4เขตนะคะของทางกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครขอนแก่นประจำปีนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่7ถึง10กรกฎาคมปีนี้ค่ะรวมระยะเวลาแล้วก็4วันนะคะมีผู้ที่เข้าร่วมการฝึกซ้อมและการอบรมในครั้งนี้กว่า600คนค่ะก็เพื่อที่จะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้แก่ชาวบ้านประธานชุมชนและสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่นซึ่งผู้เข้าร่วมรับการอบรมก็ได้รับการเรียนรู้ขั้นตอนขั้นต้นนะคะในการอพยพหนีไฟอย่างถูกต้องและที่สำคัญจะต้องปลอดภัยด้วยค่ะเสริมสร้างความเข้มแข็งแล้วก็เตรียมความพร้อมให้แก่ชุมชนในการเผชิญเหตุแล้วก็รับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ลดอัตราการบาดเจ็บและความเสียหายของทรัพย์สินสร้างชุมชนปลอดภัยพึ่งพาตนเองได้โดยชุมชนทั้ง4เขตก็จะมีแกนนำและก็เครือข่ายประชาชนที่มีความพร้อมในการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินแบบนี้ทันต่อเหตุการณ์แบบนี้ก่อนที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุนะคะในการอบรมในวันนี้ค่ะผู้เข้ารับการอบรมก็จะได้รับการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติจริงอย่างเช่นประเภทของเพลิงเราจะสามารถแยกประเภทได้ไหมสาเหตุของการเกิดเพลิงหรือเกิดอัคคีภัยเนี่ยแหละเราจะทราบสาเหตุได้ทันท่วงทีไหมจิตวิทยาเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นรวมไปถึงการฝึกปฏิบัติจริงในการจำลองสถานการณ์การหนีไฟจริงการใช้ก๊าซหุงต้มอย่างปลอดภัยและการใช้เครื่องมือดับเพลิงดับไฟที่เกิดจากก๊าซและก็น้ำมันค่ะทั้งนี้นะคะหากพี่น้องประชาชนท่านใดพบแล้วก็เผชิญเหตุการณ์เดือดร้อนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นนะคะท่านนายกบอกว่าอย่ารอช้านะคะติดต่อมาเลยที่สายด่วนดับเพลิง199ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครขอนแก่นสถานีดับเพลิงสีจันทร์เบอร์โทรค่ะ043-221-184ค่ะสถานีดับเพลิงเมืองเก่าค่ะ043-224-624ค่ะ และที่สำคัญนะคะสถานีดับเพลิงศูนย์ของอปพร.ชัยพฤกษ์นะคะ043-220-301ค่ะอ่ะจำตัวเดียวกันง่าย199นั่นเองนะคะของการดับเพลิงของเขตเทศบาลนครขอนแก่นค่ะนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะที่ได้มีการตระหนักรู้และเตรียมเอามาใช้ได้จริงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัคคีภัยเมื่อสักครู่นี้แล้วก็เรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เราไม่สามารถควบคุมได้ตามที่ดีเจบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเอาละค่ะเรามาดูอีกหนึ่งเรื่องอัปเดตข้อมูลกันบ้างดีกว่าอีกหนึ่งเรื่องดีๆนะคะดีไหมดีแหละนะคะเพราะว่าสมเด็จพระสังฆราชนะคะได้โปรดประทานกัปปิยพันธ์แก่พระภิกษุอาพาธจากเหตุรถยนต์พุ่งชนคณะพระธุดงค์จังหวัดมุกดาหารค่ะที่ตึกอุบัติเหตุโรงพยาบาลมุกดาหารอำเภอเมืองมุกดาหารนะคะสมเด็จพระอริยวงศาคณะคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโปรดประทานกัปปิยพันธ์แก่พระภิกษุอาพาธซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถยนต์พุ่งชนคณะพระธุดงค์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารในการนี้นะคะนายวรยานบุญณราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเชิญกัปปิยพันธ์พระประธานของสมเด็จพระสังฆราชไปถวายแด่พระภิกษุอาพาธจำนวน5รูปพร้อมด้วยผู้ตรวจนะคะของทางสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารฝ่ายมหานิกายแล้วก็ฝ่ายธรรมยุทธคณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหารหัวหน้าส่วนราชการนะคะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นะคะทุกคนทุกท่านเลยนะคะที่เกี่ยวข้องก็ร่วมกันถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปของสมเด็จพระสังฆราชก่อนเข้าเยี่ยมถวายกำลังใจพระภิกษุอาพาธก็ได้แก่พระภิกษุเยือนหานชัยพระภิกษุสุริยาแสงใสพระไพวันพันโทลาขออภัยค่ะพระไพรวันพันโยธาพระพงศ์สันปานมนและก็พระภิกษุภิสิทธิ์อ่อนยองค่ะในการโปรดประธานกัปปิยะในครั้งนี้นะคะเพื่อเป็นขวัญและก็เป็นกำลังใจให้แก่พระภิกษุอาพาธที่ได้รับบาดเจ็บและก็แสดงถึงพระเมตตาของสมเด็จพระสังฆราชที่ทรงมีต่อคณะสงฆ์ผู้ประสบเหตุด้วยค่ะหลังจากนี้นะคะก็ในมีข้อมูลจากทางสำนักพระราชวังค่ะซึ่งได้แจ้งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพวงมาลาแด่พระคำสิงชัยเลิศซึ่งมรณภาพจากเหตุรถกระบะพุ่งชนคณะพระธุดงค์ที่วัดมุกดาหารค่ะขออภัยค่ะที่จังหวัดมุกดาหารค่ะอยู่ที่วัดสิริธรรมารามนะคะคุณผู้ฟังขาอยู่ที่บ้านโป่งตำบลบ้านกุดขอนแก่นอำเภอเมืองอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นนะคะซึ่งรูปด้วยค่ะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงสงศพพร้อมพวงมาลาพระราชทานแล้วก็พวงมาลาประทานจากพระบรมวงศานุวงศ์แด่พระคำสิงชัยเลิศวัดสิริธรรมารามนะคะอยู่ที่บ้านโป่งตำบลกุดขอนแก่นอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นค่ะซึ่งท่านก็มรณภาพจากเหตุอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนคณะพระธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารโดยมีนายประจวบรักแพทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีพร้อมกับวางพวงมาลาพระราชทานและก็พวงมาลาประทานจากพระบรมวงศานุวงศ์ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนะคะก็ได้มีพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานโดยมีนางสุวรรณาวรรณศรีนายอำเภอภูเวียงเป็นผู้รับมอบค่ะจากนั้นก็เข้าสู่พิธีสวดพระอภิธรรมโดยพระพิธีธรรมจากวัดหนองแวงพระอารามหลวงสำหรับการบำเพ็ญกุศลศพกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมนะคะที่ผ่านมาแล้วก็มีการกำหนดพระราชทานเพลิงศพให้ในวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะการพระราชทานเพลิงศพนะคะก็ได้พระราชทานอยู่ที่วัดสิริธรรมารามนี่แหละอยู่ที่บ้านโป่งอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นค่ะก็เป็นการอัปเดตข้อมูลในเบื้องต้นนะคะณตอนนี้นะก็ยังมี พระภิกษุนะคะที่ยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมุกดาหารกันอยู่นะคะซึ่งทางโรงพยาบาลนะคะก็ได้ออกมาประกาศนะคะขอรับบริจาคเลือดทุกกรุ๊ปเลือดเลยนะคะเพื่อเอาไว้ใช้รักษาผู้ป่วยแล้วก็พระที่อาพาธนี้นะคะก็เชิญชวนทุกคนทุกท่านนะคะที่อยู่ใกล้อยู่ในละแวกมุกดาหารหรืออยู่ที่ใดก็ตามนะคะสามารถแจ้งความประสงค์ในการบริจาคโลหิตนะคะเพื่อที่จะใช้ตามวัตถุประสงค์นะคะที่เราอยากจะให้เราสามารถแจ้งได้เลยนะว่าบริจาคให้พระที่อาพาธจากเหตุรถกระบะพุ่งชนอยู่ที่โรงพยาบาลมุกดาหารนะคะก็สามารถแจ้งได้เลยนะคะทางสภากาชาติไทยก็จะดำเนินการตามที่ท่านประสงค์ได้ต่อไปค่ะซึ่งนี่ก็เป็นทั้งหมดในข้อมูลที่เราเอามาแจ้งให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันในวันนี้นะคะยังไงก็ขอถวายเรียกถวายนะคะกำลังใจให้กับพระภิกษุสงฆ์นะคะที่กำลังอาพาธแล้วก็พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจังหวัดมุกดาหารในครั้งนี้นะคะและขอยกเคสนี้ในเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นเคสสตัดดี้นะคะสำหรับผู้ปกครองนะที่มีบุตรหลานนะคะที่เป็นเด็กพิเศษหรือไม่พิเศษถ้าขึ้นชื่อว่าเด็กก็แสดงว่าต้องได้รับการดูแลไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนเหตุการณ์แบบใดเราเป็นผู้ปกครองหากเด็กในอาณัติของเรานะคะได้ไปสร้างความเดือดร้อนแบบที่รู้เท่าไม่ถึงการหรือรู้เท่าถึงการก็ช่างนะคะความเป็นผู้ปกครองนะคะเราจะหลีกเลี่ยงปฏิเสธความรับผิดชอบนั้นไม่ได้นะคะก็จะต้องได้รับการสั่งสอนนะคะหรือได้รับเอาเหตุนั้นมาไว้ในอานัตของเราแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็สั่งสอนบุตรหลานของท่านนะคะให้อยู่ในปกครองแบบที่จะต้องมีการอบรมกันเกิดขึ้นนะคะรับเหตุความรับผิดชอบนั้นก็ตกอยู่ที่ผู้ปกครองแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่ดีเนาะอ่ะเอามาไว้เป็นการตระหนักรู้ให้กับทุกคนทุกท่านนะคะที่มีบุตรหลานนะคะที่จะต้องสั่งสอนกันนะคะดูแลกันนะคะจนถึงที่สุดนั่นแหละและนี่ก็เป็นทั้งหมดในช่วงหัวโมงของครึ่งแรกของรายการของเรานะคะในรายการเรื่องของข่าวชาว AM ค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกันในอีกหนึ่งช่วงต่อไปกันค่ะสถานการณ์อาชญากรรมออนไลน์ที่ทวีความรุนแรงได้กลายเป็นความท้าทายสำคัญของประเทศไทยในยุคปัจจุบันรัฐบาลจึงกำหนดทิศทางการแก้ไขปัญหาไว้อย่างชัดเจนผ่านการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาโดยยกระดับการจัดการปัญหาสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติให้เป็นวาระแห่งชาติภายใต้กรอบการเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเป็นระบบ
9: หลอกลวงออนไลน์หรือว่าการที่ทำให้เกิดผลกระทบด้านการสร้างความเขาเรียกว่าผลกระทบด้านสังคมนะที่เช่นเราที่เห็นประชาชนหรือว่าเยาวชนติดเกมใช่ไหมหรือว่าใช้โซเชียลมีเดียตลอดเวลานะครับแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายและที่สำคัญก็คือเรื่องปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารซึ่งมันมีการบิดเบือนหรือว่าข่าวสารนั้นสร้างผลต่อสังคมไปอย่างมากอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันที่ปรากฏชัดมากเรื่องของผลจากเรื่องของสแกมเมอร์เนี่ยเราเห็นตัวอย่างชัดเจนในเรื่องนี้ว่ามันได้นำมาสู่ปัญหาด้านโทษต่อเรื่องของการหลอกลวงซึ่งประชาชนจำนวนมากเนี่ยสูญเสียเงินสูญเสียทรัพย์สินเนี่ยบางคนยังหมดเนื้อหมดตัว
13: ปัจจุบันประเทศไทยได้รับความเสียหายจากปัญหาสแกมเมอร์ในระดับรุนแรงและต่อเนื่องขณะเดียวกันมีคดีเกิดขึ้นเฉลี่ยวันละประมาณ700คดีแสดงให้เห็นว่าภัยคุกคามดังกล่าวได้แทรกซึมเข้าสู่ชีวิตประจำวันของประชาชนอย่างกว้างขวางปัญหานี้ส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นจากนานาชาติภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นกลไกหลักของเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากความกังวลเรื่องความปลอดภัยและการค้ามนุษย์จำนวนนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มลดลงและรายได้ประเทศหดตัวตามไปด้วยขณะเดียวกันเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติยังใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านฐานปฏิบัติการและช่องทางฟอกเงินซึ่งส่งผลต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจโดยรวมแกนหลักของการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศสงครามกับสแกรมเมอร์และอาชญากรรมออนไลน์เป็นวาระแห่งชาติ
14: อยากให้พี่น้องประชาชนได้เกิดความมั่นใจว่าพวกเราจะทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่ทำทุกอย่างเพื่อให้เกิดความสงบสุขในบ้านเมืองแล้วก็ ั่นใจได้ว่าไม่มีการเคลียร์ไม่มีการใช้อำนาจสินจ้างใดๆที่จะทำให้ทีมของผมในการปฏิบัติงานปราบปรามสิ่งเหล่านี้นะครับจะมีเกิดความค่อยเปลี่ยนเราอยู่ได้เราไม่จำเป็นต้องมีความร่ำรวยจากเงินเหล่านี้นะครับเราถือว่าหน้าที่ที่ทำให้กับพี่น้องประชาชนทำให้บ้านเมืองสงบมันมีเกียรติมากกว่ามีค่ามากกว่าอำนาจสินจ้างหรือเงินทรัพย์สินเงินทองใดๆที่เราจะได้จับมาจากเงินพวกนี
13: ้แนวทางดังกล่าวช่วยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนลดความเสียหายจากการหลอกลวงออนไลน์และยกระดับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติเป้าหมายการยึดทรัพย์จากเครือข่ายผิดกฎหมายในระยะสั้นเป็นสัญญาณของความมุ่งมั่นในการจัดระเบียบสังคมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศในระยะยาวนโยบายนี้ช่วยวางรากฐานสู่ระบบเศรษฐกิจที่โปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลพร้อมทั้งเสริมความเชื่อมั่นจากนานาชาติและเปิดโอกาสให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้อย่างมั่นคงการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวแสดงถึงทิศทางการบริหารประเทศที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกพร้อมเดินหน้าปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่หากการดำเนินงานต่อเนื่องและเข้มข้นประเทศไทยย่อมก้าวสู่สังคมที่ปลอดภัยมั่นคงและมีเสถียรภาพอย่างยั่งยืนในอนาคตค่ะและในวันนี้อีกหนึ่งช่วงของรายการเรื่องของข่าวชาว AM นะคะก็จะพาทุกท่านมาดูอีกหนึ่งช่วงนั่นก็คือช่วงภาวะโรคร้อนและภาวะโรคเดือดค่ะภาวะโรคร้อนหรือว่า global warming นะคะก็เป็นยุคโลกเดือดนะคะหรือ global boiling นะคะเกิดจากการสะสมของก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้สภาพอากาศที่แปรปรวนกันอย่างรุนแรงเลยค่ะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตการใช้สุขภาพและการใช้ระบบนิเวศและที่สำคัญนะคะเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นและก็สากลค่ะสภาพอากาศสุดขั้วแบบนี้นะคะก็จะเป็นภัยพิบัติในอนาคตได้ซึ่งอนาคตเกิดอะไรก็จะเกิดพายุที่รุนแรงขึ้นเกิดฝนตกหนักผิดปกติจนเกิดอุทกภัยสลับกับสภาวะภัยแล้งที่ยาวนานทำลายผลผลิตทางการเกษตรของพี่น้องประชาชนได้นะคะเป็นผลกระทบที่เข้าสู่สุขภาพของทุกคนทุกท่านได้ด้วยอุณหภูมิที่พุ่งสูงขึ้นแบบนี้ก็ทำให้เกิดโรคระบาดได้ง่ายเสี่ยงต่อการเกิดโรคฮีทสโตรกที่ทุกคนรู้จักกันดีแล้วค่ะจนถึงขณะนี้โดยเฉพาะในเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุการละลายน้ำแข็งแล้วก็ระดับน้ำทะเลทานน้ำแข็งขั้วโลกละลายอย่างรวดเร็วก็จะส่งผลให้ระดับน้ำทะเลพุ่งสูงขึ้นนะคะเกิดการกัดเซาะชายฝั่งแล้วก็คุกคามพื้นที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนค่ะจะทำให้เกิดความเสียหายทางระบบนิเวศนะคะแล้วก็อุณหภูมิแล้วก็ภาวะความเป็นกรดของน้ำทะเลก็จะเพิ่มสูงขึ้นทำให้กดปรากฏการปะการังฟอกขาวแล้วก็เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของสัตว์ป่าและก็พันธุ์พืชอีกด้วยค่ะเรามาเจาะลึกในเรื่องของภาวะโลกร้อนที่เป็นปัญหาเร่งด่วนที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ชีวิตของมนุษย์ทั่วโลกกันค่ะเพราะว่าในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะโลกก็ได้เจอกับผลกระทบจากปัญหาที่มาจากภาวะโลกร้อนที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นอากาศที่ร้อนมากขึ้นภัยที่แล้งมากขึ้นแล้วก็ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นฤดูกาลที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ขึ้นความร้อนทั้งบนบกแล้วก็ในน้ำทะเลไปจนถึงภัยพิบัติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นค่ะอย่างเช่นอะไรบ้างเอ่ยก็อย่างเช่นพายุประจำฤดูน้ำท่วมหนักไฟป่าใหญ่นั่นก็เป็นสัญญาณเตือนจากโลกที่บอกว่าเข้าสู่ภาวะโลกร้อนค่ะไม่ใช่แค่ปัญหากลไกอีกต่อไปแล้วนะคะแต่เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบถึงทุกคนทุกท่านซึ่งในปัจจุบันนะคะก็ถือเป็นยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันมากขึ้นค่ะการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนก็เลยเป็นแนวทางที่น่าสนใจค่ะอย่างเช่นเราจะคุ้นชินคำว่าโครงการสมาร์ทซิตี้นะคะของทางญี่ปุ่นอ่ะเราจะยกมาเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะภาวะโลกร้อนหรือว่า global warming เนี่ยก็เป็นภาวะโลกร้อนที่ปรากฏขึ้นต่อเนื่องนะคะโลกว่าไม่สามารถระบายความร้อนออกได้ก็ได้รับ
12: ได้รับรังสีจากดวงอาทิตย์ออกไปอย่างมากในปกตินี้ก็เลยทำให้อุณหภูมิของโลกนะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆก็สภาพอากาศของโลกก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงไปค่ะซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสิ่งมีชีวิตบนโลกนะคะเนื่องจากปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศเพิ่มสูงขึ้นสะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศมากขึ้นเกินสมดุลค่ะจนเกิดเป็นภาวะเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุและเป็นปัญหาสำคัญในเรื่องของโลกร้อนค่ะที่เราพบกันอยู่ในทุกวันนี้ค่ะปัญหาหลักๆนะคะสาเหตุหลักๆของภาวะโลกร้อนเนี่ยก็เกิดจากการเพิ่มของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้พลังงานหรือการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆไม่ว่าจะเป็นการขนส่งการคมนาคมจากขั้นตอนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆหรือการตัดไม้ทำลายป่านั่นล่ะค่ะซึ่งการตัดไม้ทำลายป่าที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้นะคะตัดเพื่ออะไรตัดเพื่อ1ทำที่อยู่อาศัยก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆก็เลยทำให้ต้นไม้นะคะที่จะต้องมาดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยลดน้อยลงทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกที่ปกคลุมอยู่ในชั้นบรรยากาศมีความเข้มข้นมากขึ้นชั้นโอโซนเบาบางลงทำให้ความร้อนจากดวงอาทิตย์ไม่สามารถระบายออกได้จนทำให้โลกเผชิญกับปัญหาภาวะโลกร้อนเรื้อรังโดยสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนเกิดก๊าซเรือนกระจกมี7อย่างคุณผู้ฟังคะ7อย่างนี้นั่นก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะก๊าซมีเทนด้วยนะคะก๊าซไนตรัสออกไซด์ก๊าซไฮโดรฟูโรคาร์บอนซัลเฟอร์แอคฟาฟูโอโรไนโตรเจนหรือว่าไดรฟูออไรด์ค่ะในที่นี้นะคะทั้งหมดนี้เป็นปัญหาใหญ่เป็นสิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์เหล่านี้ล่ะค่ะทั้งเรื่องของสารเคมีการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าการผลิตเครื่องปรับอากาศการใช้ตู้เย็นทุกอย่างคือการคายความร้อนหมดเลยนะท่อไอเสียรถการผลิตของในโรงงานอุตสาหกรรมและแม้กระทั่งการผลิตพลังงานไฟฟ้านั่นเองค่ะสิ่งที่ต้องใช้ในการเผาไหม้จากเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นหลักนะคะก็เลยเกิดผลกระทบค่ะคุณผู้ฟังเกิดผลกระทบทำให้เกิดภาวะโลกร้อนเกิดขึ้นค่ะปัญหาโลกร้อนก็เลยทำให้โอโซนที่ทำหน้าที่กรองรังสีอัลตราไวโอเลตจากทางดวงอาทิตย์เบาบางลงคุณผู้ฟังก็เลยเกิดให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนั่นเองค่ะระบบภูมิอากาศของโลกก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงตามมาด้วยไม่ว่าจะเป็นความร้อนสุดขั้วที่เกิดขึ้นบ่อยแล้วก็รุนแรงขึ้นคลื่นความร้อนในมหาสมุทรฝนตกหนักภัยแล้งเกิดพายุหมุนเขตร้อนที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งโรคภัยที่อุบัติใหม่ที่เราเห็นกันในปัจจุบันนี้ค่ะโรคภัยที่อุบัติใหม่ตามที่ดีเจบอกไปนะคะก็เกิดจากการละลายของน้ำแข็งขั้วโลกทำให้เกิดเชื้อโรคสายพันธุ์ใหม่ๆอุบัติขึ้นแล้วก็การแพร่พันธุ์ได้ไวและง่ายขึ้นอีกทั้งชั้นโอโซนที่ทำหน้าที่กรองรังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์เนี่ยที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในชั้นบรรยากาศเบาบางลงจนไม่สามารถป้องกันความร้อนจากดวงอาทิตย์ได้เหมือนเดิมค่ะความรุนแรงไปจนถึงการเสียชีวิตต่างๆของสิ่งมีชีวิตนะคะก็เลยเกิดโรคภัยต่างๆเกิดขึ้นนะคะทำให้การใช้ชีวิตประจำวันการทำงานหรือการเดินทางลำบากมากขึ้นค่ะทั้งในปัจจุบันและก็ในอนาคตนะคะหากมนุษย์ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่เรารู้กันอยู่เนี่ยก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตลดน้อยถอยลงและเกิดโรคอุบัติใหม่นั่นเองค่ะจะถามว่ามีวิธีป้องกันไหมวิธีการลดภาวะโลกร้อนในยุคปัจจุบันมีไหมมีค่ะวิธีลดภาวะโลกร้อนในยุค Society 5.0 ในปัจจุบันนี้นะคะโลกที่ยั่งยืนจะเรียกว่าอย่างนี้ก็ได้เนาะยุค Society เนี่ยก็เป็นแนวคิดสำคัญในสังคมในอนาคตที่มุ่งเน้นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ากับชีวิตประจำวันของผู้คนค่ะก็อย่างเช่นเทคโนโลยีสีขาวการใช้ปัญญาประดิษฐ์อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและก็เกษตรอัจฉริยะค่ะก็ถือเป็นโอกาสสำคัญสำหรับทางประเทศไทยในการพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้าและยั่งยืนเพื่อช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมแห่งอนาคตวิธีการลดภาวะโลกร้อนในระดับปัจเจกบุคคลก็มีค่ะ ภาวะโลกร้อนนะคะก็เป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อโลกมายาวนานซึ่งเราทุกคนก็สามารถช่วยกันบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อนได้โดยการเริ่มต้นที่ตัวเราเองได้เลยค่ะทำยังไงนั้นนะคะอย่างแรกเลยนะคะลดการใช้พลังงานปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานลดการใช้หลอด LED ประหยัดพลังงานลดการใช้เครื่องปรับอากาศนั่นเองค่ะลดอะไรอีกลดการใช้พลาสติกลดการใช้พลาสติกแล้วก็หันมาใช้ถุงผ้านะคะคุณผู้ฟังใช้แก้วน้ำส่วนตัวและลดการซื้อสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกด้วยค่ะเลือกใช้ขนส่งสาธารณะเลือกที่จะเดินจะวิ่งและปั่นจักรยานเพื่อใช้รถสาธารณะแทนการใช้รถส่วนตัวนะคะลดการบริโภคเนื้อสัตว์การผลิตเนื้อสัตว์ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณที่มากและลดการบริโภคเนื้อสัตว์ที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนมันช่วยได้หรอมันช่วยได้ค่ะคุณผู้ฟังคะไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนะคะในที่นี้นะคะเราก็จะเชิญชวนทุกท่านมาปลูกต้นไม้ช่วยในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ปล่อยก๊าซบริสุทธิ์อย่างเช่นก๊าซออกซิเจนให้มากขึ้นนั่นเองค่ะสนับสนุนธุรกิจที่ยั่งยืนนะคะเลือกซื้อสินค้าจากธุรกิจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมนะคะก็เป็นวิธีการลดภาวะโลกร้อนในระดับองค์กรได้แล้วค่ะประเด็นสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็ก๊าซเรือนกระจกก็มีความสำคัญอย่างมากนะคะคุณผู้ฟังคะการบรรจุอยู่ในเรื่องของการลดภาวะโลกร้อนเนี่ยก็บรรจุอยู่ในทะเบียนความเสี่ยงขององค์กรหลายองค์กรนะที่จะต้องมีการดำเนินการแล้วก็ป้องกันการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดกับธุรกิจธุรกรรมโดยมีการดำเนินการหลักๆของหลายองค์กรแบบนี้ค่ะทุกอย่างนะคะจะต้องมีการผ่านการประเมินของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่จะมีผลกระทบที่เป็นวงกว้างสิ่งที่องค์กรจะทำได้นะคะก็คือประเมินเสียก่อนค่ะตั้งเป้าการลดก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมาย Global Neutral จนถึงปี2030ที่จะมาถึงนี้ค่ะการบริหารการลดขยะจากโครงการก่อสร้างและขยะจากสำนักงานผ่านการอบรมผู้รับเหมาและก็พนักงานอีกทั้งรับมือกับพันธมิตรในเครือข่ายความร่วมมือองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างอีกด้วยค่ะการเพิ่มศักยภาพเทคโนโลยีโดยหน่วยงานธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานอย่างเช่นโรงไฟฟ้าความร้อนร่วมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำเพิ่มการให้พลังงานแสงอาทิตย์ให้กับธุรกิจโรงแรมหรือการใช้สิ่งแวดล้อมนะคะแสงอาทิตย์เนี่ยมาปรับใช้ให้เป็นพลังงานซึ่งเราก็จะลดการใช้พลังงานนั้นเพิ่มขึ้นแล้วก็ใช้แสงอาทิตย์น่ะให้มีประโยชน์มากขึ้นค่ะเพิ่มพื้นที่การดูดซับก๊าซเรือนกระจกผ่านโครงการการปลูกป่าด้วยปลายนิ้วในพื้นที่เยอะๆที่เกิดขึ้นนะคะก็คือดึงการปลูกป่ามาเป็นหนึ่งในกิจกรรม CSR ให้เพิ่มขึ้นค่ะซึ่งเราทุกคนก็สามารถช่วยลดแล้วก็ควบคุมภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นจากฝีมือของเราเองเนี่ยละค่ะหากสามารถยับยั้งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้น้อยลงภายในระยะเวลาที่ไม่กี่ปีไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคโนโลยีสีเขียวหรือว่าการใช้ AI การเข้ามาช่วยให้มีปฏิบัติการ Society 5.0 ก็ทำให้มีโอกาสที่จะลดระดับความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกลงได้นะคะแล้วก็ส่งผลให้สภาพอากาศบนโลกของเราเนี่ยมีความเสถียรเกิดโลกที่ดีมีก๊าซบริสุทธิ์อย่างเช่นก๊าซออกซิเจนเพิ่มมากขึ้นได้อย่างแน่นอนนั่นเองค่ะวันนี้เราก็เลยมาผลักดันนะคะในเรื่องของการตระหนักรู้ในเรื่องของภาวะโลกร้อนในปัจจุบันนี้นะคะและก็ปัญหาในเรื่องของภาวะโลกเดือดและวิธีการแก้ปัญหาด้วยนั่นเองค่ะก็หวังว่านะคะทุกท่านจะได้รับความรู้แล้วก็นำไปปฏิบัติในอนาคตนะคะในการใช้ชีวิตประจำวันเพื่อลดภาวะเรือนกระจกลดภาวะโลกร้อนโลกเดือดแบบนี้ได้นั่นเองนะคะ

0: น้องกองแก้วกุดละวาและแก่งละวาเป็นหนองน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ในจังหวัดขอนแก่นในอดีตเคยทำหน้าที่เป็นแก้มลิงบริเวณลำน้ำชีรองรับน้ำหลากในฤดูฝนและสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งแต่ปัจจุบันแหล่งน้ำดังกล่าวไม่สามารถทำหน้าที่ได้ส่งผลให้เกษตรกรโดยรอบต้องประสบปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซากจึงมีการดำเนินโครงการพื้นที่แก้มลิงหนองกองแก้วกุดละวาและแก่งละวาจังหวัดขอนแก่นเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาโครงข่ายลำน้ำสายย่อยเชื่อมโยงแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ตลอดลำน้ำชีให้เป็นแก้มลิงที่มีประสิทธิภาพชุมชนบ้านชีกกค้อตำบลเมืองเพียอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเป็นหนึ่งในพื้นที่ของโครงการที่มีการขุดคลองชักน้ำจากแก่งละว้าเข้าพื้นที่ชุมชนพร้อมทั้งสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สร้างฝายกักเก็บน้ำเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับน้ำในช่วงน้ำท่วมและเก็บสำรองไว้ใช้ในฤดูแล้งเช่นเดียวกับบ้านละว้าที่ลำห้วยละว้าซึ่งเป็นแหล่งน้ำหลักของหมู่บ้านประสบปัญหาน้ำแล้งแม้ว่าชาวบ้านส่วนใหญ่จะมีอาชีพทอผ้าแต่ก็มีเกษตรกรจำนวนไม่น้อยที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการนี
1: ้บ้านหมู่บ้านละวาจะมีลำห้วยละวาเนื้อที่ประมาณพันไร่นะครับเป็นหมู่บ้านที่ทำประปามี2แห่งเดี๋ยวนี้ก็จะเกิดปัญหาถ้าฝนไม่ตกอีกสัก2เดือนจะไม่มีน้ำไม่ทำน้ำดิบทำประปานะครับก็จะพัฒนาแก่งละวาและกุดละวาและลำห้วยละวาตรงนี้นะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะว่าในจังหวัดขอนแก่นนะครับมีพื้นที่ที่แก่งละวาถือว่าเป็นพื้นที่ที่มากที่สุด 17,000 กว่าไร่นะครับน่าจะพัฒนาเพราะว่ามีความหลากหลายทางชีวภาพไม่ว่าทางพืชน้ำหรือนกน้ำหรือสัตว์น้ำนะครับมีมากมาย
0: ส่วนที่บ้านหนองหวายตำบลศรีบุญเรืองอำเภอชนบทซึ่งมีอ่างเก็บน้ำหนองกองแก้วเป็นแหล่งน้ำหลักของชุมชนในช่วงฤดูฝนจะเกิดปัญหาน้ำท่วมทุกปีเมื่อน้ำลดก็แล้งเนื่องจากอ่างเก็บน้ำหนองกองแก้วไม่สามารถเก็บน้ำได้และยังไม่มีการบริหารจัดการน้ำอย่างจริงจัง
2: ตอนเกิดวิกฤตภาวะน้ำท่วมนะครับก็คือชุมชนได้เกิดผลกระทบเรื่องความเป็นอยู่นะครับเรื่องความเป็นอยู่แล้วก็เกิดเรื่องเดือดร้อนเรื่องน้ำท่วมบ้านนะครับเรื่องการทำการเกษตรเสียหายพื้นที่การเกษตรเสียหายแล้วก็เรื่องการคมนาคมไม่สะดวกแล้วก็มีปัญหาเรื่องการต้องขนย้ายพวกสัตว์นะครับหรือสิ่งของออกนอกพื้นที่เวลาน้ำหลากเวลาเจอภัยพิบัติที่น้ำรุนแรงนะครับอันนี้คือปัญหาหลักๆของเรานะครับ
0: มูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และหน่วยงานทหารจึงช่วยขุดลอกคลองระบายน้ำและจัดทำระบบการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์วางท่อส่งน้ำไปยังที่ดินของสมาชิกคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม2563นี้นอกจากนี้ยังส่งเสริมองค์ความรู้ในการบริหารจัดการน้ำและพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตแก้ปัญหาความยากจนจากน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซากที่เคยเกิดขึ้นกับเกษตรกรได้

งานเพลงฝากไปกับนกนะคะฝากใจไปกับนกค่ะ 10:55 นอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะกับสักครู่นี้มีสายจากอำเภอหนองเรือของงานเพลงพอทีรักลวงนะคะงานเพลงนี้ต้องขออนุญาตยกยอดไปในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราจะได้หาเนื้อเพลงนี้ทำนองนี้มาเปิดให้ฟังกันค่ะกับช่วงนี้ค่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายกันแล้วขอบคุณโทรศัพท์ทุกสายคุณผู้ฟังทุกท่านที่เราอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาคุณแล้วสวัสดีค่ะ

0: รายละเอียดค่ะ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: คณะดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิ

0: ทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศมาเลเซียแล้วก่อนเริ่มภารกิจหารือผู้นำและประชุมทวิภาคีเต็มคณะเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกันในทุกมิติน
2: ายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางสันนนท์ชาญวรกูลภริยาและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานกรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเมื่อเวลา 11:00 นตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1 ชั่วโมงในโอกาสเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการโดยมีผู้แทนระดับสูงของมาเลเซียและคณะจากสถานเอกอัครราชทูตและกรุงกัวลาลัมเปอร์ร่วมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรียังเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการก่อนเดินทางต่อไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียณเมืองปูตราจายาเพื่อไปปฏิบัติภารกิจสำคัญในการหารือระหว่างผู้นำของทั้ง2 ฝ่ายต่อด้วยการหารือทวิภาคีเต็มคณะพร้อมเป็นสักขีพยานในการร่วมลงนาม MOU ด้านการเกษตรและการแถลงข่าวร่วมกันภายหลังเสร็จสิ้นการหารือนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปยังทำเนียบนายกรัฐมนตรีเพื่อร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันซึ่งนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีของไทยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงานจากมาเลเซีย
1: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญอยู่ระหว่างการประชุมพิจารณาและลงมติกรณีความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขวิกฤตพลังงานข้าทราบผลผ่านเอกสารข่าวแจกวันนี
3: ้วันนี้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประชุมพิจารณาและลงมติคดีสำคัญในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133 คนยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172 วรรค 1หรือไม่โดยศาลเห็นว่าเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่มีพยานหลักฐานเพียงพอจึงยุติการไต่สวนและนัดลงมติในวันนี้ตั้งแต่เวลา9:00 นที่ผ่านมาสำหรับแนวทางการให้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้คาดกันไว้3 แนวทางประกอบด้วยแนวทางที่1ศาลวินิจฉัยว่าพ.ร.ก.ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเนื่องจากเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนรัฐบาลสามารถเดินหน้ากู้เงินและดำเนินโครงการต่อได้ทันทีแนวทางที่2ศาลวินิจฉัยว่าพ.ร.ก.ขัดต่อรัฐธรรมนูญเนื่องจากไม่เข้าข่ายความจำเป็นเร่งด่วนจึงส่งผลให้พ.ร.ก.ฉบับนี้ตกไปและรัฐบาลต้องไปเริ่มกระบวนการต่อเป็นพระราชบัญญัติแทนแนวทางที่3ศาลวินิจฉัยว่าพ.ร.ก.ขัดต่อรัฐธรรมนูญบางส่วนโดยอาจให้ผ่านเฉพาะมาตรการเยียวยาเร่งด่วนส่วนโครงการระยะยาวต้องไปดำเนินการผ่านกระบวนการออกพระราชบัญญัติทางนี้การประชุมดังกล่าวไม่ได้มีการออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยแต่จะเผยแพร่ผลการลงมติเป็นเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ให้ทราบทันทีหลังเสร็จสิ้นกระบวนการขณะที่บรรยากาศโดยรอบสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีสื่อมวลชนมาเฝ้ารอติดตามอย่างใกล้ชิดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ทางการอินเดียแสดงความกังวลต่อปฏิบัติการทางทหารครั้งใหม่ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกระทรวงการต่างประเทศอินเดียออกแถลงการแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อปฏิบัติการโจมตีระหว่างสหรัฐกับอิหร่านครั้งใหม่เมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นการยกระดับความตึงเครียดในตะวันออกกลางพร้อมเรียกร้องให้ทั้ง2 ประเทศใช้ความยับยั้งชั่งใจลดความตึงเครียดและรับประกันความปลอดภัยของพลเรือนรวมถึงการไหลเวียนของพลังงานและการค้าอย่างต่อเนื่องและขอให้กลับสู่การเจรจาทางการทูตเพื่อบรรลุทางออกอย่างสันติและยั่งยืนถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังอิหร่านมุ่งเป้าโจมตีเรือพาณิชย์ที่กำลังแล่นผ่านในช่องแคบฮอร์มูซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกขณะที่สหรัฐเปิดปฏิบัติการตอบโต้ที่มุ่งเป้าไปยังหลายพื้นที่ในอิหร่านซึ่งสร้างแรงกดดันอย่างหนักต่อบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่หวังจะยุติสงครามนี้รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12:00 นค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
6: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ได้พบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพันนานิคมอำเภอภูพานอำเภอโพนาแก้วจังหวัดสกลนครอำเภอวาปีปทุมอำเภอแก่ดำอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามอำเภอคำม่วงอำเภอกำมะลาสายอำเภอสมเด็จอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอศรีสงครามอำเภอพรสวรรค์อำเภอปลาปากอำเภอวังยางจังหวัดนครพนมอำเภอดงหลวงอำเภอคำชะอีอำเภอดอนตาลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอเสนานิคมอำเภอปทุมราชวงศ์สาอำเภอวัฒพานอำเภอลืออำนาจอำเภอพนาอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญปกคลุมจังหวัดร้อยเอ็ดกับทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอป่าติ้วอำเภอคำเขื่อนแก้วอำเภอมหาชนะชัยอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรอำเภอราศีสลัยอำเภอเมืองจันทน์อำเภออุทุมพรพิสัยอำเภอยางชุมน้อยอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษอำเภอรัตนบุรีอำเภอสนมอำเภอขวาวศรีนรินทร์อำเภอศรีขอรภูมิอำเภอลำดวนอำเภอศรีนรงค์อำเภอปราสาทอำเภอพนมดงรักอำเภอสังขะอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาอำเภอประคำอำเภอละหานทรายอำเภอบ้านกรวดอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงอุณหภูมิ 32.0 ตัวนี้ยอมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองลักลงฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอปะเหลียนอำเภอย่านตาขาวอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังอำเภอสะเดาอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 32.1 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 62% ส่วนตัวนี้ยอมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตไปได้ตรวจพบกลุ่มฝนปานไปได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่การเคลื่อนตัวคงที่การทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ็มก้าสิบเก้าจุดห้าสู่เมกะเฮิร์ตสวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: พฤติกรรมเหล่านี้มีแต่ทำลายทำร้ายโลกมนุษย์หยุดสุมไฟในซวงให้กับชาวโลกทั้งปวงมาร่วมหวง
0: FM 99.50 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: พฤติกรรมเหล่านี้มีแต่ทำลายทำร้ายโลกมนุษย์หยุดสุมไฟในซวงให้กับชาวโลกทั้งปวงมาร่วมหวงแหนแผ่นดินนี้ให้มีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่คู่กับเราตลอดไปอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
2: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

0: ันเพราะมันแสนสุดจะแก่ป่ารกล้างเหลือเกินจุดไฟเผาซะให้เข็ดเสร็จรวดเดียวไปเลยทำใจดีว้
1: ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรน่ะทำอะไร
0: เผาเสร็จยานะสิเฮ้ยไปไหมเฮ้ยช่วยด้วยโอ้ช่วยด้วย
2: มุดจุดไฟเผาป่าทำลายทรัพย์สินอันมีค่าเพื่อรักษาระบบนิเวศเป็นเหตุอัคคีภัยด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
3: ฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ฉันก็ได้ช่วยด้วย
4: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
2: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นค่ะขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจลดอุบัติเหตุในรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์11นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ข่าวสารสาระดีเพื่อนซี้ยามเดินทางสวัสดีทักทายทุกท่านนะคะนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุนะคะเน้นการขับขี่ขับรถให้ระมัดระวังค่ะกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนะทักทายนะคะท่านที่ติดตาม FM 99.50 MHz นะคะหรือใครที่ติดตามเนาะคลื่นความถี่ในระบบ AM นะคะ621 GHz ค่ะรวมไปถึงเพจสทขอนแก่นรวมประชาสัมพันธ์นะเราสตรีมไลฟ์สดให้นะคะในช่วงเวลานี้นี่กับช่วงที่มีครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่9นะคะเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะแรม10ค่ำนะคะเดือน8เนาะปีมะเมียนะปฏิทินทั้งจันทรคติไทยหรือจะเป็นปฏิทินปีสากลนะคะเราก็เรียกว่าขยับขานเวลาให้ชาวโลกนะคะหรือคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านนะได้ทราบนะคะว่าไม่หลงลืมวันเวลานะคะชัดเจนกับเรื่องของวันเวลาแล้วก็ชัดเจนกับเรื่องของนี่เลยนะคะรับชมรับฟัง FM 99.50 MHz นะคะในช่วงนี้นะชัดเจนมากเลยบอกว่าไม่หมุนคลื่นไปไหนชัวร์หรือเปล่านะคะแซวกันไปค่ะนะรายการที่อยู่ภายใต้การอำนวยการของผอ.สทขอนแก่นนางอัจฉริยะมังธานีวันนี้สดเช่นเคยทักทายอยู่มุมไหนของโลกใบนี้นะทักทายกันเข้ามาเช่นเคย043-236-726นะคะอากาศแบบนี้แน่นอนนะอย่าเพิ่งหลับนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนบางท่านก็บอกว่านี่ขับรถไปไม่มีคนอยู่ข้างๆเลยนะคะถ้าเป็นประเภทรถยนต์ค่ะอย่าขับเร็วนะคะอย่างที่ว่ากันไปเคารพกฎระเบียบจราจรหรือว่าพฤติกรรมกับการขับขี่ขับรถเราต้องมาเน้นกับการที่ไม่ขับเร็วทุกอย่างจะจบที่ตรงนี้เลยนะคะคือจะเรียกว่าถ้าไม่ขับเร็วเนี่ยอะไรก็เป็นไปได้ด้วยดีทั้งนั้นถ้าเราขับไม่เร็วนะคะเผื่ออะไรอยู่ข้างหน้าเราเบรกทันเรามีสตินะคะเรายังรับมือได้ทันถูกต้องนะตามนี้เลยบางท่านบอกให้รีบเร่งจริงๆนะคะถึงจะขับอยู่ในหมู่บ้านในชุมชนเร่งรีบมากนะคะเดี๋ยวลืมนู่นนี่นั่นค่ะเนาะก็อันตรายนะถ้าขับเร็วนะคะอย่าขับเร็วโดยเฉพาะทุกวันนี้เด็ก 9ขวบ10ขวบนะคะเขาจะมีจักรยานไฟฟ้าไม่ใช่เป็นจักรยานแบบปั่นนะใช้ขาปั่นขาถีบขาไถไปแล้วนะแต่คันนี้คือสบายมากเลยนะคะมีพลังงานไฟฟ้าแล้วก็มีรถจักรยานแบบชาร์จพลังงานไฟฟ้าค่ะแค่หมุนกุญแจเหมือนสตาร์ทเครื่องเหมือนมอเตอร์ไซค์เลยนะคะบิดคันเร่งก็ไปซะแล้วเพราะฉะนั้นนะเตือนตรงนี้นะคะสำหรับใครที่มีบุตรหลานนะคะที่บอกว่ามีเรื่องของจักรยานเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าเป็นสิ่งที่สนุกสนานสะดวกสบายแล้วก็ทุกท่านก็รู้สึกภูมิใจที่ลูกหลานเรานะคะใช้ง่ายใช้คล่องค่ะเพราะเขามีจักรยานไฟฟ้าเขาสนุกสนานกับการที่ได้ใช้จักรยานตรงนี้เลิกเรียนปุ๊บนี่หรือไม่ก็เสาร์อาทิตย์นะคะโอ้โหเด็กๆนะคะเหมือนมีมอเตอร์ไซค์คันเล็กๆอ่ะขับกันเป็นว่าเล่นนะคะหัวมุมทางโค้ง3แยก4แยกบางครั้งน้องอาจจะลืมไปแล้วก็ยังไม่เรียกว่ารู้เท่าไม่ถึงการนะคะถ้าไม่มีรถฉันเหยียบฉันบิดอย่างเดียวเนาะฉันเร่งอย่างเดียวนะคะถ้าไม่มีรถแต่ถ้าเกิดว่าหัวมุมรถวิ่งมาแบบนะกระทันหันล่ะคะเอาไม่อยู่นะฟังค่ะนี่ก็ต้องเตือนด้วยลูกหลานหรือทุกท่านที่มียวดยานพาหนะประเภทใช้พลังงานไฟฟ้านะคะก็พึงระวังนะคะแต่เน้นในกลุ่มที่เป็นเยาวชนนะคะขับขี่ขับรถอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังค่ะอย่างที่ว่ากันไปนะคะสิ่งสำคัญก็คือถ้ามีรถแล้วยังไม่มีเรื่องของใบอนุญาตขับขี่ขับรถนะเขาจะมีการอบรมให้ก่อนกี่ชั่วโมงก็ว่ากันไปเพื่อที่จะเต็มทักษะความรู้การขับขี่ขับรถที่ดีนะคะในจุดที่เป็นอันตรายจุดเสี่ยงเงี้ยนะก่อนที่จะได้รับใบอนุญาตขับขี่ขับรถก็ต้องมีการอบรมเติมความรู้พื้นฐานนะคะที่จะต้องเข้าใจตรงกันค่ะสำหรับคนไทยต้องมีวินัยนะคะมีวินัยในการขับขี่ขับรถใช้ถนนนะแล้วก็ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆต้องชัดเจนและต้องเข้าใจนะต้องเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเขามีป้ายตรงนี้มานะคะป้ายวงกลมแล้วก็เป็นเครื่องหมายขีดคร่อมกลางอย่างเงี้ยหรือไม่ก็นะเป็นตัววงกลมนะคะแล้วก็ขีดคร่อมครึ่งนึงหรืออะไรก็ไม่รู้แหละที่ท่านเห็นเครื่องหมายสัญลักษณ์ตามทางหลวงต้องเข้าใจนะคะถึงต่อให้ไม่มีผู้คนใช้ถนนตรงนั้นเยอะแยะมากมายแต่เราก็ต้องเข้าใจแล้วก็ดูตามที่เขาปักป้ายไว้ให้นั่นแหละคือการเตือนให้ท่านระวังการขับขี่การเดินทางนะคะถ้าไม่สำคัญเขาไม่ไปปิดป้ายไว้นะคะไปปักหมุดปักจุดเป็นป้ายสัญลักษณ์ตามถนนหนทางให้ประชาชนคนไทยนะได้รับทราบหรอกนะคะนั่นก็คือถือว่าเป็นความรู้นะข้างทางที่จะต้องทราบว่าเวลาที่เราไปสอบใบอนุญาตขับขี่ขับรถนะคะเครื่องหมายอะไรบ้างเหล่านี้ค่ะน้องนักเรียนนักศึกษานะคะที่เพิ่งเข้าไปเรียนหนังสืออย่างเงี้ยก็จะต้องมีมอเตอร์ไซค์หรือว่ายวดยานพาหนะเนาะให้สะดวกสบายผู้ปกครองก็ห่วงลูกหลานนะคะกลัวว่าลูกหลานของเราจะลำบากในการเดินทางอย่างเงี้ยแต่เอาความสะดวกสบายให้นะแต่ก็ต้องดูด้วยนะคะว่าเราเน้นความปลอดภัยให้ลูกด้วยหรือเปล่าให้หลานเราด้วยหรือเปล่านะคะในหมู่บ้านในชุมชนก็บอกไม่มีไปแล้วนะวัยรุ่นส่วนใหญ่ก็เป็นวัยทองนะคะเป็นวัยที่แบบเกษียณอายุราชการแล้วว่าอย่างนั้นแต่ก็คือหนุ่มสาวกันอยู่นะคะอันนี้ก็เข้าใจตรงกันค่ะก็นั่นแหละนะคะก็ระวังเนาะการใช้ยวดยานพาหนะนะคะเผื่อจะเดินทางเข้าไปในตัวเมืองนะคะขอให้มีความสุขแล้วก็ดูทิศทางรถนะคะจะซ้ายจะขวาท่านก็ต้องใช้ไฟเลี้ยวให้ชัดเจนก่อนที่จะเลี้ยวด้วยนะในระยะ100เมตรอย่างเงี้ยก่อนจะเข้าก่อนจะออกนะต้องใช้ไฟเลี้ยวให้ชัดเจนไปเลยนะคะสวัสดีทักทายหน่อยวันนี้น้องต้นน้ำปริมินิรโสค่ะคุณบุญสวรรค์บางแดดสวัสดีนะคะรับชมอยู่แล้วก็ทักทายงานเพลงไอ้มาส่งทางเดี๋ยวจัดให้นะบ้านแทนชัยภูมินะคะมีงานเพลงค่ะที่ทักทายกันเข้ามานะคะซึ่งสไตล์งานเพลงก็อย่างที่ว่ากันไปฟังค่ะสไตล์งานเพลงแบบ ลูกทุ่งนะลูกทุ่งนะคะสไตล์งานเพลงแบบลูกทุ่งแหละถ้าบอกว่าฟังลูกทุ่งแล้วมีความสุขนะอยู่ท้องไร่ปลอยนาในตอนนี้อากาศเย็นสบายอยู่ที่ไหนไหนลองทักทายเข้ามาได้นะคะบางท่านก็บอกว่าทานข้าวนะกำลังทานข้าวเช้ากันอยู่นะมีแซวด้วยว่าพูดวันรายการนะทานข้าวกันแล้วหรือยังนะดูเหมือนว่าวันนี้ชื่นมื่นเช่นเคยเนาะข้าวเช้าคือวันนี้จะทานกาแฟไปแล้วนะคะวันนี้ได้ทานกาแฟไปแล้วแต่ว่าข้าวเช้านี่คือยังไม่ได้ทานนะวันนี้รีบเร่งจริงๆเห็นไหมเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีหรอกนะถ้าใครไม่ทานข้าวเช้าแล้วทานข้าวเช้านะคะนี่จะมื้อเที่ยงกันแล้วนะล่องเรือหารักนะคะเวอร์ชันแบบออริจินอลเลยเนาะของคุณยอดรักสลักใจทักไถ่เข้ามาฟังค่ะอ่ะเอาเพลงแบบนะเรียกน้ำจิ้มซึ้งๆกันก่อนในช่วงนี้ค่ะ

0: ขำหลังไมค์นะคะก็มีความสุขจริงๆนะได้เรียกว่าทักทายการนะมิตรแฟนเพลงนะหรือว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะคะคุณฟังไหนท่านก็บอกว่าฟังแต่ยุคเริ่มต้นของสวทสื่อกรมประชาสัมพันธ์นะและมีเซลล์ด้วยนะชวนทานนะคะยาเสริมสร้างสุขภาพสตรีนะให้กับสาวสวทด้วยนะโอ้ต้องขอพิจารณาได้ไหมคะก็ขอบคุณกันด้วยนะคะใครที่ขายของส่งของส่งพัสดุจะขึ้นเขาลงห้วยนะคะต้องระมัดระวังต้องเรียกว่าตรงไหนที่เป็นแบบทางสโลปนะคะไหลทางลาดชันค่ะอย่าขับเร็วนะต้องระมัดระวังกับการขับขี่ขอบคุณคุณแม่ FC นะคะทักทายงานเพลงขาดเงินขาดรักนะของคุณยอดรักสลักใจนะคะหรือไม่ก็จัดให้หน่อยได้ไหมคุณลำยายเจ้าๆนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยนะก็มีงานเพลงคิดฮอดผู้สาวเก่าคิดถึงวันนั้นบอกว่าหนุ่มอุบลนะคะได้มาอยู่ที่ขอนแก่นนี่แหละนะได้คู่ครองเป็นสาวขอนแก่นนะคุณพ่อคะบอกว่าเป็นหนุ่มอุบลเนาะบอกคิดถึงสมัยอดีตแล้วก็ตอนนี้อยู่ท้องไร่ปลายนานะอยู่แถวท่าพระนี่เองกำลังดูข้าวปลาเนาะกำลังดูต้นข้าวที่งอกงามนะจึงทักทายงานเพลงเข้ามานะอดที่จะไม่โทรไม่ได้ไม่คุยไม่ได้อย่าเก็บกดตนเองนะใครที่แบบเอ๊นะรู้สึกเหงานะหรือขับขี่กับรถไปแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยง่วงนอนจังเลยนะคะก็งีบเสียหน่อยเนาะอย่าฝืนการเดินทางกันแล้วกันนะเพราะชีวิตหรือระยะทางเรานั้นคือเป็นสิ่งที่สวยงามและยังอีกยาวไกลนะคะอย่าให้อะไรมาพลัดพรากนะโดยเฉพาะเรื่องของรถหรูรถโก้นะคะมีราคาแบบโอ้โหนะกว่าจะได้มาครอบครองราคาก็สูงปรี๊ดเลยอย่างเงี้ยยวดยานนะอย่าให้เรื่องของยวดยานพาหนะที่เราบอกว่ากว่าจะได้มาครอบครองนี่แหละนะคะมาทำร้ายชีวิตเราได้และอย่าให้สติของเรานี่ค่ะอย่าให้อารมณ์ชั่ววูบของเราพลอยทำให้เราต้องเดือดร้อนเลือดตกยางออกด้วยอุบัติเหตุต่างๆเพราะอารมณ์ชั่ววูบนะไม่ไวทองนะอารมณ์ไม่ไวทองแน่นอนอารมณ์ต้องไวทีนะคะ FC ที่น่ารักนะคะขอบคุณแถวบ้านแท่นด้วยนะแล้วก็คุณพี่บรรเจด้วยด้วงค่ะเข้ามาทักทายกันแล้วลายเด้งดึงอยู่ตลอดเวลาเลยก็ขอบคุณจริงๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะตอนนี้เราเรียกว่าไลฟ์สดกันเลยทีเดียวนะคะคุณพี่บรรเจด้วยด้วงขอฟังอีสานเขียวนะคะอยู่นาเนาะอ๋ออยู่ท้องนาแต่บอกขาดน้ำค่ะฝนพรำมา 2-3 วันบางท่านอาจจะน้ำยังไม่เพียงพอต่อต้นข้าวหนูฟังค่ะแล้วก็มีงานเพลงเนาะสาวนาขาดรักของคุณเดือนเพ็ญอำนวยพรนะคะใครที่เด้งถึงเข้ามานะหรือว่าทักทายเข้ามาในไลน์จะเด้งขึ้นมาทันทีนะคะก็จะเห็นเนาะแต่ถ้าเกิดว่าไม่เจอกันหรือว่าอีกเรื่องนะคะก็ต้องขอบคุณท่านที่บอกว่าติดตามย้อนหลังกันด้วยมีหลายท่านเลยนะคะก็ขอบคุณกันจริงๆค่ะเรามาอยู่ตรงนี้ด้วยกันในช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุนะสายงานเพลงที่มอบความสุขลูกทุ่งนะคะผ่านบนคลื่นหน้าปัดตรงนี้แหละนะคุณแม่ FC เมื่อสักครู่บอกอยู่แถวไหนนะคะบอกภูเก้าเนาะต้องระวังนะเส้นทางยังอีกยาวไกลยังลาดชันแล้วก็ขอบคุณแถวมัญจาคีรีกันด้วยนะบอกว่าติดตามนะคะรู้สึกว่างานเพลงนี้ถูกอกถูกใจค่ะแล้วก็นึกถึงช่วงที่ยังเป็นหนุ่มยังอ้อยังสาวๆอ้อต้อโอ้โหเนาะคำคมจากทางบ้านนะคะน่ารักมากเลยตะมุตะมิอะไรก็ว่าไปเนาะแต่เข้าใจภาษาวัยรุ่นนะถึงแม้จะไม่เป็นทางการแต่ก็เป็นภาษาที่เรียกว่าเข้าใจตรงกันนะคะไม่เป็นภาษาที่หยาบโลนหยาบคายไม่เป็นภาษาที่ไปจับจ้วงหรือทำให้สังคมแตกแยกนะคะเราอยู่ด้วยกันตรงนี้คลื่นสทขอนแก่นสื่อกรมประชาสัมพันธ์และก็ข่าวสารค่ะก็เน้นข่าวที่เกิดคุณประโยชน์นะคะเกิดสิ่งที่ดีให้กับทุกท่านโดยเฉพาะเรื่องราวการใช้ยุทธยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือจะเป็นรถยนต์นะคะหรือบางท่านมีอาชีพขับรถนะคะรับส่งผู้โดยสารจากกรุงเทพนะคะมาที่อีสานจากอีสานไปกรุงเทพอย่างเงี้ยโอ้โหตลอดชีวิตนี้นะคะบอกมีอาชีพขับขี่ขับรถก็ถือว่าเสี่ยงอยู่นะเพราะนั้นต้องดูแลตนเองแล้วก็ดูด้วยนะสภาพรถของเรานะคะไม่ใช่ว่าจะ ไปได้กลับมาได้ง่ายๆเช่นเดียวกันในช่วงระหว่างที่เดินทางปัญหาอุปสรรคทั้งฝนฟ้าอากาศต่างๆไหนจะแบบเรื่องของสภาพรถต่างๆนะคะที่จะต้องมาประกอบกันเพราะฉะนั้นค่ะเราจะต้องมีสตินะคะสำหรับคนที่ขับขี่รถคือพร้อมจริงๆเรื่องของระบบรถนะแล้วก็เรื่องของสุขภาพของคนก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะก็อย่างที่ว่ากันไปนะบ้านไหนที่เรียกว่ามีรถหลายคันแล้วก็นำรถมาประกอบอาชีพส่วนตัวอาจจะเป็นหนุ่มสาวไรเดอร์หรือไม่ก็เป็นแบบส่งผู้โดยสารอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องเข้าไปติดต่อนะไปดำเนินการไปเดินเรื่องนะถ้าจะเป็นพูดภาษาแบบไม่เป็นทางการเนี่ยนะคะไปติดต่อกับที่ทางสำนักงานขนส่งในพื้นที่นั้นๆที่ท่านอยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบนั่นแหละนะหรือจะเป็นสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นนะก็จะมีสาขานะทั้งบ้านไผ่แถวน้ำพองอะไรเหล่านี้เป็นต้นที่ท่านจะต้องเข้าไปติดต่อนะไม่ใช่ว่ารถของเราเป็นของเราเราจะทำอะไรก็ได้ก็จริงนะคะแต่เขาก็มีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะคะถ้าเกิดว่ารถของท่านเกิดเหตุฉุกเฉินพาผู้โดยสารอย่างนู้นอย่างนี้นะคะแต่ท่านก็ต้องไปทำให้ถูกตามกฎหมายกฎระเบียบนะที่ทางกระทรวงคมนาคมกรมการขนส่งทางบกและก็ที่ทางสำนักงานขนส่งในจังหวัดนั้นๆ นะคะในพื้นที่รับผิดชอบเข้าไปดำเนินการเข้าไปติดต่อดำเนินการเรื่องว่านำรถส่วนตัวมาประกอบอาชีพนะส่งของส่งพัสดุหรือจะเป็นแบบแท็กซี่อะไรเหล่านี้เป็นต้นก็ว่ากันไปเราจะได้สบายใจว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายนะคะเอาละค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นช่องทางในการที่จะต่อเติมรายได้ให้กับหลายท่านนะซึ่งมีทรัพย์สินเป็นยวดยานพาหนะหลายคันนำมานะคะนำมาให้เกิดประโยชน์นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะเป็นเรื่องที่ดีแหละนะคุณฟังค่ะสวัสดีทักทายคุณทศชัยพรหมนัสนะคะสวัสดีครับขอเพลงบัวหลวงเนาะวันนี้บัวหลวงบึงพลานพี่แดงนะเดี๋ยววันนี้จัดให้พี่แดงเมื่อวานขอมาเวลาหมดก่อนนะคะช่วงนี้ฟังสิ่งดีๆนะฟังค่ะสปอตที่อยู่คู่กับสทขอนแก่นในช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยเรื่องของพรบ.เรื่องของประกันแล้วก็ทางคปภ.จะคุ้มครองอะไรบ้างถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ไปทำตรงนี้เกี่ยวกับประกันคุ้มครองรถคุ้มครองตนเองไม่ต้องรอช้านะคะไปทำให้เถอะนะไม่มีอุบัติเหตุเราก็ไม่ได้อะไรนะแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเราไม่ได้มีเงินสดเราไม่ได้มีญาติพี่น้องที่คอยช่วยเหลือประคับประคองเราตลอดเวลาให้ประกันคุ้มภัยเราจะดีกว่าหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งดีๆกันค่ะ
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
4: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุทั้งท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มความเสียหายต่อโตรถคุ้มหักผิดสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือเหมือนอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า

ลังอ่านคอมเมนต์เพลินนะฟังค่ะก็ขอบคุณกันด้วยนะคะแล้วก็ไอ้หนุ่มสกลหายไปนะคะจากการที่อาหารเป็นพิษเนาะก็รักษาตัวที่โรงพยาบาลอีกไม่กี่วันคงจะดีขึ้นนะคะก็เรื่องของการรับประทานอาหารแล้วก็อาหารป่าช่วงนี้หนุ่มสกลบอกว่าเห็ดนะคะเห็ดกำลังเห็ดของป่านั่นแหละเนาะกำลังออกดอกงอกงามนะที่สกลนครนะเรียกว่าระบบนิเวศนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะธรรมชาติจริงๆค่ะแต่จะทานข้าวปลาอาหารนะก็ต้องระมัดระวังด้วยเรื่องของท้องไส้นะประเภทชาบูหมูกระทะต่างๆนะบางทีย่อยยากก็เลยทำให้อาหารเป็นพิษได้นะคะบางท่านก็ชอบนะคะประเภทปิ้งย่างชาบูก็ไม่ว่ากันนะแต่ว่าก็ต้องนึกถึงเรียกว่าสุขภาพของตัวท่านเองด้วยนะคะและก็ถ้าเกิดในช่วงนี้ค่ะข้าวปลาอาหารนะส่งผลให้สุขภาพไม่ดีหรือบางทีเดินทางขับขี่รถใกล้ๆแล้วก็ต้องดูก่อนนะคะว่าสุขภาพของเราไม่ดีไม่โอเคแต่จำเป็นต้องเดินทางอย่างเงี้ยนะอย่าฝืนนะคะก็ต้องตรวจเช็คเรื่องของสุขภาพเป็นหลักก่อนบางทีทั้งเริ่มมีอาการปวดท้องนะคะเหมือนจะอ้วกจะอาเจียนแต่ยังฝืนขับรถแล้วก็ยังบอกนะผู้โดยสารยังถึงบ้านไม่ครบเลยอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องฟังคะนี่อันนี้อันตรายนะไม่ใช่ชีวิตท่านคนเดียวแต่มากับอีกหลายชีวิตนะคะก็ฝากไปถึงเรื่องของพนักงานขับรถแหละนะคะไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่นะคะนะถ้าเกิดว่านำรถส่วนตัวนะมาส่งของส่งพัสดุท่านบอกว่าเฮ้ยอยู่คนเดียวไปคนเดียวรถของฉันก็นะฉันมีสิทธิ์ทำอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าอันตรายเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อทุกขณะนะคะไม่ดื่มสุราเมรัยนะในขณะที่ไปขับขี่ขับรถหรือจะนั่งรถโดยสารสาธารณะนี่แหละนะคะก็คืองดสิ่งเหล่านี้นะคะนอกจากจะผิดกฎหมายแล้วนะโดนปรับกันไปแล้วก็คือชีวิตของท่านนั่นแหละนะคะอันตรายในระหว่างการเดินทางค่ะปลอดภัยไว้ก่อนนะถือว่าเป็นเรื่องที่แบบพื้นฐานมากนะคะเรานำมาชวนคุยหรือว่าชวนสกิดท่านนะให้ระวังเนาะกับการเดินทางนั่นเองค่ะเอาล่ะนะคะมาชาร์จพลังกันหน่อยมีแต่เพลงซึ้งนะคราวนี้โจ๊กกันบ้างนะฟังเหมาะมากเลยสำหรับคนที่อยู่บอกว่าพิกัดแถวภูเก้านะคะบอกว่ากำลังส่งปุ๋ยอยู่คุณแม่ FC นะคะพิเศษเลยคุณลำไยนะงานเพลงนี้มอบให้จัดให้พิเศษสำหรับทุกท่านด้วยค่ะ

0: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
2: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
3: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพ.ร.บ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุทั้งท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มคุ้มเสียหายต่อตัวรถคุ้มหับผิดสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือและอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันคปภ.คุ้มครองผู้เหตุประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
4: อะไรขออภัยนะคะก็หรือว่าจะขาดตกบกพร่องกันเนาะรายการสดนะได้บรรยากาศแบบนี้จะเห็นเลยบางท่านก็แอบส่องเฟซจริงๆแล้วบอกยังให้กำลังใจนะทักทายกันเสมอมาแล้วก็บางท่านก็บอกว่าไม่กล้าออกหน้านะคะแต่ว่าเซลอยู่เบื้องหลังตลอดน่ารักมากนะคะคุณอาทิรัตน์มายุโรวาสนะคะเข้ามาติดตามแล้วค่ะระบบเสียงชัดเจนดีครับอากาศไม่ร้อนแต่งหน้าทรงผมสวยครับขอบคุณนะคะกำลังใจที่ดีมิตรภาพที่น่ารักนะคะก็แต่งแต้มสีสันกันไปนะคะหน้าใหม่ก็ต้องเรียกว่าเฟรชชี่ไว้ก่อนนะจะอย่างไรก็ตามนะจะนอนดึกนะหรือคุณจะมีภารกิจอันใดนะแต่ถ้าเกิดหน้าที่หรือว่าทั้งหน้ากล้องนี่แหละนะคะก็ต้องมีพลังนะให้สำหรับทุกท่านได้สดชื่นไปตามๆกันด้วยนะคะใครที่รู้สึกไม่มีพลังนะคะมาเก็บพลังบวกกันที่นี่นะคะกับการฟังรายการสัญจรปลอดภัยเป็นเรื่องราวที่ดีนะคะเติมสิ่งที่ดีๆให้กันและก็ยังถือว่าเป็นการเตือนสตินะสำหรับใครที่แบบขับรถไปด้วยแล้วฟังอยู่ในตอนนี้นะไม่ขับเร็วค่ะพฤติกรรมที่จะทำให้ท่านนะคะได้ปลอดภัยทุกการเดินทางไม่ขับเร็วนะหรือว่าดื่มไม่ขับด้วยแล้วก็ลดความเร็วคิดถึงวันนั้นงานเพลงของคุณสาธิตทองจันทร์เนาะนี่แหละค่ะบอกว่าหนุ่มอุบลนะบอกว่าได้มาอยู่ที่ขอนแก่นเนาะคุณพ่อท่านนี้บอกว่าคิดถึงนะคะคิดถึงสมัยเป็นหนุ่มสาวอ้อๆเลยอยู่ทั้งไร่ปลายนาแม้อารมณ์จะแบบสุนทรีมากเลยนะคะก็เลยต้องแบบหลังไมค์กริ้งกรางนะรีเควสต์งานเพลงนี้เข้ามาจัดให้เลยค่ะ

0: ณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
2: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
3: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพ.ร.บ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุทั้งท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มคุ้มเสียหายต่อตัวรถคุ้มหักผิดสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือและอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันคปภ.คุ้มครองผู้เหตุประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
0: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
2: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
3: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพ.ร.บ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุทั้งท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มคุ้มเสียหายต่อตัวรถคุ้มหักผิดสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือและอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันคปภ.คุ้มครองผู้เหตุประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าม
4: าถึงช่วงท้ายนะคะก็เรียกว่ารายการเสียงชุมชนคนอีสานนี่เตรียมมารอกันแล้วมีเซลนะคะท่านอาจารย์ณภักนามศรีฐานะข้าราชการอดีตข้าราชการครูเนาะท่านเกษียณอายุราชการไปแล้วแต่ยังเตะปี๊บดังอยู่เลยนะคะอาจารย์ก็บอกว่าถือว่ามาร่วมรายการนะมาดำเนินรายการเสียงชุมชนคนอีสานในช่วงบ่ายวันนี้แหละนะคะก็เลยมีสาวอาจารย์ว่าเอ๊ะมาตั้งแต่โอ้ยเนาะยังอีกนานเลยในช่วงบ่ายอาจารย์ก็บอกว่านี่คือต้องมาเตรียมตัวมาเตรียมอะไรหลายอย่างบอกวันนี้มาเดี่ยววันนี้จะโชว์เดี่ยวนะฝากไว้ด้วยนะช่วงบ่ายรายการเสียงชุมชนคนอีสานนะวันนี้อาจารย์จะมาพูดคุยนะหรือว่ามาเล่าให้ฟังนะสำหรับแฟนคลับหรือคุณฟังนะที่ติดตามรายการเสียงชุมชนคนอีสานเนี่ยก็จะมีเครือข่ายนะคะผู้ดำเนินรายการผู้จัดรายการจากหลายช่องทางนะคะที่จะมาร่วมที่นี่มาเติมเต็มสิ่งดีๆให้กับบ้านหลังนี้ค่ะสทขอนแก่นสื่อกรมประชาสัมพันธ์นะคะอาจารย์ณภักนามศรีฐานบอกตอนนี้ไปรอเลยนะอาจารย์ก็บอกชิวๆนะคะจริงๆแล้วอาจารย์น่าจะควงผู้ร่วมมาด้วยก็จะดีนะคะแต่วันนี้บอกท่านบอกมาเดี่ยวนะคะก็เลยมีแซวกันเอาล่ะนะคะแต่ว่าช่วงนี้ช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุกับดิฉันจิราพรบางครั้งนะคะฝากย้ำชัดเลยใครที่ขับขี่ขับรถทุกครั้งนะคะที่มีการเดินทางหรือให้ลูกหลานได้ใช้ยานพาหนะเพื่อจะได้ช่วยเหลือตนเองมีความคล่องตัวแบ่งเบาพระครอบครัวอาจจะซื้อข้าวซื้อของนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยแต่ท่านก็ต้องย้ำนะคะว่าความปลอดภัยต้องระวังนะคะ ต้องให้สังเกตต้องชะลอต้องหยุดในจุดที่เสี่ยงอันตรายก่อนที่จะเดินทางไปต่อนั่นเองเพราะว่าบอกเลยแต่ละวันนะคะเอาเฉพาะที่จังหวัดขอนแก่นเขาสรุปออกมาคุณฟังอย่างนี้ค่ะวันละ1รายจากการเสียชีวิตบนท้องถนนที่จังหวัดขอนแก่นนะคะเสียชีวิตวันละ1รายอันนี้คือตัวเลขกลมๆที่เฉลี่ยให้เห็นนะคะนั่นคือสิ่งที่ท่านต้องระวังนะคะคือไม่อยากให้เกิดไม่อยากให้มีเรื่องเลวร้ายนะคะกับการขับขี่ขับรถใช้ถนนนะคะดังนั้นก็ฝากทุกท่านด้วยความห่วงใยค่ะขอบพระคุณเลยนะสำหรับทุกท่านทุกอาชีพด้วยขอบคุณศูนย์หัวใจสุริกิจนะคะบอกว่าออกจากกาจักเวรแล้วค่ะวันนี้หมดเวรกรรมเลยก็บอกว่าฟังในรถนะคะกำลังจะกลับบ้านขอบคุณมากเลยนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศมาเลเซียแล้วพร้อมร่วมหารือทวิภาคีเพื่อกระชับความร่วมมือในทุกมิติกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์เอลนิโญมุ่งเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนหลักและช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทาน
1: ผู้นำสหรัฐขู่จะยกระดับการตอบโต้ให้รุนแรงกว่าเดิมหากอิหร่านยังคงโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มุซการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกสนามที่3ทีมนักตบสาวไทยเตรียมลงสนามพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นเย็นวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศมาเลเซียแล้วท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากนายกรัฐมนตรีมาเลเซียพร้อมร่วมหารือทวิภาคีกระชับความร่วมมือในทุกมิติน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนท์ชาญวีรกูลภริยาและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเมื่อเวลา 11:00 ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงในโอกาสการเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการโดยนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเดินทางมาให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีและภริยาอย่างอบอุ่นก่อนนำเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณ อาคารรับรองพิเศษท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์เพื่อผู้นำทั้งสองร่วมเดินตรวจแถวกองทหารเกียรติยศจากนั้นได้ร่วมเดินทางด้วยรถยนต์คันเดียวกันไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียณเมืองปูตราจายาเพื่อเข้าร่วมพิธีต้อนรับและหารือกับฝ่ายมาเลเซียบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นความไว้วางใจและมิตรภาพอันดีระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศสำหรับภารกิจของนายกรัฐมนตรีในวันนี้เริ่มด้วยการหารือแบบ2ฝ่ายกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียก่อนเข้าร่วมหารือทวิภาคีเต็มคณะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการเกษตรการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่าง2ประเทศตลอดจนความร่วมมือในประเด็นระดับภูมิภาคและอาเซียนซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนภายหลังการหารือผู้นำทั้งสองจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ด้านการเกษตรและแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน

0: พื่อประกาศผลการหารือและทิศทางความร่วมมือระหว่างไทยกับมาเลเซียในระยะต่อไปจากนั้นนายกรัฐมนตรีมาเลเซียจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและคณะซึ่งจะเป็นโอกาสในการกระชับความสัมพันธ์อันดีต่อแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นที่มีความสนใจร่วมกันและในช่วงเย็นนายกรัฐมนตรียังมีกำหนดพบหารือกับผู้แทนภาคเอกชนไทยในมาเลเซียเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจการค้าการลงทุนและโอกาสในการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับมาเลเซียผลิตนาฏวันแสนสุขรายงานจากประเทศมาเลเซีย
1: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญอยู่ระหว่างการประชุมพิจารณาและลงมติกรณีความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อแก้ไขวิกฤตพลังงานคาดว่าจะทราบผลในวันนี้โดยจะเผยแพร่ผลการลงมติเป็นเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์
2: ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประชุมพิจารณาและลงมติคดีสำคัญในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1หรือไม่โดยศาลเห็นว่าเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่มีพยานหลักฐานเพียงพอจึงยุติการไต่สวนและนัดลงมติในวันนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ที่ผ่านมาสำหรับแนวทางการให้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้คาดกันไว้3แนวทางประกอบด้วยแนวทางที่1ศาลวินิจฉัยว่าพ.ร.ก.ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเนื่องจากเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนรัฐบาลสามารถเดินหน้ากู้เงินและดำเนินโครงการต่อได้ทันทีแนวทางที่2ศาลวินิจฉัยว่าพ.ร.ก.ขัดต่อรัฐธรรมนูญเนื่องจากไม่เข้าข่ายความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งส่งผลให้พ.ร.ก.ฉบับนี้ตกไปและรัฐบาลต้องไปเริ่มกระบวนการตราเป็นพระราชบัญญัติแทนแนวทางที่3ศาลวินิจฉัยว่าพ.ร.ก.ขัดต่อรัฐธรรมนูญบางส่วนโดยอาจให้ผ่านเฉพาะมาตรการเยียวยาเร่งด่วนส่วนโครงการระยะยาวต้องไปดำเนินการผ่านกระบวนการออกพระราชบัญญัติทั้งนี้การประชุมดังกล่าวไม่ได้มีการออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยแต่จะเผยแพร่ผลการลงมติเป็นเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ให้ทราบทันทีหลังเสร็จสิ้นกระบวนการขณะที่บรรยากาศโดยรอบสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีสื่อมวลชนมาเฝ้ารอติดตามอย่างใกล้ชิดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ส่วนภาคเอกชนสนับสนุนพระราชกำหนดกู้เงินระบุมีความจำเป็นต้องมีงบประมาณขับเคลื่อนประเทศและเปลี่ยนผ่านประเทศ
3: นายเกษมสิทธิ์ปฐมศักดิ์รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดลงมติและวินิจฉัยคดีส.ส. 133คนยื่นตีความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000,000 บาทเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านพลังงานประเทศวันนี้ว่าภาครัฐมีความจำเป็นต้องมีงบประมาณเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนประเทศและสร้างความเชื่อมั่นเนื่องจากที่ผ่านมาประเทศไทยมีความล่าช้าในการพัฒนาเมื่อเทียบกับประเทศอื่นรัฐบาลจึงต้องเร่งผลักดันนโยบายเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งนี้การกู้เงินดังกล่าวถือว่ามีความจำเป็นต่อการพัฒนาในระยะกลางและระยะยาวโดยภาคธุรกิจมองว่าเป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการสำหรับความกังวลด้านความโปร่งใสในการใช้งบประมาณนั้นทุกภาคส่วนสามารถร่วมกันตรวจสอบและควบคุมให้มีความรัดกุมได้จึงไม่ควรปล่อยให้ความกังวลดังกล่าวมาเป็นอุปสรรคจนส่งผลให้ประเทศไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้
4: ต้องเรียกว่าประเทศไทยเราไม่ได้เดินหน้าหลายๆเรื่องเนี่ยเราล้าหลังกว่าเขามาหลายปีมากนะฮะแล้วก็ที่ผ่านมาเราก็มีปัญหาของเราเองแล้วก็มีอุปสรรคที่เราไม่สามารถขับเคลื่อนหลายๆเรื่องนะฮะซึ่งผมคิดว่าในรัฐบาลชุดนี้เนี่ยมีความตั้งใจที่อยากจะทำในหลายเรื่องแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการสานต่อหรือผลักดันในเรื่องใหม่ๆที่เราจะต้องไปตามให้ทันกับมิตรประเทศของเราแล้วก็ในเศรษฐกิจโลกนะฮะฉะนั้นผมว่ามันจำเป็นที่จะต้องมีรายการเหล่านี้อยากจะให้มองว่ามันเป็นเรื่องที่มันค่อนข้างจะระยะกลางยาวนะครับในเรื่องที่ต้องทำเพราะไม่งั้นเราก็อาจจะถกเถียงกันไปแล้วมันก็ไม่ได้เดินสักทีไอ้ส่วนที่ความโปร่งใสของการใช้งบหรือว่าการจับจ่ายไม่ว่าจะใช้ในวิธีไหนเนี่ยมันก็เป็นส่วนที่จะต้องเข้ามาช่วยกันดูแลแล้วก็รัดกุมผมไม่อยากจะให้คิดว่าไอ้สิ่งที่เราเอาไปแล้วเดี๋ยวทำที่ไม่ถูกต้องก็เลยไม่ใช้ไม่ทำซะเลยดีกว่ามันก็เป็นอย่างนี้ฮะประเทศไทยเราก็จะเดินไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีเรื่องที่เราต้องทำจริงๆถึงเวลาเราล้าหลังมานานแล้วหลายเรื่องนะต้องเดินต่อครับผมว่ามันจำเป็นที่จะต้องใช้ครับต้องเดินต่อครับ
3: นายเกษมสิทธิ์กล่าวอีกว่าการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานถือเป็นทิศทางสำคัญที่ประเทศต้องมุ่งไปประเทศไทยมีศักยภาพสูงเนื่องจากมีสภาพอากาศที่มีแสงแดดเกือบตลอดทั้งปีซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์หากราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นในอนาคตการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเช่นการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอีกทั้งยังเป็นพลังงานสะอาดที่ช่วยลดมลภาวะภาครัฐจึงควรเร่งปลดล็อกข้อจำกัดทางนโยบายเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนพร้อมทั้งกำหนดมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมเช่นการลดหย่อนภาษีการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถผลิตรวมถึงจำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบได้ปฏิพลสัทพมารายงาน
1: อธิบดีกรมการขนส่งทางรางลงพื้นที่ติดตามเหตุน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ช่วงวงเวียนใหญ่ย้ำไม่กระทบโครงสร้างอุโมงค์และไม่พบอาคารใกล้เคียงทรุดตัวเพิ่มคาดว่าจะใช้เวลาแก้ไขให้อยู่ในสภาพปกติภายใน1สัปดาห์
5: นายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้ากรณีน้ำใต้ดินรั่วซึมเข้าอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะหรือสายสีม่วงใต้บริเวณบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์ทางวิ่งปลายถนนประชาธิปกเข้าสู่วงเวียนใหญ่ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสัญญาที่4จากการตรวจสอบพบว่าน้ำใต้ดินซึ่งอยู่สูงกว่าอุโมงค์ประมาณ20เมตรได้รั่วซึมเข้ามาตามรอยแยกของบ่อพักน้ำที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จจนมีน้ำท่วมขังทางผู้รับจ้างจึงได้เร่งสูบน้ำออกพร้อมดำเนินการฉีดคอนกรีตผสมสารเกาะตัวหรือกราวติ้งดินโดยรอบเพื่อลดปริมาณน้ำและปรับแรงดันน้ำให้สมดุลจนปัจจุบันสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วและคาดว่าจะใช้เวลาแก้ไขให้อยู่ในสภาพปกติภายใน1สัปดาห์สำหรับความกังวลเรื่องผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้างรอบข้างอธิบดีกรมการขนส่งทางรางเย็นว่าจากการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดไม่พบการทรุดตัวของอาคารพาณิชย์และอาคารร้างในบริเวณใกล้เคียงเพิ่มเติมอย่างมีนัยสำคัญอย่างไรก็ตามอาคารร้างดังกล่าวมีรอยทรุดตัวมาก่อนหน้านี้แล้วจึงต้องจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษทั้งนี้กรมการขนส่งทางรางได้กำชับให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและผู้รับจ้างตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงอย่างละเอียดโดยย้ำว่าเหตุการณ์นี้ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าและต้องดำเนินการทุกขั้นตอนตามมาตรฐานวิศวกรรมและความปลอดภัยสูงสุดนพศรแก้วคำรายงาน
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยก่อนออกเดินทางไปเยือนประเทศมาเลเซียว่าจากการลงพื้นที่ตรวจเหตุน้ำรั่วภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้เมื่อคืนที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงคมนาคมและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยได้เข้าควบคุมพื้นที่และสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วโดยพบว่ามีรอยรั่วของน้ำมาจากบ่อพักน้ำซึ่งเป็นไปตามการออกแบบไม่เหมือนกับเหตุการณ์หลุมยุบหน้าโรงพยาบาลวชิระพยาบาลซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างสถานีทำให้ทรุดตัวลงมาทั้งโครงสร้างแต่จุดนี้ไม่มีผลกระทบกับโครงสร้างและการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรฟม.ได้ให้ความมั่นใจว่าจะไม่มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้ยืนยันการตรวจสอบกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นว่าเป็นไปตามกฎหมายและมีหลายหน่วยงานร่วมตรวจสอบเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นปี2568โดยขอให้ประชาชนวางใจเพราะขณะนี้มีหลายหน่วยงานร่วมตรวจสอบและมีความคืบหน้าต่อเนื่องโดยเมื่อวานนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.มีมติให้รับคำร้องคดีทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นไว้พิจารณาเป็นคดีพิเศษพร้อมทั้งมีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนขณะที่กระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งให้ผู้ที่คาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีผลต่อรูปคดีพ้นจากการทำหน้าที่พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความรัดกุมและในฐานะนายกรัฐมนตรีได้สั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหญ่โดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการโดยยืนยันว่าการดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายหากพบบุคคลใดเกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินการโดยไม่ละเว้น
6: เมื่อวานปปช.ก็ประกาศออกมาชัดเจนก็มีความชัดเจนในตัวการแถลงของปปช.อยู่แล้วนั่นก็เป็นส่วนของปปช.ซึ่งทางปปช.ก็ทำด้วยความเป็นเอกเทศประธานอนุโอ้โหนานๆก็เกิดเราจานดีๆแล้วก็ท่านประธานปปช.รู้สึกเป็นประธานอนุเองเลยหรือเปล่าคือแสดงว่าปปช.ให้ความสำคัญเรื่องนี้มากในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเองก็ได้มีการเรียก ผู้ที่คาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีผลต่อรูปคดีก็ให้พ้นจากการทำหน้าที่นั้นนะครับแล้วก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแต่อันนั้นมันก็ทำได้ภายในกระทรวงมหาดไทยถูกไหมเพื่อให้เกิดความรัดกุมได้รับมอบหมายแล้วก็ท่านปปตรจะเป็นหัวหน้าชุดในการดำเนินการสอบสวนสืบสวนในส่วนของผู้กระทำผิด
1: ขณะที่คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาสอบเรื่องการทุจริตสอบบรรจุท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องพร้อมเชิญตัวแทนมสว.ชี้แจงกระบวนการยืนยันให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
7: นายอัศพลสันไตรภพประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือกมธ.ปปช.สภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยก่อนการประชุมกรรมธิการวันนี้ว่าที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องโดยได้เชิญตัวแทนจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมสว.นำโดยอธิการบดีและผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบเข้าร่วมชี้แจงกระบวนการทั้งหมดที่มสว.รับผิดชอบเพื่อให้ข้อเท็จจริงต่อสังคมอย่างโปร่งใสพร้อมกันนี้ยังได้เชิญองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยร่วมรับฟังและซักถามในประเด็นที่สังคมยังเคลือบแคลงสงสัยอีกด้วยในส่วนของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทหน้าที่โดยตรงวันนี้ไม่ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมจึงทางกรรมธิการเตรียมที่จะออกหนังสือเชิญเป็นครั้งที่2และหากยังไม่มาอีกก็จำเป็นต้องใช้พระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมการตามขั้นตอนของกฎหมายเนื่องจากเรื่องดังกล่าวถือเป็นประเด็นใหญ่ที่สังคมให้ความสนใจทางนี้ประธานคณะกรรมการได้เน้นย้ำถึงประเด็นสำคัญที่จะต้องซักถามกสท.ในการประชุมครั้งต่อไปโดยเฉพาะกรณีที่กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบพบการทุจริตแก้ไขกระดาษคำตอบของผู้ผ่านการสอบกว่า 5,000 รายจากทั้งหมด 15,000 รายว่าปัจจุบันคนกลุ่มนี้ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่หรือไม่และจะมีการสั่งพักงานหรือดำเนินการทางวินัยและอาญาอย่างไรรวมถึงแนวทางการเยียวยาผู้เข้าสอบที่โปร่งใสและบริสุทธิ์โดยจะสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการเลื่อนรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีสำรองขึ้นมาทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงเพื่อคืนความยุติธรรมให้กับผู้ที่ตั้งใจสอบอย่างถูกต้องและนำข้อมูลทั้งหมดไปศึกษาเพื่อวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตในการสอบท้องถิ่นขึ้นอีกในอนาคตสวิสาปทุมมารายงาน
1: โฆษกคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภาย้ำร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขมุ่งสร้างความปรองดองไม่เกี่ยวข้องคดีหัวสว.พร้อมยืนยันไม่มีการนิรโทษกรรมคดีทุจริตและคดีอาญามาตรา112
8: นายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์โฆษกคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภาชี้แจงว่าร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขหรือร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความปรองดองในสังคมไม่เกี่ยวข้องกับคดีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.พร้อมยืนยันว่ามาตรา3ยังคงหลักการเดิมตามที่สภาผู้แทนราษฎรกำหนดไว้โดยไม่นิรโทษกรรมความผิดฐานทุจริตหรือประพฤติมิชอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ความผิดที่เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือได้รับอันตรายสาหัสรวมถึงความผิดต่อส่วนตัวส่วนกระแสข่าวที่อ้างว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ลบล้างความผิดคดีหัวสว.เป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงเนื่องจากร่างกฎหมายดังกล่าวเสนอเข้าสู่สภาตั้งแต่เดือนมกราคม2567ก่อนกระบวนการเลือกสว.หลายเดือนอีกทั้งยังมีการปรับถ้อยคำให้ชัดเจนว่าต้องไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งที่ทุจริตหรือไม่เป็นธรรมส่วนมาตรา11วุฒิสภาเพียงเพิ่มเติมข้อความเพื่อยืนยันว่าไม่ครอบคลุมความผิดมาตรา112ให้สอดคล้องกับหลักการของมาตรา3เท่านั้นวาสนาตระเกตรายงาน
1: นายชัชชาติสิทธิพันธ์เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมัยที่2ระบุคะแนนเลือกตั้งของประชาชนสะท้อนถึงความสำเร็จในการทำงานที่ผ่านมานายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางมาที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าเพื่อทำพิธีเข้ารับตำแหน่งและมอบหมายงานในหน้าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มปฏิบัติหน้าที่จากนั้นได้ส่งมอบประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้แก่ปลัดกรุงเทพมหานครก่อนลงนามในหนังสือมอบหมายงานในหน้าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโอกาสนี้นายชัชชาติได้กล่าวขอบคุณข้าราชการกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ในช่วงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่ผ่านมาซึ่งปรากฏผลคะแนนที่แม่นยำและรวดเร็ว รวมทั้งผลคะแนนเลือกตั้งกว่า 1.5 ล้านเสียงสะท้อนถึงผลงานการทำงานของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนจึงได้รับความไว้วางใจจากประชาชนอย่างมากและขอให้การร่วมงานในระยะเวลา4ปีต่อจากนี้ไปเป็นไปด้วยความราบรื่นและมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานร่วมกันทั้งนี้นายชัชชาตินับเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนที่17สมัยที่2
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการร่วมงานไทย Cultural Night ณสำนักงานใหญ่ยูเนสโกกรุงปารีสเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ไทยสู่เวทีโลก
11: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมงานไทย Cultural Night ภายใต้แนวคิด Triple T ไทย Wisdom ไทย Creativity ไทย Inspirationณสำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโกกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อเผยแพร่คุณค่าศิลปวัฒนธรรมไทยและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้นำการแสดงทางวัฒนธรรมจากโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต2ร่วมนำเสนอสู่สายตานานาชาติประกอบด้วยการแสดงโขนชุดพระรามตามกวางการแสดงคีตะมวยไทยและการแสดงรำโนราซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมจัดแสดงงานหัตถศิลป์ของที่ระลึกและอาหารไทยสะท้อนความร่วมมือของหน่วยงานด้านการศึกษาในการนำองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เวทีนานาชาติทั้งนี้งานไทยคัลเจอรัลไนท์นับเป็นเวทีสำคัญในการนำเสนออัตลักษณ์และภูมิปัญญาไทยสู่สายตานานาชาติโดยได้รับความสนใจจากผู้แทนหน่วยงานและองค์กรระหว่างประเทศจากหลากหลายประเทศสะท้อนบทบาทของภาคการศึกษาในการร่วมอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมไทยพร้อมส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในเวทีโลกต่อไปอิระวันช่วยเท้ารายงาน
10: สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการดำเนินโครงการ Money Management and Investment สร้างสุขทางการเงินเพื่อครอบครัวตำรวจไทยยกระดับความรู้การเงินตำรวจไทยมุ่งลดปัญหาหนี้สินอย่างยั่งยืนพลตำรวจโทชัยพจน์สุวรรณรักษ์ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพลเป็นประธานเปิดโครงการสร้างสุขทางการเงินเพื่อครอบครัวตำรวจไทยพร้อมเปิดเผยว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการตำรวจทั่วประเทศและได้กำหนดเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญประจำปีเนื่องจากเห็นว่าการบริหารจัดการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพจะช่วยบรรเทาภาระหนี้สินสร้างความมั่นคงในชีวิตและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัวซึ่งโครงการนี้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่6โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.มุ่งเน้นการให้ความรู้ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติด้านการวางแผนการเงินการบริหารรายรับรายจ่ายและการลงทุนเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการเงินที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
12: ผมต้องบอกว่าโครงการนี้เราขยายต่อไปนะครับสำนักงานบริหารชาติเราได้มีนโยบายที่จะขยายงานต่อไปเดิมเนี่ยเราทำมา6ปีแล้วปีนี้เป็นปีที่6นะครับเราจะขยายต่อไปตอนนี้ถึงปี72นะครับจะขยายต่อไปเรื่อยๆแล้วก็จะพยายามที่จะเพิ่มความเข้มข้นแล้วก็เพิ่มเขาเรียกว่าต้นกล้าทางด้านความคิดต้นกล้าทางด้านการปฏิบัติให้ได้ครบทุกหน่วยงานในสำนักงานบริหารชาติก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ขอบคุณทางด้านกองทุนกบข.เป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมและช่วยเหลือนะครับ
10: ด้านนางพันวดีและดาวันณ อยุธยารองผู้จัดการหัวหน้าสายงานทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าความร่วมมือในครั้งนี้เกิดจากแนวคิดและการผลักดันของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ต้องการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเงินให้ครอบคลุมทั้งข้าราชการตำรวจครอบครัวและผู้ที่เกี่ยวข้อง ดยใช้ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งปัจจุบันมีผู้เข้าใช้งานแล้วนับแสนรายเนื้อหาครอบคลุมการแก้ไขปัญหาหนี้สินการวางแผนการเงินการออมการลงทุนและการเตรียมความพร้อมสำหรับการเกษียณอายุเพื่อสร้างวินัยทางการเงินและความมั่นคงในระยะยาวให้แก่ผู้เรียนพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์เชิญชวนผู้ประกอบการแฟรนไชส์ร่วมโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Plus รับการสนับสนุนค่าแฟรนไชส์สูงสุด 10,000 บาท
1: นายสุพลศรีทับทิมพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและภาคีเครือข่ายภาคเอกชนได้แก่ธนาคารกรุงไทยแมคโครและโลตัสดำเนินโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Plus เพื่อส่งเสริมและขยายโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ไทยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าโครงการดังกล่าวเปิดรับสมัครผู้ประกอบการแฟรนไชส์เข้าร่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมสนับสนุนค่าแฟรนไชส์ร้อยละ50ของมูลค่าแพ็คเกจแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการวงเงินสูงสุด 10,000 บาทต่อรายสำหรับแพ็คเกจแฟรนไชส์มูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่โครงการกำหนดทั้งนี้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับโอกาสในการเพิ่มยอดขายเข้าถึงกลุ่มผู้ลงทุนทั่วประเทศและช่วยขยายแบรนด์ให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพโดยผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือสแกน QR Code ที่ปรากฏในสื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการแฟรนไชส์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเพื่อรับการสนับสนุนจากภาครัฐในการขยายธุรกิจสร้างโอกาสทางการค้าและเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจของจังหวัดและประเทศต่อไปเพลินจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
10: รองอธิบดีกรมการค้าภายในลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์ราคากุ้งและรับฟังปัญหาเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งพร้อมเร่งเชื่อมโยงตลาดขยายช่องทางจำหน่ายและรักษาเสถียรภาพราคาเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่เกษตรกร
13: นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามสถานการณ์ผลผลิตและราคากุ้งร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมหารือกับสมาคมกุ้งไทยชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทองผู้รวบรวมผลผลิตและเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเพื่อกำหนดแนวทางการดูแลตลาดและสร้างเสถียรภาพด้านราคาอย่างต่อเนื่องโดยได้เร่งดำเนินมาตรการเชื่อมโยงตลาดระหว่างเกษตรกรกับผู้รับซื้อโรงงานแปรรูปห้างค้าส่งค้าปลีกและผู้ประกอบการรายใหญ่เพื่อกระจายผลผลิตออกจากแหล่งผลิตลดปัญหาผลผลิตกระจุกตัวและสร้างความเป็นธรรมด้านราคาให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งนอกจากนี้ยังเดินหน้าส่งเสริมการบริโภคกุ้งภายในประเทศควบคู่กับการผลักดันการส่งออกยกระดับมาตรฐานสินค้าภายใต้การสร้างแบรนด์กุ้งไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมกุ้งไทยในตลาดโลกทั้งนี้กรมการค้าภายในยืนยันว่าจะติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่องราริชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
10: กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญมุ่งเน้นการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนหลักและช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทานอย่างเร่งด่วน
14: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่ากรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง12หน่วยได้แก่หน่วยปฏิบัติการจังหวัดตากจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดขอนแก่นจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสระแก้วจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดหนองบัวลำพูและจังหวัดเพชรบุรีเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้กับพื้นที่เกษตรและพื้นที่ลุ่มรับน้ำก่อนจะเกิดผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อผลผลิตของเกษตรกรโดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและวางแผนปฏิบัติการให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดและจากการติดตามสถานการณ์และการพยากรณ์อากาศในช่วงนี้คาดว่า จะเป็นช่วงที่ไทยได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์เอลนิโญจึงมีการวางแผนการทำงานในเชิงรุกและปรับแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์พร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการน้ำมุ่งเน้นการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทานที่เสี่ยงได้รับผลกระทบรวมถึงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนตั้งแต่ฤดูฝนในเขื่อนหลักซึ่งหลักการทำงานดังกล่าวจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้สามารถรักษาระดับน้ำต้นทุนและลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากภัยแล้งได้โดยจากการปฏิบัติการฝนหลวงที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่1มีนาคมได้ดำเนินการปฏิบัติการไปแล้วจำนวน107วัน958เที่ยวบินมีฝนจากการปฏิบัติการคิดเป็น 198.13 มีฝนตกในพื้นที่การเกษตรจำนวน59จังหวัดชวนันท์มาลีรายงาน
10: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่พร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำทางด้านการเก็บกักและการระบายน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดมั่นใจบริหารจัดการได้ตามแผนงาน
15: นายกันตศิษฐ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะอากาศอย่างใกล้ชิดซึ่งเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดรวมทั้งพื้นที่จังหวัดยโสธรและมุกดาหารซึ่งมีพื้นที่ติดกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้เตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำให้พร้อมใช้งานสำรวจและเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำและฝายให้มีความมั่นคงปลอดภัยและจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในด้านการกักเก็บและการระบายน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังคนเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงจากการประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำฝนได้อีกมากโดยมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้ตามแผนที่วางไว้พงศิริศรีหานามสวทอมนาจเจริญรายงาน
10: จังหวัดตรังปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์รองรับมวลน้ำที่จะไหลเข้ามาเพิ่มเติมจากฝนที่ตกหนักในระยะนี้
1: นายอุดมพรการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังเปิดเผยว่าระยะนี้จังหวัดตรังมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากคาดว่าจะส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าแหล่งกักเก็บน้ำต่างๆเพิ่มมากขึ้นจังหวัดตรังจึงได้เตรียมความพร้อมแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำตรังโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจได้รับผลกระทบในช่วงที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์แต่ละช่วงเวลาโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำมากได้เตรียมพร้อมปรับการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์รองรับมวลน้ำที่จะไหลเข้ามาเพิ่มเติมจากฝนที่ตกหนักในระยะนี้พร้อมเน้นย้ำให้โครงการชลประทานตรังพิจารณาผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำร่วมด้วยเพื่อลดความเสี่ยงเกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดยอยศพรภักไกลศรีสวทตรังรายงาน
10: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
16: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
16: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบล่าสุดเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่สำคัญของโลกเมื่อวันก่อนและหากเหตุการณ์ลักษณะนี้ยังเกิดขึ้นอีกสหรัฐจะยกระดับการโจมตีตอบโต้ให้รุนแรงยิ่งกว่าเดิมถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองบัญชาการกลางสหรัฐรายงานว่ากองทัพสหรัฐโจมตีอิหร่านระลอกใหม่เพื่อลดทอนขีดความสามารถของกองทัพอิหร่านในการคุกคามเสรีภาพการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างไรก็ตามพลตรีโมเซนเรซาอีที่ปรึกษาทางทหารของผู้นำสูงสุดอิหร่านเตือนว่าศัตรูผู้รุกรานอิหร่านและผู้สมรู้ร่วมคิดจะถูกลงโทษอย่างรุนแรงจากการกระทำครั้งนี้
10: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งการให้นายสกอตต์เบทเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐระงับการค้าทั้งหมดกับสเปนหนึ่งในชาติพันธมิตรองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตโดยทันทีเนื่องจากรัฐบาลสเปนภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสปฏิเสธที่จะเพิ่มการใช้จ่ายด้านกลาโหมเป็นร้อยละ5ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ตามเป้าหมายของนาโต ทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความไม่พอใจต่อนายกรัฐมนตรีชันเซตของสเปนหลายครั้งตั้งแต่ประเด็นที่สเปนไม่ยอมเพิ่มงบประมาณทางทหารตามเป้าหมายของนาโตและการปฏิเสธให้กองทัพสหรัฐใช้น่านฟ้าและฐานทัพของสเปนในการทำสงครามกับอิหร่าน
16: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายมาร์โกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐเตรียมถอดซีเรียออกจากบัญชีรายชื่อประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายซึ่งการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวจะช่วยเปิดทางให้การค้าและการลงทุนจากนานาชาติกลับมาในซีเรียอีกครั้งรวมทั้งเปิดโอกาสให้ซีเรียสามารถฟื้นฟูประเทศขึ้นมาใหม่โดยการประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพบหารือกับประธานาธิบดีอาเมดอัลชาลาผู้นำซีเรียนอกรอบการประชุมสุดยอดผู้นำชาติสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมา
10: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาไต้หวันที่ระบุว่าพายุไต้ฝุ่นบาหวีกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปยังทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะไต้หวันในวันนี้โดยมีความเร็วลมราว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งพายุลูกนี้อาจเป็นพายุที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่จะพัดถล่มเกาะไต้หวันนับตั้งแต่ปี2530ด้านประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อผู้นำไต้หวันขอความร่วมมือให้ประชาชนเตรียมอาหารและสิ่งของที่จำเป็นเพื่อรับมือกับพายุไต้ฝุ่นบาหวีพร้อมกันนี้เผยแพร่วิดีโอสาธิตการจัดกระเป๋าฉุกเฉินที่สามารถใช้ดำรงชีพได้อย่างน้อย3วันขณะเดียวกันศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติจีนคาดการว่าพายุไต้ฝุ่นบาหวีจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่บริเวณมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกของจีนในช่วงค่ำของวันที่11กรกฎาคมนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
17: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบสาวไทยอันดับ21ของโลกประจำสนามพบกับสหรัฐอเมริกาอันดับ4ของโลกซึ่งรายการนี้อยู่ในอันดับ1ผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ยังต้านความแข็งแกร่งของสาวอเมริกันไม่ไหวแพ้ไป0-3เซต21-25 18-25 20-25 ทีมไทยทำผลงานในเนชั่นลีกเมื่อรวมกับ2สนามที่ผ่านมาชนะ2นัดแพ้7นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14ส่วนสหรัฐอเมริกาทำผลงานชนะ8แพ้1มี23แต้มนำเป็นจ่าฝูงต่อไปหลังการแข่งขันณัฐนิชาใจแสนและศศิภาพรจันทวิสูตรกล่าวว่าในเกมนี้พยายามเต็มที่แล้วแต่สหรัฐแข็งแกร่งมากและทีมมีข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไขและต่อไปก็จะเล่นเต็มที่ทุกแมตช
18: ์เป็นเกมแรกที่ได้ลงแบบเต็มเกมจริงๆอะค่ะก็ถือว่าเขาสูงใหญ่เนาะหนักแล้วก็เสิร์ฟแรงเขาทำเกมเสิร์ฟมาค่อนข้างดีแล้วก็บล็อกค่อนข้างใหญ่อะไรเงี้ยค่ะก็แล้วก็มีข้อผิดพลาดของเราค่ะที่ในวันนี้ค่ะบางทีเราทำไปได้ดีแล้วแต่เราก็ไม่ได้แต้มเนาะเขาแบบมีโซนรับมีอะไรที่ดีเขาส่งแรงจริงค่ะวันนี้ต้องยอมรับ
19: เรารู้อยู่แล้วว่าเราเจอแบบของแข็งแบบแข็งมากขนาดตีแรงๆอะยังไม่ผ่านก็ถือว่าวันนี้โอเคเน
18: า
19: ะ
18: พยายามที่จะเล่นให้สนุกค่ะยังลงไปทำหน้าที่ก็พยายามทำให้ดีที่สุดในหน้าที่ของตัวเองที่ได้รับมาในนี้ค่ะต้องสนุกแน่นอนแข่งกับเจ้าภาพด้วยไงต้องบอกว่ารวมถึงกองเชียร์ของเขาด้วยอะไรเงี้ยอาจจะมีสีสันอะไรมากขึ้นเราก็เต็มที่ค่ะเต็มที่ในทุกแมตช์จริงๆ
17: สำหรับในวันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะพบกับญี่ปุ่นทีมอันดับ6ของโลกเวลา 17:20 นโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคประกาศยุติบทบาทการคุมทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทุกชุดอย่างเป็นทางการหลังพาทีมชาติไทย U18 พลิกชนะญี่ปุ่น 3-2 เซตคว้าอันดับ3ศึกวอลเลย์บอลหญิง U18 ชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง U19 ชิงแชมป์โลก2027ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดทางให้โค้ชรุ่นใหม่รวมถึงอดีตนักกีฬาชุด7เซียนเข้ามาสานงานต่อโดยเจ้าตัวจะหันไปคุมทีมระดับสโมสรเพียงอย่างเดียว
20: จะไม่เห็นผมแล้วในทีมชาติทุกชุดนะครับแล้วก็ขอให้น้องๆในชุดนี้นะเติบโตไปในภายภาคหน้าแทนรุ่นพี่ให้ได้นะครับตรงนี้ก็คิดว่ามันถึงเวลาแล้วนะครับถึงเวลาแล้วที่เราต้องให้รุ่นเจ็ดเซียนเข้ามาแล้วนะเราก็ถ่ายทอดอะไรหลายอย่างเขาน่าจะทำได้แล้วแล้วก็ผู้สอนของสโมสรหรือว่าของโรงเรียนนะครับก็คิดว่าน่าจะทำแทนพวกผมได้แล้วนะครับผมก็อายุเยอะแล้วนะครับขอบคุณมากครับ
17: เทนนิสเยาวชนนานาชาติวอชนิดทัวร์จูเนียร์ J60 เฉิงตูที่สาธารณรัฐประชาชนจีนและประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่มเอสจินิพาตราชูวณิชนักเทนนิสเยาวชนไทยคว้าชัยแบบไม่ต้องออกแรงในแมตช์ที่2เนื่องจากคู่แข่งขันอย่างรั่วหานจากจีนไม่มาแข่งขันทำให้จินิพาชนะผ่านคว้าชัย2แมตช์รวดนำเป็นอันดับ1ของกลุ่มเอสแมตช์สุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มจินิพาจะพบกับจางจี้ซินจากจีน 8นักกอล์ฟสาวไทยนำโดยโปรจีนอัธยาทิติกุลยอดนักกอล์ฟสาวไทยมืออันดับ2ของโลกเตรียมกลับมาลุ้นแชมป์เมเจอร์ในศึกกอล์ฟหญิงเมเจอร์รายการที่4ของปีอามุนดี้เอวียองแชมเปี้ยนชิพ2026ชิงเงินรางวัลรวม 9.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ303ล้านบาทที่สนามเอวียองรีสอร์ทกอล์ฟคลับประเทศฝรั่งเศสระหว่างวันที่9ถึง12กรกฎาคมนี้พร้อมด้วยเหล่านักกอล์ฟสาวไทยได้แก่ประพังกรธวัฒนกิจเอริยาจุฑานุการปัจจรีอนันตนิการชเนตีวรรณแสนอภิชยายุบลพรอนงเพชรล้ำและสุวิทยาวินิจฉัยธรรมนอกจากนี้ยังมีบรรดาโปรระดับโลกร่วมชิงชัยนำโดยเนลลี่โคด้ามืออันดับหนึ่งของโลกเกรซคิมแชมป์เก่ารวมถึงโคจินยองเซลินบูติเยและบรูคแฮนเดอร์สันสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยส่ง4นักกอล์ฟเยาวชนหญิงติดเข้มกับโปรจากสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีไทย LPGA ในโครงการ Play with Pro สนามที่2เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากการออกรอบร่วมกับนักกอล์ฟอาชีพอย่างใกล้ชิดโดยมี4นักกอล์ฟเยาวชนได้แก่จิรานันท์ลิมอติยาคงสะอาดนักการเศรษฐภากรและพัฒมนสุธิรักษ์พงศ์ได้ลงติวเข้มกับ4โปรสาวจากไทย LPGA คือโปรออมสุภมาศแสงจันทร์โปรแพนรมนนุศิลาโปรแพรแพรนนทลักษณ์และโปรโบนัตริกาแสนสายที่มาร่วมถ่ายทอดเทคนิคการวางแผนและประสบการณ์จากการแข่งขันจริงโดยสนามที่3จะจัดร่วมกับ All Thailand Golf Tour ในรายการสิงคลาสสิกที่สนาม Royal Hill Golf Resort and Spa ในวันที่14กรกฎาคมนี้สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาระบำใต้น้ำทีมชาติไทย13คนและผู้ฝึกสอน4คนไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศอิตาลีเป็นเวลา1เดือนพร้อมตระเวนแข่งขันในทวีปยุโรปเพื่อยกระดับทักษะเทคนิคความแข็งแกร่งซึ่งเด็กไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์มาได้ถึง3ประเทศประกอบด้วยแชมป์ที่เมืองเบรเซียประเทศอิตาลีแชมป์ชิงแชมป์แห่งชาติฮังการีและแชมป์ระดับเยาวชนที่สวิตเซอร์แลนด์โค้ชตึกธนาวิทย์โถสกุลในข่าวที่การสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการส่งไปยุโรปครั้งนี้เพื่อสร้างกระดูกและหาประสบการณ์ให้กับนักกีฬาดาวรุ่งซึ่งหลังจากนี้สมาคมจะประเมินผลอีกครั้งในการแข่งขันกีฬาทางน้ำเยาวชนชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่17ถึง25กรกฎาคมส่วนเป้าหมายในเอเชียนเกมครั้งนี้คือต้องทำผลงานให้ดีกว่าครั้งที่ผ่านมารองศาสตราจารย์สุปราณีขวัญบุญจันทร์นายกสมาคมกีฬากอล์ฟบอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยศาสตราจารย์ธนวิทย์เกียรติวิจิตรอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันกีฬากอล์ฟบอล4รายการ IKF U19 U16 U14 Asia Golf Bond 4 Championship ระหว่างวันที่26ถึง31กรกฎาคมที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรฝ่ายมัธยมและฝ่ายประถมโดยมีนักกีฬาจาก6ประเทศเข้าร่วมชิงชัยได้แก่จีนฮ่องกงอินเดียมาเลเซียไต้หวันและไทยนอกจากการแข่งขันรายการนี้แล้วสมาคมยังส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน21ปีชิงแชมป์โลกรายการ IKF U21 World Golf Bond Championship ระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมที่ประเทศมาเลเซียซึ่งนักกีฬาไทยได้เข้าแข่งขันจากรอบคัดเลือกเมื่อปีที่แล้ว Red Bull KTM Factory Racing ประกาศเซ็นสัญญาคว้าตัวอเล็กมาเกสยอดนักบิดชาวสเปนดีกรีรองแชมป์โลกปี2025ย้ายจากเกรซินี่เรซซิ่งมาร่วมทับทีมโรงงานอย่างเป็นทางการจะเริ่มต้นสัญญาร่วมงานกันตั้งแต่ฤดูกาล2027เป็นต้นไปโดยเล็กมาเกสจะมาจับคู่กับฟาบิโอดิจิอันนานโตนิโอที่ย้ายมาจากทีม VR 46ซึ่งเป็นการล้างไพ่ยกเครื่องนักบิดใหม่ทั้งหมดของค่ายเตรียมสู้ศึกภายใต้กติกาเครื่องยนต์ใหม่850cc ขณะที่แบรดบินเนอร์นักบิดชาวแอฟริกาใต้จะอำลาทีมโรงงานหลังจบฤดูกาลนี้และเปโดรอะคอสตาตัดสินใจย้ายไปร่วมทีมดูคาติแล้วคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOCมีมติยกเลิกการสั่งพักงานคณะกรรมการโอลิมปิกรัสเซียเป็นการชั่วคราวเปิดทางให้นักกีฬารัสเซียกลับมาลงแข่งขันรอบคัดเลือกสู่มหกรรมโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาหากผ่านเกณฑ์ที่กำหนดโดยเฉพาะการตรวจสารกระตุ้นตามมาตรฐานสากลอย่างไรก็ตามแม้จะปลดแบนแล้วแต่ IOC ยังไม่ได้ตัดสินใจว่านักกีฬารัสเซียจะสามารถใช้ธงชาติเพลงชาติและสีประจำชาติในการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ได้หรือไม่ทั้งนี้แม้ IOC จะปลดแบนคณะกรรมการโอลิมปิกรัสเซียแล้วแต่ยังไม่มีความเคลื่อนไหวจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA เกี่ยวกับการยกเลิกแบนทีมชาติรัสเซียซึ่งยังถูกห้ามแข่งขันในรายการนานาชาติตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เมื่อปี2022พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกัน ันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: คณะดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่าหินนชาติคำว่าหินนชาติมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตว่าหีนชาติแปลว่ามีกำเนิดต่ำผู้มีกำเนิดต่ำคำนี้พบในโครงโลกนิตของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิศรว่าคนผู้หินนชาติช้าพงพันครั้นมั่งมีสินสันอวดอ้างโครงบทนี้มีความหมายว่าคนเกิดในตระกูลต่ำยากจนหากมีโอกาสร่ำรวยมั่งคั่งขึ้นมาก็มักจะคุยโอ้อวดทรัพย์ของตนคำว่าหินนชาติเมื่อใช้ประกอบกับคำว่าใจทมินเป็นใจทมินหินนชาติหมายถึงโหดเหี้ยมดุร้ายต่ำช้าเลวทรามเช่นคนใจทมิฬหินนชาติเท่านั้นที่ยิงขีปนาวุธใส่โรงเรียนที่มีนักเรียนอยู่เต็ม
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11-12กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 13:32 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45เซนติเมตรและเวลา 23:48 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:41 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา 16:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง26เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น
16: ต่อไปเป็นข่าวบริการค่ะกรมประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน5อัตราและนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน10อัตราผู้สมัครต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกของกพและระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.prd.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคมนี้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการและบรรณารักษ์ปฏิบัติการรวม8อัตราผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกของสำนักงานกพ.ตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่30มิถุนายน2569 8:30 นถึง20กรกฎาคม2569ไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ www.audit.go.th ในหัวข้อข่าวรับสมัครงานหรือ oag.thaijobjob.comกรมศิลปากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานนายช่างโยธาปฏิบัติงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านภาษาและวรรณกรรมนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านการแปลและเรียบเรียงภาษาอังกฤษรวม21อัตราโดยผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่กำหนดในตำแหน่งที่สมัครหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ flyarts.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการกรมศิลปากรครั้งที่2ทับ2569ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคม2569สมัครได้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปปช.รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการปปช.รวมถึงการบริหารงานบุคคลและวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช.ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1ชั้น2สำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคม2569ในวันและเวลาราชการดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปปช.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่กลุ่มงานสรรหาสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานปปช.โทรศัพท์025284907หรือทางเว็บไซต์สำนักงานปปช. www.nacc.go.th ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
4: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องส้นเท้าด้านส้นเท้าแตกรักษาด้วยตัวเองอย่างไรท่านผู้ฟังคะ ส้นเท้าด้านส้นเท้าแตกเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่เราจะแก้ปัญหานี้นั้นอย่างไรต้องมาติดตามวิธีรักษากันค่ะสำหรับสาเหตุของส้นเท้าหนาส้นเท้าแตกเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นอากาศที่แห้งหรือหนาวเย็นภาวะร่างกายขาดน้ำดื่มน้ำน้อยอาบน้ำด้วยน้ำอุ่นที่ร้อนจัดจนเกินไปแช่อยู่ในน้ำร้อนเป็นเวลานานหรือบ่อยเกินไปใช้สบู่ที่ทำให้ผิวแห้งไม่ทาครีมบำรุงที่ทำให้เท้ามีความชุ่มชื้นการขัดเท้าการใส่รองเท้าที่ไม่ถนอมเท้าหรือเปิดผิวเท้ามากเกินไปมีภาวะอ้วนมีน้ำหนักตัวมากหรือป่วยเป็นโรคเบาหวานอันตรายจากส้นเท้าหนาส้นเท้าแตกหากมีอาการบวมแดงและเจ็บปวดบริเวณส้นเท้าแตกเป็นอย่างมากอาจจะเสี่ยงเป็นแผลและหากดูแลแผลไม่ดีก็อาจเสี่ยงมีหนองหากอาการไม่บรรเทาควรไปพบแพทย์หรือแพทย์เฉพาะทางที่รักษาเท้าเพื่อตรวจหาการติดเชื้อและรีบรักษาอย่างทันท่วงทีสำหรับผู้ป่วยเบาหวานและผู้ที่มีภาวะอ้วนหากปล่อยไว้จนเป็นแผลลึกและไม่ได้รับการรักษาอาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อรุนแรงได้ควรรีบพบแพทย์เช่นกันวิธีรักษาส้นเท้าด้านส้นเท้าแตก 1. ใช้ครีมบำรุงยาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีความชุ่มชื้นแก่ผิวสำหรับส้นเท้าแตกเลือกใช้ครีมที่มีส่วนผสมที่ช่วยทำให้ผิวชุ่มชื้นเช่นครีมที่มีส่วนผสมของน้ำมันช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวและป้องกันผิวแห้งแตกหรือปิโตรเลียมเจลลี่ซึ่งเป็นเจลเหลวที่ใช้ทาเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวฟื้นฟูผิวบริเวณเป็นส้นเท้าแตกทาก่อนนอนแล้วสวมถุงเท้าทับให้บริเวณส้นเท้าที่แตกได้ดูดซับความชื้นจากเจลไปตลอดคืน 2. ดื่มน้ำให้มากเพียงพอในแต่ละวันผู้ชายดื่มวันละ 3-3.5 ลิตรผู้หญิงดื่มน้ำวันละ 2-2.5 ลิตรการดื่มน้ำให้เพียงพอช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นกับผิวโดยรวมถึงส้นเท้าได้ค่ะ3. เลือกใช้สบู่ที่ช่วยถนอมผิวมีสารที่บำรุงเช่นมอยเจอร์ไรเซอร์วิตามินอีไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ไม่ระคายเคืองผิวและไม่ทำให้ผิวแห้งไม่ใช้สบู่ที่มีสารเคมีเข้มข้นหรือมีส่วนผสมทำให้ผิวแห้ง 4. หลีกเลี่ยงการอาบน้ำอุ่นจัดหรือร้อนจัดไม่แช่เท้าในน้ำเป็นเวลานานและไม่อาบน้ำนานจนเกินไป 5. เลือกสวมรองเท้าที่มีพื้นรองเท้านุ่มหากใครมีน้ำหนักตัวมากอาจเลือกเป็นพื้นยางหรือพื้นที่มีวัสดุช่วยผ่อนน้ำหนักและแรงกดที่เท้าหลีกเลี่ยงรองเท้าแตะหรือรองเท้าพื้นแข็ง 6. ไม่สวมรองเท้าที่คับและแน่นจนเกินไปสำรวจตรวจสอบสุขภาพเท้าของเราเป็นประจำด้วยนะคะอย่าปล่อยให้แห้งแตกด้านจนเป็นแผลหากเป็นแผลก็ต้องรีบรักษาเพื่อไม่ให้ลุกลามเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้จบบทความประจำวันเรื่องส้นเท้าด้านส้นเท้าแตกรักษาด้วยตัวเองอย่างไรเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
21: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
22: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้ พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและนฤนาถแข็งขันอ่าน

0: แอมกัสการ์ดผ้าสูงเมกะเฮิร์ตสวท.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เอาเอาเบิร์ดเบิร์ดเห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีไม่คือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถือเบิร์ดแท้บึงข้อกับใส่สอยนิ้วก้อยกับใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอตแถวเหลี่ยมท้องคุณตัวนี้แม้เจ้าไปรวยอีหยังมา
2: เอ้ากะตั้งแต่นาซาผ้าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบาทดูดน้ำใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมื้อกะย้อนวีโซล่าเซล
1: เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ำเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร081-261-0208 อีกเบอร์081-592-0369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด
3: ้อเรื่องกฎหมายบ่ไกลโตมียุติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟความยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
4: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ๊ะ
5: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
4: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
5: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
4: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมื้อๆเด้อ
5: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
4: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
5: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
6: วัยเก่าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
7: ฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
8: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดปลั๊กเครื่องใช้

0: ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
1: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
2: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
4: คุณอยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานค่ะ
5: เครือข่ายพัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นสวท.ขอนแก่นขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของชุมชนในการร่วมกันนำเสนอข่าวสารสาระในท้องถิ่นกับรายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงกีฬาและสุขภาพ

ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านที่เคารพรักทุกท่านวันนี้เสียงชุมชนคนอีสานก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับประจำวันพฤหัสบดีวันนี้วันที่9เดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2569ตรงกับวันแรม10ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะครับปีนี้เป็น82หนนะครับก็การใช้ตัวเลขบางสิ่งบางอย่างก็นำมาอย่างมีนัยยะสำคัญฮะอย่างเช่นวันนี้วันที่8เดือน8เป็นวันดีวันนี้วันที่7เดือน7เป็นวันดี จะตรงหรือไม่ตรงก็แล้วแต่นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ที่มีผลักดันในเรื่องของการสร้างเครือข่ายเสียงชุมชนคนอีสานนะครับเริ่มตั้งแต่ท่านธีรพงษ์โสดาสีเมื่อพูดถึงท่านธีรพงษ์โสดาสีแล้วก็เรื่องสุขภาพของท่านขออนุญาตออกอากาศหน่อยครับท่านอดีตสบุดีท่านธีรพงษ์นะครับก็ผมก็ติดตามท่านอยู่ตลอดเวลาทุกเช้าทุกเย็นว่าสุขภาพของท่านเป็นอย่างไรดีขึ้นบ้างไหมนะครับก็ทราบว่าดีขึ้นเป็นระยะทุกๆการดูแลของคุณหมอนะครับท่านธีรพงษ์ก็เป็นคนที่ใส่ใจสุขภาพตัวเองนะครับแต่ก็เป็นบ้างเป็นธรรมดาเราอาจจะสุขภาพเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนะครับขณะนี้ท่านก็ดีขึ้นแล้วรายการเสียงชุมชนคนอีสานก็ถือโอกาสเรียนท่านว่าขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเพราะว่าแฟนคลับนะคิดถึงท่านอยู่ทุกๆหลายเลยทีเดียวแหละนะครับถ้ามีเวลาบ้างพอที่จะมาจัดบ้างก็ถือซะว่าเป็นสันทนาการนะครับพักผ่อนหย่อนกายามาพูดมาคุยกับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับก็ขอให้แข็งแรงโดยเร็วพันนะครับเสียงชุมชนคนอีสานก็ขอเป็นกำลังใจให้ท่านธีรพงษ์โสดาสีนะครับท่านผู้บริการอชิรยามังธานีนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ท่านได้ให้ความสำคัญกับรายการเสียงชุมชนคนอีสานอยู่ตลอดเวลาพูดถึงเอาใจใส่เอาส่งพนักงานส่งเจ้าหน้าที่ข้าราชการมาคอยดูแลให้ความสะดวกอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนักศึกษาฝึกงานน้องพงศธรสายรัตน์นะครับวันนี้เอาคนหน้าตาดีมาดูแลเครื่องนะครับก็ต้องขอขอบคุณความชำนาญไม่ต้องเกิดขึ้นบ้างเป็นธรรมดาในขณะที่เรามีความเอาใจใส่ต่อการต่องานที่เราได้ฝึกหัดอยู่ตลอดเวลานะครับสถานที่แห่งนี้ก็ฝึกผู้เป็นเจ้าเป็นนายเยอะแยะมากมายตั้งแต่สมัยอดีตนั่นแหละครับจะเห็นว่าที่บดีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยก็เป็นบุคลากรที่ไปจากจังหวัดขอนแก่นเยอะแยะมากมายนะครับตั้งแต่ท่านสมัยท่านสุวิทย์หวังพุทธเคนโน่นผมจำได้ผมเป็นเด็ก นะครับนะฮะพี่เสริญพัฒนสอนอย่างเงี้ยนะครับเป็นนักกีฬาฟุตบอลของจังหวัดขอนแก่นเมื่อสมัยก่อนนี้และอีกหลายๆท่านอ๋อพี่ไปเชิญขำโพด้วยนะครับพี่ไปเชิญขำโพด้วยนะครับอดีตสภากรรมการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็ต้องขอขอบคุณวันนี้รายการเสียงยนต์ชนคนอีสานก็จะว่ามีอยู่2-3เรื่องนะครับ2-3เรื่องนะครับก็ถึงไม่ถึงขนาดเป็นเรื่องหรอกนะครับเป็นว่า อยู่
เอาเป็น3เรื่องก่อนแล้วกันนะครับเรื่องที่1ก็คือเรื่องของชมรมพละศึกษาและคนรักกีฬาจังหวัดขอนแก่นนะครับได้จัดกิจกรรมตลอดทั้งปีเนี้ยตลอดจัดกิจกรรมอยู่ตลอดทุกระยะเลยทีเดียวนะครับจะขออนุญาตนำเรียนท่านเป็นระยะนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของระดับภาคอีสานก็คือระดับประเทศไทยก็คือมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับซึ่งเกิดคู่กับประเทศไทยเกิดคู่กับเมืองขอนแก่นมาช้านานเลยทีเดียวนะครับคงจะ50กว่าปี60ปีแล้วก็มั้งนะครับถ้าจำไม่ผิดครับผมจำได้ว่ามหาวิทยาลัยเกิดขึ้นครั้งแรกผมก็ได้ไปต้อนรับเสด็จเวลาท่านรัชกาลที่9มาพระราชทานปริญญาบัตรผมจะอยู่ที่ม.ศ.3นะครับเมื่อสมัยก่อนนี่ถ้าท่านในหลวงเสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรแล้วเนี่ยโรงเรียนทุกโรงเรียนก็จะหยุดเพื่อให้ไปต้อนรับเสด็จนะครับสมัยนั้นผมก็อยู่ม.ศ.3โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนต์พ.ศ.2510หรืออะไรนี่แหละนะครับผมอยู่ม.ศ.3นะครับได้หยุดโรงเรียนแล้วก็ต้อนรับเสด็จนะครับก็เป็นที่มีความรู้สึกว่าเป็นความรู้สึกที่ดีๆมีความรู้สึกว่ามีความภาคภูมิอกภูมิใจในโอกาสหนึ่งเราได้ไปต้อนรับเสด็จพระองค์ท่านนะครับร่วมกับเพื่อนๆ อีกหลายคนนะครับในเพื่อนผมคนนั้นคนหนึ่งก็คือท่านสุเทพคันธีแดงแหละในปัจจุบันนี้ก็ยังคุยกันในกลุ่มไลน์เรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลโลกตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยคุยแต่เรื่องฟุตบอลโลกอย่างเดียวอะนะครับก็มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นอย่างเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับสิ่งที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นในแวดวงของวงการกีฬานะครับแต่เนื่องจากว่าเราอยู่ห่างไกลเสียเหลือเกินคำว่าห่างไกลก็คือประเทศไทยเราเนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสไปฟุตบอลโลกเลยนะครับขนาดรับจำนวนทีมเพิ่มมากขึ้นเป็น48ทีมเนี่ยจาก32ทีมนี่เป็น48ทีมนี่ก็ยังไม่ใกล้เข้าไปเลยนะครับบางท่านก็บอกว่าใกล้แล้วใกล้อยู่ถ้าเมื่อไหร่ที่กลุ่มอาเซียนรับเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกก็อาจจะได้เข้าไปเหมือนกันแต่เนื่องจากว่ากลุ่มอาเซียนมีทั้งหมด11ประเทศนู่นน่ะ10ประเทศนู่นน่ะไม่รู้ใครจะได้เข้าไปนะครับอันนี้ก็คุยกันตลอดเวลาก็อยากมาพูดมาคุยกันบ้างในบางจังหวะนะครับอันที่2ไอ้ที่3ก็คือเรื่องของมหาวิทยาลัยเมื่อกี้ผมพูดคุยไปแล้วว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยจังหวัดขอนแก่นเนี่ยมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากพอสมควรนะครับจะด้วยเหตุผลกลไกอันใดไม่ทราบนะครับปัจจุบันนี้ผู้ที่เป็นผู้อำนวยการกองการกีฬาของมหาวิทยาลัยนั้นเป็นผู้ที่หลงไหลในกีฬาฟุตบอลเป็นอย่างยิ่งเป็นผู้ที่หลงไหลในเรื่องของเชิงกีฬาเป็นอย่างยิ่งนะครับอดีตท่านผู้นี้ก็เคยเป็นนักกีฬาฟุตบอลทีมจังหวัดขอนแก่นอดีตท่านเคยได้แชมป์ฟุตบอลกีฬาแห่งชาติที่จังหวัดนครสวรรค์ท่านผู้นั้นก็คือท่านรองศาสตราจารย์ดร.ประพันธ์ศักดิ์ชวีราชรักษาการผู้อำนวยการกองการกีฬาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นโทรคุยกันเมื่อวานนี้ก็บอกว่าโอ้งานเยอะเยอะอาจารย์เหมือนกันก็ดีกว่าไม่มีทำงานทำนะครับท่านประพันธ์ศักดิ์ชวีราชนอกจากเป็นรักษาการผู้อำนวยการกองการกีฬาแล้วยังเป็นผู้ช่วยอธิการบดีนะครับ
คงจะดูแลเรื่องของฝ่ายกิจการนักศึกษาและนวัตวณิชนะครับของมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมีท่านรองศาสตราจารย์ดร.เพ็ญศรีเจริญวานิชนะครับถ้าผมจำไม่ผิดคงเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนขอนแก่นวิทยุรวมทั้งสามีด้วยนะครับนามสกุลเจริญวานิชนะครับก็รับเป็นเจ้าภาพกีฬาเนี่ยหลายชนิดกีฬาเลยทีเดียวเป็นระดับโลกเลยทีเดียวนะครับนะครับเป็นระดับโลกเลยทีเดียวนะฮะก็คิดว่าในช่วงห่วงปีนี้2569นี้เมืองขอนแก่นคงได้ดูกีฬาระดับโลกจะเป็นกีฬาอะไรนั้นเนี่ยผมก็จะสาธยายอีกขั้นตอนต่อไปนะครับมาดูที่ชมรมพลศึกษาและคนรักกีฬาจังหวัดขอนแก่นนะครับได้มีโครงการจัดหาลูกฟุตบอลเพื่อที่จะไปมอบให้กับโรงเรียนต่างๆนะครับถามว่ามีเงินมากไหมก็ไม่มีหรอกครับแต่เราทำด้วยใจและทำด้วยจิตอาสาในช่วงนี้เป็นช่วงของกระแสฟุตบอลโลกก็เลยอาศัยช่วงนี้ที่จะไปมอบลูกฟุตบอลให้กับโรงเรียนต่างๆที่ไปผ่านมาแล้วก็มีโรงเรียนศรีกนวลวิทยาคมซึ่งมีท่านผู้อำนวยการดร.วัชระคงแสนคำเป็นผู้อำนวยการนะครับก็ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับต่อมาก็ไปที่โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมนะครับซึ่งมีท่านผู้อำนวยการชัยพรนะครับเป็นผู้อำนวยการโอ้ไปที่โรงเรียนภูเวียงนี่โดยคุณวรวิทย์สุตตาสอนนี่จัดหาลูกฟุตบอลเนี่ยได้บอกโอ้ได้อยู่200กว่าลูกนะครับแจกกันอย่างทั่วถึงเลยทีเดียวนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในวันที่1กรกฎาคมก็ไปที่โรงเรียนบ้านไผ่นะครับพร้อมกับไปจัดการแข่งขันกีฬาวูดบอล5จังหวัดโดยเชิญทีมวูดบอลจาก5จังหวัดมาแข่งขันเช่นจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ได้ท่านผู้ว่าการนเรศตาโตนะครับเป็นผู้นำทีมมาจังหวัดชัยภูมิก็ได้คุณอาจารย์คมโพธิจันทร์นะครับจังหวัดอุดรธานีก็ได้ว่าที่พันตรีปรีชานะครับเป็นผู้นำทีมมารวมทั้งจังหวัดสารคามด้วยก็พี่สุเมธนะครับนำทีมมานะครับก็เล่นกันแค่12ประตูแล้วก็เรารับประทานอาหารร่วมกันอย่างมีความสุขรู้อกรู้ใจกันทานข้าวกับคนที่รู้ใจแล้วก็มีความสุขดีนะครับการแข่งขันก็เป็นไปด้วยมิตรภาพด้วยกัลยาณมิตรไม่คิดว่าจะต้องไปแข่งขันอย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทั้ง4จังหวัดที่ได้มาร่วมกันแข่งขันนะครับกับจังหวัดขอนแก่นก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการดร.วรรณปกรณ์จุมพลพงษ์จุมพลน้อยนะครับที่ให้เอื้อเฟื้อสถานที่จัดตรงจัดเต็นท์จัดที่รับประทานอาหารให้อย่างสะดวกสบายเลยทีเดียวครับจากการประสานงานของคุณครูบ็อบบี้กฤตตานนท์เงาะเศษนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับโอกาสต่อไปเราจะไปจัดอยู่ที่โรงเรียนหนองเรือวิทยาไปมอบที่นั่นนะครับเราก็จะไปที่โรงเรียนหนองเรือขณะนี้แล้วก็ได้ประสานไปถึงท่านผู้อำนวยการสุเมธสุวอไว้แล้วว่าเราจะไปมอบฟุตบอลที่นั่นในนามของ
ชมรมพละศึกษาและคนรักกีฬาจังหวัดขอนแก่นโดยมีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ท่านดร.สมศักดิ์คุณเงินเป็นผู้ให้การสนับสนุนนะครับได้หลายประการเลยทีเดียวในขณะเดียวกันนะครับเราก็จะไม่ลืมเรื่องของการสาธิตกีฬาที่กำลังอยู่ในความนิยมของประชาชนของเยาวชนของผู้มีอายุคือกีฬาวูดบอลเราจะไปสาธิตวิธีการเล่นกีฬาวูดบอลที่นั่นโดยมีผู้เชี่ยวชาญไปสาธิตชำนาญการไปสาธิตอยู่ที่นั่นนะครับโดยคืออาจารย์ติดตานนท์เงาะเศษนะครับแล้วก็จะถือโอกาสรบกวนท่านดร.อาจดร.สมศักดิ์คุณเงินนะครับดูแลเรื่องอาหารการกินด้วยนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับเราก็จะไปสำเร็จเสร็จสิ้นอยู่ที่บ้านฝางนะครับก็จะมอบไปที่บ้านฝางนะครับแต่ก็เห็นบอกว่าเราจะจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลการกุศลขึ้นระดับผู้อาวุโสนะครับขณะนี้ผมในฐานะของประธานชมรมพละศึกษาและคนรักกีฬาร่วมกับพรรคพวกเพื่อนฝูงน้องได้หลายลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายก็ร่วมผนึกกำลังกันจะจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อหางบประมาณมาจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาฟุตบอลให้ได้มากเท่าที่จะได้จะมากได้นะครับจะได้มากได้น้อยเราไม่กังวลนะครับอย่างน้อยก็ขอให้เราคิดว่าอยู่ในช่วงนี้นะครับเราจะสามารถสร้างกระแสในการสร้างนักกีฬาฟุตบอลได้มากพอสมควรนะครับที่หนองสองห้องเราก็ไปมอบมาแล้วนะครับผ่านคิวไปโดยได้รับการประสานงานจากท่าน อดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการคือท่านดร.พงศกรอันนบพรนะครับได้มอบหมายให้ท่านส.ส.พัชรกรอันนบพรนะครับเป็นผู้ไปมอบนะครับที่บ้านดอนขวานะครับกิจกรรมที่เราจะจัดในวันที่9สิงหาคมนี้นะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเรามีความสำนึกในหลายสิ่งในหลายอย่างความตระหนักในเรื่องของให้ความสำคัญกับเด็กโดยเฉพาะเราเป็นครูเราก็ต้องคิดถึงเด็กว่าเด็กต้องเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ทุกๆกระบวนการนะครับเราในฐานะที่เป็นชมรมพละศึกษาเรามีพรรคพวกเพื่อนฝูงเช่นผอ.นนตรีบุญยพงศ์ผอ.ไอศูนย์ศรีเวียงราชผอ.ประสาทพิมพ์สุขอาจารย์พิชัยกระแสนะครับก็ให้ความร่วมมือนะครับในการทำกิจกรรมปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยทีเดียวเราจะจัดการแข่งขันฟุตบอลที่วิทยาลัยมหานครขอนแก่นนะครับชื่อนี้เป็นชื่อใหม่นะครับไม่ใช่โรงเรียนนครขอนแก่นนะครับเป็นวิทยาลัยมหานครขอนแก่นผู้รับใบอนุญาตก็คือท่านดร.สมาชิกวุฒิสภาดร.อัศดางแสวงการเป็นผู้รับใบอนุญาตนะครับเราจะไปแข่งขันอยู่ที่นั่นในวันที่9สิงหาคมเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราใช้ชื่อการจัดงานนี้ว่ากีฬานี้เพื่อแม่ในวันที่9สิงหาคมพ.ศ.2568ปีนี้เราตระหนักถึงเด็กๆที่เป็นศูนย์กลางของการกระบวนการเรียนรู้ต่างๆเราก็เลยจะใช้ชื่อว่ากีฬานี้เพื่อลูกวงเล็บหลานนะครับ
เนื่องจากว่าฝ่ายจัดฝ่ายคณะดำเนินการส่วนมากก็มีหลานนะครับก็มีหลานก็เลยจัดกีฬานี้เพื่อหลานนะครับในวันที่9สิงหาคมก็ขออนุญาตเชิญชวนเลยนะครับฟุตบอลที่จะเข้าไปแข่งขันในวันนั้นนะครับมีทั้งหมด8ทีมมี2สนามนะครับทีมระดับอำเภอที่รับปากมาแล้วที่ประสานงานไปแล้วว่าจะมาทำการแข่งขันประกอบไปด้วยทีมสโมสรกระนวล FC ซึ่งมีคุณทวีสิทธิ์เล่าเจริญใจและคุณศักชัยจิระสัญญาณสกุลเป็นหัวเรือใหญ่นะครับก็จะมาร่วมแข่งขันด้วยทีมภูเวียง BFP ภูเวียงนะครับซึ่งมีอาจารย์วรวิทย์สุตตาสอนเป็นผู้ประสานงานกับประธานชมรมฟุตบอล VIP อำเภอภูเวียงก็จะมาด้วยอำเภอใกล้เคียงก็คืออำเภอหนองเรือนะครับอำเภอหนองเรือนี้ใช้ชื่อว่าหนองเรือตระการนะครับก็จะมาร่วมนะครับอำเภออีกอำเภอหนึ่งก็คืออำเภอบ้านฝางนะครับติดถนนมณีวันจะมาจับแบ่งการแบ่งสายอยู่ที่วิทยาลัยมหานครขอนแก่นในขณะเดียวกันนะครับเราก็เชิญพรรคพวกเพื่อนฝูงผู้ที่หลงไหลคลั่งไคล้ในกีฬาฟุตบอลอาศัยกีฬาฟุตบอลเป็นสื่อในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพพลานามัยของตัวเองเราก็ได้เชิญชุมชนกลุ่มคนที่ชอบออกกำลังกายก็มี4ทีมเช่นเดียวกันครับที่จะมาร่วมโม่แข่งด้วยนะครับเช่นทีมสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยนะครับซึ่งมีคุณปัญญาคำสิริเป็นนายกสมาคมก็จะมาร่วมด้วยนะครับในฐานะที่ผมก็เคยเป็นรองผู้อำนวยการอยู่ที่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยก็ถือโอกาสเทียบเชิญครั้งนี้นะครับนอกจากนั้น ก็จะเชิญผู้เป็นมีประชากรมากที่สุดก็คือสำนักมัธยมศึกษาจังหวัดขอนแก่นนะครับคณะครูในโรงเรียนสังกัดมัธยมศึกษาจังหวัดขอนแก่นก็จะมาร่วมด้วยโดยมีท่านผู้อำนวยการดร.วัชระคงแสนพรมเป็นหัวเรือใหญ่เช่นเดียวกันครับก็จะมานะครับนอกจากนั้นก็มีท่านรองอธิบดีสุรชาติมาลาศีอันนี้ก็คลั่งไคล้หลงไหลในการออกกำลังกายนะครับก็จะจัดทีม KKWมาร่วมด้วยนะครับนอกจากนั้นก็มีทีมโขงชีมูลชื่อนี้ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับโดยมีคุณสำลีกล้าหาญเมื่อก่อนนี้ชื่อสำลีกล้าหาญปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนเป็นสิทธากล้าหาญจะนำทีมมาร่วมกับท่านรองนพพานิสัยพันธ์นะครับทั้ง8ทีมนี้ก็จะมาแข่งขันอยู่ที่วิทยาลัยมหานครขอนแก่นของดร.อัศดางแสวงการก่อไฟที่ไหนก็เปลืองฟืนที่นั่นนะครับท่านดร.อัศดางแสวงการก็ให้ความร่วมมือเต็มที่โดยมีท่านผู้บริการธนกฤตนะครับเปลี่ยนนามสกุลเป็นเปลี่ยนนามสกุลใหม่ก็ยาวจนเกินไปก็จำไม่ได้จำได้แต่ว่าลูกศิษย์ตัวนี้ชื่อทวินทองยานะครับผู้ที่จะให้ความร่วมมือในการดำเนินการจัดการแข่งขันครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับก็ถือโอกาสนี้เยี่ยมเชิญทุกท่านถ้ามีเวลาก็ไปให้กำลังใจโอกาสต่อไปชมรมวัฒนศึกษาจังหวัดขอนแก่นร่วมกับส
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยก็อาจจะมีรายการของเด็กๆรุ่น10ปี12ปีนะครับอย่างต่อเนื่องและตลอดไปนะครับภายใต้การให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันภายใต้คิดด้วยกันทำด้วยกันตัดสินใจด้วยกันและก็รับผิดชอบด้วยกันโดยอาศัยเด็กๆ เป็นศูนย์กลางในการพัฒนากีฬานะครับทั้งนี้และทั้งนั้นชมรมบรรดาศึกษาก็จะมอบลูกฟุตบอลนี่แหละครับให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนนะครับในขณะนี้เราก็ได้ฟุตบอลเพิ่มมาอีก60ลูกนะครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์สุดเขตเชื้อสาวัตถีและหลายคนที่จบจากโรงเรียนขอนแก่นวิโยนก็คงจะรู้จักดีเป็นนักกีฬาฟุตบอลสมัยเป็นเด็กเป็นโค้ชฟุตบอลโค้ชฟุตซอลของจังหวัดขอนแก่นเป็นคนที่มีความเสียสละเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพตัวเองก็ได้มอบเงินจำนวนหนึ่งประมาณ 12,000 กว่าบาทให้จัดซื้อลูกฟุตบอลได้60ลูกและก็จะมามอบให้กับโรงเรียนที่อยู่แถวๆอำเภอบ้านฝางนะครับซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของอาจารย์สุดเขตนี่คือความเป็นคนที่รู้จักบุญคุณของแผ่นดินนะครับเพราะอาจารย์สุดเขตก็เจริญเติบโตมากับอำเภอบ้านฝางบรรจุอยู่ที่โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาแล้วย้ายเข้ามาอยู่ที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยุนะครับโดยตัวผมเองเป็นผู้ชักนำอยากได้อาจารย์สุเขตมาอยู่ด้วยนะครับท่านก็ไม่ลืมบุญคุณนะครับแล้วก็นอกนั้นก็จะมีแขกผู้มีเกียรติหลายท่านมาร่วมงานด้วยเช่นคุณชุมพลศิลปะดอนบ่มผู้จัดการนมผู้จัดการนมนะครับได้รับเชิญมาเล่นฟุตบอลกัลยาณมิตรกับทีมสิทธิ์คูเวิร์นนะครับทีมสิทธิ์คูเวิร์นก็จะประกอบไปด้วยนักฟุตบอลได้หลายโรงเรียนซึ่งอดีตเป็นนักกีฬาฟุตบอลจังหวัดขอนแก่นก็จะได้รวมพลังกันมาปีนึงมาเจอกันอยู่ครั้งหนึ่งนะครับวันที่9สิงหาคมนี้2569นี้นะครับกีฬานี้เพื่อลูกวงเล็บหลานนะครับให้การสนับสนุนเพื่อที่จะนำเงินนี้ไปซื้ออุปกรณ์กีฬาฟุตบอลด้วยการทดแทนบุญคุณครูที่พูดไม่ได้คำว่าครูที่พูดไม่ได้ก็คือลูกฟุตบอลเราจะเตะเราจะทำอะไรยังไงฟุตบอลไม่เคยพูดไม่เคยบ่นไม่เคยดูถูกดูแทนของผู้เล่นนะครับไม่เคยในเรื่องคุณคนก็เพราะเรารักกีฬาฟุตบอลฟุตบอลก็จะรักเรานะครับในช่วงนี้ขออนุญาตพักครึ่งเวลาก่อนฟังเพลงครับ

ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังในครึ่งเวลาหลังครับผมอาจารย์นภักนามศรีฐานอดีตรองผู้อำนวยการเรียนขอนแก่นวิทยนนะครับก็เชื่อว่าผู้ที่หลงไหลคลั่งไคล้ในวงการกีฬาเพราะเราชอบสร้างมนุษย์ให้มีคุณภาพนะครับเมื่อกี้คัดรายการก็มีคุณวันชัยตุ้ยร่วมครับก็สายเข้ามานะครับว่าเรื่องของการต่อยอดเรื่องของกีฬาเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งแต่เนื่องจากว่าเราก็มีเวลาน้อยนิดเดียวนะครับก็เลยคุยกันไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าไหร่นะครับไว้จังหวะว่างๆก็โทรเข้ามาอีกนะครับนะฮะก็เพื่อไม่เสียเวลานะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านวันชัยตื้อด้วงครับที่มาเป็นกำลังใจนะครับวันนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องฟุตบอลโลกนะครับก็เหลือเวลาอีก15นาทีก็มีกีฬาวอลเลย์บอลนี่แหละครับของคนไทยนี่แหละประเภททีมหญิงนี่แหละที่ทำให้คนไทยมีความสุขอยู่ในปัจจุบันนี้ถึงจะตัวเล็กกว่าแล้วก็สู้ใจสุดขีดสู้ 100% แพ้ชนะนี่ฉันไม่สนฉันก็สู้อย่างเดียวกับคนที่มีความสูง2เมตร190อย่างเงี้ยเมื่อวานนี้ก็สู้กับสหรัฐอเมริกาได้สูสีนะครับอยู่2เซตอีกเซตหนึ่งไม่ถึง20ก็ถือว่าสูสีนะครับวันนี้นะครับวันนี้นี่กับใครเนี่ยกับบราซิลนะครับวันนี้กับบราซิลวันนี้กับญี่ปุ่นโทษทีครับวันนี้กับญี่ปุ่นบ่ายโมงครึ่งนี้เลยครับขณะนี้เริ่มแล้วนะครับพรุ่งนี้กับบราซิลก็บ่ายโมงครึ่งวันต่อไปวันที่12ตุรกี 13.30 นนะครับมาดูของมหาวิทยาลัยก่อนครับมหาวิทยาลัยเนี่ยระเบิดเถิดเทิงเลยในการรับเป็นเจ้าภาพกีฬาหลายๆชนิดกีฬาครับอันดับพูดถึงฟุตบอลก่อน การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่4รอบชิงชนะเลิศระหว่างวันที่4ถึง14สิงหาคม2569ณสนามกีฬา50ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่นโปรโมเตอร์โดยโปรโมทเลยท่านดร.รองศาสตราจารย์ดร.ประพันธ์ศักดิ์ชวีราชคนกาฬสินธุ์รักษาการผู้อำนวยการกองการกีฬามหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับโดยมีท่านรองอธิการบดีรองศาสตราจารย์ดร.เพ็ญศรีเจริญวานิชผู้ให้การสนับสนุนนะครับฟุตบอล มหาวิทยาลัยจะมีตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่14มีแข่งขันทั้งหมด32ทีมนะครับก็คงประมาณ8สายนะครับทั่วประเทศไทยจะมากันที่นี่นะครับอย่าลืมไปเชียร์นะครับเด็กๆหรืออคาเดมี่ใดหลังจากที่ซ้อมเสร็จเย็นๆหรือเวลาไหนเลือกไปดูได้เลยนะครับวันไหนที่ตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์เมื่อสมัยก่อนนี่กีฬามหาวิทยาลัยนี่นักฟุตบอลในส่วนมากก็ติดทีมชาติไทยเดี๋ยวนี้ทีมชาติไทยเนี่ยเขาไม่ให้ติด นะครับก็มีแต่นักศึกษาล้วนๆนะครับเป็นที่น่าสังเกตว่าภาคอีสานของเรานะครับที่มาร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด8ทีมนะครับมีอยู่ทั้งหมด8ทีมเช่นทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนะครับทีมมหาวิทยาลัยการจัดการอันนี้ผมก็ด้อยความรู้ไปหน่อยนะครับไม่รู้จักว่าเป็นมหาวิทยาลัยการจัดการอยู่ที่ไหน
นะครับจากมหาจากวิทยาลัยวิทยาบัณฑิตคือที่หนองบัวลำพูนะครับมาจากหนองบัวลำพูวิทยาลัยนครราชสีมานะครับผมอ่านตามตัวอักษรนะครับแต่ที่ไหนๆบางทีเราก็ไม่รู้นะครับวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียนะครับของท่านดร.กสมกระแสนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์นะครับมหาวิทยาลัยวงศ์ชวลิตนะครับและสุดท้ายคือทีมที่8ก็คือทีมเจ้าภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับที่สนามกีฬา50ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับท่านดร.พันศักดิ์แจ้งมาว่าการบริการและการเป็นเจ้าบ้านที่อบอุ่นพร้อมสร้างเวทีแห่งมิตรภาพความสามัคคีและพลังของคนรุ่นใหม่จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศนี่แน่นะครับนะครับเชิญเชิญเชิญนอกจากนั้นนะครับมีการแข่งขัน e-sport นะครับอย่างผมวันนี้อาจจะล้าสมัยไปบ้างร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่วงการ e-sport ไทยไปด้วยกันไม่ว่าคุณจะอยู่สายแข็งสายเชียร์หรือสายเซนเทนคอนเทนต์แก๊งเพื่อนชวนครอบครัวมาเจอกันได้เลย 6-10 กรกฎาคม2569นะครับสถานที่คืออาคารวรศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับ48ประเทศ48นะครับจำนวนทีมเยอะแยะมากมายเลยครับมาแข่งที่นั่นประชันความเก่งกล้าสามารถของ e-sport นะครับนะฮะนอกจากนั้นก็เป็นการแข่งขันกีฬาเปตองนะครับแข่งขันกีฬาเปตองนะฮะท่านนี้มาจากทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับแข่งขันกีฬาเปตองนี่มาจากทั่วโลกเลยนะครับจาก48ประเทศ48เมื่อกี้ที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี่คือ48ประเทศจากทั่วโลกมาประชันกันอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับโอ้อีกหลายเดือนเลยทีเดียวครับวันที่20ถึง25พฤศจิกายนนะครับปีนี้แหละนะครับทั่วทุกมุมโลกจะมาประชันกันอยู่ที่นี่48ประเทศเปตองเวิลด์แชมเปี้ยนชิพนะครับเปตองเวิลด์แชมเปี้ยนชิพที่นี่เลยนะครับนอกจากนั้นก็จะมีการแข่งขันชกมวยชื่อนี้ชื่อว่าบางแสนไฟต์นะครับบางแสนไฟต์ลีกนะครับแข่งที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเช่นเดียวกันนะครับช่วงวันที่10ตุลาคม2569บางแสนนี่ก็คงเป็นชื่อการแข่งขันที่บางแสนแต่มาแข่งขันอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเรียกว่าบางแสนไฟลีกเป็นการชกมวยนะครับเป็นการชกมวยที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาภิเษกมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเริ่มจำหน่ายบัตรแล้วแสดงว่าคนจะไปชมอย่างมากหน้าหลายตาอย่างล้นหลามเลยทีเดียวนะครับอย่างล้นหลามเลยทีเดียวนะฮะก็น่าดูพอสมควร
นะครับการจำหน่ายบัตรก็จำหน่ายบัตร 1,000 บาท500บาท300บาทนะครับแต่ที่จำหน่ายบัตร 1,000 บาทนั้นน่ะเป็นอยู่แบ่งเป็น3ระยะนะครับระยะที่1จ่าย300บาทก่อนระยะที่2ก็จ่ายอีก300บาทระยะสุดท้ายก็คือจ่าย400บาทอ้าวก็เป็นกลวิธีเป็นเรื่องของการตลาดนะครับเนื่องจากเขาบอกว่ากีฬาปัจจุบันนี้นะครับธุรกิจเรื่องของกีฬาเนี่ยต้องเป็นเงินนะครับไม่อดอยากปากแข้งเหมือนพวกผมสมัยก่อนแล้วเล่นกีฬาเนี่ยนะครับไม่อดอยากปากแข้งเหมือนสมัยก่อนแล้วเป็นกีฬานะครับผมได้ความรู้นี้มาจากดร.รุ่งโรจน์นะครับซึ่งท่านดร.รุ่งโรจน์นี่หรืออาจารย์ดีโก้นี่เป็นคณะเป็นอาจารย์สอนการจัดการกีฬาอยู่ที่มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจบดร.มาจากมหาวิทยาลัยมหิดลจบวิชาการกีฬามาจากปริญญาโทจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องของการจัดการกีฬาได้ดีมากเลยทีเดียวนะครับบอกว่าจัดแข่งขันกีฬาต้องมีเงินต้องได้เงินธุรกิจกีฬาต้องได้เงินทุกๆสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้เล่นไม่ว่าจะของเป็นของเรื่องของสถานที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆล้วนแต่เป็นระบบนิเวศทั้งนั้นเลยต่างอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันโดยเฉพาะผู้ให้การส่งเสริมสนับสนุนตัวนักกีฬาต้องเป็นระบบนิเวศวิทยาคือระบบการอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันจะเห็นได้จากการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลโลกในคราวนี้ เมื่อดูภายนอกแล้วดูจากการข่าวแล้วเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยสนาม 70,000 80,000 เป็นแสนเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยเต็มทุกสนามนะครับเต็มทุกสนามนะครับเต็มทุกสนามเลยทีเดียวนะฮะจัดที่สหรัฐอเมริกานะครับจัดที่สหรัฐอเมริกาแต่ก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่แบกแนวจากวัฒนธรรมเรื่องของกีฬาอยู่นะครับเรื่องของกีฬาอยู่ที่เอ่ยกันถึงมากที่สุดก็คือนักกีฬาที่โดนใบแดงนะครับก็มีการพูดถึงว่าคนโน้นคนนี้ขอว่าครั้งต่อไปนี่อย่าถือว่าเป็นใบแดงต้องงดลงสนามหนึ่งครั้งได้ไหมขอผัดเปลี่ยนไปเป็นสมัยหน้าได้ไหมโอ้โหช่างคิดได้ซะเหลือเกินเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งนะครับก็กีฬานะครับแต่ผู้เป็นประธานก็บอกว่าโอเคลงได้ท่านหลายท่านก็มาดูตื่นเช้ามาก็มาดูการแข่งขันกีฬาฟุตบอลคู่นี้ปรากฏว่าทีมที่ว่าโดนใบแดงนั้นน่ะโดนหลงไป4ประตูต่อ1นะครับบางท่านก็บอกว่าโอ้เทพดาเพราะเขาขางว่าซั่นอันนี้ก็คือเรื่องของกีฬาจะมีสิ่งก็อันปานน้อยมีสิ่งอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเข้ามาพัวพันอยู่เรื่อยซ้ำมิหนำอีก อีกประเทศหนึ่งก็โดนใบแดงเหมือนกันก็อยากจะเอาตัวอย่างบ้างก็คือระดับส.ส.ของประเทศนั่นแหละก็จะโทรไปหาประธานฟีฟ่าเหมือนกันน่ะเราก็โดนใบแดงเหมือนกันเราขอบ้างไม่ได้หรือยังไงนะครับคนเรามันก็ช่างคิดคนเราก็ช่างสรรหาเสียงบางอย่างมาเราก็บอกว่าเอ๊ะ
เราก็รู้ว่าเขาทำไม่ถูกต้องเนี่ยทำไมต้องไปทำเหมือนกับเขาล่ะโดนก็โดนไปสิเพื่อให้ความเป็นใบแดงนี่ศักดิ์สิทธิ์เอาไว้เพื่อให้วงการกีฬาต้องเสื่อมเสียเพื่อไม่ให้วงการกีฬาต้องมัวหมองเพื่อไปให้ผู้ที่รักษากฎหมายตัวนี้ต้องเป็นคนที่รับผิดชอบไปด้วยนะครับดังนั้นเรื่องของกีฬาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนนะครับถ้าเราไม่รักษากติกาไม่รักษาความดีงามเอาไว้เนี่ยก็จะกลายเป็นโทษอย่างมหันต์เลยทีเดียวนะครับจู่ๆก็มีมาการพูดถึงเรื่องของการเหยียดผิวนะครับก็ผู้นำระดับประเทศนั้นแหละพอบอลแพ้เขาแล้วก็ไปเหยียดผิวเขาหาว่าเขาเป็นอย่างนั้นหาว่าเขาเป็นอย่างนี้โอ้คนเราอยู่ในโลกนี้ก็เพื่อความสงบสุขนะครับเพราะผมทราบมาว่าเพื่อนผมคนนี้แหละคุณสุเทพคันธีแดงกับคุณวิชิตวิริยะชัยเกียรตินี่แหละเมื่อเช้าเนี่ยคุณกันตั้งแต่7โมงเช้าถึง8โมง9โมงยังไม่ยอมเลิกเลยเรื่องของคนเหยียดผิวนะครับเนื่องจากว่าประเทศนี้นี่เป็นประเทศที่มีการผสมผสานกันคนหลายพันนะครับก็นักฟุตบอลประเทศนี้ก็ไปเตะไปเล่นอยู่ที่ลีกของประเทศฝรั่งเศสทำให้ประเทศนี้มีคุณภาพในการเล่นจะสังเกตเห็นว่าวันนั้นเขาชนะประเทศอะไร3ประตูต่อ0เนี่ยผมก็ดูอยู่นะครับอ้าวฟุตบอลโลกเนี่ยทำไมถึงอยากชนะเลิศเงินรางวัลเยอะนะครับเหมือนที่อาจารย์ดีโก้ว่าอาจารย์รุ่งโรจน์ว่านี่แหละกีฬาต้องเป็นเงินนะครับกีฬาต้องเป็นเงินกีฬาต้องเป็นเงินนะครับคนจะได้แชมป์โลกเนี่ยก็คือ

0: นะครับเรามาดูซิว่ารอบรองชนะเลิศนี่นะครับรักใครชอบใครเขาแบ่งเป็นอีก2ขั้วขั้วที่1คืออดีตแชมป์โลกจะมีฝรั่งเศสสเปนอังกฤษและอาร์เจนตินาขั้วที่2คือชาติใหม่ที่ยังไม่เคยเป็นแชมป์โลกนะครับก็มีโมร็อกโกเบลเยียมนอร์เวย์และสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขณะนี้ก็หมดเวลานะครับขอให้ท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการเสียงชนคนอีสานจงเป็นผู้ที่มีสุขภาพกายสุขภาพใจพลานามัยที่แข็งแรงแข็งแรงตลอดไปครับสวัสดีครับ
1: ทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับนฤนาถแข็งขันศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมากมีมติวินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมากมีมติวินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานพุทธศักราช2569ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
7: ที่ประชุมศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้องกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนได้เข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1หรือไม่โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วมีมติใน2ประเด็นสำคัญคือประเด็นแรกศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่าการกู้เงินเพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานเป็นไปตามรัฐธรรมนูญและประเด็นที่2ศาลรัฐธรรมนูญมีมติโดยเสียงข้างมาก7-2วินิจฉัยว่าการกู้เงินในส่วนที่ใช้ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกทั้งในภาคส่วนของรัฐและเอกชนชุมชนและประชาชนทั่วไปมีความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1เช่นเดียวกันส่งผลให้พระราชกำหนดกู้เงินฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้

0: ตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและแก้ไขวิกฤตด้านพลังงานของประเทศต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับจิ๋มรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเตรียมขอศาลออกหมายจับชาวลาว2รายผู้ร่วมขบวนการลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติน
2: างสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยการปฏิบัติการจับกุมเครือข่ายรับจ้างลำเลียงยาเสพติดภายในซอยรางน้ำที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดของกลางเป็นจำนวนมากก่อนสืบสวนขยายผลจนพบว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังและทำหน้าที่สั่งการเครือข่ายเป็นชาวลาว2รายขณะนี้สำนักงานปปส.ได้รวบรวมพยานหลักฐานและอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหาชาวลาวทั้ง2รายเพื่อติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเดินหน้าขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการที่เกี่ยวข้องต่อไปดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเรียกร้องให้นานาชาติยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูเวเนซุเอลาจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงนางเดลซี่โรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเรียกร้องให้นานาชาติยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรและปลดอายัดทรัพย์สินของเวเนซุเอลาเพื่อช่วยบูรณะฟื้นฟูเวเนซุเอลาจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 3,800 รายบาดเจ็บกว่า 16,700 รายและมีผู้ไร้ที่อยู่อาศัยอีกเกือบ 18,000 รายนอกจากนี้อาคารสิ่งปลูกสร้างโครงสร้างพื้นฐานและพื้นที่เกษตรกรรมได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเน้นย้ำว่าเวเนซุเอลามีทรัพย์สินที่ถูกอายัดอยู่ทั่วโลกซึ่งสามารถนำมาบูรณะฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยได้นอกจากนี้เวเนซุเอลายังต้องการเงินทุนสำหรับโครงการสร้างงานและโครงการด้านการศึกษาอีกด้วยปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟการเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
4: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
5: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยแต่เศร้าแท้สิไปใส่นอ
6: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอาการสิจามอยู่ตลอดเวลานี่ล่ะเมื่อนี้อากาศกับว่าหนาวได้ล่ะคือจังมีหมอกลงหนาใช่คะพ่อผู้ใหญ
5: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นและกับควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
6: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
5: ่ PM 2.5 คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ1ใน25ของเส้นผมประมาณนั้นล่ะ
6: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังได๋แน่ล่ะคะพ่อผู้ใหญ
5: ่ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าอกใจสั่นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอป Airfo ไทย
6: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี่
5: เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างเช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้อออย่าลืมล่ะชิดเฮือนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในขอบคุณของเฮาน้ำเด้ออย่าลืมล่ะ
6: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ
5: ่ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
7: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่น
8: พี่แมนยืมมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของหน่อยสิพี
9: ่ได้สิเอานี่กุญแจ
8: รถมีประกันหรือเปล่าพี
9: ่เอ้ยไม่เป็นไรหรอกรถเก่าไม่ต้องทํา
8: ไม่ได้นะพี่จะรถเก่ารถใหม่ก็ต้องทําถ้าขี่ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุรถไม่มีพรบคนเจ็บคนตายจะไม่ได้รับความคุ้มครองนะพี่ไปชนใครเข้าน่ะถามหน่อยเหอะจะมีเงินจ่ายเขาไหมล่ะไปทำก่อนเถอะพี่ฉันไม่ยืมรถพี่แล้วล่ะผิดกฎหมาย
9: ฮะมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรองั้นพี่ไปต่อพรบก่อนดีกว่า
10: 3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเอง

0: แพงนี้ไหวแล้วแพงนี้ไหว
1: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
0: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
1: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
0: ก็ใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
1: โอเคร
2: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หึทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: สภาพดินฟ้าอากาศจะร้อนจะฝนจะหนาวฝนจะตกแดดจะออกรวมถึงสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆเป็นเรื่องรอบตัวของท่านผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย4ภูมิภาคขอพาท่านผู้ฟังเกาะติดสถานการณ์กับรายการเท่าทันป้องกันภัยเพราะเรื่องภัยเป็นอะไรที่ใกล้ตัว
8: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเท่าทันป้องกันภัยค่ะประจำวันพระสวัสดีที่9กรกฎาคม2569ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยเชื่อมโยงสัญญาณ4ภูมิภาคค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ AM 621กิโลเฮิรตซ์ค่ะภาคเหนือ AM 549กิโลเฮิรตซ์ภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์ค่ะและภาคใต้ AM 1242กิโลเฮิรตซ์ค่ะพบกันในรายการเท่าทันป้องกันภัยได้ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 14:00 น.ถึง 16:00 น.และทาง Facebook Live ของทั้ง4สถานีเลยค่ะวันนี้สวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคเหนือ AM 549 kHz ก็รับหน้าที่เป็นสถานีหลักในการเชื่อมโยงรายการค่ะวันนี้ก็อยู่กับดิฉันค่ะไอระดาเชื้อเมืองพานรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมช่างเทคนิคทุกสถานีค่ะควบคุมเสียงและ Facebook Live ภาคใต้วันนี้เราอยู่กับคุณรณิชายินดีค่ะภาคกลางเราอยู่กับคุณก้อนกนกยิพิกุลค่ะภาคอีสานเราอยู่กับคุณกาญจนาประเสริฐค่ะและสำหรับช่วงนี้ค่ะเหมือนเช่นเคยเลยค่ะก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวสารในช่วงต่างๆค่ะเดี๋ยวเราไปทักทายผู้ดำเนินรายการในแต่ละภูมิภาคกันก่อนเลยค่ะว่าวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรและมีข้อมูลข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ฟังบ้างค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ภาคกลางกับคุณกนกนกพิกุลกันก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะ
9: ใสนะคะแล้วก็มีลมพัดเหมือนฝนจะตกอีกแล้วนะคะเพราะว่าช่วงค่ำๆนะคะก็จะมีฝนตกในพื้นที่ของภาคกลางแล้วก็ในพื้นที่บางแห่งนะคะโดยที่เฉพาะสถานีของเราที่ปทุมธานีนี้นะคะพอค่ำแล้วฝนก็ตกหนักทีเดียวเมื่อวานก็ตกหนักพอสมควรเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเขาบอกว่าฟ้าหลังฝนก็จะแจ่มใสนะคะแต่ว่าก็เดี๋ยวดูช่วงค่ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะว่าจะมีฝนตกหรือไม่อย่างไรค่ะภาคกลางวันนี้นำข่าวสารมาฝากกันคือเรื่องแรกเป็นชนชี้ชัดนะคะปรากฏการณ์น้ำทะเลหนุนกับการแก้ปัญหาของกรมชลประทานจังหวัดสมุทรสงครามค่ะนำคลิปมาฝากกันนะคะเขาทำเป็นสารคดีเป็นสกู๊ปไว้นะคะน่าสนใจทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูว่าแก้ปัญหากันอย่างไรนายกอนุทินเผยเหตุน้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินแยกวงเวียนใหญ่ควบคุมน้ำรั่วซึมได้ไม่กระทบต่อการซุดตัวถนนย้ำว่าปภ.กับรฟม.กรุงเทพมหานครเฝ้าระวังความปลอดภัยต่อเนื่องค่ะเรื่องของกรมโรงงานนะคะก็ได้มีการสั่งหยุด2โรงงานจัดการของเสียสระบุรีหลังตรวจพบปัญหาจากการประกอบกิจการและขยายโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะแล้วก็ปภ.แนะนำวิธีเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมค่ะส่วนช่วงของท่องเที่ยวปลอดภัยเพื่อนักเดินทางนะคะวันนี้ภาคกลางนำเรื่องของการเที่ยวน้ำตกหน้าฝนอย่างไรให้ปลอดภัยค่ะเดี๋ยวมารับฟังรายละเอียดกันแต่ละช่วงนะคะใน2ชั่วโมงของเท่าทันป้องกันภัยค่ะส่งกลับไปที่คุณไอรดาภาคเหนือค่ะ
8: คุณค่ะขอบคุณคุณกรกนกด้วยนะเดี๋ยวเราขยับลงไปที่ภาคใต้ไปทักทายกับคุณไร้ชายินดีกันต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะ
10: วันนี้นะคะภาคใต้ก็ตอนนี้อากาศร้อนอยู่นะคะส่วนเรื่องของฝนเนี่ยเมื่อวานนี้นะคะไม่ได้ตกในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะแต่ว่าทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็ออกมาแจ้งเตือนนะคะว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ค่ะก็จะมีฝนตกหนักนะคะเกิดขึ้นในพื้นที่ของภาคใต้แล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็คือหนึ่งในจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบด้วยเช่นกันนะคะทีนี้ข่าวสารเรื่องของข่าวสารทั่วทิศก่อติดเรื่องภัยค่ะภาคใต้นะคะมีมาฝากกันในเรื่องของผู้ว่ายะลาค่ะนำทีมความมั่นคงนะคะก็ลงพื้นที่ที่อำเภอบันนังสตาค่ะมีการบูรณาการ3อำเภอนะคะคุมเข้มความปลอดภัยรับฤดูทุเรียนนะคะก็มุ่งเป้าในเรื่องของถนนปลอดภัยเศรษฐกิจต้องไม่ถูกทำลายด้วยแล้วก็เรื่องของจังหวัดพังงาค่ะก็ได้มีการร่วมประชุมกับกอปภกนะคะติดตามสถานการณ์ภัยแล้งค่ะเตรียมรับมือผลกระทบจากเอลนิโญนะคะส่วนในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยมีการอบรมเครือข่ายการเตือนภัยน้ำท่วมดินถล่มค่ะเสริมศักยภาพการรับมือภัยพิบัตินะคะแล้วก็เสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนนะคะในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนด้วยส่วนในพื้นที่ของจังหวัดสตูลค่ะมีการเปิดเดินเรือเฟอร์รี่เที่ยวปฐมฤกษ์นะคะสตูลเปอร์ลิสนะคะเยี่ยมชมสามารถที่จะไปเที่ยวได้นะคะที่ประเทศมาเลเซียกระตุ้นการท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจชายแดนนะคะส่วนในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาค่ะมีการเดินหน้าออกแบบพัฒนาภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยระยะที่3ค่ะมุ่งยกระดับในเรื่องของการท่องเที่ยวเศรษฐกิจแล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะส่วนอีกช่วงนึงเนี่ยภาคใต้มีมาฝากกันในช่วงของสนทนาจับข่าวมาคุยนะคะในวันนี้เนี่ยมีประเด็นเรื่องของกุ้งค่ะการระบายกุ้งของภาคใต้เนี่ยเพื่อที่จะช่วยเหลือเกษตรกรนะคะวันนี้ก็เลยมีข้อมูลค่ะจากท่านพาณิชย์จังหวัดสงขลานะคะก็มาให้ข้อมูลกับเราด้วยส่วนอีกช่วงนึงค่ะช่วงท่องเที่ยวปลอดภัยเพื่อนักเดินทางนะคะวันนี้ภาคใต้พาไปเที่ยวที่งานประเพณีดอกกระจูดบานนะคะกาชาดและของดีเมืองชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็จัดขึ้นเป็นครั้งที่43แล้วนะคะก็เดี๋ยวไปติดตามรับชมรับฟังกันนะคะในช่วงท่องเที่ยวปลอดภัยเพื่อนักเดินทางเดี๋ยวช่วงนี้ส่งกลับที่ทางภาคเหนือก่อนค่ะ
8: ขอบคุณค่ะขอบคุณจากทางภาคใต้กันด้วยนะคะส่วนภาคอีสานค่ะวันนี้มีประเด็นเรื่องของจังหวัดขอนแก่นค่ะมีการเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตธงเขียวราคาประหยัดพลัสนำร่องจำหน่ายปุ๋ยราคาประหยัดช่วยเหลือเกษตรกรกว่า 1,200 รายค่ะและเป็นเรื่องของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นค่ะมีการลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้าตำบลบ้านค้อนค่ะสั่งปรับเป็นพินัยฐานฝ่าฝืนไม่เปิดป้ายแสดงราคาสินค้าค่ะ และปิดท้ายกันเรื่องของอร่อยปากแต่อาจจะลำบากท่อน้ำดีค่ะกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงกรณีข่าวตรวจคัดกรองเบื้องต้นพบนิสิตติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับสูงค่ะพบหลายพันรายค่ะส่วนเรื่องของภาคเหนือค่ะวันนี้มีเรื่องของจังหวัดลำปางค่ะเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่31ระดับภาคกลุ่มจังหวัดภาคเหนือหรือ World Skill Thailand 2026ค่ะเปิดเวทีให้เยาวชนกว่า350รายค่ะจาก16จังหวัดภาคเหนือและพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศประชันทักษะวิชาชีพ23สาขาเพื่อคัดกรองตัวแทนเข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศพร้อมต่อยอดสู่เวทีอาเซียนและนานาชาติค่ะและข่าวต่อไปเป็นเรื่องของผู้ว่าจังหวัดลำพูนค่ะนั่งหัวโต๊ะในฐานะผู้บัญชาการและการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอุทกภัยค่ะและดินถล่มในรูปแบบการฝึกบนโต๊ะเทเบิลท็อปexcuse หรอคะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะหรือว่า TTX ค่ะประจำปีงบประมาณ2569ของจังหวัดลำพูนค่ะและปิดท้ายกันที่ข่าวของจังหวัดน่านค่ะมีการเปิดปฏิบัติการ Operation 90 Day ค่ะเดินหน้ายุทธศาสตร์90วันพิฆาตยาเสพติดสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนค่ะเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรสามารถติดตามได้ในช่วงต่างๆของรายการเท่าทันป้องกันภัยเลยค่ะสำหรับช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมและรับฟังข่าวสารในช่วงของข่าวสารทั่วทิศเกาะเตี่ยวเริ่มภัยกันก่อนเลยค่ะ

รู้ข่าวเท่าทันและก็ติดไปด้วยกันกับทุกสถานการณ์ภัยกับรายการเท่าทันป้องกันภัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยทั้ง4ภูมิภาคภาคเหนือ AM 549กิโลเฮิรตซ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ621กิโลเฮิรตซ์ภาคกลาง1467กิโลเฮิรตซ์และภาคใต้ AM 1242กิโลเฮิรตซ์และทาง Facebook Live ของ4สถานี

0: ค่ะสำหรับในช่วงของข่าวสารทุกที่ก็เตรียมเริ่มภัยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาติดตามข่าวสารทั้ง4ภูมิภาคกันค่ะมาเริ่มต้นกันที่ภาคอีสานกับคุณกาญจนาประเสริฐกันก่อนเลยค่ะ
1: วันนี้นะคะช่วงแรกค่ะข่าวสารทั่วทิศเกาะติดเรื่องภัยภาคอีสานนะคะก็มีข้อมูลมาฝากคุณผู้ฟังทั่วทุกภูมิภาคเช่นเคยนะคะโดยเฉพาะข้อมูลแรกกันเลยค่ะไปในพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นกันเลยนะคะวันนี้ทางขอนแก่นค่ะก็ได้มีการเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตธงเขียวราคาประหยัดพลาสนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นโครงการนำร่องจำหน่ายปุ๋ยราคาประหยัดช่วยเหลือเกษตรกรกว่า 1,200 รายนะคะวันนี้ค่ะที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกส.ขอนแก่นจำกัดอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นค่ะนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นก็มาเป็นประธานเปิดโครงการโดยมีนางสาวนงนุชอุดมคำพาณิชจังหวัดขอนแก่นนางสุภาวดีระโยธีปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่นนางสุกัญญาทวีกิจผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่นประธานสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกส.เจ้าหน้าที่และพี่น้องชาวเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงโดยมีจังหวัดขอนแก่นนะคะได้รับเลือกเป็น1ใน17จังหวัดนำร่องที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อมุ่งลดภาระค่าใช้จ่ายด้านปัจจัยการผลิตและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ก่อนเข้าสู่ฤดูการเพาะปลูกภายในงานก็ได้มีการนำปุ๋ยเคมีสูตรยอดนิยมค่ะเอามาจำหน่ายให้ในราคาต่ำตามกว่าท้องตลาดอย่างมากนะคะอย่างเช่นปุ๋ยเคมีอะไรปุ๋ยเคมีสูตร4600ซึ่งราคาตลาดอยู่ที่1,311บาทนะคะแต่ในงานนี้นะคะจำหน่ายเพียง1,220บาทเท่านั้นส่วนการลดหรือว่าเพิ่มนะคะก็อยู่ที่920บาทและสูตร15 15 15ค่ะราคาท้องตลาดอยู่ที่1,211บาทแต่ในงานจำหน่ายอยู่ที่1,160บาทลดราคาไปตั้ง860บาทค่ะโดยมีผู้ผลิตและผู้จำหน่ายปุ๋ยรวมถึงเคมีพันธุ์เข้าร่วมกว่า20รายนะคะในครั้งนี้นอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังมีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการดินและการวางแผนปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาที่ดิน5ในการจัดโครงการในครั้งนี้ค่ะก็คาดว่าจะมีพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่นได้รับประโยชน์ตรงมากกว่า 1,200 รายค่ะซึ่งท่านผู้ว่านะคะก็เชื่อมั่นว่ากิจกรรมดังกล่าวก็จะสามารถตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างเป็นรูปธรรมช่วยลดต้นทุนการผลิตแล้วก็เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนอีกต่อไปนั่นเองค่ะทางจังหวัดขอนแก่นนะคะก็ได้รับเลือกเป็น1ใน17จังหวัดที่นำร่องการจำหน่ายปุ๋ยที่มีราคาดีแบบนี้นะคะราคาดีกว่าต้นทุนอีกแล้วก็เป็นปุ๋ยที่ขึ้นชื่อยี่ห้อที่ชาวเกษตรกรนำมาใช้กันมากที่สุดแล้วนะคะยังไงก็รอดูผลผลิตกันต่อไปเนาะว่าจะเอามานำมาจำหน่ายให้ชาวขอนแก่นแล้วก็ชาวในพื้นถิ่นของเราอ่ะได้ดูผลผลิตว่าออกมาจะเป็นอย่างไรนะคะเอาละค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะอ่ะเรายังอยู่ที่เรื่องของพาณิชย์ขอนแก่นกันอยู่นะคะวันนี้นะคะสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นนะก็ได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบร้านค้าตำบลบ้านคอสั่งปรับเป็นพินัยฐานฝ่าฝืนไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้านั่นเองค่ะนางสาวนงนุชอุดมคำพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นก็ได้มอบหมายให้นายนิยุทธสืบสายหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าพร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อที่จริงตามข้อร้องเรียนกรณีมีประชาชนแจ้งเบาะแสว่าร้านค้าแห่งหนึ่งในตำบลบ้านคออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจนจากการลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อที่จริงนะคะที่ร้านค้าก็ได้รับการร้องเรียนพบว่าทางร้านไม่มีการปิดแสดงราคาสินค้าในสินค้าบางรายการจริงค่ะเช่นซอสหอยนางรมข้าวสารแบบนี้นะคะซึ่งก็ถือเป็นการกระทำที่ผิดค่ะเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ก็จึงได้แจ้งให้เจ้าของร้านรับทราบข้อกล่าวหาพฤติการดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนประกาศของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่73พ พ.ศ.69นี้นะคะเรื่องการแสดงสินค้าและค่าบริการค่ะซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา28แล้วก็มีบทลงโทษตามมาตรา40แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการค่ะทางพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับเป็นพินัยค่ะโดยผู้ประกอบการต้องดำเนินการชำระค่าปรับณสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นภายในระยะเวลา30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค่ะทั้งนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้กำชับแล้วก็ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการร้านค้าดังกล่าวให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการตลอดจนกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะเพื่อที่จะรักษาความเป็นธรรมในการเลือกซื้อสินค้าและบริโภคของทางประชาชนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นก็ขอเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการทุกแห่งปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการให้ชัดเจนหากประชาชนพบเห็นการกระทำที่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคหรือพบร้านค้าที่ไม่แสดงป้ายราคาสามารถแจ้งเบาะแสมาได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือติดต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นหรือสำนักงานพาณิชย์ใกล้บ้านท่านนะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการติดตามตรวจสอบตามกฎหมายต่อไปค่ะอันนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการแจ้งข้อมูลแล้วก็แจ้งให้กับทางผู้ประกอบการได้รับทราบเบื้องต้นแล้วนะคะยังไงก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทางพาณิชย์เขาได้ตั้งเอาไว้เนาะเพื่อเป็นข้อปฏิบัตินะคะเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคก็ส่วนหนึ่งเพื่อคุ้มครองกฎระเบียบให้เป็นไปตามบุคคลส่วนมากนะคะเราอยู่ภายใต้กฎระเบียบกันนะคะก็อยากจะให้ปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดนั่นเองค่ะหรือหากผู้บริโภคผู้ประกอบการพบสิ่งที่ผิดปกติการกระทำที่ผิดปกติมีพฤติการดังกล่าวที่ผิดปกติก็สามารถแจ้งเข้ามาได้นะคะที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ได้เลยค่ะเอาละค่ะก็พาไปอีกหนึ่งข้อมูลนะคะไปดูกันในเรื่องของการออกมาแจ้งเตือนของทางกรมควบคุมโรคนะคะออกมาแจ้งเตือนบอกว่าเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ในตับท่อน้ำดีอีกนะคะทานอาหารอยากจะอร่อยปากแต่ถ้าลำบากท่อน้ำดีก็ให้ระวังกันด้วยนั่นเองค่ะกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขออกมาชี้แจงกรณีข่าวตรวจคัดกรองเบื้องต้นพบนิสิตติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับสูงหลายพันรายเป็นการตรวจปัสสาวะด้วยชุดตรวจคัดกรองโดยปัสสาวะเผยภาพรวมผู้ป่วยพยาธิใบไม้ในตับทั่วประเทศเฉลี่ยประมาณ 2,000 รายต่อปีจากวิธีมาตรฐานโดยการตรวจหาพยาธิใบไม้ในตับในอุจจาระเร่งส่งทีมตรวจลงพื้นที่ค่ะเพื่อยืนยันการติดเชื้อและก็เตือนคนรุ่นใหม่ปรับพฤติกรรมลดความเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดีจากการติดพยาธิใบไม้ในตับที่เป็นปัญหาสุขภาพที่สามารถป้องกันและก็รักษาได้หากได้รับการรักษาโดยเร็วค่ะซึ่งพยาธิใบไม้ในตับนะคะก็เป็นพยาธิตัวแบนที่ติดต่อจากการรับประทานปลาน้ำจืดเกล็ดขาวที่ปรุงไม่สุกอย่างเช่นก้อยปลาดิบลาบปลาดิบปลาส้มดิบหรือปลาร้าดิบเพื่อเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วนะคะพยาธิก็จะสามารถอาศัยอยู่ในท่อน้ำดีได้นานถึง 20-30 ปีเลยนะคุณผู้ฟังทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีและยังมีความเชื่อที่ว่าการบีบมะนาวการหมักหรือการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับอาหารจะสามารถฆ่าพยาธิได้จะบอกเอาไว้นะคะว่าไม่เป็นความจริงนะคะคุณผู้ฟังทั้งนี้นะคะโรคนี้ไม่ติดต่อจากคนสู่คนและวิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือการกินอาหารที่ปรุงสุกปลาร้าที่ปรุงสุกเท่านั้นหลีกเลี่ยงเมนูปลาน้ำจืดดิบหรือปลาสุกๆดิบๆซึ่งจะเป็นหัวใจสำคัญในการตัดวงจรโรคนี้ได้ค่ะทางด้านนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคก็บอกว่าวิธีมาตรฐานสแตนดาร์ดเลยเนี่ยในการใช้กันในระดับสากลในการตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ในตับก็คือการตรวจหาไข่พยาธิในอุจจาระด้วยกล้องจุลทรรศน์ซึ่งเป็นการยืนยันว่ามีตัวเต็มวัยของพยาธิอาศัยอยู่ในท่อน้ำดีสำหรับการตรวจพบตัวเลขผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ในตับในเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะก็เป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้นโดยใช้การคัดกรองการตรวจของทางแพทย์นะคะซึ่งเป็นเครื่องมือในการคัดกรองสำหรับการประสานพื้นที่เบื้องต้นก็ได้ให้ข้อมูลว่าเป็นการตรวจคัดกรองเชิงรุกระหว่างกิจกรรมของนิสิตยังไม่พบนิสิตที่มีอาการป่วยแต่อย่างไร แต่ว่ายังไงก็ตามนะคะก็ควรมีการตรวจแล้วก็ยืนยันเพิ่มเติมจากการหาวิธีมาตรฐานเพื่อยืนยันว่าการวินิจฉัยจะเป็นไปอย่างไรต่อไปค่ะทางอธิบดีก็บอกเพิ่มว่าข้อมูลผู้ป่วยในระบบเฝ้าระวังโรคดังกล่าวนะคะกองระบาดวิทยาตั้งแต่1มกราคมไปจนถึงทุกวันนี้ค่ะวันนี้เลยนะ8กรกฎาคม9กรกฎาคมเนี่ยก็จะพบรายงานผู้ป่วยยืนยันอยู่ที่ 2,656 รายโดยกลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยสูงสุด3ลำดับแรกก็คือกลุ่มอายุ 50-59 ปีกลุ่มอายุ60ปีและกลุ่มอายุ 15-19 ปีนั่นเองค่ะและยังไม่พบรายงานผู้เสียชีวิตนะคะเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่กระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ในตับซึ่งติดได้จากพฤติกรรมการบริโภคอาหารสุกๆดิบๆนะคะหรือดิบไปเลยก็มีทั้งที่ปัจจุบันนี้ก็เป็นกระแสวัฒนธรรมในเรื่องของการกินอาหารซึ่งผู้ป่วยนะคะก็ยืนยันหากปล่อยทิ้งไว้แบบนี้นะคะอาจจะเกิดการติดเชื้อเรื้อรังเป็นเวลา 10-20 ปีได้เพราะว่าพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยพยาธิท่อน้ำดีเนี่ยอยู่ในตับของเราอยู่ในร่างกายของเราได้ถึง30ปีนะคุณผู้ฟังจะทำให้มีโอกาสเกิดมะเร็งท่อน้ำดีได้และในเหตุการณ์นี้นะคะกรมควบคุมโรคก็จะสนับสนุนการลงพื้นที่เพื่อตรวจตามยืนยันแนวทางตามมาตรการที่แนะนำกับองค์การอนามัยโรคหรือว่า WHO เนี่ยโดยตรวจวิธีการตรวจอุจจาระนั่นเองค่ะและผู้ที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อได้รับการรักษาแล้วก็ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยงแล้วก็เกิดโรคในอนาคตค่ะด้านท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะนายแพทย์ดิเรกขำแป้นก็ออกมาย้ำนะคะว่าการติดโรคพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยเป็นปัญหาสุขภาพที่สามารถป้องกันและก็รักษาได้หากได้รับการรักษาโดยเร็วค่ะซึ่งพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยก็เป็นพยาธิตัวแบนที่ติดต่อจากการรับประทานปลาน้ำจืดตามที่ท่านอธิบดีบอกและจะบอกว่าทุกวันนี้นะเด็กๆวัยรุ่นนักศึกษานิสิตทั้งหลายนะคะก็จะมีการกินตามอินฟลูเอนเซอร์นั่นเองนะคะที่เราจะเห็นอินฟลูเอนเซอร์ผ่านหน้าช่องสื่อโซเชียลต่างๆนะคะที่ออกมาการออกมากินส้มตำนะคะหรือออกมากินปลาดิบหรือออกมากินปลาส้มหรืออะไรอะไรที่เป็นอาหารที่สุกๆดิบๆนะคะคุณผู้ฟังคะมันก็ทำให้นิสิตนะอาจจะน้ำลายสอตามและหากินตามนะคะอันเนี้ยเราก็ออกมาบอกกันออกมาแจ้งเตือนกันนะคะทั้งท่านอธิบดีและท่านรองอธิบดีออกมาเตือนแล้วนะอยากจะให้ทุกท่านนะคะไปตรวจคัดกรองแล้วก็หาเชื้อแล้วก็เข้าสู่กระบวนการการรักษาต่อไปนะคะกลุ่มใหญ่ใจความน่ะจะอยู่ที่กลุ่มของเด็กอายุ15ปีขึ้นไปนะคะหรือเป็นนิสิตนั่นแหละในครั้งนี้นะคะทางกรมควบคุมโรคก็จะเดินหน้ากับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการกำจัดพยาธิใบไม้ในตับและก็มะเร็งท่อน้ำดีอีกต่อไปค่ะภายใต้แนวคิด One Health นะคะโดยการบูรณาการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านอาหารปลอดภัยด้านสุขอนามัยสุขภิบาลและการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพควบคู่ไปกับการลงพื้นที่เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงค่ะในการตรวจคัดกรองการรักษาและการติดตามผลตามมาตรฐานเพื่อมุ่งลดการติดพยาธิใบไม้ในตับแล้วก็ลดอัตราการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีในระยะยาวด้วยทั้งนี้นะคะหากมีข้อสงสัยค่ะคุณผู้ฟังคะทุกท่านก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคนะคะโทร1422ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะดีเจอยากจะบอกว่าดีเจก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่ชอบกินอาหารตามที่ท่านอธิบดีและท่านรองอธิบดีของกรมควบคุมโรคได้แจ้งเอาไว้นะคะชอบมากเลยค่ะปลาละเอ้ยซอยจุเอ้ยก้อยเนื้อเอ้ยนะคะแต่ก็จะพยายามนะพยายามหลีกเลี่ยงที่จะไม่กินและจะไม่กินบ่อยนะคะและจะแจ้งเตือนคุณผู้ฟังทั่วทุกภูมิภาคด้วยนะคะหันมาใส่ใจในเรื่องของการทานอาหารที่สุกแล้วก็ปรุงใหม่เป็นอาหารที่กินร้อนๆกินช้อนกลางด้วยจะยิ่งดีที่สุดเลยนะคะเอาละค่ะและนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดในช่วงนี้นะคะช่วงข่าวสารทั่วทิศก็ติดเรื่องไปจากทางภาคอีสานค่ะขออนุญาตส่งต่อกลับไปหาโฮสต์เลยค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณข้อมูลจากภาคอีสานด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปทางภาคกลางกันบ้างค่ะกับคุณกรกนกหิพิกุลกันบ้างค่ะ
2: ค่ะภาคกลางเราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของกรมชลประทานนะคะกรมชลชี้ชัดเรื่องของปรากฏการณ์น้ำทะเลหนุนกับการแก้ปัญหาของกรมชลประทานที่จังหวัดสมุทรสงครามไปดูรายละเอียดกันค่ะ

0: มันลุกขึ้นเร็วลงเร็วหนักสุดเลยก็เข้าข้างบนนี้เลยถึงฟุตบาท
1: ถ้าหากว่าวันไหนมันมีลมแรงมีพายุอะไรนี่ก็ขึ้นฟุตบาทบ้านหลังนี้ผมยกพื้นมา3ครั้งแล้วอ่ะรีน้ำอ่ะยกมันเกือบเมตร
2: จังหวัดสมุทรสงครามเมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองสามน้ำสามอำเภอมีทั้งน้ำเค็มน้ำกร่อยและน้ำจืดปัจจัยทางภูมิศาสตร์ทำให้โจทย์ในการบริหารจัดการน้ำของเมืองนี้แตกต่างจากที่อื่นอย่างสุดขั้วหนึ่งในนั้นคือปัญหาน้ำทะเลหนุนสูงที่กระทบชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ยิ่งนับวันก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นจากเหตุและปัจจัยที่เกินควบคุม
3: จังหวัดสมุทรสงครามของเรามีพื้นที่ติดอ่าวไทยนะครับซึ่งก็แน่นอนอยู่แล้วว่าอ่าวไทยมีน้ำขึ้นน้ำลงทำให้จังหวัดของเราได้รับอิทธิพลตรงๆเลยเพราะว่าปากแม่น้ำก็อยู่ติดอำเภอเมืองซึ่งน้ำทะเลหนุนเนี่ยเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเป็นเรื่องของแรงดึงดูดระหว่างโลกพระจันทร์พระอาทิตย์ปกติระดับน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยมันจะไม่ได้กระทบวิถีชีวิตของชาวบ้านมากนักถ้ามันมีสภาพภูมิอากาศมาเพิ่มเติมทำให้ระดับน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยมันสูงขึ้นก็จะกลายเป็นปรากฏการณ์น้ำทะเลหนุนอาจจะทำให้ท่วมบ้านเรือนริมชายฝั่งท่วมพื้นที่เกษตรกรรมในปัจจุบันสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงภาวะโลกร้อนทำให้มีน้ำแข็งละลายมากขึ้นการสูบน้ำใต้ดินทำให้พื้นดินซุดพอซุดก็ทำให้ปริมาณน้ำตอนนี้มันกลายเป็นท่วมพื้นที่บ้านเรือนที่อยู่อาศัยอย่างแม่น้ำแม่กองมันก็จะมีการบริหารจัดการน้ำของเราในการปล่อยน้ำมาจากเขื่อนแม่กองการปล่อยน้ำเนี่ยมันจะมีพื้นที่ชลประทานที่จะรับน้ำจืดอยู่แล้วเราจะมีปริมาณการปล่อยให้เพียงพอต่อการใช้น้ำแต่ในช่วงน้ำทะเลหนุนเราอาจจะต้องมีการปรับแผนการปล่อยน้ำถ้าเรามีการปล่อยน้ำปริมาณสูงเหมือนเดิมซึ่งบางช่วงอาจจะเป็นการดันให้น้ำทะเลหนุนเพิ่มมากขึ้นเราในฐานะเป็นผู้บริหารจัดการน้ำในแม่น้ำแม่กองก็จะต้องมีการวางแผนในการบริหารจัดการน้ำให้เข้ากับสภาพปัจจุบันของระดับน้ำทะเลหนุนครับเนื่องจากที่สมุทรสงครามติดกับทะเลจะเป็นพื้นที่น้ำเค็มน้ำกร่อยอันนี้เป็นพื้นที่นอกเขตชลประทานของเราเรายังไม่มีอาคารบังคับน้ำที่สามารถควบคุมปริมาณน้ำในแม่น้ำแม่กองได้ก็คืออันนี้ต้องเป็นแผนงานระยะยาวในอนาคตละเราอาจจะใช้อาคารชลประทานในการควบคุมปริมาณน้ำทะเลหนุนหรือควบคุมปริมาณน้ำจืดเพื่อให้แก้ปัญหาน้ำทะเลหนุนได้ดีกว่านี้ครับ
4: ในส่วนของภาพรวมทั้งจังหวัดเนี่ยครับกรมชลประทานเนี่ยเราก็มีต้นน้ำก็มีเขื่อนอยู่2เขื่อนก็คือเขื่อนศรีนครินทร์แล้วก็เขื่อนวชิราลงกรณ์ซึ่งอยู่ที่กาญจนบุรีเป็นแหล่งน้ำต้นทุนไหลผ่านแล้วก็มาทดน้ำที่เขื่อนแม่กองหลังจากเขื่อนแม่กองปล่อยมาถึงปลายน้ำที่จังหวัดสมุทรสงครามของเราเราก็บริหารการจัดการน้ำที่ท้ายเขื่อนครับช่วงที่น้ำทะเลหนุนที่เขื่อนก็จะลดการระบายอาจจะก่อนวันหรือ2วันด้วยซ้ำก็ปรับตามฐานข้อมูลที่เรามีอยู่ให้มันสอดคล้องกับพื้นที่ในส่วนของเขื่อนเนี่ยมันอยู่ไกลจากพื้นที่สมุทรสงครามค่อนข้างจะไกลมากๆเกือบ100กิโลเมตรการระบายน้ำลงสู่พื้นที่ปากอ่าวที่จะส่งอิทธิพลกับชุมชนเนี่ยมันก็คือเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างน้อยแทบจะไม่ส่งผลกระทบใดๆเลยกับพื้นที่ปากอ่าวที่นี่เลยด้วยซ้ำนะครับ
5: จังหวัดสมุทรสงครามครับจะเกิดปัญหาน้ำทะเลหนุนเนี่ยทุกปีเลยจะเกิดหนักๆเนี่ยในช่วงเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนมีนาจุดที่ท่วมแล้วก็เป็นปัญหาเลยจะอยู่ที่บริเวณตลาดล้มหุบแล้วก็บริเวณหน้าวัดเพชรสมุทรหลวงพ่อบ้านแหลมตรงนั้นเป็นพื้นที่เศรษฐกิจบางครั้งเนี่ยมันมีการปิดถนนเลยไม่สามารถสัญจรได้ทางชาวบ้านหรือทางพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็จะเสียผลประโยชน์ไม่มีคนมาเดิน
4: ถ้าน้ำทะเลหนุนสูงอย่างเดียวแล้วก็ไม่มีลมพัดเข้ามาเนี่ยมันก็อาจจะเบานิดนึงแต่ถ้า2 อย่างนี้มาควบเข้าด้วยกันเนี่ยชาวบ้านก็จะได้รับผลกระทบค่อนข้างสูงแต่ว่ามันจะเป็นแค่ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ 3-4 ชั่วโมงขึ้นมาแล้วก็ลงไปตามวัฏจักรของมัน
5: ในส่วนของตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่นอกเขตชลประทานนอกเขตที่เราจะควบคุมได้แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องน้ำเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นนะครับชาวบ้านก็คงจะแจ้งกับชลประทานตลอดที่เราได้รับแจ้งปัญหาจากชาวบ้านหรือจากทางเทศบาลเองเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือในการเร่งระบายน้ําโดยในเบื้องต้นเนี่ยทางเทศบาลนะครับเขาก็จะมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ําอยู่โดยรอบพื้นที่ที่เกิดปัญหาอยู่แล้วนะครับแต่ในบางครั้งเนี่ยเครื่องสูบน้ําที่เขามีเนี่ยไม่เพียงพอทางผมเนี่ยประสานงานไปยังสํานักงานชลประทานที่13ขอความอนุเคราะห์ตัวเครื่องสูบน้ําเข้ามาช่วยก็จะเป็นการช่วยระบายน้ําที่มันท่วมให้มันออกไปไวมากขึ้นให้ระยะเวลาที่มันท่วมขังอยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจเนี่ยมันน้อยลงไปถือว่าเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได
6: ้ค่ะข ขอบคุณกรมชลประทานนะคะมาถึงข่าวที่2นะคะที่ภาคกลางนำมาฝากกันนายกอนุทินเผยเหตุน้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินแยกวงเวียนใหญ่ควบคุมน้ำรั่วซึมได้นะคะไม่กระทบต่อการซุดตัวถนนย้ำว่าปภ.รถไฟฟ้ามหานครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังความปลอดภัยต่อเนื่องค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสาธารณภัยตามที่เหตุน้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์การรถไฟฟ้านะคะบ่อรับน้ำใต้อุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินบริเวณวงเวียนสมเด็จพระเจ้าตักสินเขตคลองสานเขตแขวงคลองสานเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครเมื่อเวลา 23:00 นของวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์นะคะโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการนายศิรพงษ์อังคสกุลเกียรตินายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์นะคะนายสันเพชรบุญยมณีแล้วก็รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายพงษ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมติดตามการปฏิบัติงานนะคะนายอนุทินได้เผยว่าเหตุจากน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าบ่อรับน้ำใต้ดินรถไฟฟ้าใต้ดินวงเวียนใหญ่นะคะวงเวียนสมเด็จพระเจ้าตักสินได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเครื่องจักรสาธารณภัยเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าสนับสนุนจัดการเหตุการณ์โดยอุดรูรั่วรอยรั่วแล้วก็สูบน้ำให้ระดับน้ำในอุโมงค์จนคงที่เพื่อลดแรงดันไม่ให้ดินเกิดการทรุดตัวโดยมีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยร่วมตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักวิศวกรรมอย่างใกล้ชิดซึ่งสามารถควบคุมปริมาณการรั่วซึมของน้ำได้ไม่มีผลกระทบต่อการทรุดตัวของถนนและอาคารข้างเคียงซึ่งในช่วงขอในส่วนของปภ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต1นะคะปทุมธานีก็นำตรวจการนะคะรถบรรทุกติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกลรถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์รถผลิตอากาศพร้อมกับระบบขนส่งทางไกลรถไฟฟ้าส่องสว่างแบบเสาสูงนะคะขนาดไม่น้อยกว่า9เมตรร่วมสนับสนุนการปฏิบัติการดังกล่าวนายอนุทินก็ได้สั่งการย้ำให้รถไฟฟ้านะคะรฟม.นั้นแล้วก็ปภ.เจ้าหน้าที่ตำรวจสนับสนุนแล้วก็เพิ่มการเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาคารข้างเคียงอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนโดยรอบพร้อมกับเตรียมแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินให้มีความพร้อมเสมอเพื่อความปลอดภัยค่ะไปที่สระบุรีนะคะกรมโรงงานสั่งหยุดโรงงาน2โรงงานนะคะจัดการของเสียสระบุรีหลังตรวจสอบพบปัญหาจากการประกอบกิจการและขยายโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตนายพรยศกันกรองอธิบดีกรมโรงงานเปิดเผยว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่ากรอ.ออกคำสั่งให้2โรงงานจัดการของเสียในจังหวัดสระบุรีหยุดประกอบกิจการจากการตรวจกรณีความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ห้วยตะเข้ตำบลปากข้าวสารอำเภอเมืองสระบุรีเมื่อวันที่4-5มิถุนายน2569กรอ.ออกก็บูรณาการร่วมกับกรมควบคุมมลพิษนะคะสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงรุกนะคะพร้อมกับเก็บตัวอย่างน้ำเสียและน้ำใต้ดินจากสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกากอุตสาหกรรมและระบบน้ำบำบัดเสียจำนวน3แห่งตั้งที่ตั้งอยู่บริเวณเหนือน้ำตามเส้นทางการไหลของคลองสาขาซึ่งใช้เวลาในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ2สัปดาห์ก็คือ1ผลการวิเคราะห์ปรากฏว่าบริษัท Better World Green จำกัดมหาชนพบปัญหาการจัดการน้ำชะจากหลุมกรบของเสียอันตรายและไม่อันตรายรวมถึงระบบระบายน้ำภายในพื้นที่กรอ.ก็จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา39วรรค1แห่งพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมสั่งการให้บริษัทหยุดประกอบกิจการในเฉพาะส่วนหลุมฝังกรบของเสียอันตรายทันทีนับแต่วันที่รับทราบคำสั่งและอยู่ระหว่างการตรวจสอบในส่วนอื่นต่อไป2ก็คือขณะที่บริษัท TNC Recycle จำกัดซึ่งได้รับอนุญาตคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายมีพฤติกรรมเข้าข่ายขยายโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตลักลอบติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติมรวม210แรงม้าเกินกว่าที่ได้รับอนุญาตอีกทั้งยังพบการขยายพื้นที่ประกอบกิจการลักลอบฝังกรบวัสดุที่ไม่ใช้แล้วหลังการคัดแยกการกองเก็บวัสดุภายนอกอาคารและมีการระบายน้ำชะลอออกนอกบริเวณโรงงานกรอ.ก็จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา39นะคะสั่งให้มีการ ให้บริษัทหยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดเพื่อเร่งแก้ไขปรับปรุงประกอบกิจการให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตพร้อมกำชับให้มีการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โดยอย่างรอบคอบโดยรอบอย่างเข้มงวดนะคะ3คือส่วนบริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ปจำกัดไม่พบการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายพร้อมกำชับให้โรงงานประกอบกิจการให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตที่ผ่านมากรอ.ก็ร่วมประชุมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมควบคุมมลพิษเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานในการดำเนินการคดีสู้กับผู้กระทำผิดอย่างรัดกุมรวมถึงได้ให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาผลกระทบภัยจากธรรมชาติและสาธารณภัยอย่างต่อเนื่องทั้งนี้กรอ.ก็ยืนยันพร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วนโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมทั้งกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและประมวลกฎหมายอาญาหากพบว่ามีการกระทำผิดเพิ่มเติมจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดโดยไม่มีข้อยกเว้นนะคะกรอ.ก็วางแผนปูพรมตรวจกำกับโรงงานจัดการของเสียอย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันการประกอบกิจการผิดกฎหมายซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนนะคะไปข่าวที่4กันนะคะเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่ได้รับแจ้งเตือนเรื่องของน้ำท่วมควรรีบพร้อมควรเตรียมนะคะพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินในทันทีก่อนที่สถานการณ์จะรุนแรงขึ้นเพราะว่าการวางแผนล่วงหน้าสามารถที่จะช่วยลดความเสียหายและเพิ่มความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินได้มากยิ่งขึ้นนะคะปภ.ก็ขอแนะนำวิธีการตรวจความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมได้อย่างปลอดภัยได้แล้วก็ทันท่วงทีคือติดตามข่าวสารประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินได้ทันท่วงทีคนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วหรือว่าไฟฟ้าช็อตนะคะจัดเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินและวางไว้จุดที่ใช้ได้สะดวกนะคะหยิบใช้ได้สะดวกโดยใส่ของจำเป็นเช่นน้ำดื่มอาหารแห้งยาประจำตัวและตรวจสอบเส้นทางอพยพและพิกัดศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อให้เคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่เสี่ยงได้อย่างปลอดภัยแล้วก็รีบอพยพจากพื้นที่ทันทีเมื่อมีประกาศจากเจ้าหน้าที่อย่ารอให้น้ำขึ้นสูงเพราะว่าอาจจะเสี่ยงอันตรายมากขึ้นค่ะนี่เป็นข่าวของภาคกลางส่งกลับคุณไอรดาภาคเหนือค่ะ
7: ขอบคุณค่ะขอบคุณข่าวสารจากทางภาคกลางกันด้วยนะคะขยับลงใต้กันอีกสักนิดนึงค่ะไปที่ภาคใต้กับคุณไร้ชายินดีกันต่อเลยค่ะ
8: ค่ะขอบคุณค่ะมากันที่ภาคใต้นะคะไปเริ่มกันที่จังหวัดยะลาค่ะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะคะก็ได้มีการนำทีมความมั่นคงค่ะลงพื้นที่ไปในพื้นที่ของอำเภอบันนังสตาค่ะบูรณาการ3อำเภอคุมเข้มความปลอดภัยนะคะรับฤดูเทศกาลทุเรียนค่ะมุ่งเป้าถนนปลอดภัยนะคะแล้วก็เศรษฐกิจต้องไม่ถูกทำลายด้วยโดยเมื่อเช้านี้ค่ะนายก้องสกุลจันทราชนะคะผู้ราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยนายมูฮัมหมัดสันติพิมุขค่ะรองผู้ราชการจังหวัดยะลาแล้วก็มีท่านปลัดนะคะจังหวัดยะลาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ไปนะคะตรวจเยี่ยมกำลังพลหน่วยงานด้านความมั่นคงค่ะทหารตำรวจฝ่ายปกครองนะคะตลอดจนกำนันผู้ใหญ่บ้านค่ะในพื้นที่ของ3อำเภอก็คืออำเภอกรุงปีนังอำเภอบันนังสตาค่ะแล้วก็อำเภอทันโตนะคะซึ่งการลงพื้นที่ไปในครั้งนี้ค่ะก็เป็นการประชุมเชิงรุกนะคะเพื่อที่จะกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยในมิติต่างๆค่ะแล้วก็ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุทุกรูปแบบนะคะเพื่อที่จะเตรียมรับมือกับสถานการณ์ในพื้นที่นะคะอย่างมีประสิทธิภาพโดยท่านผู้ราชการจังหวัดยะลาก็ได้มีการมอบหมายแล้วก็เน้นย้ำค่ะเรื่องของแนวทางการปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่กำลังพลทุกภาคส่วนนะคะโดยมีการชูสโลแกนสำคัญค่ะในการทำงานร่วมกันนะคะว่าถนนต้องปลอดภัยเศรษฐกิจต้องไม่ถูกทำลายค่ะหลงต้องได้รับการดูแลนะคะพร้อมทั้งกำชับให้ทุกหน่วยงานเนี่ยอยู่ในความไม่ประมาทนะคะเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยนะคะที่ตั้งของตนเองอย่างเคร่งครัดเพื่อที่จะสร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะทีนี้มาดูกันในพื้นที่ของจังหวัดพังงาบ้างค่ะจังหวัดพังงาเนี่ยมีการร่วมการประชุมกอปปกนะคะติดตามสถานการณ์ภัยแล้งก็เตรียมที่จะรับมือผลกระทบจากเอลนีโญนะคะโดยเมื่อเช้านี้ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาค่ะผู้ราชการจังหวัดพังงานะคะพร้อมด้วยปปแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ประชุมนะคะก็มีการรับฟังภาพรวมสถานการณ์ภัยแล้งนะคะของทั้งจังหวัดแล้วก็มีข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็สำนักงาน พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศค่ะรวมไปถึงสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำนะคะก็มีการให้ข้อมูลกันเพื่อที่จะหาแนวทางในการป้องกันนะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาในเรื่องของสภาวะภัยแล้งนะคะแล้วก็ผลทิ้งช่วงด้วยจากผลกระทบนะคะจากเอลนิโยทีนี้มาดูกันในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยมีเรื่องของการอบรมเครือข่ายค่ะการเตือนภัยน้ำท่วมดินถล่มค่ะเสริมศักยภาพการรับมือภัยพิบัติแล้วก็มีการสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนนะคะโดยเมื่อเช้านี้ค่ะที่โรงแรมแกลนพาร์คนะคะอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านรองผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยนายธีรพงษ์ช่วยชูก็เป็นประธานเปิดการอบรมนะคะเครือข่ายเตือนภัยนะคะในระบบของการเตือนภัยน้ำท่วมดินถล่มค่ะของกรมสารสนเทศนั่นนะคะโดยทางด้านกรมทรัพยากรน้ำเนี่ยมีการดำเนินโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเตือนภัยน้ำท่วมดินถล่มค่ะก็มีการจ้างบริษัทนอกนะคะเพื่อที่จะเข้ามาดูแลแล้วก็เฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็แม่นยำนะคะทีนี้มาดูกันในพื้นที่ของจังหวัดสตูลกันบ้างค่ะจังหวัดสตูลเนี่ยมีการเปิดเดินเรือเฟอร์รี่นะคะเที่ยวปฐมฤกษ์สตูลเปิร์ลิสค่ะเชื่อมไทยมาเลเซียกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชายแดนโดยเมื่อเช้านี้นะคะท่านผู้ราชการจังหวัดสตูลก็ได้มีการมอบหมายให้ปลัดจังหวัดสตูลค่ะร่วมเดินทางในเที่ยวเฟอร์รี่ปฐมฤกษ์ค่ะเส้นทางสตูลเปิร์ลิสนะคะพร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการเนี่ยผู้ประกอบการท่องเที่ยวภาคเอกชนประชาชนก็ร่วมกันเป็นสักขีพยานร่วมเดินทางในเที่ยวบินปฐมฤกษ์นะคะอย่างคึกคักก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวนะคะในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็จะนำมาซึ่งเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนด้วยค่ะจบท้ายกันด้วยจังหวัดสงขลานะคะมาดูเรื่องของจังหวัดสงขลามีการเดินหน้าออกแบบพัฒนาภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยระยะที่3ค่ะมุ่งยกระดับการท่องเที่ยวเศรษฐกิจแล้วก็คุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนโดยนายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าการจังหวัดสงขลานะคะก็เป็นประธานเปิดการประชุมงานออกแบบรายละเอียดโครงการค่ะพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยระยะที่3นะคะจังหวัดสงขลาก็จัดขึ้นโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมอื่นๆด้วยนะคะทางด้านของกระทรวงมหาดไทยโดยการประชุมครั้งนี้ค่ะก็บอกว่าเป็นการประชาสัมพันธ์แล้วก็ชี้แจงรายละเอียดผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการค่ะแผนงานการออกแบบรายละเอียดแล้วก็มีเรื่องของการคัดกรองคัดเลือกนะคะโครงการในระยะเร่งด่วนด้วยเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้ที่เข้าร่วมการประชุมเนี่ยได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นแล้วก็ข้อเสนอแนะนะคะเพื่อที่จะนำไปประกอบการออกแบบแล้วก็พัฒนาโครงการค่ะให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่นะคะโดยข้อเสนอเนี่ยจะถูกนำไปประกอบการพิจารณาในการจัดทำรายละเอียดของโครงการเพื่อให้การพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเนี่ยเกิดประโยชน์นะคะอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะก็เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนนี่ก็เป็นข่าวสารที่ทางภาคใต้นำมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ
7: ขอบคุณค่ะขอบคุณข่าวสารจากทางภาคใต้ด้วยนะคะสำหรับข่าวสารจากทางภาคเหนือค่ะมาเริ่มการอย่างไวๆที่จังหวัดลำปางเลยค่ะเป็นเจ้าภาพการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่31ระดับภาคกลุ่มจังหวัดภาคเหนือหรือว่า World Skill Thailand 2026ค่ะระหว่างวันที่8ถึง10กรกฎาคม2569มีการเปิดเวทีให้เยาวชนกว่า350คนจาก16จังหวัดภาคเหนือและพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศประชันทักษะวิชาชีพ23สาขาเพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าสู่การแข่งขันในระดับประเทศพร้อมต่อยอดสู่เวทีอาเซียนและนานาชาติค่ะเมื่อวานนี้ค่ะ8กรกฎาคม2569เวลา 9:00 นค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางก็ได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในการพิธีเป เปิดการแข่งขันณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน10ลำปางโดยมีผู้บริหารจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนภาคีเครือข่ายเข้าร่วมเป็นจำนวนมากค่ะการแข่งขันนี้ค่ะก็จัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง10กรกฎาคม2569พร้อมกันทั้ง4ภูมิภาคทั่วประเทศค่ะได้แก่จังหวัดสุพรรณบุรีอุบลราชธานีลำปางและสุราษฎร์ธานีค่ะเพื่อคัดเลือกผู้ชนะในระดับภาคเข้าสู่การแข่งขันระดับฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่31ในระดับประเทศนั่นเองค่ะโดยผู้ชนะก็จะได้รับเหรียญรางวัลเงินสนับสนุนโอกาสในการพัฒนาทักษะสู่การแข่งขันในระดับอาเซียนและนานาชาตินั่นเองค่ะก็จะเป็นการช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในอนาคตได้นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารทางภาคเหนือนะคะตอนนี้ค่ะดูเวลาแล้วเราต้องไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกันในช่วง

0: มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
1: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับนฤนาถแข็งขันไทยและมาเลเซียเห็นพ้องเร่งเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนและยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: สดนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ไทยและมาเลเซียเห็นพ้องเร่งเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนและยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือทวิภาคีกับดาโตสรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียก่อนร่วมหารือเต็มคณะณสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจด้านการเกษตรเพื่อยกระดับศักยภาพภาคเกษตรให้เติบโตอย่างยั่งยืนจากนั้นได้แถลงผลการหารือร่วมกันโดยเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาในพื้นที่ชายแดนเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่พร้อมเร่งพัฒนาระบบเชื่อมโยงฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกของคาบสมุทรมาลายูอาทิการเปิดเส้นทางท่าเรือเฟอร์รี่สตูนบัวลาปาลิสการเชื่อมโยงด่านประดังเบซาบูรณาการระบบจำหน่ายตัวรถไฟกรุงเทพหาดใหญ่บัตเตอร์เวิร์ดการฟื้นฟูเส้นทางรถไฟสุไหงโกลกการเตาปันจังและก่อสร้างสะพานแห่งใหม่พร้อมจัดทำแผนแม่บทการเชื่อมโยงภาคใต้ของไทยกับภาคเหนือของมาเลเซียเห็นพ้องกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงสนับสนุนกระบวนการสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและป้องกันปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำโกลกขณะที่การค้าการลงทุนตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าทวิภาคีเป็น 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมเร่งแก้ไขการเปิดตลาดสินค้าประมงและสินค้าเกษตรภายใน30วันรวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกันผ่านระบบคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงานจากประเทศมาเลเซีย
1: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเดือนมิถุนายนปรับตัวดีขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนจากการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส
7: รองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค

0: ในเดือนมิถุนายน2569ปรับตัวดีขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนเนื่องจากผู้บริโภคเริ่มคลายความกังวลกับภาวะสงครามและราคาน้ำมันปรับลดลงประกอบกับรัฐบาลเริ่มกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นเดือนแรกส่งผลทางจิตวิทยาในเชิงบวกและเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนขณะที่ด้านผู้ประกอบการมองว่าเม็ดเงิน 50,000 ล้านบาทที่อัดสู่ระบบเศรษฐกิจไม่เพียงพอต่อการแบกรับต้นทุนส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่4การค้าขายชายแดนในทุกภูมิภาคไม่เด่นชัดและตัวเลขการจ้างงานอยู่ในระดับต่ำทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตในลักษณะ K shape โดยแรงขับเคลื่อนตัวหลักกระจุกตัวในกลุ่มเทคโนโลยีและ AIหากสถานการณ์คลี่คลายรัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีการปรับโครงสร้างราคาพลังงานคาดว่ากำลังซื้อของประชาชนจะเด่นชัดขึ้นในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้และการท่องเที่ยวจะกลับมาคึกคักในไตรมาสที่4นันทิกากิตตาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเยี่ยมพระสงฆ์ที่บาดเจ็บจากเหตุรถกระบะเฉี่ยวชนขณะเดินธรรมจาริกที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี
2: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะเดินทางมาเยี่ยมพระสงฆ์ที่บาดเจ็บจากเหตุรถกระบะเฉี่ยวชนขณะเดินธรรมจาริกที่จังหวัดมุกดาหารเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีจำนวน4รูปโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ามีพระสงฆ์2รูปที่อาการค่อนข้างหนักซึ่งอยู่ในการดูแลรักษาของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดดูแลรักษาเต็มที่ตลอด24ชั่วโมงส่วนอีก2รูปน่าจะส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลในพื้นที่ที่ท่านจำวัดอยู่ในระยะเวลาอันใกล้นี้อย่างไรก็ตามจะต้องมีการนำเข้าสู่ระบบกายภาพบำบัดและติดตามอาการอย่างต่อเนื่องนอกจากพระสงฆ์ที่รักษาตัวณโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี4รูปแล้วยังมีพระสงฆ์รักษาตัวที่จังหวัดมุกดาหารอีก4รูปเช่นกันกรกฎภูมิสวทอุบลราชธานีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
4: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: สภาพดินฟ้าอากาศจะร้อนจะฝนจะหนาวฝนจะตกแดดจะออกรวมถึงสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆเป็นเรื่องรอบตัวของท่านผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย4ภูมิภาคขอพาท่านผู้ฟังเกาะติดสถานการณ์กับรายการเท่าทันป้องกันภัยเพราะเรื่องภัยเป็นอะไรที่ใกล้ตัว
1: ป้องกันภัยช่วงจับข่าวมาคุย
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเท่าทันป้องกันภัยประจำวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคม2569ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยทั้ง4ภูมิภาคค่ะตอนนี้เราก็เข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการเท่าทันป้องกันภัยกันแล้วนะคะกับช่วงจับข่าวมาคุยค่ะวันนี้ภาคใต้มีประเด็นเรื่องอะไรมาฝากคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังกันไปติดตามได้กับคุณไร้ชายินดีจากทางภาคใต้เลยค่ะ
3: ค่ะขอบคุณค่ะช่วงของสนทนาจับข่าวมาคุยนะคะในวันนี้เนี่ยภาคใต้นำประเด็นเรื่องของปัญหาภาคใต้เนี่ยมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะแล้วก็อาจจะวันนี้นะคะอาจจะเป็นเสียงสัมภาษณ์เป็นภาษาใต้นะคะที่นำมาฝากกันเรื่องของกุ้งเนี่ยในช่วงนี้นะคะเป็นผลผลิตล้นตลาดนะคะในพื้นที่ของภาคใต้แล้วก็ทั่วประเทศด้วยนะคะเนื่องจากว่าในประเทศมาเลเซียเนี่ยตอนนี้ก็ชะลอการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยนะคะก็ทำให้กรมพาณิชย์เนี่ยกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ได้มีการดำเนินการในการที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องของราคากุ้งนะคะแล้วก็การระบายกุ้งที่กำลังล้นตลาดอยู่ในขณะนี้นะคะโดยในวันนี้เนี่ยประเด็นที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันก็คือเรื่องของพาณิชย์จังหวัดนะคะเร่งระบายกุ้งช่วยเหลือเกษตรกรในงานกาชาดสงขลาค่ะปี2569นะคะวันนี้ก็จะได้ข้อมูลจากพาณิชย์จังหวัดสงขลาค่ะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ
4: สงขลาร่วมแรงร่วมใจมาเที่ยวกาชาดสงขลามีรางวัลมีของช็อปใหม่เคยขายมาเที่ยวกาชาดมาเที่ยวกาชาดสงขลา
5: เที่ยวสนุกได้กุศลกลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่งานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลาประจำปี2569จังหวัดสงขลาขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างความสุขช็อปชิมชมและได้กุศลไปพร้อมกัน
6: 3-12 กรกฎาคมนี้ณสระบัวแหลมสนอ่อนอำเภอเมืองสงขลาอุดหนุนสลากกาชาดเพียงใบละ100บาทลุ้นรับรางวัลใหญ่สุดปังรางวัลที่1รถยนต์ Toyota Fortuner รางวัลที่2รถยนต์ Toyota Yaris และลุ้นรับรถจักรยานยนต์แหวนทองคำตู้เย็นเครื่องซักผ้าโทรทัศน์ไมโครเวฟและพัดลมรวมกว่า100รางวัล
5: พร้อมร่วมสนุกและลุ้นไปกับร้านนาวากาชาดเพียงใบละ20บาทเท่านั้นรับรางวัลใหญ่รถจักรยานยนต์และรางวัลอื่นๆอีกเพียบ
6: เพลิดเพลินกับกิจกรรมบันเทิงเต็มรูปแบบจากศิลปินชื่อดังการแสดงศิลปะวัฒนธรรมสุดอลังการการเดินแบบผ้าไทยผ้าถิ่นการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งและช็อปจุใจกับสินค้าราคาถูกและสินค้าโอท็อปของดีเมืองสงขลา
5: 3-12 กรกฎาคมนี้เจอกันที่สระบัวแหลมสนอ่อนอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา
6: เราช่วยกาชาดกาชาดช่วยเราแล้วมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะ
4: กาชาดกาชาดสงขลาร่วมแรงร่วมใจมาเที่ยวกาชาดสงขลามีรางวัลมีของช็อปใหม่เคยขายมาเที่ยวกาชาดมาเที่ยวกาชาดสงขลา

0: รอบมาในเจนิซองของรายการ NVT มีประเด็นนะคะอย่างที่เห็นสปอนและก็เดี๋ยวเลยนะคะโฆษณาคันงานกาชาดสงขลาค่ะอย่างที่เห็นนะคะก็จะมีศิลปินมากมายรวมไปถึงสินค้าราคาประหยัดก็อยู่ในนั้นด้วยแล้วก็ต้องบอกว่างานนี้ก็เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือเกษตรกรด้วยนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยในเรื่องของการช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องของภูมิกันมังค่ะวันนี้ผู้ที่จะมารวมพูดคุยในรายการกับเรานั่นก็คือคุณชัดสุดาชุมแสงพาณิชย์จังหวัดสงขลาค่ะตอนนี้อยู่ในซ้ายแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: นี่ต้องบอกว่าละเอียดนี่ผักโฆษณากาชาดสงขลามีสินค้าราคาประหยัดอยู่ในนั้นด้วยนะคะแต่ว่าก่อนนี้ไปในแรงของเรื่องกาชาดค่ะมาในส่วนของตรงนี้สักนิดนึงนะคะว่าหลังจากที่มาเลเขามีการประกาศไม่รับซื้อกุ้ง5ชนิดของไทยเราอะค่ะไอ้ส่วนตรงนี้อะค่ะมันส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดสงขลาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนคะ
1: ก็จากที่ตั้งท่านพูดแล้วนะคะเมื่อกี้ว่าจากการที่มาเลเซียค่ะเขาอะมีมาตรการที่ว่าควบคุมการนำเข้าอาหารทะเลจากประเทศไทยเรานะคะอย่างเข้มงวดนะคะแล้วก็มีมาตรการระงับการนำเข้ากุ้งนะไทยท่านนะคะก็มีกุ้งไล่เสือกุ้งแชบวยกุ้งขาวแวนามายกุ้งกุล่าดำแล้วก็กุ้งนำเงินเนี่ยเขาห้ามนำเขามีมาตรการเทวาเข้มงวดนำเข้ากุ้งไทยของเรานะคะจึงที่นี่ส่งผลให้ผู้ประกอบการเรียกว่าผู้เลี้ยงนะคะผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่จังหวัดสงขลาเรียกว่าภาคใต้ของเราเนี่ยนะคะที่เลี้ยงกุ้งเนี่ยได้รับผลกระทบนะคะเพราะว่าบอกว่ากุ้งส่วนใหญ่เนี่ยในพื้นที่จังหวัดสงขลาเราหรือว่าภาคใต้ตอนล่างเนี่ยส่งออกไปมาเลเซียนะคะก็มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ4ของปริมาณส่งออกผังมดเลยนะคะตรงนี้ทำให้กุ้งเราส่งออกไม่ได้ส่วนนึงแล้วก็ทำให้ราคาตกลงมานะคะที่นี่ก็ราคากุ้งส่งออกไม่ได้แล้วกุ้งส่งออกไม่ได้แล้วกุ้งราคาตกลงมาที่นี่ทั้งกลุ่มการค้าภายในอะค่ะกระทรวงพาณิชย์นะคะเราจึงได้มีมาตรการนะคะที่ว่าจะต้องช่วยเหลือทางเกษตรกรผู้เลี้ยงตรงนี้นะคะโดยทางกรมค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็จะได้มีมาตรการอยู่ก็คือโครงการพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันสินค้าปศุสัตว์และสัตว์น้ำในกิจกรรมคาราวานตลาดสินค้ากุ้งนะคะปี2569เนี่ยซึ่งในกิจกรรมคาราวานสินค้าตลาดกุ้งเนี่ยค่ะเขาทางกรมค้าภายในก็จะอนุมัติงบประมาณมาให้40จังหวัดนะคะที่มีการเลี้ยงกุ้งเนี่ยค่ะในพื้นที่เนี้ยได้ดำเนินการที่นี่จังหวัดสงขลาเราก็มีกุ้งหมากเหมือนกันก็ได้รับงบประมาณส่วนนี้มาแล้วก็ได้ดำเนินกิจกรรมนะคะส่งกิจกรรมแรกก็คือส่งเสริมการบริโภคกุ้งนะคะให้แก่ผู้บริโภคด้วยตรงในงานกาชาดรายงานประจำปีของจังหวัดสงขลานะคะซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่3ไปจนถึงวันที่12กรกฎาคมนะคะที่ทศบัวนะคะซึ่งกุ้งเทน้ำหมักขายให้กับพ่อแม่พี่น้องที่มาเที่ยวในงานกาชาดเนี่ยนะคะก็จะเป็นกุ้งขนาดตัวใหญ่ค่ะก็ตั้งแต่30ตัวถึง39ตัวเนี่ยอันเนี้ยใต้เตบูธผ้านิดขายอยู่นะคะขายอยู่ในราคากิโลละ112บาทนะคะแล้วก็อีกขนาดนึงก็ขนาดขยับลงมาก็คือตัวเหล็กลงมา40ตัวถึง49ตัวเนี่ยตรงนี้ขายอยู่ในราคา132บาทต่อกิโลค่ะซึ่งเราขายตรงนี้10วันในงานกาชาดจะตั้งไว้ว่าประมาณวันละ200กิโลนะคะ10วันก็ประมาณ2ตันขายตรงนี้นะคะโดยที่ว่าทางสำนักงานพาณิชย์ก็ถึงได้รับงบมาเนี่ยเราก็จะจดเชยราคาส่วนต่างไปในตรงนี้ถ้าไม่เราขายได้ในราคาถูกลงนะคะก็เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริโภคเนี่ยค่ะได้กินกุ้งเพื่อเป็นการระบายกุ้งออกไปในตลาดนะคะให้มันมากขึ้นนะคะตรงเนี้ยอันนั้นคือกิจกรรมนึงแหละนะคะส่วนอีกกิจกรรมหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องกุ้งเนี่ยก็คือการเชื่อมโยงผลผลิตกุ้งของจังหวัดสงขลาเราเนี่ยค่ะออกนอกเล้งผลิตค่ะคือส่งไปที่อยุธยานะคะดูที่ว่าตั้งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอยุธยาเนี่ยก็เขาได้รับกุ้งของจังหวัดสงขลาเราแล้วเนี่ยค่ะเขาก็จะเอาไปขายต่อให้ในพื้นที่ห้างสรรพสินค้าหรือตามร้านตามอะไรต่างๆเนี่ยนะคะตรงนั้นอ่ะตั้งเป้าไว้8ตันค่ะ
0: ค่ะ
1: โดยเราจะเริ่มจะโดยครั้งที่เนื้อค่ะได้ค้นไปแล้วนะคะเมื่อรู้สึกว่าประมาณสัปดาห์ที่แล้วค่ะกลางละต้องตันต้องตันต้องตันทั้งวัดก็ซี่เที่ยวค่
0: ะ
1: รวมทั้งวัดแปดตันกิจกรรมที่สองเนี่ยจะจบภายในเดือนสิงหานะคะ
0: สิ้นสุดมาตรการไอโครงการที่สองในเรื่องของการส่งกรุงไปอยุธยาทุกต้องไหมคะ
1: ใช่
0: นี่นะคะจ่าติฟังมากก็คือว่าตอนนี้นี่ทางภายในสงขลาในส่วนของช่วยเกษตรกรของสงขลาเหนือฮ่องกงตรงเนี้ยจะมีอยู่ซ่องเหลืองลักๆเลยก็คือตอนนี้ค่ะดําเนินการแล้วนะคะก็คือข้องในเรื่องของงานประจําปีงานกาชาดจังหวัดสงขลาก็คือจะนํากุ้งเนี่ยมาขายในงานด้วยตั้งไว้วันนึงก็สักประมาณ200โลที่จะขายออกกายนะคะแล้วก็ราคานี่ทุกลงแต่ว่าเดิมที่นี้เกษตรกรเขาก็จะได้ส่วนต่างในส่วนของราคาที่ทุกลงโดยมีเบียร์เนี่ยซัพพอร์ตจากผ่านอิสงค้าทดลองไหมคะนี่นะคะก็สามารถไปซื้อกันได้นะก็คืองานมันจะมี
1: ตั้งตำแหน่งงานท่านนี่เนี่ยคล้ายได้ในราคาที่ถูกลงเพื่อป้องกันที่จะให้กุ้งเนี่ยมันกระจายออกไปถึงผู้บริโภคโดยเร็วนะคะซึ่งแต่ว่าไอ้ราคาที่เราจดเชยเนี่ยก็เผื่อเกษตรกรเขาก็ได้รับราคาในราคาที่เป็นปกติของเขาค่ะ
0: ช่วยได้ซ่องทางเหมือนกันนะฮะช่วยได้ทางเกษตรกรช่วยได้แน่นอนเขามีรายได้เพิ่มขึ้นแน่กับอีกซ่องคือในซ่องของผู้บริโภคเขาก็จะได้สินค้าในราคาที่ถูกและก็มีคุณภาพแต่ที่สำคัญซอดด้วยนะคะข้อถามผิดกัดสักนิดนึงค่ะท่านชาติสุดาค่ะวันในงานกาชาจังหวัดสงขลาตอนนี้เนี่ยจุดมากจุดคล้ายของกรุงซอดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเพื่อว่าคนจากจังหวัดเอิญหรือว่าอยู่ในพื้นที่รอบนอกเขาอยากจะไปเสิร์ฟกรุงตรงนี้ต้องเดินไปอยู่จุดไหนของงานคะ
1: ก็มันจะมีเวทีใหญ่ใช่ไหมคะมันจะมีเวทีกลางเวทีการแสดงนะคะถ้าหากว่าเล่าข่าวทางถนนตรงที่ด้านหลังเวทีการแสดงเราเดินข่าวไปถึงกับมันอยู่ทางขวามือนะคะน้องมันอยู่ทางขวามือมันจะเป็นบูธกรุงอยู่นะคะบูธหนึ่งแล้วบูธถัดไปเนี่ยมันอีกซีบูธอ่ะมันจะเป็นบูธทงฟ้าทงฟ้าราคาประหยัดของสำนักงานพาณิชย์เนี่ยตรงนี้มันจะเป็นบูธอยู่ทั้งหมด5บูธมีบูธกรุงอยู่บูธหนึ่งแล้วก็บูธทุ่งฝ่าอยู่4บูธถ้าเดินข้าวไปจากด้านหลังเวทีนะคะก็จะอยู่ตั้งด้านขวามือค่ะเป็นบูธแรกๆเลยนะคะ
0: จับผิดกัดง่ายๆก็คือแน่นในส่วนของหลังเวทีก็อยู่เท่านั้นแหละ
1: ลองหาเลยหลังเวทีเนี่ยก็เดินข้าวไปเรื่อยค่ะ
0: ค่ะนี่นะคะ
1: ขวามือเวทีค่ะ
0: นี่ใครถืออายุรอบนอกอยากจะไปสื่อกรุงก็ต้องบอกว่าคุมนะไม่ใช่ว่าไม่คุ้มนะคะคุ้มแน่ๆสำหรับผู้บริโภคแล้วก็เกษตรกรได้รับรายได้ด้วยนะคะขอเสริมตรงนี้สักนิดค่ะในส่วนของแหล่งกุ้งที่ว่าทางพาณิชย์ได้มีการติดต่อประสานกับเกษตรกรนะคะถ้าเกิดว่าตอนนี้เกษตรกรเขาเลยอยู่ถึงเขาอยากเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะนำกุ้งของเขามาขายในงานมีกันนะคะตอนนี้เขายังคงสามารถประสานและก็ติดต่อเพื่อเอากุ้งไปขายเพิ่มเติมได้เลยไหมคะ
1: อ๋อถ้าหากว่าทางกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งนะคะต้องการที่จะเอากุ้งมาขายนะคะก็ให้ติดต่อมาที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะคะติดต่อมาได้เลยแล้วเดี๋ยวก็ทางสำนักงานเนี่ยค่ะก็จะให้ทางผู้ขายของสำนักงานเราเนี่ยก็รับกุ้งจากทางเกษตรกรที่ติดต่อมาเนี่ยค่ะก็โทรมาได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด074311422ค่ะ
0: นี่นะคะโทรได้ที่เบอร์นี้เลยนะ07C311C22
1: ค
0: ่ะก็ติดต่อไปได้อันนี้ไม่ได้จำกัดนะว่าจะเป็นเกษตรกรรายย่อยหรือว่ารายใหญ่ที่เขาขายปลีกส่งกันเยอะๆต้องให้แบบไม่ได้เยอะแต่ว่าอยากติดต่อเผื่อจะเพิ่มรายได้ตรงนี้ก็ติดต่อได้เช่นเดียวกันถูกต้องไหมคะ
1: ก็คือวันนึงเราจะดับได้200โลนะคะวันนึงค่ะเราจะดับได้200โลเพราะว่าเราขายในปริมาณวันละ200กิโลค่ะ
0: ค่ะแสดงว่าตลอดระยะเวลาที่มีการจัดงานขึ้นมาเนี่ยค่ะ200โลต่อวันนี้หมดทุกวันไหมคะ
1: หมดทุกวันเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นกุ้งขนาดใหญ่ค่ะถ้าดูแล้วนะคะมันเป็นกุ้งขนาดใหญ่แล้วก็ราคามันก็ถูกขายดีค่ะวันแรกที่เปิดงานกายชาดวันที่3อ่ะค่ะก็ขายดีมันขายดีมากอยู่แล้วค่ะ
0: นี่นะคะกาไปแลน่าสนใจเลยกาที่สำคัญกรุงซดมากๆนะคะที่นี่อ่ะขออนุญาตแวะมาที่อยุธยากันสักนิดค่ะอันนี้ในส่วนของจังหวัดสงขลางานกาชาดกันแล้วนะมาในส่วนของอยุธยาที่เราจะมีการส่งออกกรุงไปจังหวัดอยุธยาเนี่ยค่ะ ถ้าก่อนว่าไซจะต้องเป็นอยุธยาจุดเด่นของจังหวัดนี้มันมีอะไรที่เราจะต้องมีการประสานติดต่อกันเพื่อจะส่งไปในจังหวัดนี้คะ
1: คือมันเป็นแม่นี่อะค่ะกิจกรรมนี้นะคะมันไม่ใช่เฉพาะในจังหวัดสงขลาเรามันเป็นจังหวัดที่หนึ่งเป็นแหล่งผลิตกุ้งสองเป็นแหล่งกระจายกุ้งไปทางไซที่เป็นอยุธยาเพราะว่าทางจังหวัดอยุธยาค่ะเขาประสานมาที่จังหวัดสงขลาเราว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะรับกุ้งเราเอาไปขายที่อยุธยาทีนี้เราก็สามารถที่จะคุยรายละเอียดกันนะคะแล้วก็ตกลงกันได้กับทางจังหวัดอยุธยาเขาก็เลยรับกุ้งจากเราไปทีนี้ถามว่าใจไม่เป็นจังหวัดอื่นจังหวัดอื่นเนี่ยมีจังหวัดติดต่อมาก็มีเชียงใหม่นะ
0: คะ
1: แต่เชียงใหม่เนี่ยพอเขาติดต่อมาแล้วเนี่ยระยะทางเนี่ยจากเชียงใหม่กับสงขลาเนี่ยมันไกลเสร็จแล้วขาคนสูงอ่ะมันก็แพงขาคนสูงมันแพงปั๊บเนี่ยทางเชียงใหม่เขาก็ดูแล้วว่ามันไม่คุ้
0: ม
1: ทีนี้ทางเชียงใหม่เขาก็เลยหันไปสืบกุ้งซึ่งจากเลี้ยงผลิตจากจังหวัดอื่นๆในภาคกลางอย่างเช่นจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นจังหวัดที่มีการเลี้ยงกุ้งมากเช่นเดียวกันหรือจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะมันเป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าใส่ที่จังหวัดปากเนื้อหรือปากอีสานถึงเลยไม่ติดต่อมา
0: อา
1: จารย์มาเตรียมยุ่งการผลิตกับจังหวัดสงขลาเราเพราะว่าระยะทางในการก้นสงมันไกลแล้วก็ขาก้นสงมันก็แพงซึ่งทำให้จังหวัดทางภาคกลางโดยเฉพาะภาคกลางเนี่ยการติดเป็นอยุธยาเนี่ยเขาก็ยังสามารถติดจะดับขาก้นสงตรงนี้ได้อยู่เพราะว่ายังถือว่ามันไม่ขึ้นไปปากเนื้อปากอีสานที่ขาก้นสงมันไม่มาเกินเขาก็เลยสามารถรับตรงนี้ได
0: ้นี่นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะคะว่าไซจะต้องเป็นอยุธยาด้วยขาคนทรงด้วยแล้วก็ที่สำคัญด้วยระยะทางที่มันไม่ไกลความซอดคล้องกุ้งนั้นมันก็ยังคงอยู่ได้ส่วนหนึ่งด้วยนะคะตรงนี้แต่ต้องบอกพันนี่ค่ะอันนี้ได้รับเสียงมาจากคนแถวอยุธยาเขาบอกว่าจริงๆแล้วอยุธยาก็เขาชอบกินกุ้งกันส่วนหนึ่งด้วยนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะคะที่ว่านำกุ้งจากสงขลาไปอยู่ในส่วนของอยุธยาด้วยนะคะที่นี่ยังที่ท่านชัชสุดาได้ชี้แจงมานะคะว่างานกาชาดเรามีการกระตุ้นช่วยเกษตรกรแล้วอันนี้อาจจะเป็นแผนในห่วงระยะเวลาสั้นๆที่จะช่วยเลือดตรงนี้ได้ค่ะแต่ในแผนระยะยาวอะค่ะทางพาณิชย์จังหวัดสงขลาได้มีการวางแผนข่าวๆไว้ไหมคะที่จะช่วยเกษตรกรในส่วนของกรุงตรงนี้ในระยะยาวอะค่ะ
1: สำหรับในระยะยาวนะคะคณะนี้นะคะทางกระทรวงนะคะยังเขาไม่มีรู้สึกว่าทางกระทรวงอ่ะเขามีนโยบายแล้วแหละค่ะว่าในเรื่องการการเจรจาหรือว่าไปหาตลาดไม่ไหมอ่ะนะ
0: คะ
1: กับต่างประเทศอ่ะนะคะอันนั้นคือเป็นระยะยาวอ่ะนะคะแต่ว่าส่วนในเรื่องที่มันเป็นสาเหตุเนี่ยนะคะรู้สึกว่าทางกระทรวงเกษตรสหกรณ์อ่ะนะคะท่านรัฐมนตรีเขาก็จะรู้สึกว่าจะไปมีการเจรจากับทางรัฐมนตรีของกระทรวงเกษตรมาเลเซียนะคะซึ่งคาดว่าจะติดตามข่าวก็เช่นเดียวกันนะคะว่าก็น่าจะไม่นานการส่งกุ้งก็ไปมาเลเซียก็น่าจะกลับมาส่งกุ้งได้เหมือนเดิมค่ะส่วนในของนโยบายของกระทรวงพาณิชย์เราเนี่ยก็จะมีการหาตลาดไม่ไหมค่ะแล้วก็ในลักษณะการช่วยกระจายก็ในลักษณะไปคล้ายทำงานต่างๆนะคะติดจัดขึ้นด้วยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดต่างๆหรือกลุ่มต่างๆตรงนี้ค่ะก็จะมีมาตรการอยู่นะคะ
0: ค่ะนี่นะคะก็ติดตามแนวโน้มคาดว่าอาจจะล็อกมาส่งออกได้ในส่วนของมาเลเซียตรงนี้อาจจะนะคะก็อาจจะต้องติดตามข่าวสารกันต่อไปนะคะว่าจะล็อกมาส่งออกได้อีกทีตอนไหนแต่ก็เชื่อว่านาตอนนี้ค่ะปัญหาที่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งพบเจอหลายๆหน่วยงานเรากระจายเห็นว่าเริ่มที่จะยืนมือเข้ามาช่วยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพาณิชย์จังหวัดสงขลานะคะก็มีการยืนมือในส่วนของงานกาชาดแล้วค่ะทีนี้ข้อย้อนล็อกไปในส่วนของมาตรการคาราวานสินค้าตลาดกรุงอะค่ะในส่วนตรงนี้ยังไอ้แรงในส่วนของจังหวัดสงขลาตรงนี้สักนิดนึงค่ะว่ามีการดำเนินการกันพื้นแล้วมั้งคะ
1: ในเรื่องอะไรนะคะเน
0: า
1: ะ
0: คาราวานสินค้าตลาดกรุงค่ะ
1: โอ้คาราวานสินค้าตลาดกรุงเนี่ยค่ะคือมันคือกิจกรรมอะไรคะกิจกรรมคือคาราวานสินค้าตลาดกุ้งไงคะคาราวานตลาดก ิจกรรมคาราวานตลาดสินค้ากุ้งปี69ก็คือเนี่ยค่ะส่งกิจกรรมเนี่ย
0: อ๋อก็คือเป๊ะปีกแยกออกมาในส่วนของส่งไปอยุธยากับงานกาชาดจังหวัดสงขลา
1: ใช่ค่ะและเดี๋ยวก็ดีมีนิดนึงที่น้องถามเข้ามาว่านโยบายของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะคะมีนโยบายได้มั่งในการกับเกือนช่วยผู้ประกอบการผู้เลี้ยงกุ้งนะคะก็ถ้าในนามของกลุ่มการค้าระหว่างประเทศนะคะก็เขาก็จะหาแหล่งนำข้าวตอบแทนนะคะโดยเฉพาะจีนสหรัฐญี่ปุ่นนะคะแต่ก็หาตลาดไหมในกลุ่มอาเซียนอย่างเช่นไปขายในงานท็อปไทยเบนนะคะที่คุณมิงหรือว่าเสี่ยเหมินแล้วก็ไปขายในงานไทยแลนด์วีคต้าเหลียนแล้วก็ลานโจนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็จะมีการจัดกิจกรรมบิสเนสแมทชิ่งอันนี้รู้สึกว่าก็จะมีการจับคู่เจรจากันแล้วในจังหวัดสงขลาเราก็มีผู้ประกอบการที่สมัครเข้าไปเปิดเจรจาจับคู่ตรงนี้แล้วนะคะรู้สึกว่าจะเป็นต้องตามได้ค่ะผู้ประกอบการนะคะแล้วก็ถ้ากลุ่มการต่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาก็จะช่วยเหลือในลักษณะบิสเนสแมทชิ่งในงานมหากรรมการค้าชายแดนที่จันทบุรีและก็สระแก้วนะคะแล้วก็ถ้ากลุ่มค้าภายในเนี่ยก็จะมีกิจกรรมจัดกิจกรรมร้อยริมเล่ที่ภูเก็ตนะคะตรงนี้แล้วก็รวมกับห้างส่งทิ้นค่ะอย่างเช่นที่ภูเก็ตที่กระบี่ที่ตรังนะคะเนี่ยจะมีหลักคณะตามนโยบายที่กองกระทรวงพาณิชย์ช่วยเหลือผู้ประกอบการนี่อยู่นะคะ
0: ค่ะนี่ค่ะย้อนรอบมาถึงงานกาชาดสักนิดนึงค่ะต้องบอกว่าพาณิชย์จังหวัดสงขลาก็คือรวมกับรีวิววัดสงขลานะคะในการที่จะหยอกสินค้าทงฟ้าราคาประหยัดมารวมในงานด้วยอยากให้น้องเนื้อจากกรุงแล้วค่ะมีอะไรเพิ่มเติมที่อยากจะแนะนำให้นักท่องเที่ยวเขาไปเที่ยวงานและการได้รับสินค้าราคาประหยัดไปสักนิดนึงค
1: ่
0: ะ
1: อ๋ออันนี้เป็นอีกโครงการนึงแล้วนะคะน้องอนุเป็นโครงการกรุงนะคะเป็นกิจกรรมคาราวานตลาดกรุงเมื่อกี้เดี๋ยวเราพูดกันเรื่องกรุงแต่ว่าเนี่ยเป็นอีกกิจกรรมนึงแล้วเป็นอีกโครงการนึงแล้วคือโครงการท่องฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนใต้ในงานการจัดประจำปีสงขลา2569นะคะจังหวัดสงขลาสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาเราเนี่ยก็ได้มีการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในแก่พี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางนะคะในการซื้อสินค้าให้แก่พี่น้องประชาชนได้เหลือซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนะคะทางสำนักงานก็เลยได้จัดกิจกรรมทงฟ้าลดค่าครองชีพโดยที่ว่านำสินค้าที่มีความจำเป็นในการครองชีพนะคะอย่างเช่นข้าวสารข้าวหอมมะลิน
0: ะ
1: ไข่ไก่เบอร์2น้ำมันพืชซอสปรุงรสน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำตาลทรายน้ำยาตักผ้าเนี่ยค่ะเอาไปขายในงานโดยรวมกับห้างรีวิวัฒนะคะโดยเราขายในงานกาชาดเนี่ยตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่12เช่นเดียวกันซึ่งเหล็กเดียวปีก็ได้บอกไปแล้วนะคะก็อยู่บูธติดกับบูธกุ้งอะนะคะตรงนี้กับเป็น5บูธของสำนักงานพาณิชย์ก็ขอเชิญชวนนะคะพี่น้องที่มารวมในงานกาชาดของจังหวัดสงขลานะคะถ้าหากว่าท่านพ่อจะฮิ้วได้ของต่างๆแล้วเนี่ยราคามันก็ไม่แพงอ่ะนะคะเพราะว่าเราได้มีการจัดเจยราคาสินค้าแล้วเนี่ยค่ะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วเนี่ยค่ะได้กลับไปใช้นะคะในราคาที่ราคาถูกว่าตรงตลาดทั่วไปนะคะอย่างเช่นว่าไข่ไก่เบอร์2เนี่ยเราขายเพียงแพงละ83บาทถ้าข้าวสารหอมมะลิเนี่ยขนาดถุงละ5กิโลเนี่ยขายเพียง145บาทนะคะน้ำมันพืชขวดขนาด1ลิตรเนี่ยขายแค่36บาทซอสปรุงรสค่ะน้ำหนักอยู่ที่600มิลเนี่ยขายเพียง23บาทนะคะน้ำยาปรับผ้าหนุ่มค่ะถุงหนึ่งน้ำหนัก480มิลขายเพียง26บาทน้ำตาลทรายขนาดถุง1กิโลกรัมนะขายเพียง20บาทแล้วก็น้ำยาซักผ้านะคะถุงละ 1,250 มิลเนี่ยขายเพียง52บาทตรงนี้ก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะคะถ้าหากว่าพ่อจะฮิวได้ฮิวไว้เนี่ยก็ไปสนับสนุนแล้วก็ไปสามารถที่จะซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อไปใช้ในครอบครัวได้ค่ะเพราะว่าราคาเนี่ยมันจะถูกว่าตรงตลาดทั่วไปอยู่มากเช่นกันนะคะ
0: ค ค่ะนี่นะคะก็แวะเวียนกันไปได้นะคะไปดูคุณผู้ชมทางบ้านไปมาแต่ว่าพิธีกรนั้นจดไปเรียนวันเล็กเยอะอะไรกี่บาทมั้งแต่น่าจะไปเรียนเลยค่ะยินดีนะคะนี่ค่ะวันนี้ขอบคุณท่านชัดสุดาชุมแสงมากๆนะคะผ่านจังหวัดสงขลาที่มาให้ข้อมูลแล้วก็ต้องขอบคุณแทนเกษตรกรนะคะที่รวมกันพักดันระบายกุ้งออกนะคะช่วยเหลือเกษตรกรวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของการช่วยเหลือเกษตรกรนะคะในเรื่องของการระบายกุ้งในพื้นที่ของภาคใต้นะคะในงานกาชาดจังหวัดสงขลาค่ะที่นำมาฝากกันนะคะก็เป็นประมาณนี้ก็ไปเที่ยวกันได้นะคะอุดหนุนเกษตรกรสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวกุ้งนะคะก็ส่งกลับไปที่ทางภาคเหนือค่ะน้องว่านค่ะ
3: ขอบคุณค่ะขอบคุณเรื่องราวดีๆจากทางภาคใต้ด้วยนะคะสำหรับช่วงต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงของเตือนภัยขยายประเด็นกันต่อเลยค่ะ
4: เท่าทันป้องกันภัยช่วงเตือนภัยขยายประเด็น
3: สำหรับในช่วงเตือนภัยขยายประเด็นวันนี้ค่ะประเด็นที่2ภูมิภาค
2: สามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคงจากนี้ไปขอเชิญท่าน
3: นายกเปิด Thailand Medical ค่ะ Wellness Expo 2026ค่ะย้ำสุขภาพคือเศรษฐกิจใหม่ของไทยเชื่อมนวัตกรรมการลงทุนโอกาสไทยค่ะไปติดตามรับฟังจากคุณกาญจนาประเสริฐกันเลยค่ะ
5: หนึ่งช่วงของภาคอีสานของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือช่วง IOC เตือนภัยขยายประเด็นค่ะเรามีประเด็นจากทางภาครัฐนะคะนำมาขยายความให้คุณผู้ฟังได้รับทราบข้อมูลทั่วทุกภูมิภาคกันในวันนี้ค่ะเราไปดูข้อมูลนะคะในวันนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิด Thailand Medical and Wellness Expo 2026ย้ำสุขภาพคือเศรษฐกิจใหม่ของไทยเชื่อมนวัตกรรมการลงทุนและโอกาสของคนไทยค่ะวันนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะเป็นประธานเปิดงาน Thailand Medical and Wellness Expo 2026ซึ่งจัดขึ้นภายใต้เกาะ International Healthcare Week 2026โดยมีผู้แทนจากทั้งทางภาครัฐภาคเอกชนนักวิจัยผู้ประกอบการนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจากหลากหลายประเทศเข้าร่วมในครั้งนี้ค่ะซึ่งท่านนายกก็บอกว่าปัจจุบันนี้นะคะสุขภาพไม่ใช่เพียงเรื่องของการรักษาโรคแต่เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจการจ้างงานและการลงทุนของโลกประเทศไทยจึงเดินหน้าพัฒนาระบบสาธารณสุขควบคู่ไปกับการส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ประเทศรัฐบาลให้ความสำคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจการพัฒนากฎระเบียบเพื่อเอื้อต่อการลงทุนและการสนับสนุนอุตสาหกรรมสุขภาพแห่งอนาคตไม่ว่าจะเป็นปัญญาประดิษฐ์เพื่อการแพทย์หรือว่าใช้ AI มาใช้ในการรักษาเพิ่มขึ้นค่ะใช้เทคโนโลยีชีวภาพการบริการสุขภาพดิจิทัลการผลิตทางการแพทย์และอุตสาหกรรมเวลเนสนั่นเองค่ะเพื่อให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันในเวทีโลกและก็เป็นฐานการลงทุนด้านสุขภาพและภูมิภาคประเทศไทยก็มีจุดแข็งจากบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพมากๆหนึ่งในบุคลากรทางการแพทย์ที่เก่งที่สุดก็คือประเทศไทยของเราไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะระบบบริการสุขภาพที่ได้รับการยอมรับและก็ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเมื่อประสานกับเทคโนโลยีและความร่วมมือจากนานาประเทศก็จะช่วยสร้างโอกาสใหม่ให้ผู้ประกอบการไทยให้นักวิจัยบุคลากรทางการแพทย์และคนรุ่นใหม่พร้อมทั้งสร้างงานและก็สร้างรายได้ให้กับประเทศในระยะยาวค่ะในงาน International Healthcare Week นี้นะคะก็จะเป็นเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการนักลงทุนนักวิจัยแล้วก็ผู้ให้บริการด้านสุขภาพทั่วโลกขยายความร่วมมือด้านการวิจัยการลงทุนและการพัฒนานวัตกรรมซึ่งจะช่วยผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพและนวัตกรรมทางการแพทย์ของภูมิภาคค่ะซึ่งท่านนายกนะคะก็ยืนยันว่ารัฐบาลน่ะทำงานร่วมกับทุกประเทศในฐานะหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือเพื่อร่วมพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนค่ะ นอกจากท่านนายกที่ออกมายืนยันแล้วนะคะก็ยังมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพันธ์ค่ะออกมาบอกว่าอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพของไทยมีศักยภาพสูงในเวทีโลกจากต้นทุนที่สั่งสมมายาวนานทั้งบุคลากรทางการแพทย์ที่มีศักยภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ได้มาตรฐานมีวัฒนธรรมการต้อนรับที่อบอุ่นเป็นเอกลักษณ์ถือเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้ไทยก้าวขึ้นเป็นหมุดหมายปลายทางด้านสุขภาพอันดับต้นๆของภูมิภาคและของโลกค่ะรัฐบาลจึงมีนโยบายการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขภาพให้เป็นหนึ่งในเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ที่สำคัญพร้อมผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติหรือว่า Medical Hub นะคะผ่านการยกระดับมาตรฐานสินค้านวัตกรรมการบริการสุขภาพรวมถึงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสุขภาพในทุกๆมิติซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ในการจัดงาน International Healthcare Week ในครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลใน3ด้าน3ประการนะคะก็คือด้านแรกยกระดับมาตรฐานและนวัตกรรมโดยแสดงศักยภาพเทคโนโลยีทางการแพทย์นวัตกรรมด้านสุขภาพและบริการระดับพรีเมียมของไทยต่อสายตานานาชาติสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพของบุคลากรทางการแพทย์ไทยค่ะด้านที่2นะคะก็เป็นด้านสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์โดยมีจุดเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการเวลเนสหรือว่าโรงพยาบาลสถาบันการวิจัยนักลงทุนจากทั่วโลกเพื่อต่อยอดสู่การเจรจาธุรกิจและสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาคช่วยกระตุ้นการเติบโตนะคะทั้งด้านเศรษฐกิจฐานรากเศรษฐกิจดิจิตอลค่ะและด้านสุดท้ายค่ะคุณผู้ฟังค่ะด้านสุดท้ายคือภาพลักษณ์ไทยที่เป็น Medical Hub ที่ทางรัฐบาลนะคะได้วางเอาไว้ว่าจะเป็นศูนย์กลางของโลกแล้วก็เป็นหมุดหมายปลายทางอันดับหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการบริการสุขภาพครบวงจรซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มรายได้เข้าสู่ประเทศไทยแล้วก็ยกระดับการจ้างงานนั่นเองค่ะในงานนี้นะคะ Thailand Medical and Wellness Expo 2026จะจัดขึ้นเมื่อไรจัดขึ้น8ถึง10กรกฎาคมปีนี้ค่ะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ฮอล์8ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งเปิดให้เข้าชมฟรีนะคะเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงนวัตกรรมและบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและสร้างโอกาสทางธุรกิจคาดว่าจะมีผู้ประกอบการมีนักลงทุนผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกเดินทางมาร่วมงานกว่า 18,000 คนค่ะซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมการจัดแสดงสินค้ามากกว่า 1,000 รายนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็มีประชาชนที่สนใจเข้ามาชมงานกว่า 12,000 คนสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสุขภาพให้กับประเทศไทยได้สูงถึง 1,137 ล้านบาทกันเลยทีเดียวนั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดในช่วงของ IOC เดือนภัยขยายประเด็นที่ภาคอีสานนำมาฝากคุณผู้ฟังทั่วทุกภูมิภาคนะคะขออนุญาตส่งต่อกลับไปหาโฮสต์เลยค่ะ
3: ขอบคุณค่ะขอบคุณประเด็นจากภาคอีสานด้วยนะคะสำหรับประเด็นทางภาคเหนือกันบ้างค่ะวันนี้ภาคเหนือก็มีเรื่องของนายกประชุมกรอ.นัดพิเศษเตรียมแผนบริหารจัดการน้ำดันแซนบ็อกป้องกันอุทกภัยภาคใต้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอครั้งที่2ทับ2569ค่ะซึ่งเป็นการประชุมกรอนัดพิเศษโดยมีวาระหารือในเรื่องของการเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาก่อนเข้าสู่ฤดูมรสุมปี2569ค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งถือเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจภาคใต้ค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและภาคธุรกิจเอกชนในพื้นที่รวมทั้งจะเป็นแซนด์บ็อกซ์นำมาใช้กับในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ค่ะก่อนฤดูมรสุมปลายปีนี้ค่ะรัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการจะต้องมีการวางแผนเฉพาะหน้าต้องไม่ให้เกิดความเสียหายดังเช่นปี2568อีกป ประเด็นที่สำคัญไม่ได้อยู่ที่วงเงินงบประมาณเพราะการป้องกันและดูแลประชาชนในระยะยาวคุ้มค่ากว่าการเยียวยาสิ่งที่จะเกิดขึ้นเฉพาะหน้าค่ะแต่ต้องใช้งบภาษีประชาชนคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์เกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะเบื้องต้นค่ะก็ใช้งบประมาณของส่วนราชการหลักส่วนงบกลางจะใช้ในกรณีที่เร่งด่วนจำเป็นนายกรัฐมนตรีก็ยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของข้อมูลข่าวสารทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและเพื่อให้ประชาชนได้เตรียมตัวเตรียมความพร้อมทั้งแผนดูแลการอพยพการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต้องชัดเจนต้องให้ประชาชนได้รับการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าและต้องต่อเนื่องนั่นเองค่ะมาตรการประชาสัมพันธ์นี้ไม่ได้ใช้เงินงบประมาณแต่ลดความเสียหายกับผู้ประสบภัยได้ค่ะจึงได้กำชับในส่วนของท้องถิ่นในพื้นที่ไปดำเนินการค่ะซึ่งรัฐบาลก็ให้ความสำคัญแม้ไม่ได้สามารถห้ามให้เกิดภัยธรรมชาติได้แต่เราสามารถป้องกันและบรรเทาภัยได้นั่นเองค่ะลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนและให้ความช่วยเหลือภาคธุรกิจการค้าซึ่งเป็นฟันเฟืองทางเศรษฐกิจในพื้นที่รวมทั้งการสร้างความเชื่อมั่นผ่านระบบการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นหน้าที่และภารกิจของรัฐบาลโดยตรงค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติค่ะหรือว่าสทนช.ค่ะก็ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงแผนแม่บทค่ะจากการถอดบทเรียนและเตรียมความพร้อมรับมือมหาอุทกภัยที่ได้เตรียมรับมือกับอุทกภัยที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ค่ะซึ่งกรอสงขลาก็ได้เสนอโครงการเร่งด่วน9รายการค่ะตามแนวทางบริหารจัดการน้ำแบบต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำค่ะเพื่อให้สามารถดำเนินการแล้วเสร็จก่อนฤดูฝนและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของภาคใต้ได้ค่ะเช่นการขุดลอกท่อค่ะการจัดเตรียมหาครุภัณฑ์ป้องกันและการช่วยเหลือน้ำท่วมการติดตั้งประตูระบายน้ำอัตโนมัตินั่นเองค่ะโดยในที่ประชุมค่ะก็ได้มอบหมายให้นายพระดอนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหารือร่วมกับสทนช.และสำนักงานงบประมาณเพื่อพิจารณาแผนและโครงการงบประมาณโดยพิจารณาให้สอดคล้องกับข้อเสนอจากคณะกรรมการกรอสงขลาเพื่อตอบโจทย์ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่และเป็นไปตามแผนงานของสทนช.นั่นเองค่ะนอกจากนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ยังได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการขอรับการจัดสรรงบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทำแผนงานและกรอบงบประมาณในการแก้ไขน้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีการบูรณาการโครงการคมนาคมและระบบจัดการน้ำเข้าด้วยกันนั่นเองค่ะสำหรับการแจ้งเตือนประชาชนค่ะสำนักงานทรัพยากรแห่งน้ำแห่งชาติค่ะหรือว่าสทนช.ก็ได้ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ก่อติดสถานการณ์น้ำรายวันเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและพร้อมแจ้งเตือนประชาชนได้ทันทีโดยศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติก็ได้มีการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำเป็นประจำทุกวันในช่วงเวลา 7:30 นและ 16:30 นเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ฝนประเมินความรุนแรงของสถานการณ์ระบุพื้นที่เสี่ยงก่อนส่งต่อข้อมูลให้กับสทนช.ภาค1ถึง4ค่ะเพื่อใช้ประกอบการบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่ร่วมกันกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะในเรื่องนี้ค่ะอีกทั้งนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้กำชับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ยกระดับการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยฉุกเฉินโดยยึดหลักนำหน้าสถานการณ์ไม่รอให้เกิดภัยก่อนค่อยช่วยเหลือค่ะพร้อมใช้ข้อมูลพยากรณ์อากาศและประเมินพื้นที่เสี่ยงเป็นเครื่องมือในการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรล่วงหน้าเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและลดผลกระทบให้ได้มากที่สุดพร้อมเตรียมสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าเพื่อรองรับกับสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน และสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วค่ะพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อดูแลความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารที่ภาคเหนือได้นำมาฝากคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังในช่วงของเตือนภัยขยายประเด็นนั่นเองค่ะสำหรับช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามในกันต่อในช่วงของเพื่อนนักเดินทางกันค่ะ
4: เท่าทันป้องกันภัยช่วงเพื่อนนักเดินทาง
3: สำหรับในช่วงเพื่อนนักเดินทางในวันนี้ค่ะภาคใต้และภาคกลางจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวเราไปติดตามกันได้เลยค่ะเรามาเริ่มกันในพื้นที่ของภาคใต้กันก่อนเลยค่ะกับคุณไรชายินดีค่ะ
2: ขอบคุณค่ะวันนี้นะคะภาคใต้พาไปเที่ยวที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะมีประเพณีดอกจูดบานกาชาดและของดีเมืองชะอวดนะคะประจำปี2569ค่ะซึ่งจะบอกว่าในช่วงนี้นะคะใครที่กำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งสัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมแล้วก็ของดีชุมชนภาคใต้นะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านไปสัมผัสเสน่ห์ของอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะกับงานประเพณีดอกจูดบานกาชาดและของดีเมืองชะอวดนะคะประจำปี2569ซึ่งก็จัดขึ้นตั้งแต่วันที่17นะคะจนถึงวันที่26กรกฎาคม2569ค่ะที่สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลชะอวดอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งงานนี้นะคะบอกว่าเป็นงานประจำปีนะคะที่ชาวอำเภอชะอวดเนี่ยร่วมกันสืบสานมาอย่างยาวนานนะคะเพื่อที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นค่ะแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่นะคะพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้รู้จักกับอัตลักษณ์ของอำเภอชะอวดอย่างใกล้ชิดนะคะโดยหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าดอกจูดบานและงานกาชาดเนี่ยคืออะไรคำว่าจูดนะคะเป็นพืชถิ่นที่ขึ้นอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำของภาคใต้นะคะลำต้นเนี่ยสามารถที่จะนำมาจักสารเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเสื่อจูดกระเป๋านะคะหมวกตะกร้าหรือว่าของตกแต่งบ้านค่ะซึ่งก็ล้วนเป็นการสะท้อนภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นค่ะแล้วก็ยังสร้างรายได้ให้กับชุมชนมาจนถึงปัจจุบันด้วยนะคะส่วนงานกาชาดเนี่ยเป็นประเพณีพื้นบ้านนะคะที่มีเอกลักษณ์ของอำเภอชะอวดก็เป็นการละเล่นเป็นกิจกรรมมีความสนุกสนานนะคะแล้วก็มีวิถีชีวิตด้วยซึ่งภายในงานเนี่ยจัดขึ้น10วันนักท่องเที่ยวก็จะมีกิจกรรมมากมายนะคะเช่นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านมีการแสดงดนตรีมหรสพทุกค่ำคืนนะคะแล้วก็มีการประกวดต่างๆที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนนะคะมีการจำหน่ายสินค้าโอท็อปแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีผลิตภัณฑ์จากสารจากต้นจูดค่ะแล้วก็มีอาหารพื้นถิ่นอาหารขึ้นชื่อของอำเภอชะอวดด้วยนะคะสินค้าทางการเกษตรแล้วก็ของดีจากทุกตำบลนอกจากนี้เนี่ยก็ได้เลือกซื้อสินค้าในราคาย่อมเยาด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการแล้วก็เกษตรกรนะคะในพื้นที่ให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วยสำหรับสายถ่ายภาพภายในงานนะคะก็มีซุ้มดอกจูดจุดเช็คอินค่ะประดับไฟในช่วงกลางคืนด้วยนะคะเหมาะสำหรับการเก็บภาพความประทับใจแล้วก็แบ่งปันบรรยากาศผ่านสื่อสังคมออนไลน์ค่ะโดยการเดินทางนะคะง่ายนิดเดียวค่ะก็สามารถเดินทางได้ทั้งรถยนต์แล้วก็รถโดยสารนะคะจากตัวเมืองนครศรีธรรมราชก็ใช้เวลาไม่นานค่ะแล้วก็จะได้ไปสัมผัสกับเสน่ห์ของเมืองเล็กๆนะคะที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็ความอบอุ่นของผู้คนซึ่งงานเนี่ยประเพณีดอกจูดกาชาดของดีเมืองชะอวดนะคะก็ไม่ใช่เพียงแค่งานรื่นเริงประจำปีนะคะแต่ว่ายังเป็นการสะท้อนถึงเรื่องของคุณค่าแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นการอนุรักษ์วัฒนธรรมแล้วก็สร้างเศรษฐกิจฐานรากนะคะผ่านการท่องเที่ยววัฒนธรรมได้ด้วยงานเนี่ยจัดขึ้นตั้งแต่วันที่17จนถึง26กรกฎาคมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะจัดขึ้นที่เทศบาลเมืองนะคะชะอวดก็ไปเที่ยวกันได้นะคะส่วนศิลปินเนี่ยบอกว่ามีศิลปินชื่อดังมากมายนะคะมีทั้งออฟดอกฟ้าค่ะแล้วก็มีบ่าววีด้วยวง5นะคะแล้วก็มีการประกวดรำวงเวียนครกนะคะแล้วก็มีวงศิลปินชื่อดังอีกมากมายนะคะก็ไปเที่ยวกันได้นะคะที่งานดอก จูดบานกาชาดและก็ของดีเมืองฉะอวด17ถึง26กรกฎาคม69ที่สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลฉะอวดอำเภอฉะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเดี๋ยวส่งกลับไปที่น้องว่านภาคเหนือค่ะ
3: ขอบคุณค่ะขอบคุณภาคใต้ด้วยนะคะใครที่กำลังจะมีโอกาสได้ลงไปภาคใต้ก็สามารถไปแวะเที่ยวงานประเพณีดอกจูนบานได้นะคะและกาชาดของดีเมืองฉะอวดค่ะประจำปี2569ค่ะถ้าจะภาคใต้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันบ้างค่ะว่าวันนี้ภาคกลางคุณกรกนกยิพิกุลจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างไปรับชมกับคุณกรกนกยิพิกุลกันได้เลยค่ะ
6: สำหรับคนที่ชอบเที่ยวภูเขาน้ำตกนะคะช่วงนี้เป็นช่วงของฤดูฝนช่วงของกรีนซีซั่นนะคะใครที่เป็นสายเดินป่าชอบลุยก็ต้องเตรียมพร้อมว่าเวลาที่จะเที่ยวน้ำตกหน้าฝนนั้นจะทำอย่างไรให้ปลอดภัยนะคะอย่างแรกเลยคือตรวจสอบพยากรณ์อากาศก่อนออกเดินทางนะคะอย่างน้อยเราก็ต้องดู24ถึง48ชั่วโมงเพราะว่าในเขตอุตุนิยมวิทยาภาคภูเขาและอุทยานแห่งชาติมีสถิติปริมาณน้ำฝนสะสมสูงกว่าพื้นที่ราบปกตินะคะถ้าหากว่าหน่วยงานราชการหรือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะมีการออกประกาศเตือนสภาวะฝนตกหนักหน่วงหรือว่าความเสี่ยงในการเกิดน้ำป่าไหลหลากค่ะฉับพลันผู้เดินทางควรเลื่อนกำหนดการเดินทางออกไปทันทีเพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยนะคะ2ก็คือศึกษาข้อมูลของน้ำตกและเส้นทางล่วงหน้านะคะทั้งโครงสร้างกายภาพน้ำตกแต่ละพื้นที่นะคะขณะที่บางพื้นที่อาจจะต้องใช้เดินป่าระยะไกลหลายกิโลตรวจสอบลักษณะภูมิประเทศล่วงหน้านะคะให้ช่วยให้ผู้เดินทางนั้นสามารถที่จะจัดเตรียมอุปกรณ์เทคนิคการวางแผนระบบทริปได้อย่างเหมาะสมนะคะนักท่องเที่ยวจำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลอัปเดตสถานะของแหล่งท่องเที่ยวเนื่องจากว่ากรมอุทยานแห่งชาติมักจะมีมาตรการปิดพื้นที่บริเวณหรือปิดพักฟื้นระบบนิเวศบางส่วนในช่วงของฤดูฝนเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะ3ก็คือเลือกรองเท้าที่เหมาะสมกับการเดินป่าและพื้นที่เปียกค่ะสถิติอุบัติเหตุหลักในเขตน้ำตกช่วงฤดูฝนเกิดจากการลื่นล้มบนพื้นผิวหินแกรนิตหรือว่าหินปูนที่มีความเปียกชื้นรวมถึงเส้นทางเดินเท้าที่มีการสะสมของชั้นดินโคลนมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพก็คือเลือกใช้รองเท้าเดินป่าหรือว่ารองเท้าสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งที่มีโครงสร้างดอกยางลึกเพื่อยึดเกาะบนพื้นผิวสูงนะคะพร้อมกับระบบระบายน้ำระบายความชื้นได้อย่างรวดเร็วโดยนักท่องเที่ยวควรหลีกเลี่ยงการสวมใส่รองเท้าแฟชั่นหรือว่ารองเท้าแตะทั่วไปซึ่งก็ไม่มีขีดความสามารถในการป้องกันการลื่นถลายในภูมิประเทศลาดชัน4หลีกเลี่ยงการลงเล่นน้ำในจุดที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะแม้ว่าบางอุทยานแห่งชาติจะอนุญาตให้ลงเล่นน้ำได้บางพื้นที่แต่ว่านักท่องเที่ยวก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ป้ายแจ้งเตือนอย่างเคร่งครัดห้ามลงเล่นน้ำในเขตพื้นที่ที่กระแสน้ำไหลเชี่ยวโครงสร้างร่องน้ำลึกหรือบริเวณที่ไม่สามารถตรวจสอบสภาพใต้น้ำทางกายภาพได้เนื่องจากว่าในช่วงของหน้าฝนระดับมวลน้ำท่าตามธรรมชาติอัตราความเร็วของกระแสน้ำสามารถที่จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลันเป็นความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ5สังเกตสัญญาณน้ำป่าไหลหลากนะคะสถิติหลักใหญ่ในช่วงของฤดูฝนก็จะเกิดการลื่นล้มบนผิวหินแกรนิตนะคะหินปูนที่มีความเปียกชื้นรวมถึงทางเท้าที่เดินสะสมชั้นโคลนด้วยก็ป้องกันการลื่นล้มนะคะก็ต้องใช้ทั้งรองเท้าที่เดินป่าด้วยนะคะ6เตรียมอุปกรณ์กันน้ำสำหรับของใช้สำคัญนะคะทั้งอุปกรณ์การสื่อสารกล้องถ่ายรูปเอกสารสำคัญระบบอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ทุกชนิดต้องใส่ถุงกันน้ำหรือกระเป๋าประเภททนทานต่อน้ำสัมผัสสูงนะคะเพื่อป้องกันความเสียหายจากสภาวะฝนตกแล้วก็ไอน้ำด้วยละอองไอน้ำโดยสภาวะการเดินทางผ่านโครงสร้างลำธารหากเข้าใกล้รัศมีแรงดันน้ำบริเวณหน้าผาหรือน้ำตก7เดินทางกลุ่มแล้วก็แจ้งแผนการเดินทางเสมอการเดินทางท่องเที่ยวในน้ำตกที่ห่างไกลหรือว่าเส้นทางป่าระดับเทคนิคผู้เดินทางควรหลีกเลี่ยงการเดินเพียงลำพังและจำเป็นต้องลงทะเบียนแจ้งรายละเอียดพร้อม เส้นทางนะคะกำหนดเวลาเข้าออกกับเจ้าหน้าที่อุทยานรวมถึงส่งข้อมูลกำหนดการให้กับบุคคลภายนอกรับทราบเสมอมาตรการนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานค้นหาและกู้ภัยของเจ้าหน้าที่เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่8ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อุทยานนะคะเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่หรือว่าหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น2กลุ่มนี้นะคะเราต้องบอกให้ทราบนะคะเพราะว่าเราจะต้องเข้าพื้นที่นะคะเนื่องจากว่าถ้าหากว่าสูญหายไปก็จะต้องมีการค้นหาแล้วก็รู้แหล่งนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะเที่ยวน้ำตกหน้าฝนให้สนุกแล้วก็ปลอดภัยได้ไม่ยากเลยก็คือต้องเตรียมพร้อมทั้งกายภาพก่อนเดินทางเป็นปัจจัยสำคัญสูงสุดในการลดดัชนีความเสี่ยงและควบคุมความปลอดภัยตลอดจนการเดินทางท่องเที่ยวแม้ว่าฤดูฝนจะเป็นช่วงที่ระบบนิเวศป่าไม้และก็น้ำตกทั่วประเทศมีความสมบูรณ์ทางโครงสร้างสูงสุดในรอบปีก็ตามการตรวจสอบสภาพภูมิอากาศการศึกษารายละเอียดภูมิประเทศการจัดเตรียมอุปกรณ์เทคนิคเฉพาะทางรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอย่างเคร่งครัดล้วนเป็นมาตรการเชิงป้องกันที่มีประสิทธิภาพซึ่งหากว่านักท่องเที่ยวมีการวางแผนแบบทริปอย่างรอบคอบแล้วนะคะก็จะช่วยให้การเข้าศึกษาธรรมชาติและบันทึกภาพทัศนียภาพในช่วงของกรีนซีซั่นเป็นไปอย่างเต็มศักยภาพควบคู่ไปกับความปลอดภัยในพื้นที่ตลอดการเดินทางค่ะก็ขอให้เที่ยวกันมีความสุขนะคะในช่วงของฤดูฝนสำหรับสายชอบเดินป่าชอบเที่ยวน้ำตกนะคะช่วงนี้ส่งกลับไปทางภาคเหนือกับคุณไอรดาค่ะ
3: ขอบคุณค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆจากทางภาคกลางกันนะคะที่เที่ยวน้ำตกช่วงฤดูฝนอย่างไรให้ปลอดภัยค่ะก็เน้นย้ำว่าอย่าลืมตรวจสอบพยากรณ์อากาศทุกครั้งนะคะเตรียมอุปกรณ์ที่สำคัญและเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนเดินทางด้วยค่ะอย่าลืมศึกษาเส้นทางก่อนเดินทางด้วยนะคะเพราะบางทีอาจจะเจอในพื้นที่ที่ชันมากๆอาจจะยังไม่เหมาะสมที่จะไปเที่ยวในฤดูฝนนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดค่ะในรายการเท่าทันป้องกันภัยประจำวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคม2569ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยเชื่อมโยงสัญญาณ4ภูมิภาคค่ะพบกันใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะและรายการของเราค่ะพบกันได้ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 14:00 น.ถึง 16:00 น.นั่นเองค่ะและทาง Facebook Live ของทั้ง4สถานีเลยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะพวกเราทั้ง4สถานีต้องขอลาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิม 14:00 น.นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
7: ติดตามรับฟังรายการเท่าทันป้องกันภัยได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 14:00 น.ถึง 16:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยทั้ง4ภูมิภาคซึ่งจะทำให้คุณรู้ข่าวเท่าทันและก็ติดไปด้วยกันทุกสถานการณ์ภัยเพราะเรื่องภัยเป็นอะไรที่ใกล้ตัว

0: เอ็ดคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: สนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีปรับเกณฑ์คัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ14กรกฎาคมนี้ยืนยันต้องการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนทุกราย
4: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการคัดกรองคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่โดยระบุว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาปรับปรุงและงดเว้นการใช้หลักเกณฑ์บางประการในการคัดกรองคุณสมบัติภายในวันอังคารที่14กรกฎาคมนี้เพื่อให้กระบวนการทั้งหมดเสร็จสิ้นก่อนที่จะมีการประกาศผลการพิจารณาสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมซึ่งจะมีการงดเว้นเงื่อนไข2ส่วนหลักได้แก่การไม่นำเกณฑ์หักค่าลดหย่อนของบิดามารดามาใช้พิจารณาและการงดเว้นการนำยอดหนี้สินของภาคการเกษตรมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาซึ่งภายหลังการประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมระบบจะแจ้งรายละเอียดให้ผู้สมัครทราบว่าตนเองไม่ผ่านการพิจารณาในเกณฑ์ใดพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นเรื่องขอทบทวนสิทธิ์ได้กระทรวงการคลังยืนยันจะให้ผู้เดือดร้อนทุกรายได้รับการช่วยเหลือซึ่งหากเกินกรอบวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้กระทรวงการคลังจะต้องไปหารือกับสำนักงบประมาณเพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการในส่วนนี้ต่อไปปฏิพลสัทพรมารายงาน
3: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินหน้าขับเคลื่อนการทำงาน100วันแรกพร้อมแปลงนโยบาย261เรื่องสู่การปฏิบัติจริงควบคู่กับแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน
5: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงนโยบายพร้อมเปิดตัวคณะทำงานภายหลังเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการในวันนี้มีตำแหน่งสำคัญคือรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร4คนประกอบด้วยนายวิษณุทรัพย์สมพลนางสาวทวิดากมลเวชนายสานนท์หวังสร้างบุญและนายพรพรหมวิกิตเศษโดยนายชัชชาติได้กล่าวถึงนโยบายที่จะเร่งขับเคลื่อน100วันแรกคือการแปลงนโยบาย261ข้อมาสู่แผนปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อส่งต่อให้ข้าราชการและบุคลากรกว่า 70,000 คนขับเคลื่อนโครงการต่อเช่นปัญหาโรงขยะอ่อนนุชการทุจริตคอร์รัปชันนอมินีทุนสีเทาต่างชาติย้ำว่าให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเป็นลำดับแรกและต้องการผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติยืนยันว่าระบบการโยกย้ายจะไม่มีประเด็นเรื่องการซื้อขายตำแหน่งมาเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนขณะเดียวกันยังพร้อมร่วมงานกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทุกคนทุกพรรคโดยเฉพาะว่าที่ประธานสภากรุงเทพมหานครที่คาดว่าจะมาจากพรรคประชาชนพร้อมยิ้มรับกับประเด็นอาถรรพ์ที่ว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ดำรงตำแหน่งสมัยที่2ทั้ง3คนอยู่ไม่ครบวาระโดยระบุว่าต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและจะพยายามล้างอาถรรพ์ให้สำเร็จปิ่นยวิชเปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: กระทรวงอุตสาหกรรมสั่งปิดโรงน้ำแข็งสุพรรณบุรี

0: ชั่วคราวจากเหตุแอมโมเนียรั่วพร้อมกำชับผู้ประกอบการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงนายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุแอมโมเนียรั่วไหลจากเครื่องผลิตน้ำแข็งของบริษัทบุญยวรรณ2019จำกัดในพื้นที่อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีโดยระบุว่าแม้เหตุการณ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบให้มีนักเรียนในรัศมี1กิโลเมตรเกิดอาการระคายเคืองทางเดินหายใจแต่โชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงเบื้องต้นได้สั่งระงับการประกอบกิจการชั่วคราวตามพระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535แล้วจนกว่าจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและผ่านการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างละเอียดอีกครั้งพร้อมประกาศเตือนไปยังโรงงานทั่วประเทศให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบจุดเสี่ยงและเครื่องจักรเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดซึ่งอาจเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดอุบัติเหตุปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
1: เชิญร่วมงานเกษตรไทยทั่วแดนสู่แคว้นแดนอีสาน 17-19 กรกฎาคมนี้พบของดีของเด็ดจากเกษตรกรทั่วประเทศไว้ที่เดียวทั้งมะขามหวานเพชรบูรณ์ลูกหยียะลาวายผลไม้กาญจนบุรีส้มสายน้ำผึ้งเชียงใหม่ผ้ามัดย้อมลำพูนพร้อมสินค้าเกษตรอาหารพื้นถิ่นผลไม้ตามฤดูกาลและของฝากอีกมากมายชิมช็อปแชร์ลุ้นทองและรางวัลพิเศษพร้อมเพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตทุกวันเวลา 10:00 นถึง 21:00 นพบกันที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นแล้วพบกันครับ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 621 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสวัสดีขอนแก่นค่ะหลากหลายเรื่องราวนำเสนอข่าวสารส่งผ่านในรายการสวัสดีขอนแก่นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์FM 99.50 MHz สวท. ขอนแก่น

ัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสวัสดีขอนแก่นพบกันกับยามเย็นๆวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคม2569ค่ะ 16:11 น.อยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้กับสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz อยู่เป็นเพื่อนกันกับเดย่าค่ะกับงานเพลงที่แนะนำกันมาเมื่อช่วงเช้านี้นะคะจากคุณผู้ฟังที่อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นกับงานเพลงที่ชื่อว่าพอทีรักลวงของคุณเทพรังสรรค์นะคะหยิบนำมาเปิดให้คุณแล้วค่ะกับตามคำขอกับ FC ที่อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะคะกับการทักทายกันแนะนำเงินเพลงในช่วงนี้ค่ะ0432367 26นะคะกับช่วงยามเย็นๆของวันพฤหัสบดีนี้กับอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะว่ากันด้วยเรื่องราวของคนที่ชื่นชอบเมนูจากกุ้งนี่แหละค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นก็ชวนมาช็อปค่ะช็อปกับคาราวานตลาดกุ้งสดจากฟาร์มส่งตรงถึงผู้บริโภคค่ะงานนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมไปจนถึงวันพรุ่งนี้ค่ะ10กรกฎาคม2569ที่ตลาดรถไฟขอนแก่นตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดก็ได้จัดขึ้นนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ด้านการตลาดและการส่งออกพร้อมทั้งยังช่วยรักษาเสถียรภาพราคากุ้งและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตให้ถึงมือผู้บริโภคโดยตรงด้วยโดยภายในงานค่ะก็จะมีกุ้งสดคุณภาพดีสดใหม่สะอาดส่งตรงจากฟาร์มในราคาพิเศษค่ะเหมาะสำหรับนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูทีเดียวซึ่งเป็นการร่วมสนับสนุนเกษตรกรไทยค่ะให้สามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่เป็นธรรมนั่นเองกุ้งขาว199 บาทต่อกิโลกรัมนะคะกุ้งขาวที่ราคาปกติอยู่ที่260 บาทต่อกิโลกรัมเนี่ยลดเหลือ250 บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้นกุ้งขาวที่ราคาปกติ300 บาทต่อกิโลกรัมลดเหลือราคา290 บาทต่อกิโลกรัมค่ะจำหน่ายจนถึงวันพรุ่งนี้10กรกฎาคม2569ที่ตลาดรถไฟขอนแก่นได้ทั้งของสดราคาคุ้มและร่วมส่งกำลังใจให้พี่น้องเกษตรกรไทยค่ะกับงานคาราวานตลาดกุ้งนะคะเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันแล้วพามาที่เรื่องราวดีๆกับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินกันค่ะทำอย่างไรเมื่อได้รับหมายศาลค่ะ

านได้รับหมายศาลหรือหนังสือจากสำนักงานอัยการค่ะสิ่งที่ท่านควรจะทำเป็นสิ่งแรกก็คือตั้งสติก่อนนะคะและเมื่อตั้งสติได้แล้วจะต้องทำอย่างไรต่อไปวันนี้อัยการจะมาเล่าให้ฟังค่ะได้รับหมายสารหรือหนังสือจากสำนักงานอัยการค่ะท่านจะต้องทำการตรวจสอบก่อนนะคะว่าเอกสารที่ได้รับนั้นเป็นเอกสารที่แท้จริงหรือไม่ค่ะในการตรวจสอบก็สามารถโทรกลับไปที่ต้นทางของเอกสารได้นะคะเพราะโดยปกติหมายสารหรือจดหมายจากสำนักงานอัยการจะต้องระบุอยู่แล้วว่าเป็นสารอะไรสำนักงานอัยการอะไรนะคะที่ออกหนังสือนั้นมาถึงท่านค่ะประโยชน์ของการตรวจสอบเอกสารค่ะก็จะทำให้ท่านได้มีโอกาสทราบว่าเป็นเอกสารที่จริงหรือไม่และก็จะได้สอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ด้วยว่าในการเตรียมตัวเมื่อถึงวันนัดนั้นท่านควรทำอย่างไรจะต้องเตรียมทนายความหรือไม่ต้องเตรียมหลักทรัพย์หรือไม่หรือต้องเตรียมเอกสารอะไรเป็นพิเศษในการไปที่ศาลหรือสำนักงานอัยการหรือไม่นะคะและนอกจากนี้ค่ะในปัจจุบันยังมีมิจฉาชีพยังใช้ช่องทางเอกสารของทางราชการในการหลอกลวงประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นการตรวจสอบก่อนจึงเป็นเรื่องที่ดีที่สุดค่ะคราวนี้มาถึงวันนัดบ้างค่ะเมื่อถึงวันนัดตามเอกสารแล้วค่ะการไปติดต่อราชการเราก็ต้องแต่งกายเรียบร้อยสุภาพนะคะไม่ใส่กระโปรงสั้นกางเกงขาสั้นหรือเสื้อสายเดี่ยวค่ะแล้วก็ไปถึงก็ต้องสำรวมกิริยาแล้วก็สำรวมวาจานะคะโดยเฉพาะที่ศาลค่ะที่มีกฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดอำนาจศาลการละเมิดอำนาจศาลเพียงแค่ประพฤติตนไม่เรียบร้อยในศาลก็เรียกว่าการละเมิดอำนาจศาลแล้วนะคะซึ่งฐานละเมิดอำนาจศาลนี้มีโทษทั้งไล่ออกจากศาลโทษจำคุกและโทษปรับเลยค่ะและนอกจากนี้ค่ะเมื่อติดต่อราชการที่สำนักงานอัยการหรือที่ศาลเสร็จแล้วนะคะท่านจะต้องสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนค่ะว่าได้ลงชื่อในเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้วหรือไม่นะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่ต้องกลับมาลงชื่ออีกค่ะเป็นความจริงที่ว่าไม่มีใครอยากมีคดีความนะคะแต่เมื่อมีคดีความแล้วท่านก็ควรที่จะดำเนินคดีความตามขั้นตอนแล้วก็ตามนัดหมายที่สำนักงานอัยการหรือที่ศาลนัดนะคะมีปัญหาด้านกฎหมายปรึกษาสำนักงานอัยการใกล้บ้านหรือโทร1157ขอบคุณค่ะ

ับงานเพลงของคุณบานเย็นรากแก่นค่ะงิ้วตรงตอนออนผู้บ่าวค่ะนำมาฝากกันกับ16:26 นค่ะกับอีกหนึ่งเรื่องราวความห่วงใยจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขค่ะได้ชี้แจงกรณีข่าวตรวจคัดกรองเบื้องต้นพบนิสิตติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับสูงหลายพันรายเป็นการตรวจปัสสาวะด้วยชุดตรวจคัดกรองโดยปัสสาวะนะคะเผยแพร่โดยได้เผยแพร่ภาพของผู้ป่วยพยาธิใบไม้ตับทั่วประเทศเฉลี่ยประมาณ 2,000 รายต่อปีจากวิธีมาตรฐานค่ะโดยการตรวจหาไข่พยาธิใบไม้ตับในอุจจาระโดยได้เร่งส่งทีมตรวจเชื้อลงพื้นที่เพื่อที่จะยืนยันการติดเชื้อเตือนกับคนรุ่นใหม่ค่ะเรามาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดีกันค่ะการติดพยาธิใบไม้ตับเป็นปัญหาสุขภาพนะคะซึ่งสามารถป้องกันและรักษาได้หากได้รับการรักษาโดยเร็วพยาธิใบไม้ตับเป็นพยาธิตัวแบนค่ะที่ติดต่อจากการกินปลาน้ำจืดเกล็ดขาวที่ปรุงไม่สุกค่ะอย่างเช่นก้อยปลาดิบลาบปลาดิบปลาส้มดิบหรือปลาร้าดิบนี่แหละค่ะ เมื่อพยาธิตัวแบนเข้าสู่ร่างกายนะคะพยาธิก็สามารถอาศัยอยู่ในท่อน้ำดีได้นานถึง 20-30 ปีค่ะทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีและยังมีความเชื่อที่ผิดๆว่าความเชื่อที่ผิดๆนั่นก็คือการบีบมะนาวการหมักหรือการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับอาหารสุกๆดิบๆเนี่ยจะสามารถฆ่าพยาธิได้อันนี้ไม่เป็นความจริงค่ะฟันธงว่าไม่เป็นความจริงนะคะตัวโรคนี้ไม่ติดต่อจากคนสู่คนและวิธีที่ป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการกินอาหารที่ปรุงสุกปลาร้าปรุงสุกเท่านั้นนะคะหลีกเลี่ยงเมนูปลาน้ำจืดดิบหรือสุกๆดิบๆซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการตัดวงจรโรคนี้นั่นเองว่ากันด้วยเรื่องราวของพยาธิใบไม้ตับนะคะซึ่งก็เป็นความห่วงใยจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขที่นำมาเล่าสู่กันฟังค่ะแต่ทางมาถึงยุคช่วงสุดท้ายกับรายการสวัสดีขอนแก่นขอบคุณทุกท่านที่เราอยู่เป็นเพื่อนกันวันนี้เดี๋ยวย่าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผมอธิวัฒน์กันทับปิงผู้ดำเนินรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนซึ่งรายการนี้เป็นการร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศ70สถานีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นสำหรับในช่วงแรกนี้นะครับจะพาไปย้อนรอยในอดีตถึงการเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดลำพูนของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะเป็นที่ไหนติดตามได้ในภาพเก่าเล่าเรื่องครับในอดีตจังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาบ่อยครั้งและหลายโอกาสอาทิเมื่อวันที่25มีนาคมพุทธศักราช2519เวลา 10:20 นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมาพร้อมกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนอกจากนี้ยังเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีไปยังบริเวณที่สร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ลีโรงเรียนบ้านปูและวัดนากลางอำเภอลีจังหวัดลำพูนครั้นเสด็จถึงบริเวณที่กำหนดที่จะสร้างทำนบดินกั้นน้ำลีณหมู่บ้านปูตำบลลีอำเภอลีจังหวัดลำพูนเมื่อเวลา 12:50 นาทีของวันนั้นนายชลอปูรณพันธ์อดีตผู้อำนวยการสำนักงานชนรับประทานที่1กราบบังคมทูลรายงานแล้วทอดพระเนตรแผนที่ที่แสดงบริเวณที่จะสร้างทำนบกั้นลำน้ำลีซึ่งอ่างเก็บน้ำแห่งนี้เมื่อสร้างเสร็จจะสามารถเก็บน้ำขนาดบรรจุ20ล้านลูกบาศก์เมตรและสามารถส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนได้ประมาณ 29,000 ไร่และในฤดูแล้งประมาณ 15,000 ไร่ซึ่งฝายเดิมของชาวบ้านในอดีตสามารถส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกได้เพียง100ไร่เท่านั้นในการนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีกระแสพระราชดำรัสว่าควรทำการสำรวจลำน้ำรอบๆพื้นที่รับน้ำท้ายอ่างน้ำเพื่อหาทางทำฝายกั้นน้ำมาเพิ่มให้แก่พื้นที่รับน้ำในอนาคตต่อจากนั้นทรงเยี่ยมราษฎรจากหมู่บ้านต่างๆในเขตโครงการที่มาเฝ้ารับเสด็จในบริเวณนั้นและเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังฝายเดิมที่ราษฎรกำลังมีการซ่อมแซมอยู่เนื่องจากถูกกระแสน้ำเซาะตะลิ่งในขณะนั้นเมื่อเห็นกระนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีกระแสพระราชดำรัสกับผู้อำนวยการสำนักงานชนรับประทานที่1และนายตั้นเมาคำลีผู้ใหญ่บ้านบ้านม่วง3ปีว่าต้องขยายและลดระดับความสูงของสันฝายเพื่อให้สามารถเฉลี่ยรับน้ำหนักน้ำได้ทั่วถึงมิฉะนั้นฝายก็จะพังอีกจากนั้นได้พระราชทานอาหารสำเร็จรูปแก่หัวหน้างานซ่อมแซมฝายสำหรับนำไปแจกจ่ายแก่ราษฎรที่มาช่วยงานซ่อมแซมฝายในวันเดียวกันนั้นเวลา 15:50 นาทีเสด็จถึงโรงเรียนบ้านปูตำบลลีอำเภอลีจังหวัดลำพูนทรงพระราชดำเนินไปยังอาคารเรียนพระราชทานสมุดและดินสอแก่ผู้แทนนักเรียนและพระราชทานยาและของใช้จำเป็นแก่ครูผู้สอนแล้วเสด็จไปทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์หลวงซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มาตั้งหน่วยทำการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยอยู่ณโรงเรียนบ้านปูจากนั้นทรงเยี่ยมราษฎรและลูกเสือชาวบ้านที่เฝ้ารับเสด็จอยู่เป็นจำนวนมากในบริเวณโรงเรียนจากนั้นเวลา 16:35 นาทีเสด็จถึงวัดบ้านกลางตำบลลีอำเภอลีจังหวัดลำพูนทรงนมัสการพระพุทธรูปปฏิมาประธานในอุโบสถและมีพระราชดำรัสกับพระอธิการอุ่นอนุจารีเจ้าอาวาสทรงถวายปัจจัยแก่เจ้าอาวาสสำหรับใช้บำรุงบูรณะวัดทรงถวายผ้าห่มแก่พระภิกษุ และถวายยาสำหรับพระภิกษุใช้ร่วมกับราษฎรแล้วเสด็จทรงเยี่ยมราษฎรเผ่ากะเหรี่ยงที่เฝ้ารับเสด็จอยู่ในบริเวณวัดได้มีพระราชปฏิสันถารอย่างทั่วถึงกับราษฎรและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้แพทย์ที่ทำการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยและรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรน้ำบาดาลในวัดและในหมู่บ้านและมีกระแสพระราชดำรัสกับนายสุทธิพงษ์โพสว่างหัวหน้าเขตพัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาหมู่บ้านหลักบ้านห้วยต้มในขณะนั้นเนื่องจากบ้านนากลางมีปัญหาเดือดร้อนเรื่องขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคและสำหรับเพาะปลูกให้ทำการสำรวจแหล่งน้ำใต้ดินตลอดจนทำแผนที่แหล่งน้ำอย่างละเอียดนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ยังความปลาบปลื้มปิติของราษฎรจบจนปัจจุบันนอกจากนี้เมื่อวันที่26มกราคมพุทธศักราช2522สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พร้อมกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนอกจากนี้ยังเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีไปยังหน่วยพัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาของกองสงเคราะห์ชาวเขากรมประชาสงเคราะห์ณบ้านพระบาทห้วยต้มตำบลนาทรายอำเภอลี้จังหวัดลำพูนแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ละตามพระราชดำริในเขตพื้นที่บ้านผาลาดตำบลนาทรายอำเภอลี้ซึ่งเป็นโครงการสำหรับจัดหาน้ำให้แก่ราษฎรซึ่งขณะนั้นประสบปัญหาขาดแคลนน้ำจำนวน500ครัวเรือนในพื้นที่ที่จัดสรรใหม่จำนวน 2,500 ไร่ได้ตลอดทั้งปีนอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาด้านวิชาการเกษตรตลอดจนการอนามัยแก่ราษฎรซึ่งดำเนินการโดยคณะเกษตรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรมป่าไม้กรมชลประทานกรมประชาสงเคราะห์และจังหวัดลำพูนในการนี้ทรงมีกระแสพระราชดำรัสว่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันทำการสำรวจพื้นที่ที่จะจัดสรรให้แก่ราษฎรเข้ามาทำมาหากินและแหล่งน้ำให้ละเอียดให้เหมาะสมและสอดคล้องกันโดยทำโครงการชลประทานให้ประหยัดและคุ้มค่ากับผลประโยชน์ที่จะได้รับทั้งนี้ในปัจจุบันราษฎรในพื้นที่โดยรอบได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำแห่งนี้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพิ่มความมั่นคงทางอาหารโดยเฉพาะโปรตีนจากสัตว์น้ำทั้งยังส่งเสริมในการพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้เกษตรกรทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรอีกด้วยและนี่เป็นเนื้อหาในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับและในช่วงต่อไปตามรอยพระเมตตาจะพาทุกท่านมาติดตามการส่งเสริมการผลิตผ้าไหมโดยเฉพาะผ้าไหมที่ขึ้นชื่อในจังหวัดลำพูนที่ได้น้อมนำพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาส่งเสริมต่อยอดให้สินค้ามีคุณภาพสูงติดตามได้ในช่วงนี้ครับ
0: ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังจังหวัดลำพูนหลายครั้งเพื่อส่งเยี่ยมเยือนราษฎรและติดตามโครงการพัฒนาชนบททั้งสองพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าชาวลำพูนมีภูมิปัญญาและทักษะด้านหัตถกรรมพื้นบ้านโดยเฉพาะการทอผ้าไหมและผ้าฝ้ายซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมที่สืบทอดจากบรรพบุรุษสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเล็งเห็นคุณค่าในผืนผ้าไหมที่ช่างพื้นเมืองสร้างสรรค์ด้วยมือด้วยความวิริยะและความศรัทธาจึงมีพระราชดำริให้อนุรักษ์ภูมิปัญญานี้ไว้ไม่ให้สูญหายพระองค์ทรงส่งเสริมให้มีการพัฒนาลวดลายผ้าไหมยกดอกลำพูนให้ประณีตงดงามยิ่งขึ้นแต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ดั้งเดิมของลวดลายพื้นเมืองล้านนาเช่นลายดอกพิกุลลายโคมลายดอกบัวและลายดอกแก้วซึ่งล้วนมีความหมายมงคลและสะท้อนถึงความละเมียดละไมของศิลปะไทย
3: เราเกิดในยุค90ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข่าวในพระราชสำนักตอนเด็กๆที่เราได้ดูเนี่ยเราก็จะเห็นพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระพันปีหลวงเรื่อยๆทุกวันทุกวันที่พระองค์ท่านเนี่ยมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมภูมิปัญญาไทยหัตถศิลป์บนแผ่นดินไทยให้คงอยู่สืบไปเพราะฉะนั้นเราเป็นคนไทยคนเล็กๆคนหนึ่งเราก็มีโอกาสที่อยากจะดำเนินรอยตามเรื่องพยุคคนละบาทนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราอยากช่วยเหลือชาวบ้านและให้ชาวบ้านมีรายได้เหมือนที่พระองค์ท่านเนี่ยได้ทรงทำเพื่อคนไทยครับ
2: พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไม่ได้มุ่งเพียงอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านเท่านั้นแต่ยังทรงมองไกลถึงการพัฒนาผ้าไทยให้สามารถใช้ได้อย่างแพร่หลายและร่วมสมัยพระองค์จึงทรงมีพระราชสวนีให้นำผ้าไหมยกดอกมาประยุกต์ใช้ตัดเย็บเป็นชุดประจำชาติไทยเพื่อเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยสู่สายตาชาวโลกผ้าไหมยกดอกลำพูนจึงได้รับเลือกให้ใช้ในการตัดเย็บชุดไทยพระราชนิยมหลายแบบเช่นชุดไทยจักรีชุดไทยบรมพิมานและชุดไทยจิตรลดาซึ่งเมื่อปรากฏบนพระวรกายของพระองค์ในโอกาสต่างๆได้กลายเป็นภาพลักษณ์อันสง่างามและทรงคุณค่าทางวัฒนธรรม
4: ดารณีมีความภาคภูมิใจที่ผ้าจากร้านดารณีใหม่ไทยได้ไปฉลองพระองค์พระพันปีหลวงลายผ้าของดารณีเป็นคนคิดลายเองแล้วก็ทอเองพอดีมีโอกาสได้ประสลองพระองค์มีความภูมิใจปราบปลื้มใจอย่างหาที่สุดไม่ได
5: ้คือมีความซาบซึ้งใจมากที่พระองค์ท่านได้เล็งเห็นความสำคัญของผ้าทอยกดอกของจังหวัดลำพูนและมีความซาบซึ้งใจมากที่ผ้ายกดอกลำพูนได้เผยแผ่ไปสู่ระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกให้คนทั้งโลกได้รู้จักผ้าไหมยกดอกจังหวัดลำพูนก็คือผ้าไหมยกดอกลำพูนมันเป็นชีวิตจิตใจของคนลำพูนที่เราได้ยืนตาอ้าปากได้ก็เพราะว่าผ้ายกดอกลำพูนมีบ้านที่อยู่อาศัยลูกเรียนจบมาก็ผ้ายกดอกลำพูนที่พระองค์ท่านได้ผลักดันผ้าไหมยกดอกลำพูนของเราให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกในปัจจุบันนี้ด้วยค่ะ
2: ผ้าไหมยกดอกลำพูนได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาจนเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศช่างทอผ้าลำพูนจึงเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาฝีมือให้ประณีตยิ่งขึ้นพร้อมสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยจากพระราชดำริและการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องทำให้ในปีพ.ศ. 2550ผ้าไหมยกดอกลำพูนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อรับรองคุณภาพและแหล่งกำเนิดของผลิตภัณฑ์อันเป็นเครื่องยืนยันถึงชื่อเสียงและมาตรฐานของผ้าไหมที่ถือกำเนิดจากจังหวัดลำพูนโดยแท้ผ้าไหมยกดอกลำพูนถือเป็นมรดกวัฒนธรรมและเครื่องหมายแห่งความจงรักภักดีของชาวลำพูนที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นแม่แห่งศิลปาชีพไทยผู้ฟื้นคืนชีวิตให้กับผืนไหมและอาชีพของราษฎรทั่วแผ่นดินไทยเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประสบกรณิกรและเพื่อให้ภูมิปัญญาไทยงดงามสืบไปทั่วกาลนาน
1: และช่วงท้ายรายการนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับประชาชนที่มีความประสงค์จะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับประชาชนที่มีความประสงค์จะขอเป็นเจ้าภาพให้ทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดและนำส่งสำนักพระราชวังได้3ช่องทางดังต่อไปนี้1. ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ด้วยตนเองที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังหรือโทร02-224-3273หรือ02-224-3273 3333และสามารถส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้เรียนเลขาธิการพระราชวังสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังถนนหน้าพระลานแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10200หรือช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อีเมลกองกลาง @royaloffice.gh โดยสแกนหนังสือเป็นไฟล์ PDF ทั้งนี้สำนักพระราชวังจะตอบรับด้วยการตอบกลับโดยผู้ขอเป็นเจ้าภาพไม่ต้องส่งหนังสือต้นฉบับมาอีกครั้งในภายหลังการนี้เมื่อเจ้าภาพได้ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ในการบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแล้วสำนักพระราชวังจะได้มีหนังสือตอบรับพร้อมแจ้งรายละเอียดในการเป็นเจ้าภาพก่อนวันและเวลาที่ท่านเป็นเจ้าภาพล่วงหน้า15วันทำการโดยผู้ที่มีความประสงค์เป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสามารถโหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.royaloffice.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมการขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสามารถติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์70สถานีทั่วประเทศตั้งแต่เวลา 16:30 นถึง 17:00 นสำหรับวันนี้ผมนายอธิวัฒน์กันทปิงผู้ดำเนินรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนต้องนำรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: จังหวัดสุรินทร์นี่แหละค่ะนะฮะที่แจ้งไปเมื่อวันที่26มิถุนายนไม่ทราบคืบหน้ายังไงบ้างคะท่านคะ
1: ครับก็เราได้ลงไปดูให้แล้วนะครับ
0: จ้ะเจอไหม
1: ครับก็เจอนะครับแต่ว่าช่วงที่ไปเจอเนี่ยน่าจะยังปกติอยู่นะครับ
0: อ๋อแล้วกรณีนี้เราจะ
1: มีการเฝ้าติดตามกันอยู่นะครับ
0: อ๋อ
1: ส่วนกระบวนการเราก็ได้เฝ้าติดตามพื้นที่อำเภอปราศาสตร์มันเป็นอำเภอขนาดใหญ่นะครับ
0: จ้ะ
1: ก็จะมีปัญหาบ้างกระจายอยู่ในพื้นที่นะครับ
0: อืมค่ะ
1: ซึ่งสถานีตำรวจเรามันมีอยู่4แห่งเขาก็ช่วยกันดูทั้งหมดเลยครับนะครับก็จะมีของคุณยายเนี่ยก็รับเรื่องไว้ดูแลเป็นพิเศษเลยครับ
0: อืมคือคุณยายแกเคลื่อนไหวไม่ค่อยได้แกกลัวว่าแกจะหนีไม่ทันไงไม่ใช่อะไรอ่ะแกกลัวหนีไม่ทันเนี่ยนะฮะถ้าหลานเกิดอะไรขึ้นมานะฮะค่ะก็
1: ใน
0: นี้นี้ปุ๊
1: บ
0: ถาม
1: ไปบำบัดมาแล้วครั้งนึงนั่นแหละ
0: หลานแกนี่ใช่ไหมคะท่านนายอำเภอคะถ้าตอนนี้เขายังไม่หลอนเราก็ยังจับเขาไปบำบัดไม่ได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ต้อง
1: ถ้ามันเป็นรูปแบบสมัครใจบำบัดนะครับถ้ามันไม่มีอะไรเขาก็จะสามารถที่จะล็อกอินเข้ามาบำบัดได้นะครับ
0: แต่คนติดยาส่วนมากไม่ค่อยมีใครอยากเดินมาบำบัดเองใช่ไหมฮะท่านอำเภอ
1: เราก็ต้องไปเอาตอนที่มันเกิดอาการอารวาสคุ้มข้างนะคร
0: ับ แล้วก็จับไปบำบัดบังคับบำบัดอย่างนั้นใช่ไหมฮะเพราะถ้าไม่ยอมบำบัดก็ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำอย่างนั้นใช่ไหมฮะท่าน
1: ใช่ก็ต้องบังคับใช้สภาพกฎหมายบังคับใช้เอา
0: ทุกวันนี้นี่ของอำเภอปราสาทเราใช้มาตรการยังไงในการจัดการเรื่องปัญหายาเสพติดในพื้นที่เราครับท่านอำเภอครับ
1: จุดดำเนินการตามมาตรการทุกอย่างนะครับทั้งใน4มิติที่เขาทำกันนะป้องกันปราบปรามบำบัดรักษาก็ฟื้นฟูก็พากันไปทำหมดนะครับอยู่โรงพยาบาลแล้วก็มีมิลิทันจรักษ์นะครับคนป่วยประเภทนี้โดยเฉพาะอยู่แล้วนะ
0: ค่ะค่ะแล้วดีขึ้นไหมครับว่าเราทำทุกมาตรการที่มีตอนนี้แล้วมันได้ผลดีไหมครับพอทำมาตรการเหล่านี้แล้วครับท่าน
1: ก็ได้ในระดับหนึ่งนะครับก็เฝ้าระวังวันก่อนเพิ่งเปิดปฏิบัติการตามนโยบายรัฐบาลไปนะครับก
0: ็
1: ไปจับผู้ค้าได้มา3รายเจ้าใหญ่นะครับ
0: เจ้าใหญ่3ราย
1: ก็เพิ่งเปิดวันที่7นะครับได้ยาละพันกว่าเม็ดนะครับอยู่พื้นที่เชื้อเพลิง
0: จ้ะ
1: ก็ต้องขอความร่วมไม้ร่วมมือจากพี่น้องนะครับถ้ามีข้อมูลสิ่งที่เราขาดเยอะอยู่ก็คือข้อมูลที่แท้จริงในพื้นที่นะครับ
0: อืม
1: ค่ะว่าเป็นคนที่มาช่วยแจ้งข้อมูลเข้ามาเจ้าหน้าที่เราก็พร้อมที่จะปฏิบัติการให้จากทุกหน่วยนะครับที่ตอนนี้นะ
0: ค่ะท่านอำเภอท่านชาวบ้านก็บอกเขากลัวเขาย่านเขาไว้อย่างสั้นเขาย่านย่านเดี๋ยวมันไปถึงหูคนขายเรามาสีอันตรายถ้าเขาว่าอย่างนี้เนี่ย
1: แจ้งเป็นข้อมูลทางลับนะครับไม่ต้องกลัวโทรสายตรงหรือไปส่งข้อมูลนะครับ
0: อืมเขาก็บอกไปแล้วเดี๋ยวมันไปถึงหูคนขายอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันมาตีเอาอะไรอย่างสั้นนะ
1: ครับก็มันมีหลายวิธีการครับ
0: นี่ปุ๊กบอกให้
1: ไม่จำเป็นต้องไปเดินทางไปบอกว่าใครเป็นคนแจ้งนะครับ
0: นี่บอกผ่านมานี่ก็ได้นะบอกผ่านมาที่วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้เนาะค
1: ่
0: ะ
1: ได้ได้เลยครับ
0: เนาะแล้วปุ๊กก็โทรเข้ามือถือท่านอำเภอโดยตรงเลยบอกว่าเนี่ยม
1: ี
0: คนแจ้งที่นั่นที่นี่อย่างนี้ได้ไหมคะ
1: ได้ครับเราก็เป็นความลับให้อยู่แล้วครับคนที่แจ้งมานะคร
0: ับ ใช่เราจะใช้นามสมมุติกันคนอื่นไม่รู้ไม่เห็นเนาะ
1: ครับเห็นแต่เป็นข้อมูลกัดแกงก็ต้องกันกรองตรวจสอบกันนิดนึงเพราะก็มีคนทั้งมาแกล้งกันก็มีนะครับ
0: อ๋อเหรอคะมีแจ้งกันด้วยเหรอคะไม่ได้แล้ว
1: ก็มีทุกอย่างเลย
0: ชีวิตคนเราเนา
1: ะ
0: แต่ว่าเรื่องยาเสพติดต้องขอความร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะไม
1: ่
0: ใช่เพื่อใครคนใดคนหนึ่งนะ
1: การแจ้งวัตถุที่แท้จริงครับตอนนี้เจ้าหน้าที่เราทุกหน่วยครับเราพร้อมปฏิบัติการดูแลพี่น้องอย่างเต็มที่นะครับ
0: ค่ะฝากด้วยท่าน
1: แล้วในส่วนของคนที่มันมีผู้ป่วยจิตเวชเดิมที่มันอยู่ในฐานข้อมูลนะครับเราก็จะมีทีม5เสือลงไปคอยสอดส่องดูแลนะครับ
0: รับทราบค่ะงั้นเดี๋ยวถ้าคืบหน้ายังไงก็ส่งข่าวกันได้เลยนะฮะท่านอำเภอประสาทแล้วถ้าเกิดมีใครแจ้งว่าแถวประสาทเจอบ่อแสผู้เสพผู้ค้าที่ไหน
1: ได้แจ้งมาเลยครับ
0: บอกมาหาปุ๊กเลยในฐานะปุ๊กเป็นคนจังหวัดสุรินทร์คนหนึ่งจบอนุบาลสุรินทร์จบโรงเรียนสุรินทร์จังหวัดสุรินทร
1: ์ปุ๊กครับขอบคุณ
0: โทรยกหูตรงเลยค่ะท่านอำเภอนะคะ
1: ได้เลยคร
0: ับ ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะท่านผู้ฟังครับปัญหายาเสพติดนะฮะจะเป็นที่สุรินทร์หรือที่ไหนๆก็ตามแต่ จ้งมาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเราจะเป็นสื่อกลางบอกกล่าวไปยังเจ้าหน้าที่บ้านเมืองผู้ที่รับผิดชอบดูแลในพื้นที่นั้นๆให้ค่ะนะคะและวันนี้หมดเวลาแล้วพรุ่งนี้วันศุกร์มาเจอกันนะฮะ 4:00 น.วันนี้อนุมาเกษตรพืชผลและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ศุกร์ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับนฤนาถแข็งขันเกิดเหตุปั้นจั่นก่อสร้างบนถนนพระราม2ล้มทับคน

0: ที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: สนดนตรีหลายเดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: เกิดเหตุปั้นจั่นก่อสร้างบนถนนพระราม2ล้มทับคนงานเสียชีวิต1รายขณะที่กรมทางหลวงอยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุโดยเบื้องต้นยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างทางยกระดับมอเตอร์เวย์ M82 กรมทางหลวงโดยหมวดทางหลวงบางโทรัตรายงานเหตุเมื่อเวลาประมาณ 13:30 นที่ผ่านมาเกิดเหตุปั้นจั่นล้มภายในพื้นที่ก่อสร้างทางคู่ขนานถนนพระราม2สายทางแยกต่างระดับบ้านแพ้วบางน้ำวนช่วงกิโลเมตรที่39+700ฝั่งขาออกมุ่งหน้าต่างจังหวัดส่งผลให้มีคนงานซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ควบคุมปั้นจั่นถูกทับเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ1รายจากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าสาเหตุเกิดจากระหว่างที่ปั้นจั่นกำลังยกชิ้นงานเสาเข็มเพื่อเตรียมตอกได้เกิดแรงกระชากและแรงเหวี่ยงจากตัวเสาเข็มทำให้ปั้นจั่นสูญเสียการทรงตัวแล้วล้มลงมาโดยจุดที่ตั้งปั้นจั่นเป็นพื้นคอนกรีตผิวจราจรเดิมไม่มีการซุดตัวของชั้นดินและอุบัติเหตุครั้งนี้ไม่มีทรัพย์สินของทางราชการหรือประชาชนได้รับความเสียหายเนื่องจากเป็นพื้นที่ปิดกั้นเขตก่อสร้างและปิดการจราจรไว้ก่อนแล้วทั้งนี้อธิบดีกรมทางหลวงยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่ก่อสร้างทางคู่ขนานภาคพื้นดินไม่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างทางยกระดับมอเตอร์เวย์ M82 แต่อย่างใดล่าสุดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าควบคุมสถานการณ์และเตรียมให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตต่อไปผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเสนอนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสเยือนมาเลเซียยกระดับความร่วมมือชายแดนแก้ปัญหาเศรษฐกิจความมั่นคงและการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม
4: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและหัวหน้าพรรคประชาชนเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีใช้โอกาสการเยือนมาเลเซียระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคม2569ยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับมาเลเซียโดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ชายแดนซึ่งมีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงพร้อมผลักดันการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนของทั้งสองประเทศผู้นำฝ่ายค้านเสนอให้เร่งพัฒนาด่านพรมแดนสะเดาโดยนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพระบบผ่านแดนการตรวจคนเข้าเมืองการตรวจปล่อยสินค้าและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของทั้งสองประเทศเพื่อลดระยะเวลาและต้นทุนในการเดินทางและขนส่งสินค้าควบคู่กับการแก้ไขปัญหาการทุจริตรวมถึงเสริมความร่วมมือในการปราบปรามยาเสพติดการลักลอบค้าน้ำมันสินค้าผิดกฎหมายและอาชญากรรมข้ามชาติชวิสาประทุมมารายงาน
3: เจ้าหน้าที่ทลายคลังบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่อำเภอตากใบยึดของกลางกว่า 5,800 ชิ้นมูลค่า2ล้านบาทลักลอบขนจากประเทศมาเลเซียเตรียมกระจายทั่วไทย
5: เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้สนที่กำลังตำรวจในพื้นที่เข้าตรวจค้นโกดังไม่มีเลขที่แห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสตามแผนปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายผลการตรวจค้นค้นพบของกลางเป็นบุหรี่ไฟฟ้าจำนวน 5,892 ชิ้นมูลค่ารวมประมาณ2ล้านบาทและสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้1รายจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าบุหรี่ไฟฟ้าทั้งหมดลักลอบนำเข้าจากประเทศมาเลเซียโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรก่อนนำมาพักเก็บไว้ภายในโกดังเพื่อรอจำหน่ายให้กับลูกค้าในพื้นที่และจัดส่งผ่านบริษัทขนส่ง

0: งไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาครอบครองและช่วยจำหน่ายสินค้าหนีภาษีศุลกากรก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเร่งขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการและเครือข่ายลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายข้ามแนวชายแดนต่อไปวิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: คุณกำลังฟังสวท.ขอนแก่นFM 99.50 MHz สวท.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน

0: ำไมรถเราควันดำแบบนี้ล่ะคะ
1: ฮะไหนดูสิ
2: เออจริงๆด้วยพ่อว่าพ่อต้องเอารถไปเช็คแล้วล่ะ
0: หากพบว่ารถของท่านมีควันดำผิดปกติ

0: คอปอพอ
1: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
2: ถ้าคนไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดปรับโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดล็อกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
3: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ๊ะ
4: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
3: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
4: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
3: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมื้อๆเด้อ
4: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
3: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
4: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
5: วัยเก่าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
7: รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารต่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
9: สวนโลกปี2569ยิ่งใหญ่สมกับเป็นงานแสดงพืชพันธุ์ระดับโลกน้องแดซึ่งเป็นพื้นที่จัดงานได้ถูกปรับทั้งแม่บทใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของการจัดงานโดยมั่นใจได้เลยว่าบ่กระทบกับสภาพพื้นที่ชุ่มน้ำมีความเหมาะสมและคุ้มค่ามากที่สุดซึ่งเจ้าท่าเบิ่งเอาโลดงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ
10: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเกษตรสบายใจค่ะ
11: เกษตรเป็นเรื่องง่ายคิดกันได้แมนสุคนเกษตรบ่อับจนสิพาพลความถูกใจมีกินกับมีเกียรติบ่ได้เบียดเบียนผู้ใดเกษตรสบายใจนายติดใช้สิพาญา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเกษตรสบายใจค่ะเกษตรเป็นเรื่องง่ายเฮ็ดกันได้แมนสุคนเกษตรบ่อับจนสิพาคนความถูกใจมีกินกับมีเกียรติบ่ได้เบียดเบียนผู้ใดเกษตรสบายใจนายติดใช้สิพาหยา

เข้าสู่รายการเกษตรสบายใจครับพี่น้องพ่อกันช่วงแรกๆ 17:10 น.โดยประมาณเนาะเรื่อยไปจนถึง 18:00 น.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ FM 99.5 นะดำเนินรายการโดยดีเจแดงนี่แหละครับดีเจแดงกฤตชัยสงครามนะก็เอาเรื่องราวคร่าวๆที่เกี่ยวกับเรื่องการทำมาหากินของพี่น้องเกษตรกรเรื่องการเกษตรปลูกพืชเลี้ยงสัตว์นี่ละเนาะเรื่องเงินเรื่องค่ำเรื่องสุขภาพเรื่องขอกฎหมายที่คิดว่าเป็นประโยชน์ก็เอามาพูดมาจาสู่พี่น้องให้ได้ฟังกันขอบคุณสุภูสุคนที่ติดตามรายการดีเจแดงมาโดยตลอดเนาะสำหรับหลายผู้หลายคนที่เพิ่งเปิดมาเจอนะครับก็ฟังกันไปก่อนโอ้ยพอฟังดอกบ่แม่นเกษตรกรสิฟังเห็นจังมันว่าก็ฟังไปเรื่อยๆนั่นล่ะครับเนาะผู้ใดก็ตามเลยไม่ใช่จบชุดเกษตรกรเหมือนทุกคนนั่นล่ะสิเป็นท่านปลัดอำเภอเด้หรือสิเป็นท่านนายอำเภอหรือสิเป็นท่านผู้กำกับเกษียณไปก็ล่มทงมันสุคนนั่นล่ะแต่ยังคือว่าล่มทงมันมีความสุขอีหลีเด้พี่น้องล่มทงล่มทานั่นน่ะถ้าพี่น้องบอกว่ามันสิมีความสุขอีหยังเดี๋ยวนี้ว่าเขาอยู่ไกลอีหยังนะเขาอยู่กับมันตลอดนะมันบ่ค่อยเห็นคุณค่ามันได้มันสิโหยหาตอนบ่มีนั่นนะใกล้เกลือกินด่างสุภาษิตเปิ้นว่าอยู่สุขน้ำกันสุมือสุเว่นบ่เห็นค่ากันเด้คือผัวคือเมียนั่นแหละอยู่น้ำกันสุมือสุเว่นก็บ่ค่อยว่ากันดีเด้ผุ่นผู้อยู่ไกลผุ่นดีครับบักสมเกี้ยงคือกันบักสมเกี้ยงกรุงเทพแซ่บก็บักสมเกี้ยงขอนแก่นพี่น้องเอ้ยอัศจรรย์บ่ผู้อยู่น้ำนั่นนะเขาหาเขาสู้กินเศร้าแรงเลี้ยงดูปูเสียเบิ่งแย่งสุมือสุเว่นเด้อันลูกผู้อยู่น้ำน่ะนะย่ำเว่นเขาไปเฮ็ดเวียกย่ำแรงเขาก็กลับมาเฮ็ดกับเขาสู้กินคือเศร้าเขาก็หนึ่งเขาเฮ็ดกับเขาสู้กินเฮ็ดกับเขาเที่ยงไม่ถาเขาก็ไปเฮ็ดเวียกเขากลับมาอันผู้อยู่น้ำน่ะล่ะถือปล่อยดูก็โม่แต่ผู้อยู่ไกลที่ล่ะผู้อยู่กรุงเทพปีนึงมาสองเที่ยปีใหม่มายามเที่ยนึงกับสงการมายามเที่ยนึงโอ้ยดีครับผู้มาจากกรุงเทพนั่นนะบักเงาะแซ่บแซ่บบักสมเกียงก็แซ่บคักแซ่บเนี่ยเห็นว่าเขาซื้อเสียไหมว่าฝากกูเนี่ยมันว่าเนี่ยผู้อยู่ไกลน่ะดีดีเจแดงก็เลยหูความลับนี่ดีเจแดงก็บอกกลับบ้านกับซองแล้วอยู่ไกลๆแล้วไม่ใช่อ้อนสิได้ย่องมาดีล่ะไม่ใช่อ้อนสิบ่ได้เห็นขี่พื้นดีเจแดงเด้อสิได้เห็นแต่ขี่พื้นลูกผู้อยู่นำพุ่นแล้วเห็นบ่อันนี้ก็คือกันเนาะเพราะนั่นก็อยู่ร่วมกันนี่ล่ะเนาะหักหอมกันไว้เหตุเบียกเหตุการเหตุงานกันนะอยู่สู่ต้องกันไปนี่ละนะครับก็ให้เห็นคากันนะสุขคนกันไปเทศตามภารกิจของหอนย่ามเกษียณอีกเดือน2เดือนกับสิเกษียณกันแล้วเห็นว่าก็ย้อนกลับขึ้นย้อนกลับขึ้นนะ back to the root ภาษาอังกฤษเพิ่นว่ากลับสู่รากเหง้าตัวเองสุขที่แท้จริงอยู่บนกำพืชที่แท้จริงนี่ดีเจแดงเขียนเพลงกำพืชชาวนาสุขที่แท้จริงคือไม่ละทิ้งกำพืชชาวนาไปอยู่กรุงเทพเมืองฟ้าสุขเพียงชั่วคราวไม่นานคืนขมเห็นป่ะได้ใส่ชุดสวยก็คงไม่ช่วยล้างข่าวกลิ่นตมมันคือภาพลวงที่ลอยดังลมแมงเม่าเข้าชมแสงไฟราตรีพุ่นแล้วพระรังกะเนาะไปจบที่เกษตรสุขคนนั่นละผู้ใดก็ตามพระรังอาชีพเกษตรเป็นอาชีพที่มีกินแหละก็มีเกียรติพระรังกะหากผู้ใดยังว่านเห็นคุณค่าของอาชีพเจ้าของให้ทบทวนใหม่เป็นอาชีพที่มีกินและมีเกียรติด้วยครับพี่น้องเศรษฐกิจสิลมก็ให้มันลมไปเฮามีกินพระรังจะลืมเฮ็ดของกินเจ้าของไว้จะแลนนะหาตังเงินหลายอย่าให้มันขาดเนี่ยอยู่ในกินนะคือเศร้าเที่ยงแรงคันผู้ใดสามารถเพิ่งผ้าเจ้าของเศร้าเทียงแรงใดนะผู้นั้นประสบความสำเร็จในชีวิตสิเกิดจังขึ้นกับยาฉันมีกินมีเศร้ามีเทียงมีแรง เงินทองนะของมายาข้าวปลานี่ของจริงพี่น้องเพราะนั้นก็อย่าลืมสร้างความมันคงที่แท้จริงให้กับเจ้าของก็คืออาหารให้มีที่เกียร์ไปลาให้มันครบเราอยากกินตำบักคุ้งให้มันมีบักคุ้งจากต้นสองต้นเพราะได้ผิดลงมาตำมีบักเคี้ยไปแน่มีบักเน่าไปแน่มีปลาแดกอยู่ในขั้วอ๋อมีน้ำปูน้ำปลาไปอยากกินเขาก็เอาหลอดเขาก็มุมไม่ต้องมาเสียเงินซื้อเขาจะกินอยากกินยังไงอยากกินต้มปลากับลูกน้องจะของอยู่ข้างเฮือนไม่ต้องเห็นน้องแง่น้องน้อยแล้วพ่อได้จับได้ใบอยากกินต้มข้าอ้อนกับมีกอข้าอยากกินน้องใหม่กับมีน้องใหม่ของเจ้าของปลูกทุกอย่างที่กินนั่นแหละพี่น้องเนาะแล้วก็กินสู่อย่างที่ปลูกกันละเนาะชีวิตไม่ได้ปวดหัวแง่เจ้าของไม่มีเงินมันมีอยู่ที่มือไม่มีเงินหันใส่หันกลัวสิไปยืมทั้งไหนเนาะไม่มีเงินใส่เห็นปะแต่ว่าขันเขามีเนี่ยอยู่ในกินเท่ากับสิสบายใจบ่อึดติบ่อยากแต่ว่าขันแห้งอึดนี่แห้งอยาก สังเกตรถย่ามบ่มีเงินรถไอติมแลนไก่นี่อยากกินหลายรถบักแตงโมแลนไก่หน้าบ้านก็อยากกินเห็นเขามาขายอียังก็อยากกินเหมือนตอนเจ้าของบ่มีเงินวะแต่ขันมีเงินเต็มกระเป๋าอยู่หนูบ่ค่อยอยากอย่างจังแนวเหรอนี่แหละคือบ่อึดบ่อยาก
แต่ว่าขันมันอึดมันอยากรวดว่าความรู้สึกก้นเนาะก็เป็นไปตามนั่นละอาชีพเกษตรก็เป็นอาชีพที่ดีแสดงมั่นใจว่าสิเฮ็ดให้เฮาอยู่รอดปลอดภัยอย่าถิ่นอย่าถิ่นนะครับอยู่นํากันไปโอ้ย นะเอามื้อนี้เอาเรื่องหยังมาคุยกับพี่น้องนะก็สิเป็นเรื่องของการตัดใบเข่าพี่น้องปลูกเข่าละหญ้าหลายนี่มั้ยหญ้ามันหลายส่วนมากคนอีสานซุมือนี่เข้าก็บ่บ่มีการนิยมมาไปตกกาล่ะขี้คานกันแล้วว่ามันขี้คานน่ะมันอาจสิแบบยุ่งยากซับซ้อนก็เลยนิยมนะผมว่า 90% ล่ะตอนนี้ก็คือว่านเลยคนที่สิไปอันแซ่เขาปลูกเสร็จแล้วไปว่านแล้วตกกาลมั้ยแล้วก็ถอนกาลมาดำซุมือนี่มันยากเพราะว่ามันบ่มีแรงงานในการสิไปดำขันสิจ้างรถมาดำก็จังจังได้ปวดหัวอยากจะบ่กลุ้มคาว่าซั่นแต่ว่าขันพี่น้องบ่ใส่ความรู้สึกเลยดีเจแดงกาการันตีได้ว่าจ้างรถดำหน้านะคุ้มพี่น้องคุ้มเนาะหน้าดำเนี่ยได้ผลผลิตดีกว่าถึงแม้มันสิมีค่าใส่ใจในเรื่องการจ้างเขามาดำจักสิจ้างแต่หรอกในหมู่บ้านบ่มีรถดำหน้าพอคั่นจังซี่เนาะผู้ลงคนก็ว่าก็เก็บเงินล่ะเก็บเงินซื้อดำหน้าหมดแล้วเนาะยะสะดำต้องจะขอกันซื้อรถดำหน้ามากอ่ะรับจ้างดำก็หาเครือข่ายผู้ครอบครองเครื่องจักรน่ะสิมั่งคั่งสุคนผู้ใดมีเครื่องจักรน่ะมั่งคั่งร่ำรวยหมดสุคนล่ะประเหตุการเกษียณถ้าเขาควรสิสะสมเครื่องจักรไว้ครองไว้เพื่อปันสิหาเงินซอยเฮาคือแห้งคนน่ะมันหาเงินได้บ่หลายดอกแห้งก็ไปรับจ้างรับใบเฮ็ดเหตุการณ์ในงานมื้อนึงมันได้บ่เกิน4-500ดอกผู้เก่งหลายไปรับจ้างขึ้นอ้อยก็ได้มื้อละ8-900เอาแห้งหามันได้ซ้ํานั้นเด้แต่คันเอาเครื่องจักรไปหามันได้กือนึงมันได้หลายคักคันเฮามีเครื่องจักรของเจ้าของเครื่องตัวแรกของเจ้าของว่าอย่างสมมุติมีโดรนกล้าซื้อบ่ล่ะโดนครับลั่นประ 300,000-400,000 ซื้อรถคันละเป็นล้านคือกล้าซื้อคีเออยู่ซื้อบ่ได้ประโยชน์ประยางอย่างได้ไปหันมาหนีซื้อรถขี่ไปหันมาหนีซื้อคันละ 30,000 ก็ได้รถดีเจแดง 24,000 นี่มั้งตอนนี้ซื้อรถทั้งงานนี่แหละขี่แต่ว่าขันเอามาหาเงินนี่เอาเต็มที่เลยคำนวณให้มันคลุมรถไถคู่บ่ตรงคู่บ่ตาจอดแต่ลางเฮือนไถหน้าเจ้าของ15ล้านบ่คุ้มเด้มันต้องไปรับจ้างรับใบเด้เครื่องจักรมันต้องไถให้มันคุ้มหาเงินนะครับ เรื่องการตัดใบเขาเกษตรกรตอนนี้ก็คือบ่ บ่ดำแล้วก็คือวานเพราะตะวานเสร็จมันก็มีปัญหาเรื่องหญ้าหลายปุรกลลืมคุ้มลืมฉีดยาคุ้มหญ้าหรือว่าคุ้มแล้วมันเอาบ่อยู่มันหลายโพดเนาะตัดใบเข่ามันก็เลยกลายเป็นภูมิปัญญาหนึ่งที่เพิ่งเกิดมาบ่โดนดอกว่าถ้าเกิดก็มีเกษตรกรที่เรียกว่ามันหอนบ่ล่ะพี่น้องมันคือดังอืดๆอัดๆบ่บ่หอนหรอกเนาะมันเป็นผู้ปัญญาที่เกิดดีเจแดงสมัยเป็นเด็กน้อยกับบ่พ่อก็เถิดอ่ะคนต้องบ่พ่อว่าเป็นผู้เบานี่แหละเนาะว่าพ่อวัง20กว่าปีนี่แหละเรื่องการตัดใบเขามันเกิดขึ้นจากแนวคิดคือมันเกิดจากภาคกลางน่ะถ้าตามตำราบ่แม่นถ้าตามประวัติศาสตร์ค้นคว้ามาเด้อเกษตรกรทางภาคกลางเขาไปสังเกตว่าเอ๊ะมันมีปัญหาหญ้าหลายสิแก้ไขจังได๋ก็เลยมีเกษตรกรคนหนึ่งลองตัดถิ่มก็น่าตัดถิ่มเอาไปเลี้ยงงัวเลี้ยงควายดีล่ะตัดถิ่มก็บ่ได้เบิ่งบ่ได้แย่งหยังดอกสุดท้ายมันก็โป่งขึ้นมาอันโตโป่งสนะเลือดเลยก็คือเป็นเข่าคือเข่านี่มันเป็นพืชที่มหัศจรรย์นี่พี่น้องมือนึงเพิ่นสิยาวมือละเป็นห่วยว่ามันสิ2นิ้วเพิ่นติคันตัดเพิ่นน่ะหญ้านี่มือเดียวนี่มันบ่ได้พอมิ่นเด้ครับแต่ว่าเข่านี่เพิ่นสิโป่งขึ้นมาเพราะนั้นเพิ่นสิสนะเลือดคันเฮาไปตัดออกตัดให้มันทอกันบ่ว่าหญ้าบ่ว่าหยังก็ตัดถิ่มไปหมดนั่นล่ะเนาะเพิ่นละพอผ่านไปมื้อ1 2มื้อ3มื้อ4มื้อเข่าสิสนะเลือดแม่นเข่าสิคุ้มสุอย่างวันจะเพิ่นก็สิบ่ถือแบบมันก็สิตายแพ้เข่าไปอันนี้ก็เป็นผู้ปัญญาที่พี่น้องเกษตรกรฮู้เป็นหยังต้องตัดใบเข่ามันก็มีหลายเหตุผลนั่นล่ะเนาะ1เกิดจากเข่ามันงามโพด มันงามหลายโพดใบมันยาวโพดพอตะล่มมามันก็สิล่มง่ายเกษตรกรบางคนบอกว่าโอ๊ยใบมันยาวกับโพดมันงามกับโพดมันอัวอัวยูเรียสิอัวยังก็บ่รู้ล่ะงามกับโพดคันถึงล่มย่างเข่าล่มก็เลยพากันตัดใบก่อจังซี่นะแล้วอีกอย่างนึงเขตภาคกลางนี่มีเข่าดีดเข่าเด้งปะปนหลายโพดก็เลยตัดเพื่อสิกําจัดเข่าดีดเข่าเด้งอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่เกษตรกรหลายคนตัดเข่าแล้วอีกอย่างนึงก็คือมันมีโรคมีแมลงโรคและแมลงครับแต่มันระบาดเฮ็ดทําลายต้นเข่าก็เลยจําเป็นต้องตัดให้เข่าอันที่มันเป็นโรคแมลงตัดถิ่มซะเพื่อให้มันป่งขึ้นมาใหม่อันป่งขึ้นมาใหม่นั่นล่ะ
มันก็สิปลอดโลกจังซี่เนาะผู้ลงคนบ่กล้าตัดแล้วโอ้ยบ่กล้าเฮ็ดแล้วนะแต่ว่าจริงๆแล้วดิกิแดงก็เคยตัดอ่ะพี่น้องตัดแล้วใกล้ผลผลิตดีอีหลีนะคือเข่ามันสามารถสนะวัชพืชได้หั่นล่ะตอนที่ดิกิแดงตัดนี่ก็คือบ่ได้เป็นโรคบ่ได้เป็นหยังดอกบ่ได้งามบ่ได้อัวหยังดอกแต่ว่าวางแผนตัดซื่อๆนี่ล่ะพอขี้ข้านดูแลขี้ข้านฉีดยาคุมนะครับบ่ต้องยังหลายตัดทิ่มหลายเพิ่นปงขึ้นมาใหม่เอาตัดแล้วได้ประโยชน์อย่างไรพี่น้องคันตัดใบเขาเนี่ยสมมติเฮาวานไปแล้วเนาะปล่อยมันเกิดขึ้นมาเฮาที่เฮาสิตัดทิ่มเนี่ยก็คือนั่นยังที่ว่าน่ะมันก็จัดการพวกเขาดีเขาเด้งได้พวกเขาปนเขาขนนกก็จะกำจัดได้ส่วนนึงนะครับและที่สำคัญคือต้นเขามันสิแข็งแรงมันสิบ่ล่มง่ายเพราะว่าตอที่2เอิ้นว่าตอ2ซะคือเฮาตัดปั๊บแล้วสิโผล่ขึ้นมามันสิบ่ยาวพอเก่านะแล้วห่วงเปิ้นออกเบ็ดออกหยังมากปุ๊บมันสิบ่ค่อยรีบนะเข่าก็สิมีน้ำหนักดีอันนี้ประโยชน์ของการตัดเข่าเด้เนี่ยพี่น้องเนาะจักมันไปเฮ็ดอีหยังล่ะกระบวนการอีหยังบ่รู้เฮ็ดให้เข่ามันแบบอุดมสมบูรณ์น่ะบ่รีบเนาะแล้วก็ดูแลรักษาง่ายโรคแมลงบ่ค่อยมีนะเพราะว่าแดดมันซองฮอดระดับแบบระดับขี้ดินน่ะระดับน้ำเนาะเฮ็ดให้ต้นเข่ามันแข็งแรงตอนที่เฮาตัดออกไปแดดมีโอกาสพัวลงไปฮอดขี้ดินได้ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดวัชพืชนี่แหละสำคัญเพราะว่าค่าตัดดีแสดงว่ามันถือก็ค่ายาสีดประหยัดกว่าแล้วก็ที่สำคัญคือขันเข้าตัดปั๊บเนี่ยเข่าเนี่ยมันสินับหนึ่งพร้อมกันเหมือนนักกีฬาออกจากจุดสตาร์ทเนี่ยมันสิแลนออกจากจุดสตาร์ทพร้อมกันแล้วเข่ามันก็สิทอกันสูงสม่ำเสมอทอกันเนาะออกห่วงพร้อมกันแล้วก็ง่ายต่อการเกี่ยวเห็นปะแล้วที่สำคัญคือได้ปุ๋ยน้ำใบเขาที่เขาตัดกระสิตกลงไปได้ให้หน้านั่นแหละกระสิเปื่อยย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยให้กับเขาได้อีกเห็นป่ะเราขันนั่งฟังไปแล้วอยากตัดเห็นจังไหนไปซื้อเคียงตัดหญ้ามาหรือสิไปจ้างก็ไปจ้างเนาะซื้อเครื่องตัดหญ้ามาดีกว่าเอาไปใส่หลายปียกเครื่องตัดหญ้าเนาะเอาแบบสะพายหลังนี่ละเนาะใบตัดก็เอาใบตัดแบบเย้าๆนะประมาณ ไม่บรรทัดนึงเป็นแบบใบเย้าๆนะพี่น้องเนาะกระตัดจากปลายลงมานะครับให้ต้นเขาเง้าประมาณสัก20เซนเนี่ยครับเนาะจะว่าเง้าจากพื้นประมาณสัก20เซนเนาะจะตัดจำต่อได้ล่ะเนาะสูงจากพื้นดินประมาณสัก20เซนนี่ล่ะเนาะตัดได้ช่วงใดก็ช่วงประมาณบ่เกิน2เดือนน่ะพี่น้องอย่าให้มันเกินเนาะตัดอยู่ประมาณสักอายุสัก45มื้อขึ้นไปก็คันมันทรงมันงามๆเนี่ยก็ลุยรถเนาะแต่ว่าอย่าเกิน2เดือนอย่าเกินมั้ยที่แดงเกินเนี่ยวะว่าจะเป็นอยากแถมเนาะเอาจะเกิน2เดือนกับอีก15มื้อก็แล้วกันอย่าให้มันเกินนั่นเนาะเพราะว่าเขามันมีอายุแค่120มื้อเนี่ย4เดือนเนี่ยถ้าเกิน2เดือนไปปุ๊บมันก็สิเริ่มเป็นผู้สาวซ้ําน้อยแล้วมันสิเริ่มตั้งขั้นแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ทุกคนสิตัดอยู่ประมาณจะเกิน60มื้อนี่ล่ะเอาไปเนาะตัดกระเทือก็ได้คันมันแต่ว่าคันมันขึ้นใบทงน่ะห้ามตัดเด็ดขาดพี่ต้องเสียก่อนเราสังเกตเอากันไม่มีใบท่งขึ้นมากอย่าสะไปตัดนะเพราะมันเสียเด็กเขาเม็ดเขามันรีบนะหลังจากตัดแล้วนะบางคนเกษตรกรบางคนเป็นกระสีเสียดนะเสียดสารเคมีเสียดยาตื้มเข้าไปอีกเพื่อให้เกิดความชั่วว่ามันสิบ่มีโรคบ่มีแมลงบ่มีศัตรูเขา ถามว่ามีข้อเสียบ่ตัดใบเขาก็มีคือกันเนาะคือช่วงมือที่ตัดนะมันบาดเจ็บเขาเอาใบตัดไปตัดเพื่อนเนาะเพื่อนก็บาดเจ็บบาดเจ็บก็ต้องพักฟื้นเขาเรียกว่าชะงักการเจริญเติบโตไประยะหนึ่งระยะหนึ่งพี่น้องตั้งรักได้มันกระปงมาใหม่ขึ้นเก่าแต่ละแต่ที่มีช่วงชะงักการเจริญเติบโตระยะหนึ่งหลังจากตัดใบเข่าเนาะเข่าอ่อนแอเป็นโอกาสท่องของศัตรูที่อาจสิเข่าทำลายได้ง่ายนะเข่าทำลายตรงไหนหม่องห้อยแผลที่ใบมีดเท่าตัดนั่นแหละเนาะก็เฝ้าสังเกตเบื้องเอาตัดเส้นแล้วกันยางรอให้หน้าเจ้าของเบิ่งดีๆหรือสิฉีดยากันเสือล่าอีหยังคุ้มไปแน่ซอยเพิ่นไปเนาะแล้วคันสิจ้างเขาล่ะให้1คันคันแถวบ้านเฮากันน่าสิให้ประมาณ120บาทนี่มั้งราคาค่าตัดไข่แห้งเพิ่นนี่แหละรับจ้างเหมาตัดนะตัดใบเขาคนนึงก็สิตัดได้อยู่ประมาณสัก10ไร่นี่แหละว่าผู้เก่งแน่ก็15ไร่ผู้ละมือนึงเนาะหลายหน่อยขึ้นอยู่กับอายุผู้ตัดขึ้นอยู่กับปริมาณเขาว่าบ้านนาเนี่ยซําใดเนาะมันเป็นดินแบบใดคันดินล้มก็สิตัดได้หน่อยเพราะมันยางยากคันดินแข็งก็สิตัดได้หลายแน่มันยางง่ายขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่นั่นแหละพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือข้อดีข้อเสียของการตัดใบเขาสำหรับหลายปลายปู่หลายคนอาจสิเจอปัญหาให้หน้าเจ้าของมันมีปัญหาหลายกะร่องตัดร่องเบิงมาต้องยานตัดลวด
เพราะว่าเขาตัดกันบ้านๆมันเมืองล่ะนะเฮ็ดแล้วก็สิได้ฮู้ตัวว่าเฮ็ดแล้วมันดีหรือบ่ดีนะบ่แม่นเฮ็ดก็คือเก่าสิตีไปทางใดก็ย่านเหมือนบ่กล้าเฮ็ดหยังจักแนวบ่กล้าเฮ็ดอันนอกเหนือจากพ่อกับแม่สอนนั่นแหละมันก็ได้คือเก่าบ่ตีมันสั่นล่ะกันเฮ็ดคือพ่อกับแม่สอนมากมันก็บ่พัฒนาไปไสว่าไสแล้วมันก็ต้องลองมีที่ใหม่พัฒนากระบวนการใหม่เฮ็ดแบบใหม่มันก็สิได้รับผลลัพธ์แบบใหม่ทันทีเนาะกันเฮ็ดคือเก่ามันก็ได้คือเก่าน่ะพี่น้องเนาะอ่ะเดี๋ยวพักจะข้าวนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาพี่น้องเดี๋ยวให้ฟังเพลงลุงเพชรแหลมสิงห์ฝนเดือน6ครับพี่น้อง

0: สู่นิยามใหม่ของการทำเกษตรปลดปล่อยพันธนาการสู่อิสรภาพที่เลือกได้สัมผัสนวัตกรรมเปลี่ยนโลกผงดำกาแดงระเบิดศักยภาพผลผลิตพิชิตทุกเป้าหมายเกษตรกรไทยจะไม่ถูกจำกัดขอบเขตของความอุดมสมบูรณ์อีกต่อไปเปิดประตูสู่ความมั่งคั่งทันทีที่ทดลองใช้รู้สึกได้ถึงการตอบสนองที่แตกต่างมาร่วมกำหนดบทใหม่ให้กับอนาคตเกษตรกรไทยผงดำกาแดง1ซองราคาปกติ369บาทสั่งตอนนี้ลดเหลือ295บาทโทรเลย064-978-9824 ย้ำ064-978-9824 ตอบสนองทุกความประสงค์ผงดำกาแดง
1: กลับเข้าสู่รายการเกษตรสบายใจครับดีเจแดงกิจชัยสงครามครับผงดำกาแดงฝากไว้นะครับพี่น้องผลิตภัณฑ์ของดีเจแดงเองเนี่ยดีเจแดงเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์สร้างโรงงานผลิตไปเลือกเอาแต่แนวดีๆปรุงสูตรเองกับโรงงานเพิ่นเอาอันนี้ใส่ให้เนี่ยเอาอันนี้ใส่ให้เนี่ยเอาอันนี้ใส่อันนี้ใส่เจ้าของโรงงานบอกปัสสิใส่หลายคักแจ๋วว่าอยากจะได้ของดีเนาะให้พี่น้องได้ใส่ของดีจากมันไปเฮ็ดอีหยังดอกปฏิกิริยาอีหยังกับบ่รู้ล่ะเอาเป็นว่ามันเป็นนวัตกรรมอาหารเสริมพืชทางใบนะพี่น้องนวัตกรรมอาหารเสริมพืชทางใบมันไปกระตุ้นเซลล์พืชให้พืชมันแข็งแรงเติบโตได้ดีงามเอาเป็นว่าสั้นๆ สีดแล้วงามเอาไปละลายน้ำใส่ถังเนาะแล้วก็ย่างสีดนั่นแหละผู้ใดปลูกผักก็สีดผักผู้ใดปลูกเขาก็สีดเขาปลูกมันปลูกอ้อยปลูกยางก็ไปสีดในเมือดยางพอลงพลาผลมาหากไม่สีดในเมือดขอให้เป็นพืชใส่ได้ทุกระยะการเจริญเติบโตตั้งแต่มือแรกพุ่นละเทกระสอบเมล็ดพันธุ์ออกมาเอาแซ่เมล็ดพันธุ์โหลดเนาะกับเมล็ดพันธุ์กับสิโป่งดีเสร็จแล้วไปว่านกับไปน้ำสีดโหลดเนาะฉีดไปได้หมดนั่นละฉีดได้ตั้งแต่แซ่เมล็ดพันธุ์7มือสีดเทนึง7มือสีดเทนึงหรือเสือกย่านเปลืองกับ14มือสีดเทนึง14มือสีดเทนึงเนาะเพิ่นก็สีงามพี่น้องลองสร้างไปใส่เบิ่งโหลดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารเสริมพืชทางใบผงดำกาแดงเพิ่นประกอบไปด้วยอีหยังมันจังค่อยสีงามมันคือว่างามคักงามแน่อันนี้กรดอะมิโน24โตพี่น้องนี่เกแดงให้เพิ่นใส่ให้มาเด้อกรดอะมิโน24ชนิดที่มันจําเป็นสําหรับพืชน่ะใส่เข้าไปในผลิตภัณฑ์ผงดํากาแดงนั่นล่ะแล้วก็มีธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมจากธรรมชาติเด้เนี่ยใส่เข้าไปให้หมดให้ครบแล้วก็สารสกัดจากสาหร่ายทะเลอันนี้ก็เป็นสารจากธรรมชาติแล้วก็สารขี้เหล็บที่ไปซอยอุ่มธาตุอาหารไว้นะครับให้พืชผลดูดไปใส่เกี่ยงมอนลอนนะต้นพืชก็แข็งแรงส่วนประกอบทั้งหมดเป็นอินทรีย์เนาะธาตุอาหารหลักจากธรรมชาติมันยังธาตุอาหารหลักกับไนโตรเจนโพแทสเซียมฟอสฟอรัสนั่นแหละธาตุอาหารรองจากธรรมชาติมันยังกับแคลเซียมแมกนีเซียมโบรอนกัมมันถันอย่างพวกนั้นที่มันจำเป็นกับพืชละนะธาตุอาหารที่จำเป็นอาหารเสริมนี่มีอย่างเนี้ยมีโบรอนมีทองแดงมีคอลินมีเหล็กแมงกานีสโมลิบดีนัมสังกะสีนี่เกินใส่เข้าไปให้เมือดมันก็เลยงามนะเอาไปเสียดอันนี้บ่แม่นดีเจแดงเว้าเองเด้เกษตรกรหลายผู้หลายคนเอาไปใส่แล้วก็ประทับใจโทรมาโอ้ยจะมันงามคักงามแน่บัดว่าดีเจแดงกันขอบคุณหลายๆที่โทรมาย่องกันนะมีออเดอร์มาจากพี่น้องนะคุณแม่แสงจันทร์ตีศาสตร์จากทั้งอำเภอลำพองขอบคุณหลายๆโทรมาสั่งผงดำกาแดงจัดส่งไปให้แล้วก็คุณพ่อผลแสงโทพ่ออดีตจากทั้งอำเภอผู้เขียวอันนี้เพิ่นก็โทรมาสั่งสองซองแถมให้ซองหนึ่งพร้อมดีเจแดงจัดโปรโมชั่นด้วยเนี่ยหนึ่งซองราคา295บาทซองละ295บาทสั่งซองหนึ่งส่งไปให้เลยบ่มีค่าขนส่งแต่ขันสั่งสองซองเนี่ยแถมให้ซองหนึ่งเป็นสามซองเลยตกซองหนึ่งมาถึง200บาทจ้อยขันสั่งสองแถมหนึ่งเนี่ยน้องพี่น้องเนาะกับสนใจผลิตภัณฑ์กับโทรศัพท์มาสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์064-978-9824064-978-9824เนาะคันผู้ใดจดบ่ทันก็เดี๋ยวช่วงหน้าส่วนช่วงสุดท้ายเพิ่นได้แจ้งเบอร์โทรอีกทีนึงก็แล้วกันเนาะสำหรับผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงมันงามนะพี่น้องจะใครใส่ท่านออกว่าพวกบ่เป็นหยังบ่เป็นมาเอากันกับอีกกําไรอีหยังพี่น้องในต้นทุนกับค่าขนส่งกับมันร้อนนั่นล่ะแต่ว่าพ่อได้มาจ่ายค่าเวลาสถานีเพิ่นพ่อได้มาเว้ากับพี่น้องกับกําน้องเนาะขายอยู่หม่องเดียวนี่ล่ะขายอยู่ขึ้นเดียวนี่ล่ะขายอยู่ผู้เดียวพร้อมไว้ผู้ใดซอยขายดอกเนาะ ได้ทําไงก็เอาซ้ํานั่นล่ะบางเดือนบ่พอค่าสถานีก็จกเงินเจ้าของตื้มนี่ล่ะพอได้เว้ากับพี่น้อง มีผักชนิดนึงพี่น้องครับที่มันสามารถปลูกแล้วก็เก็บขายเฮ็ดเงินได้นะลงทุนรอบเดียวขายได้หลายเที่ยผักเนี่ยแล้วสิ่งสําคัญคือมันก็มีแนวพร้อมสามารถเก็บอะไรพันธุ์ปลูกต่อก็ได้เนาะก็คือ ผักนั่นชื่อว่าผักชีฝรั่งเอาบ้านเฮาเอิ้นหยังเอาผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งผักใบเลียยเห็นป่ะผักหอมเปรนี่ล่ะเห็นป่ะผักหอมเปรนี่ครับเขาจะเอาปลูกปลูกเป็นหนานบักไงเลยพี่น้องแล้วก็ทําเงินมหาศาลเลยพี่น้องท่านนครสวรรค์นะครับมีเกษตรกรอยู่นครสวรรค์เพิ่นบอกว่าเพิ่นก็บ่ได้ใช้พื้นที่หลายได้เพิ่นเฮ็ดน้อยๆนะสุดท้ายเพิ่นก็ขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเพราะเพิ่นเห็นโอกาสว่าผักชีฝรั่งเนาะที่มันปลูกกันที่แท้บ้านเฮากันเอิ้นว่าผักยังล่ะผักชีใบยาวผักหนามจังซี่เนาะผักชีหนามจังซี่เนาะมันเป็นพืชอายุสั้นน่ะพี่น้องใช้เวลาปลูกแค่4เดือน แล้วก็เก็บผลผลิตขายได้อย่าถามได้ว่าขายใส่ดีเจแดงย่ําตลอดเด้คันบอกว่าสิคันบอกว่าให้ปลูกอันนี้เด้อเดี๋ยวสิขายใส่เปิ้นว่ามื้อนี้ไปเยี่ยมเกษตรกรอันนี้นอกเดือจังน้อยนึงผมนอกเรื่องเดียวกันน่ะไปเยี่ยมเกษตรกรที่เขาร่วมโครงการเนาะแล้วเพิ่นก็เอาเชื้อเอาก้อนเชื้อเฮ็ดน่ะไปสร้างไปเกษตรกรผู้ละ 2,000 ก้อนผู้ละเริ่มต้น500ผ่านไปอีกจัก 2-3 อาทิตย์ก็ส่งไปให้อีก500ผ่านไปอีก2อาทิตย์ก็ส่งไปให้อีก500จังซี่เกษตรกรนะปลูกเฮ็ดนางฟ้าเฮ็ดนางล่มเฮ็ดนางล่มหน้าดำหน้าแหล่อีหยังต่างๆนี่ล่ะเพิ่นก็เอาไปปลูกในบ้านมั่นใจว่าสิขายได้แท้อันนั้นคือผู้มั่นใจเด้เขาเจ้าก็ปลูกเขาเจ้าก็บอกว่าบ่ได้ย่างขายอย่างไรแท้บ้านซากันว่าอีฉันปลูกเฮ็ดแต่บ้านกับว่าจอบเบิ้งปานได้สิออกว่าซั่นเพราะต้องออกมากขายน้ำกับบ่ทันสั่งมาอีกตอนนี้มี 2,000 ก่อนขายท่านบ่หมอบ่พ่อขาย 2,000 ก่อนเห็นบ่คือมันสิเขาตำล่าเขาสูตรว่าอันยะเฮ็ดคือบ้านคือเมืองเขาน่ะล่ะในหมู่บ้านน่ะมันคันบ่มีคนปลูกเฮ็ดน่ะปลูกเลยครับพี่น้องบ่มีคนปลูกเฮ็ดในหมู่บ้านเฮาน่ะปลูกรอดไว้เฮาก็หอบเอาแล้วเงินแท้บ้านตัดเฮ็ดไปขายบ่ได้ตัดไปขายบางยังไปตัดไปตามอยู่ที่น้ำพองอันนี้ก็มารับเองนะครับยุคเกินอุบลรัตน์อีกไร่หนึ่งเพิ่นบอกว่ามีแม่ค้าเขามารับเขาคือหูจักว่าที่ปลูกอันเฮ็ดผมลงในกลุ่มไร่ตัวกลุ่มไร่กลุ่มเฟสของอันหมู่บ้านของอบต.สิแม่ค้าพ่อค้าเพิ่นเห็นเพิ่นก็มาขอรับเห็นป่ะตัดสินใจปลูกก่อนส่วนมาสิขายบ่ได้จะค่อยว่ากันตลาดมันสิมาเองมันสวนทางสูตรดีเจแดงนี่คือบ่แม่นมาตลาดนำเด้ผลิตตามบ่แม่นเด้นักบริหารสมัยใหม่เพิ่นสิบอกต้องตลาดนำก่อนต้องมีตลาดถึงจะผลิตมาซั่นบ่ว่าเอาดีเจแดงก็บอกว่าให้ผลิตก่อนเลยผลิตแล้วมันสิบืนตายเองคนน่ะมันสิแล่นหาหม่องขายเองอันนั้นน่ะสิเฮ็ดให้พี่น้องได้ประสบการณ์หลายกว่าแต่ว่าให้เฮ็ดน้อยๆทำน้อยๆเด้ค่อยๆขยับไปหลายขึ้นหลายขึ้นอันนี้สูตรที่ให้พี่น้องเฮ็ดก็คือให้สร้างทีละ500ก้อนเฮ็ดโล่งเฮ็ดโล่งน้อยๆพอว่างก่อนเชื่อได้จัก500ก้อนมันก็สิโป่งออกมาให้ขายได้อยู่ดอกมื้อละ200บาท200กว่าบาทได้มีเงินสมมือพอให้ลูกให้เต้าได้ไปกินขนมได้เงินไปใส่ไปซอยมื้อละ200 300เห็นบ่ก็เอามาอีก500ก้อนมันก็สิมีเงินรายได้มื้อละ 3-400 เพิ่นก็สิเริ่มขยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อยมันสิเริ่มจากจังซี่ล่ะเนาะเพราะนั้นผู้ใดตัดสินใจที่สิเฮ็ดอีหยังก็ลุยพี่น้องลุยลวกเฮ็ดลวกมื้อนี้สิมาบอกเรื่องผักชีฝรั่งหรือว่าผักหอมเปนี่ล่ะภาษาผักหอมเปเพิ่นว่าบ่าตัดใส่ถุงดีๆบอกสู่ผู้สู่คนว่าจะขอปลูกผักหอมเปขี้คั่นแม่ค้าสิแล่นเข้าไปขอส่วนเอาเนาะผักหอมเปมันลงทุนบ่ได้หลายเนาะแล้วก็เป็นพืชที่สามารถให้ ให้เมล็ดพันธุ์ปลูกต่อได้ซื้อเมล็ดพันธุ์เที่ยเดียวเที่ยแรกแล้วก็สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกต่อได้เห็นบ่ซื้อเมล็ดพันธุ์ที่แรกเพิ่นบอกว่าก็ซื้อมาประมาณ 2,000 เนี่ยเกษตรกรอยู่นครสวรรค์บอกซื้อมา 2,000 โลนึงเด้เห็นบ่ขายเมล็ดพันธุ์กิโลละ 2,000 เพิ่นไปซื้อมาเพิ่นตัดสินใจเพิ่นสิได้กำไรบ่น้อเพิ่นก็ปลูกแล้วเนาะปลูกเสร็จแล้วเพิ่นก็เฮ็ด มุ้งสะแล่นปลูกก็ยังปลูกสนามหญ้านี่ล่ะปลูกผักหอมเปรน่ะปลูกเหมือนปลูกผักสนามหญ้านี่มั้ยปลูกเป็นเดินไปเลยนะแล้วก็กางสะแล่นให้เพิ่นแล้วก็ปล่อยน้ําเขาเฮ็ดโรงเรือนมุงสะแลนน่ะพี่น้องโรงเรือนมุงสะแลนให้แสงสว่างส่องเข้าไปภายในโรงเรือนได้ประมาณจัก 60% คันแสงเข้าไปหน่อยกว่านั้นหรือประมาณ 70% ก็สิเฮ็ดให้มันเกิดความชื้นในโรงเรือนหลายเกินไปอยู่ประมาณนั้นน่ะไปซื้อแผ่นสะแลนมาทางแสงจักประมาณ 60% เนาะคันชื้นหลายมันก็สิเกิดเชื้อราผักหอมเปรเนี่ยมันเป็นมันสิป่วยเป็นโรคหากเน่าโคตรเน่าเพิ่นว่า เนาะกับพยายามเฮ็ดสแลนบังแสงแดดให้เพิ่น สูงปานใดก็สูงอย่าคล้องยางเข้าไปได้ข้างในได้หั่นล่ะประมาณ2เมตรหรือ 70 เซนนี่เนาะปลูกแบบใดมันมีอยู่2แบบที่นิยมกันก็คือปลูกแบบเป็นหนานผักเลยโอ้เป็นแตงหญ้านะแตงหญ้าเหมือนกับแตงหญ้ายวนที่ว่าการอำเภอนั่นล่ะปลูกแบบนั้นล่ะเฮ็ดสแลนกับปลูกแตงหญ้าแบบนั้นล่ะหรือสิปลูกแบบระบบรองน้ำก็ได้ถ้าปลูกแบบแปลงหญ้าเพื่อกระสีให้น้ำแบบฮดน้ำอ่ะเป็นสปริงเกอร์ฮดน้ำให้มันเปียกมันแฉะระดับน้ำเพื่อสิคุ้มอยู่ประมาณเนี่ยหนึ่งอันสันหลังเข้านี่ไหมเขาเอายังเอาเท้าไปเหยียบลงบนพื้นนี่ไหมจุดหลังเท้าเข้านี่นะเออโอ้ยหน่อยนั่นแหละเพื่อนก็สามารถที่สิสร้างรายได้ได้เรียกว่าเป็นกอบเป็นกำถามว่าต้องดูแลอีหยังบ่เพิ่นก็มีฉีดยาบ้างนะฉีดยาป้องกันแมลงป้องกันเชื้อราบ้างก็ยางขยันยางถอนหยงถอนหญ้าว่าจะเพื่อนเนาะงดน้ําอย่าให้ขาดเอาสายยางก็ได้ครับบ่มีสปริงกงสปริงเกอร์สายยางน้ําอ่อนๆไปซื้อมาจากร้านนี่ล่ะเนาะอย่าให้ดินมันแห้งใส่ปุ๋ยได้บ่ใส่ได้นะแห้งใส่แห้งงามปุ๋ยยูเรียหรือที่ใส่ปุ๋ยสูตร2577เพิ่นบอกว่าใส่หลังจากว่านไปแล้วประมาณ1เดือนโอ้ยงามอัศจรรย์ถามว่าต้องเตรียมดินอีหยังบ่เพิ่นก็ว่าเพิ่นก็บ่ได้เตรียมหยังหลายเพิ่นก็ไถทีเดียวเลยแล้วก็ตีลวนซุ่ยเรียบร้อยปุ๊บก็ว่านเมล็ดพันธุ์เลยเนาะ1ไร่เมล็ดพันธุ์ก็ประมาณ2โลเพิ่นว่าไห่1นี่เนาะปลูกไห่1เนี่ยใส่เมล็ดพันธุ์ประมาณ2โลบ่เกิน2อาทิตย์ปงครับพี่น้องมันก็สิปงปงขึ้นมาฮะก็ไห่น้ําพอเอาเจาะไอ้แจ๊ะนี่แหละนะทิ่มไปประมาณจัก 7-8 มื้อผักซี่มันก็สิปงขึ้นมาอยู่หลายประมาณจักเดือนนึงนะพอปะเปิ้นได้ประมาณจักเดือนนึงก็ยุดให้น้ําทิ่มไว้ให้ดินแห้งสักระยะนึงเพิ่นว่าให้ดินมันแตกและแห้งพอสมควรนึงแล้วก็ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เข้าไปเนาะแล้วก็จักค่อยเริ่มดูแลเรื่องการให้น้ําอันนี้สามารถตัดไปขายตลาดเนาะเก็บเกี่ยวได้อายุประมาณ2เดือนก็เริ่มตัดขายได้แล้ว2เดือน120วันนี่ครับต้องสามารถสร้างรายได้คันได้ยินล่ะสิห้องโอ้โหแต่นะ1ไร่เนี่ยเพิ่นบอกว่าเอาไปขายนี่ครับกิโลนึงนี่60บาทพุ่นนี่พี่น้อง60บาทบางฤดูกาลราคาขึ้นไปฮอด150บาทต่อกิโลกิโลนึงละ150พุ่นนี่ผักหอมเปซื้อๆได้เนี่ยคันถึกช่วงมันแพงหลายหอบเอาพุ่นว่าได้เงินหลายเติบอยู่ยากตั้งแต่ว่าเจ้าของบ่มีแห้งเห็ดว่าปลูกผักซี่ฝรั่งเนาะบอกว่าเก็บได้3รุ่นเก็บได้3รุ่นรุ่นละ2เดือนรุ่นละ2เดือนก็เก็บได้ประมาณ 5-6 เดือนเนาะแล้วก็สามารถปล่อยให้มันออกเมล็ดแล้วเพิ่นก็เอาเมล็ดไปขยายพันธุ์ต่อได้แล้วที่สำคัญคือสามารถปลูกควบคู่ไปกันกับมะเขือเปาะได้พร้อมมาสั่นหมอกได้มันพ่อว่าเป็นแถวเพิ่นก็เอามะเขือเปาะไปปลูกนําเพื่อสิเป็นรายได้เสริมไปนําอันนี้เพิ่นสามารถหาเงินได้จากพื้นที่เนื้อที่ปลูกนี่1ไร่นี่ครับ1ไร่หาเงินได้ปีละแสนกว่าบาทในพื้นที่แค่1ไร่นั่นดิเจแดงบอกแล้วว่าพื้นที่1ไร่น่ะปลูกข้าวปลูกมันปลูกอ้อยได้เงินหน่อยที่สุดแต่1ไร่ครับไปปลูกแนวอื่นได้หลายคักแต่ว่ามันเฮ็ดเหียกซุมือซื่อๆนั่นล่ะเฮ็ดเหียกซุมือพี่น้องเกษตรกรล่องตื่น 20:00 น.เราไปเฮ็ดเหียกล่ะกลับ 4:00 น.ครึ่งบางทีล่ะไปสุมือได้จันทร์หดสุกหยุดเสาร์อาทิตย์ก็พอไปเฮ็ดเบี้ยสุมือจันทร์หดสุกมันก็สิได้เงินหลายขึ้นคุณครูนั่นล่ะมันก็สิได้หลายขึ้นธนาคารนี่ล่ะก็สิได้เงินหลายขึ้นคุณตำรวจนี่ล่ะเงินเดือนเงินดาวด้วยกันเขาไปเฮ็ดสุมือเขาลองไปเฮ็ดสุมือเบิ่งรอดเขาก็สิผสมก้าวสำเร็จขึ้นกันนั่นล่ะในเรื่องการทำมาหากินเนาะพี่น้องอ่ะเดี๋ยวดีเจได้ขออนุญาตเศร้าเมื่อยจะข้าวนึงนะเดี๋ยวช่วงหน้าเขากลับมาสักครู่เดียวครับ

0: ก้าวสู่นิยามใหม่ของการทำเกษตรปลดปล่อยพันธนาการสู่อิสรภาพที่เลือกได้สัมผัสนวัตกรรมเปลี่ยนโลกผงดำกาแดงระเบิดศักยภาพผลผลิตพิชิตทุกเป้าหมายเกษตรกรไทยจะไม่ถูกจำกัดขอบเขตของความอุดมสมบูรณ์อีกต่อไปเปิดประตูสู่ความมั่งคั่งทันทีที่ทดลองใช้รู้สึกได้ถึงการตอบสนองที่แตกต่างมาร่วมกำหนดบทใหม่ให้กับอนาคตเกษตรกรไทยผงดำกาแดง1ซองราคาปกติ369บาทสั่งตอนนี้ลดเหลือ295บาทโทรเลย064-978-9824 ย้ำ064-978-9824 ตอบสนองทุกความประสงค์ผงดำกาแดง
1: ครับขอสู่รายการเกษตรสบายใจครับพี่น้องดีเจแดงครับพี่ชัยสงครามอย่าลืมนะพี่น้องเด้อฝากไว้แน่ผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงฉีดหยังกะงามบ่ได้มันฉีดเผือกอย่าเอาไปฉีดนาจะขวางกับพ่อฉีดได้พืชทุกชนิดทุกระยะการเจริญเติบโตพืชทุกชนิดทุกระยะการเจริญเติบโตสร้างไป1ซองราคา295บาทนี่พี่น้องซีออกมา10พ่ออยู่ข้างใน10ซองหน่อย10ซองหน่อยดึงซองออกมาสีเขียวพี่น้องก็สีซองสีเขียวก็สิพ่อซองใสๆจะมันใสหลายซองพ่อซองสีใสมันสิได้นิดเดียวนี่พี่น้องซ้ำหางบวงนี่ซ้ำปลายบวงเอาไปต่อยมากก็ยังขี้มือเนี่ยดำๆเนาะพี่น้องสิบอกมันสิไปที่อย่างให้มันงามมันก็ได้หน่อยครับแต่บ่ต้องไปสนใจเรื่องหน่อยพี่น้องมันเข้มข้นคักมันเลยใส่ไปหน่อยๆซ้ำนั่นล่ะผสมน้ํา20ลิตรแล้วไปฉีดพ่นมันสิได้ประมาณ1ไลเนาะเพราะนั้น1ซองมันสิฉีดได้10ไลพี่น้องเอาไปผสมน้ํา1ถังถังสะพายหลังน่ะนะกันยางฉีดไปโอ้ยันบ่งามแม้ใส่2ซองเนี่ยเพราะก็ได้มันแห่งดีตัวมันสิได้หมดเร็วสิได้ซื้ออีก ใส่ตามอัตราส่วนนั่นล่ะเนาะพี่ชายแดงเคยเว้าแซวหลายเทื่ออยู่มีผู้ใดเคยอ่านผงซักผ้าโยนข้างซองเนี่ยเขาเขียนอัตราส่วนการใช้ผงซักผอกน่ะเคยอ่านบ่ล่ะบ่เคยอ่านบ่อันน้ำยาล้างจานเขาบอกให้ใส่เท่าไหร่บ่บ่มีผู้ใดอ่านดอกกาเอาเหมือนย่านบ่สะอาดใส่หลายกว่านั้นใส่ขัดใส่ฟ้ามือเดียวมันสิบ่สะอาดใส่2เหมือนว่าใส่หลายสิสะอาดหลายเหมือนว่าผู้ลองคนแต่ว่าคันให้ ได้ประสิทธิภาพแบบบ่เปลืองเงินกับตามที่ว่านั่นล่ะเด้อเนาะ1ซองเขียวน้อยนั่นผสมน้ําได้20ลิตรล้างดีๆเวลาเวลาเทมันสิเหลือติดส่วนถุงอยู่จักหน่อยนึงเอาถุงสีเอาดีๆล้างให้มันเหมือนเพราะว่ามันของดีมันมีหน่อยผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงพี่น้องเนาะเฮ็ดจากธรรมชาติทั้งหมดล้วนๆเลยเอาไปฉีดพืชได้ทุกระยะการเจริญเติบโตเนาะอยากฉีดตอนใดก็ฉีดแต่ว่าขอให้ฉีดเช้ากับแล้งอย่าฉีดตอนแดดออกถ้าฉีดตอนแดดออกประสิทธิภาพมันสิบ่ดีเพราะปากใบมันสิปิดที่สำคัญคือมันฮ้อนแดดมันสิวินให้ฉีดตอนเช้าตื่นแต่ตีห้าพุ่นเตรียมไปฉีดนะหรือว่าทางก็ฉีดตอนแล้งเจ้าของโรงแรมค่อยเริ่มฉีดเพื่อสิยังเพื่อเสียให้ปากใบเพิ่นเปิดอ้าซ่าขึ้นมันสิได้ซึมเข้าไปในใบไม้ได้นะแล้วก็เทคนิคอีกอันนึงอย่าสะลืมสารจับใบเอาไปฉีดต้นมันสับปะหลังบ่ได้ย่อนได้มันไหลหนีเหมือนเด้ใบมันสับปะหลังมันลื่นเขาก็ต้องมีสารจับใบสารจับใบก็ไปซื้ออยู่ร้านกันบ่มีเงินไปซื้ออยู่ร้านขี้ข้านไปก็เอาสั้นไล่น้ำยาล้างจานน่ะหย่อนลงไปจักฝานึงนั่นล่ะสารจับใบน่ะสั้นไล่นั่นล่ะพี่น้องนะเนาะเป็นสารจับใบเขาพอบอกซื้อได้น่ะนะดีเจแดงบอกได้เนี่ยครับบอกดูต้นดูพี่น้องกันที่เศร้าสื่อสารจับใบยูน้ำลั่นเนี่ยสารจับใบก็คือนั่นแหละน้ำยาล้างจานนั่นแหละเนาะสามารถใส่ได้แล้วก็เช็ดให้มันมีประสิทธิภาพในการจับใบใหม่ได้เนาะ เวลาเขาฉีดสารต่างๆไปน้ำใบใหม่เนี่ยเขาจะลืมสารจับใบเพราะมันสิซึมประสิทธิภาพการใส่มันสิได้น้อยแต่ว่าผงดำกาแดงของดีเจแดงเนี่ยถึงแม้มันสิบอกเข่าทักใบมันล้นหนีมันตกลงไปในขี้ดินเนี่ยมันก็สิไปซอยให้ขี้ดินมีคุณสมบัติที่ดีขึ้นมีโครงสร้างดินที่เหมาะสำหรับการเจริญเติบโตเรียกได้ว่าบ่ซึมเข้าใบตกลงใส่ขี้ดินกับบ่เสียประโยชน์กับไปซอยให้จุลินทรีย์ในขี้ดินนี่จะเริ่มเติบโตได้แพร่พันธุ์ขยายพันธุ์ได้เห็นบ่สนใจผลิตภัณฑ์กับโทรศัพท์มาสร้างได้ดีเจแดงส่งเป็นผลิตภัณฑ์อันส่งเป็นแบบพัสดุเก็บเงินปลายทางเนาะกับมีสิมีคนโทรหาดอกเวลาสร้างเสร็จแล้วเขามีคนไปส่งของจาก 2-3 มือคนก็สิไปส่งของให้แล้วเขาก็สิโทรหาเวลาเขาโทรหากันรับสายให้มันท่านรับบ่ท่านเขาขี่รถหนีเลยคนส่งของน่ะนะเขาฟาวแล้ว รับบูไปล่าทรงกับบ่ค่อยได้เด้สิบอกว่ามาทรงตอนนั้นบ่าย2เนี่ยบ่เขาเป็นเส้นทางเขาไปคือยังรถบัสนี่ล่ะมันก็สิแล่นไปตามทางเฝ้าแล่นเนาะเพราะนั้นก็เบิ่งเอาเวลาสร้างแล้วก็พยายามรับสายให้มันทันเนาะหรือว่าขับสิไปธุระปั๊บปังก็ฝากเงินไว้กับคนข้างบ้านเขาจะเอาก็สิโทรหาเอาของไปให้แล้วก็จ่ายตังค์กันแล้วก็ไปนะผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงหมายเลขโทรศัพท์0649789824 0649789824อย่าลืมนะพี่น้องเนาะ2แถม1ครับ2แถม1 2ซ่องแถมซ่อง1อะเอาเบิ่งเวลาแล้วก็คือสิบ่ได้หยังดอกมาสิต่ออีกหน่อยนึงทีมใต้กันทีงานเพลงสอนเทพสอนทองฝนจางนั่งหายกันละกันนะพี่น้องเนาะจบจากงานเทคนิคดีเจแดงพิชัยสุขังลาคุณฟังไปแล้วเนาะแล้วฟังรายการดีเจแดงโชคดีมีท่านใส่สุขสุขคนแล้วก็เจอกันใหม่อื่นๆสำหรับมือ

0: คปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
1: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
2: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอ๊ะสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
1: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอะเธอ
2: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
1: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร
3: ์ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
4: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
3: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เสนอข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เสนอข่าว
5: สวทขอนแก่นเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ผู้ว่าจังหวัดขอนแก่นร่วมกับเหล่ากาชาดลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเยียวยาผู้ประสบวาตภัยเพิ่มเติมในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่นกว่า100ครัวเรือนจังหวัดขอนแก่นเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยผลิตธงเขียวราคาประหยัดพลัสนำร่องจำหน่ายปุ๋ยราคาประหยัดช่วยเหลือเกษตรกรกว่า 1,200 รายสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้าตำบลบ้านค้อสั่งปรับเป็นพินัยฐานฝ่าฝืนไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้านายกเปิดงาน Thailand Medical Wellness Expo 2026ย้ำสุขภาพคือเศรษฐกิจใหม่ของไทยเชื่อมนวัตกรรมการลงทุนโอกาสคนไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นร่วมกับเหล่ากาชาดลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเยียวยาผู้ประสบวาตภัยเพิ่มเติมในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่นกว่า100ครัวเรือนวันนี้ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนายขจรเกียรติรักพาณิชย์มณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยนางปิติมารักพาณิชย์มณีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นมอบถุงยังชีพเยียวยาผู้ประสบวาตภัยเพิ่มเติมในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่นกว่า100ครัวเรือนโดยมีนายอำเภอเมืองขอนแก่นสมาชิกเหล่ากาชาดร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติวาตภัยอย่างเร่งด่วนสืบเนื่องจากเหตุวาตภัยเมื่อช่วงวันที่28ถึง30เมษายนที่ผ่านมาซึ่งทางอำเภอได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นไปแล้วบางส่วนต่อมาได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน

0: ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายอย่างละเอียดอีกครั้งพบว่ามีบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนในตำบลดอนหันและตำบลพะลับได้รับความเสียหายเพิ่มเติมรวมทั้งสิ้น2ตำบล23หมู่บ้าน107ครัวเรือนแยกเป็นตำบลดอนหัน11หมู่บ้าน81ครัวเรือนและตำบลพะลับ12หมู่บ้าน26ครัวเรือนซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประชาชนขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นโดยการมอบถุงยังชีพในครั้งนี้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของสภากาชาดไทยอย่างเคร่งครัดโดยมีการรายงานสถานการณ์ภัยและส่งมอบความช่วยเหลือให้ถึงมือผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นตลอดจนเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและช่วยฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดจังหวัดขอนแก่นเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตธงเขียวราคาประหยัดพลัสนำร่องจำหน่ายปุ๋ยราคาประหยัดช่วยเหลือเกษตรกรกว่า 1,200 รายวันนี้ที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อตลาดลูกค้าธกส.ขอนแก่นจำกัดนายขจรเกียรติรักพาณิชย์มณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตธงเขียวราคาประหยัดพลัสโดยมีจากพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่นและพี่น้องชาวขอนแก่นเข้าร่วมในงานโดยจังหวัดขอนแก่นได้รับเลือกเป็น1ใน17จังหวัดนำร่องที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อมุ่งลดภาระค่าใช้จ่ายด้านปัจจัยการผลิตและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ก่อนเข้าสู่ฤดูการเพาะปลูกภายในงานมีการนำปุ๋ยเคมีสูตรยอดนิยมมาจำหน่ายในราคาต่ำกว่าท้องตลาดอย่างมากเช่นปุ๋ยเคมีสูตร4600ซึ่งราคาตลาดอยู่ที่ 1,311 บาทแต่ในงานจำหน่ายเพียง 1,220 บาทและได้ส่วนลดเพิ่มเหลือเพียง920บาทและสูตร15-15-15ราคาตลาด 1,211 บาทในงานจำหน่าย 1,160 บาทและลดเหลือเพียง860บาทโดยมีผู้ผลิตและผู้จำหน่ายปุ๋ยรวมถึงเคมีพันเข้าร่วมกว่า20รายนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการดินและการวางแผนปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต5การจัดโครงการในครั้งนี้คาดว่าจะมีพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่นได้รับประโยชน์โดยตรงมากกว่า 1,200 รายซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเชื่อมั่นว่ากิจกรรมดังกล่าวจะสามารถตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างเป็นรูปธรรมช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไปสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้าตำบลบ้านค้อสั่งปรับเป็นพินัยฐานฝ่าฝืนไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้านางสาวนงนุชอุดมคำพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นได้มอบหมายให้นายนิยุทธ์สืบสายหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนกรณีมีประชาชนแจ้งเบาะแสว่าร้านค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลบ้านค้ออำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจนจากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงณร้านค้าที่ได้รับการร้องเรียนพบว่าทางร้านไม่มีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าในสินค้าบางรายการจริงเช่นซอสหอยนางรมข้าวสารถือเป็นการกระทำความผิดพนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งให้เจ้าของร้านรับทราบข้อกล่าวหาพฤติการดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่73พุทธศักราช2569เรื่องการแสดงราคาสินค้าและค่าบริการซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา28และมีบทลงโทษตามมาตรา40แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการราคาสินค้าและบริการพนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการปรับเปรียบเทียบเป็นพินัยโดยผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการชำระค่าปรับณสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ทั้งนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้กำชับและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการร้านค้าดังกล่าวให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพุทธศักราช2542ตลอดจนกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาความเป็นธรรมในการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นขอเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการทุกแห่งปิดป้ายราคาสินค้าและบริการให้ชัดเจนหากประชาชนพบเห็นการกระทำที่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคหรือพบร้านค้าที่ไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือติดต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปติดตามปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆของโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประจำวันที่9กรกฎาคม2569เขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 901.5 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 319.87 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนน้ำพุงจังหวัดสกลนครปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 41.42 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 32.74 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนสิริธรจังหวัดอุบลราชธานีปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 1,037.01 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 205.63 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 62.47 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 25.26 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนห้วยขุ่มจังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 7.94 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 6.42 ล้านลูกบาศก์เมตรข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคม2569บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มจังหวัดขอนแก่นมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดหมายอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสคาดหมายอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียส
1: นโยบายรัฐบาลเข็ดทันทีติดตามนโยบายรัฐบาลทุกด้านเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทย
0: ต่อไปติดตามรับฟังนโยบายของรัฐบาลซึ่งมีรายละเอียดที่สำคัญดังต่อไปนี้นายกเปิดงาน Thailand Medical Wellness Expo 2026ย้ำสุขภาพคือเศรษฐกิจใหม่ของไทยเชื่อมนวัตกรรมการลงทุนโอกาสคนไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงาน Thailand Medical and Wellness Expo 2026ซึ่งจัดขึ้นภายใต้กรอบ International Healthcare Week 2026โดยมีผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนนักวิจัยผู้ประกอบการนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพหลากหลายภาคส่วนเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าสุขภาพไม่ใช่เพียงการรักษาโรคแต่เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สำคัญสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจการจ้างงานและการลงทุนของโลกประเทศไทยจึงเดินหน้าพัฒนาระบบสาธารณสุขควบคู่กับการส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ประเทศและผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลทั้งในด้านการยกระดับมาตรฐานและนวัตกรรมด้านสุขภาพการเชื่อมโยงผู้ประกอบการด้านเวลเนสพร้อมทั้งตอกย้ำภาพลักษณ์ไทยให้เป็น Medical Hub ของโลกเพื่อเป็นจุดหมายปลายทางอันดับหนึ่งสำหรับผู้ต้องการบริการ การสุขภาพครบวงจรซึ่งจะส่งผลลดลงต่อการเพิ่มรายได้เข้าสู่ประเทศและยกระดับการจ้างงาน International Healthcare Week 2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง10กรกฎาคม2569ณฮอล์8ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งเปิดให้เข้าชมฟรีเพื่อให้ภาคประชาชนภาคธุรกิจเข้าถึงนวัตกรรมและบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและสร้างโอกาสธุรกิจโดยรวมขนาดใหญ่ระดับนานาชาติรวม4งานไว้ด้วยกันได้แก่1งานนวัตกรรมการแพทย์สุขภาพและความงาม2งาน CPHI Southeast Asia งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมการผลิตยาครบวงจร3งาน World Health Expo งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องปฏิบัติการและ4งาน MedTech Southeast Asia งานแสดงสินค้าชิ้นส่วนเครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีในกระบวนการเครื่องมือผลิตแพทย์และสุขภาพคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสุขภาพให้กับประเทศไทยสูงถึง 1,137 ล้านบาทจบข่าวจันเจรางามรักบรรณาธิการชุติประภาศรีบุญสมอ่าน
2: ติดตามรับฟังรายการข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
3: สวัสดีค่ะพบกับดิฉันจจิดางามนุรักษ์ในช่วงของข่าวบริการทางสวทขอนแก่นมาเริ่มกันที่ข่าวบริการและข่าวรับสมัครค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงอำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองกอกบ้านหนองแวงหมู่ที่1โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-biddingราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 690,000 บาทโดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์ nongwaeng.kk.go.th และผู้ยื่นข้อเสนอต้องชำระเงินค่าเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุด100บาทจนถึงวันที่9กรกฎาคม2569สำหรับวันนี้ดิฉันจจิรางามนุรักษ์กราบทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ
4: ภาษาไทยวรรณคำวันนี้เสนอคำว่าคลายคลายเป็นคำกริยาหมายถึงทำให้หลวมขยายให้หลวมเช่นคลายน็อตคลายเกลียวเชือกหมายถึงลดลงทุเลาบรรเทาลงเช่นคลายทุกข์คลายรักพิษไข้คลายคลายกังวลติดตามภาษาไทยวรรณคำกับเสาวลักษณ์สาลีทางสวทขอนแก่นได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
5: ประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหลังจากสงครามสงบแล้วนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นคือนิคควงอภัยวงศ์ได้แต่งตั้งให้หม่อมเจ้านักขัดมงคลเป็นอัครราชทูตประจำประเทศอังกฤษหม่อมเจ้านักขัดมงคลจึงทรงพาครอบครัวทั้งหมดไปด้วยในกลางพุทธศักราช2489ขณะนั้นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เรียนจบชั้นมัธยมปีที่3ของโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเวียร์คอนแวนแล้วระหว่างที่อยู่ในประเทศอังกฤษหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เรียนเปียโนภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสกับครูพิเศษแต่อยู่ที่อังกฤษได้ไม่นานพุทธศักราช2490หม่อมเจ้านักขัดมงคลก็ทรงย้ายไปเป็นอัครราชทูตประจำฝรั่งเศสและเดนมาร์กก่อนจะกลับมาเป็นเอกอัครราชทูตประจำประเทศอังกฤษอีกครั้งหนึ่งระหว่างนี้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ยังคงตั้งใจเรียนเปียโนอย่างขมักขม้นเพื่อเตรียมสอบเข้าวิทยาลัยการดนตรีที่มีชื่อเสียงของกรุงปารีสด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นและสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น
6: คดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
7: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
2: ติดตามรับฟังรายการข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน

สวัสดีครับวันนี้ในข้อกฎหมายมีกรณีที่น่าสนใจก็คือความผิดฐานยักยอกทรัพย์ซึ่งปัจจุบันนี้ในความผิดฐานยักยอกทรัพย์มีการกระทำความผิดมากขึ้นและมีประเด็นน่าสนใจเพราะฉะนั้นเรามาทำความรู้จักในความผิดฐานยักยอกทรัพย์กันนะครับซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352ผู้ใดครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นหรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยแล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือของบุคคลที่3โดยทุจริตผู้นั้นกระทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าความผิดฐานยักยอกทรัพย์นี้สาระสำคัญอยู่ที่การครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นแล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนการครอบครองทรัพย์เนี่ยจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่ามีการครอบครองกรณีใดบ้างเช่นกรณีทรัพย์ที่เป็นของวัดทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่เป็นของวัดเนี่ยเจ้าอาวาสเป็นผู้ครอบครองหากเจ้าอาวาสนำไม่ว่าจะเป็นเงินหรือวัตถุสิ่งของของวัดไปเป็นประโยชน์ส่วนตนหรือของบุคคลที่3โดยทุจริตจะมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ส่วนกรณีเช่าเช่นกรณีเช่าบ้านผู้ให้เช่ายังเป็นเจ้าของทรัพย์ผู้เช่าเป็นเพียงผู้ครอบครองหากผู้เช่านำทรัพย์สินภายในบ้านไปเป็นของตนหรือไปจำหน่ายก็จะมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ส่วนกรณีที่น่าสนใจที่มีปัญหาเพิ่มขึ้นในปัจจุบันก็คือกรณีเช่าซื้อผู้เช่าซื้อส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดว่าผู้เช่าซื้อเป็นเจ้าของทรัพย์ครับตรงนี้ต้องทำความเข้าใจใหม่นะครับการเช่าซื้อทรัพย์ผู้ให้เช่าซื้อเป็นเจ้าของทรัพย์ส่วนผู้เช่าซื้อเป็นเพียงคู่สัญญามีเพียงแค่สิทธิครอบครองเพราะฉะนั้นระหว่างการทำสัญญาเช่าซื้ออยู่เนี่ยผู้เช่าซื้อไม่สามารถนำทรัพย์สินไปจำหน่ายนะครับให้แก่บุคคลอื่นเช่นกรณีที่เป็นปัญหาในปัจจุบันจำนวนมากก็คือการเช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ระหว่างที่ผ่อนชำระเป็นงวดๆระหว่างสัญญาเช่าซื้อยังเดินอยู่นี้ผู้เช่าซื้อได้นำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไปจำหน่ายให้แก่บุคคลอื่นกรณีนี้ถือว่าผู้เช่าซื้อเนี่ยเป็นผู้ครอบครองเมื่อจำหน่ายรถยนต์หรือแยกชิ้นส่วนรถยนต์ไปขายแก่บุคคลอื่นการกระทำของผู้เช่าซื้อเป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์ครับข้อควรระวังควรจำไว้นะครับผู้เช่าซื้อไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์จะนำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไปจำหน่ายต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าซื้อก่อนหากฝ่าฝืนทำมีความผิดหากท่านมีปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมทางข้อกฎหมายหรือต้องการได้รับคำปรึกษาทางข้อกฎหมายท่านสามารถโทรติดต่อมาที่สายด่วนของสำนักงานอัยการสูงสุดได้ที่เบอร์1157ครับสวัสดีครับ

0: เอ็มก้าสิบเก้าจุดห้าศูนย์เมกะเฮิร์ตซ์สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: โอ้โอ้ยายกุมไปใส่คือส่งหัวด่วนทวนทวนแต่เฝ้าไปใส่ล่ะ
2: แม่ยายว่าสิขอไปง่ายซิดบัตรทองพอดีพึ่งง่ายมาจากต่างจังหวัดไปก่อนเด้อเดี๋ยวมันสิสวยคนสิหลายสันตัว
1: โอ้เดี๋ยวๆเจ้าบ่ฮู้บ่เดี๋ยวนี้สปสช.น่ะนะเขามีแอปพลิเคชันให้ได้ใส่งานแล้วตัวสามารถโหลดแอปพลิเคชันมาใส่ได้แล้วมื้อนี้บ่ว่าสิเป็นเรื่องของการลงทะเบียนการตรวจสอบสิทธิ์การรักษาและก็การย้ายสิทธิประกันสุขภาพ
3: แล้วแม่ใหญ่ฮู้บ่ว่าแล้วสปสช.เนี่ยเขาให้สิทธิบัตรทองในการเปลี่ยนหน่วยงานบริการได้ถึง4เที่ยต่อ1ปีพุ่นเด้บ่ว่าเจ้าสิอยู่ไสก็ใส่แอปพลิเคชันนี้ได้ทุกหม่องทุกเวลาซั่นเด้อฮู้บ่ล่ะแอปพลิเคชันคืออิหยังนั่นน่ะเห็นตะควันตาหมากอ้อนต้อนอ้อนต้อนเฮ้ยเล่นฮอต Facebook ก็เป็นตัวว้า
2: ดีเดี๋ยวแม่ใหญ่เข้าไปเฮือนแล้วสิโหลดแอปพลิเคชันกันเด้อสั่นนี่บ่เพิ่นว่าสปสช.แอปเดียวจบครบทุกบริการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช.โทร1330
4: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
5: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
6: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
7: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการรอบรู้คดีปกครองค่ะ
8: สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรอบรู้คดีปกครองรายการที่จะพาทุกท่านไปรู้จักกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางปกครองให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นพบกับผมมนัญชัยรัตนบูรานนท์เจ้าหน้าที่ศาลปกครองด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และคุณอดิศักดิ์จันทระพนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษสำนักงานศาลปกครองขอนแก่นที่จะมาร่วมพูดคุยและให้ความรู้กับทุกท่านในวันนี้ครับสวัสดีครับคุณอดิศักดิ์วันนี้คุณอดิศักดิ์มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับคดีปกครองเรื่องใดมาฝากท่านผู้ฟังกันบ้างครับ
9: สวัสดีครับคุณมนัญชัยและสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านที่ฟังอยู่ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นFM 99.5 ทุกท่านนะครับก็ได้มาพบกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่ห่างหน้าหายตากันเพราะเราก็ห่างกันไปนานพอสมควรนะครับครับเราก็ได้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการรอบรู้คดีปกครองที่เป็นรายการที่ให้สาระและความรู้เกี่ยวกับคดีปกครองที่อยู่ในหน้าการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองและการดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลปกครองนะครับเพื่อจะเป็นการเผ ผยแพร่ประชาสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับกิจกรรมของศาลปกครองและการดำเนินกระบวนการคดีปกครองครับให้ประชาชนโดยทั่วไปได้รับทราบนะครับผมเพื่อที่จะนำไปเผยแพร่หรือต่อยอดรวมทั้งนำไปใช้ในการฟ้องคดีหากเกิดข้อพิพาทระหว่างตัวของบุคคลประชาชนโดยทั่วไปที่มีข้อพิพาทกับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดขึ้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่จะนำมาเล่าเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินคดีปกครองนะครับหลังจากที่หลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะมีการยกตัวอย่างคดีปกครองที่น่าสนใจนะครับรวมถึงประเภทคดีนะครับที่อยู่อำนาจการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครองนะครับในวันนี้เนี่ยก็จะเข้าสู่ในส่วนของการดำเนินกระบวนการคดีปกครองนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจและสำคัญอีกเรื่องนึงไม่แพ้กันกับเรื่องที่ได้เคยอธิบายหรือบรรยายมาในช่วงก่อนๆนะครับผมก็คือเรื่องการฟ้องแย้งครับผม
8: และการฟ้องแย้งที่คุณอดิศักดิ์จะเล่าให้พวกเราฟังนะครับมีหลักเกณฑ์หรือว่ามีรูปแบบอย่างไรบ้างครับ
9: สำหรับการฟ้องแย้งนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราก่อนที่เราจะมาพูดถึงเรื่องการฟ้องแย้งนะครับผมก็อยากจะให้คุณมานันชัยและท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับได้เข้าใจก่อนนะครับว่าการดำเนินกระบวนพิจารณาของศาลปกครองเนี่ยเริ่มต้นอย่างไรบ้างนะครับก็เริ่มต้นเลยนะครับอย่างแรกเนี่ยศาลเนี่ยจะไม่สามารถพิจารณาคดีได้นะครับถ้าไม่มีวัตถุแห่งคดีที่นำมาให้ศาลพิจารณาก็คือคำฟ้องหรือการฟ้องคดีครับ
8: ครับ
9: ก็จะเริ่มต้นจากที่มีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายนะครับจากการกระทำของหน่วยงานทางปกครองเจ้าหน้าที่ของรัฐนี่แหละครับนำคดีเนี่ยมาฟ้องมายื่นฟ้องต่อศาลนะครับก็คือยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้หรือว่ายื่นโดยการมอบฉันทะหรือมอบอำนาจมายื่นฟ้องต่อศาลก็ได้หรือจะยื่นฟ้องโดยการส่งทางไปรษณีย์นะครับโดยเจ้าพนักงานไปรษณีย์ก็คือฟ้องตามตู้แดงนะครับลงทะเบียนนะครับหรือว่าตามที่ทำการไปรษณีย์ต่างๆนะครับซึ่งก็จะมีการลงทะเบียนเอาไว้นะครับและล่าสุดนะครับก็คือเป็นการยื่นฟ้องผ่านระบบสารสนเทศนะครับหรือเขาเรียกว่าการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งเราจะมีระบบการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยอยู่ตามเว็บไซต์นะครับ admincourt.go.th เอาไว้นะครับผมผู้ฟ้องนะครับได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะรับเรื่องแล้วก็มีการตรวจคำฟ้องเบื้องต้นนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจแล้วเนี่ยก็จะส่งมาให้ทางอธิการบดีศาลปกครองชั้นต้นนะครับได้พิจารณานะครับเกี่ยวกับการจ่ายสำนวนต่อนะครับเมื่อจ่ายสำนวนแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่คณะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยตุลาการหัวหน้าคณะก็จะแจ้งให้ทางตุลาการเจ้าของสำนวนก็คือจะมอบหมายตุลาการเจ้าของสำนวนนะครับเป็นเจ้าของสำนวนในคดีปกครองนั้นๆนะครับและเมื่อตุลาการเจ้าของสำนวนได้รับสำนวนแล้วเนี่ยก็จะมีการตรวจคำฟ้องอีกครั้งนึงนะครับเมื่อตุลาการเจ้าของสำนวนเนี่ยเห็นว่าคดีที่ยื่นเข้ามาเนี่ยสามารถที่จะพิจารณาพิพากษาได้และอยู่ในเข็มหน้าของศาลปกครองนะครับและถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีปกครองเนี่ยศาลสามารถรับพิจารณาได้เนี่ยก็จะส่งคำฟ้องนี่แหละครับให้กับผู้ถูกฟ้องคดี
8: ครับ
9: ครับได้ผู้ถูกฟ้องคดีนะครับได้จัดทำคำให้การนะครับเพื่อที่ยื่นต่อศาลนะครับภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนดซึ่งกรณีนี้แหละครับบางครั้งเนี่ยตัวของผู้ถูกฟ้องคดีที่เป็นผู้ถูกฟ้องคดีในคดีนี้เนี่ยอาจจะเกิดข้อพิพาทกับผู้ฟ้องคดีด้วยนะครับแล้วก็ต้องการที่จะให้ศาลเนี่ยบังคับกับผู้ฟ้องคดีด้วยนะครับก็เลยได้ยื่นคำฟ้องพร้อมกับคำให้การยื่นต่อศาลด้วยซึ่งกรณีนี้แหละครับเขาเรียกว่าการฟ้องแย้งครับครับซึ่งการฟ้องแย้งเนี่ยก็จะมีขั้นตอนก็คือว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองข้อ44วรรค2นะครับว่าก็คือวางหลักไว้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ยสามารถที่จะยื่นคำฟ้องแย้งรวมเข้ามาในกับคำให้การด้วยก็ได้นะครับ หากว่าการฟ้องแย้งเนี่ยคำฟ้องแย้งอันนี้เป็นคำฟ้องที่เป็นเรื่องเดียวกันที่องค์คณะหรือว่าศาลเนี่ยสามารถที่จะพิจารณารวมกันไปได้ทีเดียวนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นอำนาจว่าผู้ถูกฟ้องคดีสามารถยื่นคำฟ้องแย้งได้ นะครับและมีเงื่อนไขปีเงื่อนไขอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องว่าจะต้องเป็นเรื่องเดียวกับคำฟ้องเดิ
10: ม
9: เช่นอะไรนะครับเช่นสัญญาทางปกครองสัญญาจ้างเด
10: ีย
9: วกันเช่นผู้ฟ้องคดีเป็นบริษัทนะครับยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองอาจจะเป็นเทศบาลอบต.อย่างเงี้ยครับยื่นขอเรียกค่าเสียหายนะครับกรณีที่ทางจะทำสัญญาจ้างก่อสร้างอะไรแล้วเนี่ยแล้วยังไม่ได้รับค่าเสียหายก็เลยยื่นฟ้องคดีต่อศาลแต่ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองเห็นว่าการก่อสร้างเนี่ยมันยังไม่แล้วเสร็จนะครับแล้วก็เป็นผู้ฟ้องคดีในฐานะที่เป็นผู้รับจ้างเนี่ยเป็นฝ่ายผิดสัญญาก็เลยยื่นคำฟ้องแย้งพร้อมกับคำให้การมาด้วยโดยขอให้ศาลพิพากษาและมีคำสั่งให้เรียกค่าปรับในสัญญาจ้างเดียวกันนั่นแหละครับอันนี้นั่นก็คือเป็นเรื่องฟ้องแย้งนะครับหากเมื่อมาถึงศาลแล้วเนี่ยศาลก็จะพิจารณาว่าถ้าเป็นเรื่องเดียวกันศาลก็จะรับไว้พิจารณาโดยกรณีเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าแค่เรื่องเดียวกันอย่างเดียวในการพิจารณาของศาลนะครับจะต้องพิจารณาอีกเรื่องนึงว่าไอ้ตัวฟ้องแย้งเนี่ยได้มีการตรวจเป็นอยู่ในเงื่อนไขของการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองหรือเปล่าเนื่องจากว่าศาลเห็นว่าคำฟ้องเนี่ยคำฟ้องแย้งเนี่ยก็มีลักษณะเป็นคำฟ้องประเภทหนึ่งนะครับผมดังนั้นแล้วเนี่ยศาลก็จะต้องตรวจเงื่อนไขคำฟ้องการฟ้องคดีของผู้ถูกฟ้องคดีเช่นเดียวกับการตรวจคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีนั่นนะครับว่านอกจากจะเป็นเรื่องเดียวกันแล้วเนี่ยมีอีกประเด็นนึงถ้ามันจะต้องพิจารณาอีกว่าไอ้ตัวคำฟ้องที่เป็นเรื่องเดียวกันเนี่ยอยู่ในเงื่อนไขการพิจารณาของศาลหรือเปล่านะครับทีนี้การสั่งของศาลอีกประการนึงก็คือว่าหากศาลเห็นว่าการฟ้องแย้งของผู้ถูกฟ้องคดีเข้ามาแล้วมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันนะครับศาลโดยตุลาการเจ้าของสำนวนเพียงนายเดียวนะครับก็สามารถที่จะมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องแย้งได้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นกรณีที่ตุลาการเจ้าของสำนวนเห็นว่าคำฟ้องแย้งที่ผู้ถูกฟ้องคดียื่นเข้ามาเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันก็จริงแต่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองได้เนี่ยตุลาการเจ้าของสำนวนไม่สามารถที่จะสั่งไม่รับฟ้องแย้งได้เนื่องจากไม่เข้าข้อ44นะครับแต่เป็นกรณีที่ไม่สามารถรับคำฟ้องแย้งได้เนื่องจากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครองการออกคำสั่งไม่รับคำฟ้องแย้งจึงต้องออกโดยองค์คณะครับนี่แหละครับนี่ประมาณเป็นหลักเกณฑ์คร่าวๆนะครับกล่าวโดยสรุปก็คือว่าคำฟ้องแย้งเนี่ยเป็นคำฟ้องที่มาจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ยได้รับคำฟ้องและต้องการยื่นคำให้การพร้อมกับยื่นคำฟ้องเพื่อที่จะให้ศาลเนี่ยมีคำพิพากษาบังคับกับผู้ฟ้องโดยคำฟ้องแย้งเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องเดียวกับคำฟ้องแรกคำฟ้องหลักนะครับที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องเข้ามาจะต้องเป็นเรื่องเดียวกันนะครับซึ่งหากศาลเห็นว่าไม่ใช่เรื่องเดียวกันเนี่ยตุลาการเจ้าของสำนวนเพียงคนเดียวก็สามารถที่จะไม่รับคำฟ้องไปได้ทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าศาลเห็นว่าเป็นเรื่องเดียวกันแต่ไม่ได้เป็นไปตามคำฟ้องแย้งเนี่ยไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการฟ้องคดีปกครองก็จะต้องออกคำสั่งไม่รับโดยองค์คณะครับ
10: และหลังจากที่เราได้รู้ถึงหลักเกณฑ์ต่างๆของการฟ้องแย้งแล้วนะครับคุณอดิศักดิ์ได้เตรียมตัวอย่างคดีมาเล่าให้พวกเราฟังบ้างไหมครับ
9: ครับก็เป็นคดีเกี่ยวกับเรื่องสัญญาจ้างนะครับผมเป็นคดีตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่243/2565นะครับผมก็เป็นเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองนะครับได้ทำสัญญาจ้างบริษัทนะครับเอกชนแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ยให้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานนะครับแต่บริษัททำงานไม่แล้วเสร็จนะครับตามสัญญาจึงได้มีหนังสือเร่งรัดแล้วก็บอกเลิกสัญญาจ้างเพราะว่าเนื่องจากทำไม่เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดนะครับและแจ้งริบหลักประกันนะครับโดยมีการเรียกให้ชำระค่าปรับแล้วนะครับแต่บริษัทเนี่ยเพิกเฉยนะครับไม่ชำระค่าปรับนะครับตามที่หน่วยงานทางปกครองเนี่ยผู้ว่าจ้างเนี่ยได้ยื่นขอให้ชำระหลักประกันนะครับหน่วยงานเนี่ยจึงยื่นฟ้องบริษัทเอกชนดังกล่าวนะครับต่อศาลปกครองเมื่อวันที่12 มกราคม 2563นะครับอันนี้ตัวอย่างโดยขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นบริษัทผู้รับจ้างนะครับชำระค่าปรับตามสัญญาพร้อมดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนดนะครับเป็นเงินประมาณ40,000 บาทนะครับซึ่งบริษัทนะครับในฐานะผู้ถูกฟ้องคดีนะครับก็ได้ยื่น คำให้การนะครับว่าตัวเองนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องชำระค่าปรับนะครับให้กับตัวของผู้ฟ้องคดีนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานนะครับและยื่นฟ้องแย้งนะครับเพื่อให้หน่วยงานในผู้ฟ้องคดีนะครับชดใช้ค่าเสียหายนะครับเป็นจำนวนเงินกว่า100ล้านบาทนะครับครับซึ่งตรงนี้เนี่ยศาลชั้นต้นเนี่ยก็ได้ดำเนินคดีนะครับว่าตัวของคำฟ้องแย้งนะครับมีคำสั่งนะครับว่าคำฟ้องแย้งไม่สอดคล้องหรือสัมพันธ์นะครับกับมูลความแห่งคดีที่พิพาทกันในคดีนี้นะครับจึงถือว่าฟ้องแย้งไม่เกี่ยวข้องกับฟ้องเดิมนะครับผมทีนี้ผู้ฟ้องแย้งนะครับก็คือบริษัทเอกชนผู้ถูกฟ้องคดีนะครับจึงได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวนะครับต่อศาลปกครองสูงสุดนะครับผมซึ่งศาลปกครองสูงสุดเนี่ยวินิจฉัยในกรณีนี้ว่าคำฟ้องแย้งนะครับของบริษัทเอกชนผู้ถูกฟ้องคดีที่ขอให้หน่วยงานชำระค่าเสียหายนะครับเป็นการโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาจ้างปรับปรุงเว็บไซต์ที่พิพาทซึ่งฟ้องแย้งถือเสมือนเป็นคำฟ้องใหม่นะครับตามข้อ44วรรค1นะครับแห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองนะครับ2543ซึ่งต้องยื่นฟ้องภายในระยะเวลา5ปีนะครับนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีแต่ไม่เกิน10ปีนะครับนับแต่วันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา51นะครับแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองนะครับซึ่งคดีนี้เนี่ยศาลเห็นว่าคำฟ้องแย้งนะครับเป็นคำฟ้องที่เกี่ยวข้องกับฟ้องเดิมนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยโดยที่ผู้ฟ้องแย้งนะครับได้รับหนังสือเกี่ยวกับการพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานนะครับเมื่อวันที่11มิถุนายนหลังจากนั้นเนี่ยผู้ฟ้องแย้งก็ได้มีหนังสือลงวันที่25มิถุนายน2558นะครับอุทธรณ์ผลการตรวจรับงานและการที่จะพิจารณาให้ตนเป็นผู้ทิ้งงานกรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องแย้งนะครับได้รู้ถึงการบอกเลิกสัญญาจ้างและการจะถูกพลิกหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาอย่างช้าที่สุดคือวันที่11มิถุนายน2558นะครับจึงต้องยื่นคำฟ้องแย้งต่อศาลภายใน5ปีนับแต่วันดังกล่าวการที่ยื่นฟ้องแย้งมาในคำให้การทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่16ตุลาคม2563นะครับจึงเป็นการยื่นคำฟ้องแย้งเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา11แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองแล้วนะครับเมื่อการฟ้องแย้งเนี่ยเป็นการฟ้องเรียกค่าเสียหายตามสัญญาที่พิพาทซึ่งย่อมได้ประโยชน์แก่เพียงบริษัทเอกชนนะครับจึงไม่ใช่คดีประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจำเป็นอื่นที่ศาลจะรับไว้พิจารณาได้แม้พ้นกำหนดเวลาการฟ้องคดีนะครับกรณีจึงไม่อยู่ในเงื่อนไขที่ศาลจะรับฟ้องแย้งของบริษัทเอกชนที่ฟ้องพ้นระยะเวลาไปพิจารณาได้นะครับฉะนั้นเนี่ยศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องแย้งดังกล่าวไว้พิจารณาพิพากษาได้และมีไม่อาจพิจารณาคำสั่งอนุญาตให้ผู้ฟ้องแย้งดำเนินคดีโดยระดับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือแต่บางส่วนครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าโดยสรุปเนี่ยการฟ้องแย้งนะครับต่อศาลปกครองรวมถึงการฟ้องแย้งในคดีนะครับศาลจะรับคำฟ้องไว้พิจารณานะครับได้ต่อเมื่อ1เป็นคดีปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองและ2นะครับผู้ที่ยื่นฟ้องคดีได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการฟ้องคดีปกครองตามที่กฎหมายกำหนดไว้ถูกต้องครบถ้วนนะครับทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขในการเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีหรือโดยที่เป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายในเรื่องที่ฟ้องนะครับและได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายก่อนฟ้องคดีตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับรวมทั้งต้องยื่นฟ้องภายในระยะเวลาที่กำหนดนะครับจึงจะเป็นผู้มีความสามารถในการฟ้องคดีต่อตามกฎหมายนะครับคำฟ้องสมบูรณ์ครบถ้วนชำระค่าธรรมเนียมศาลให้ถูกต้องตลอดจนต้องไม่เป็นฟ้องซ้ำฟ้องซ้อนหรือการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำด้วยครับ
10: และสุดท้ายนี้นะครับอยากให้คุณอดิศักดิ์ได้ฝากข้อคิดสักเล็กน้อยให้กับท่านผู้ฟังในวันนี้ครับ
9: ครับก็อยากจะเน้นย้ำเรื่องนี้ไว้ให้หนักๆเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการฟ้องแย้งนะครับหากว่าท่านใดนะครับที่กลายตกมาเป็นผู้ถูกฟ้องคดีในศาลปกครองนะครับจะได้ระลึกไว้ว่าหากตนเองเนี่ยต้องการที่จะฟ้องแย้งกลับคือการฟ้องกลับในคดีเดิมเนี่ยจะต้องพิจารณาว่าคำฟ้องแย้งเนี่ยถือเป็นคำฟ้องอย่างนึงนะครับโดยต้องเป็นคำฟ้องที่เกี่ยวข้องกับฟ้องเดิมมิฉะนั้นเนี่ยต้องยื่นฟ้องเป็นอีกคดีต่างหากนะครับที่สำคัญฟ้องแย้งเนี่ยจะต้องอยู่ในเงื่อนไขการฟ้องคดีเช่นเดียวกับคำฟ้องปกติอีกทั้งการที่ศาลจะพิจารณาในประเด็นการอนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลตามคำขอได้นั้นเนี่ยต้องเป็นกรณีมีข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะรับคำฟ้องไว้พิจารณาได้เสียก่อนด้วยนะครับในกรณีที่ยื่นคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลเอาไว้ครับ
10: นอกจากเนื้อหาที่พูดคุยกันในวันนี้เรายังมีข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการของสำนักงานศาลปกครองขอนแก่นท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัยหรือว่ามีประเด็นคำถามที่อยากจะปรึกษาสามารถโทรเข้ามาปรึกษากับพนักงานคดีปกครองได้ที่เบอร์043 258 681-2 และช่องทาง Facebook สำนักงานศาลปกครองขอนแก่นรวมถึงแอปพลิเคชัน LINE โดยท่านสามารถเปิดเข้าไปหน้า Facebook และสแกน QR Code บนหน้า Facebook ของเราได้ครับนอกจากนี้สำนักงานศาลปกครองขอนแก่นยังได้นำเอาเทคโนโลยีระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนคู่ความและเจ้าหน้าที่ของรัฐในการยื่นคำฟ้องติดตามคดียื่นเอกสารและดำเนินกระบวนพิจารณาทางออนไลน์รวมไปถึงศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือที่เรียกสั้นๆว่าอข่าวที่เป็นแหล่งรวบรวมความรู้การบรรยายถ่ายทอดสดมีสื่อการเรียนรู้หลายๆอย่างตลอดจนการค้นหาหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็มีบริการด้วยเช่นกันครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณคุณอดิศักดิ์จันทระพนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษสำนักงานศาลปกครองขอนแก่นที่มาร่วมแบ่งปันข้อมูลดีๆให้กับทุกท่านในวันนี้ครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการรอบรู้คดีปกครองมาโดยตลอดและพบกันใหม่ในทุกวันพฤหัสบดีเวลา 18:30 น.ถึงเวลา 19:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.5 MHz และทางแฟนเพจ Facebook สำนักงานศาลปกครองขอนแก่นสำหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
11: สวัสดีครับ
0: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
12: โอ้โหยายกุ้งไปใส่คือเส้าหัวด่วนทวนๆแต่เฝ้าไปใส่ล่ะ
13: แม่ใหญ่ว่าสิขอไปง่ายชิดบัตรทองพอดีพึ่งง่ายมาจากต่างจังหวัดไปก่อนเด้อเดี๋ยวมันสิสวยคนสิหลายสันตัว
1: โอ้เดี๋ยวๆเจ้าบ่ฮู้บ่เดี๋ยวนี้สปสช.น่ะนะเขามีแอปพลิเคชันให้ได้ใส่งานแล้วตัวสามารถโหลดแอปพลิเคชันมาใส่ได้แล้วมื้อนี้บ่ว่าสิเป็นเรื่องของการลงทะเบียนการตรวจสอบสิทธิ์การรักษาและก็การย้ายสิทธิประกันสุขภาพ
3: แล้วแม่ใหญ่ฮู้บ่ว่าแล้วสปสช.เนี่ยเขาให้สิทธิบัตรทองในการเปลี่ยนหน่วยงานบริการได้ถึง4เที่ยต่อ1ปีพุ่นเด้บ่ว่าเจ้าสิอยู่ไสก็ใส่แอปพลิเคชันนี้ได้ทุกหม่องทุกเวลาซั่นเด้อฮู้บ่ล่ะแอปพลิเคชันคืออิหยังนั่นน่ะเห็นตะควันตาหมากอ่อนต้อนอ่อนต้อนเฮ้ยเล่นฮอต Facebook ก็เป็นตัวว้า
13: ดีดีดีเดี๋ยวไม่ใหญ่เข้าไปเพื่อนแล้วสิโหลดแอปพลิเคชันกอนเดอร์สันนี่บอขึ้นมาสปสช.แอปเดียวจบครบทุกบริการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช.โทร1330
4: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
5: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
6: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

0: อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบรรสกันแก้วประจัน
1: ตอนนั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
6: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยและมาเลเซียยกระดับความร่วมมือเพื่อสร้างพื้นที่แห่งโอกาสในทุกมิติพร้อมเร่งเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานชายแดนศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์วินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานพุทธศักราช2569ชอบด้วยรัฐธรรมนูญผู้นำสหรัฐอนุญาตให้ยูเครนผลิตระบบสกัดกั้นขีปนาวุธ Patriot ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ไทยและมาเลเซียยกระดับความร่วมมือเพื่อสร้างพื้นที่แห่งโอกาสในทุกมิติพร้อมเร่งเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานชายแดนเปิดประตูการค้าการลงทุนเพิ่มการท่องเที่ยวให้ประชาชน2ประเทศ
2: วันแรกของการเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับ

0: ระดับการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดนเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากโอกาสทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตและเร่งเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานให้สาขาสำคัญได้แก่ความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงด้านพลังงานและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงด้านความมั่นคงไทยและมาเลเซียยืนยันความร่วมมือในการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการลักลอบขนยาเสพติดการค้ามนุษย์และอาชญากรรมตามแนวชายแดนรวมถึงร่วมดูแลพื้นที่ริมแม่น้ำโคโลกและพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมระหว่างสองประเทศ
1: รัฐบาลของทั้งสองประเทศต้องร่วมกันการที่จะสร้างความมั่นใจแล้วก็การทำให้ชายแดนของทั้งสองประเทศเกิดความสงบสุขนะครับสร้างสันติสุขโดยการที่ต่างฝ่ายต่างก็จะไปกับคนที่เรามีความใกล้ชิดแล้วก็สร้างความเข้าใจแล้วก็ทั้งนายกมาเลเซียก็พูดถึงขนาดว่าต้องมีการสร้างโครงการต่างๆด้วยกันอย่าไปต่างคนต่างสร้างนะครับสร้างด้วยกัน
0: จากผลการหารือครั้งนี้ผู้นำทั้งสองประเทศร่วมเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับศักยภาพภาคเกษตรของทั้งสองประเทศโดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนผลการหารือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังได้พบหารือกับผู้แทนภาคเอกชนไทยในมาเลเซียโดยได้รับฟังข้อเสนอแนะเพื่อหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและการขยายธุรกิจของไทยในมาเลเซียผลิตนาฏแสนสุขรายงานจากประเทศมาเลเซีย
2: ไทยและมาเลเซียลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรยกระดับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการแก้ปัญหาอุปสรรคการค้าสินค้าเกษตรระหว่างสองประเทศ
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้เข้าพบกับนายดาโตสรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียซึ่งไทยและมาเลเซียได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยกับกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียซึ่งบันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการประสานงานและการหารือระหว่างทั้งสองประเทศทั้งในด้านความร่วมมือทางวิชาการการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรรวมถึงการหารือเพื่อแก้ไขประเด็นด้านการค้าและมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศนอกจากนี้ยังได้หารือถึงการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยและมาเลเซียซึ่งสัปดาห์ก่อนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศได้มีการหารือในระดับเทคนิคแล้วทั้งในด้านประมงและด้านปศุสัตว์โดยในประเด็นด้านประมงทั้งสองฝ่ายได้กำหนดกรอบเวลาสำหรับการเดินทางไปตรวจประเมินระบบที่เกี่ยวข้องภายในเดือนกรกฎาคมนี้ทั้งนี้หน่วยงานด้านเทคนิคของไทยและมาเลเซียจะดำเนินการหารือร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อผลักดันการแก้ไขประเด็นที่อยู่ระหว่างการพิจารณาให้มีความคืบหน้าโดยเร็วชาวนันมาลีรายงาน
2: ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์วินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานพุทธศักราช2569ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
4: ที่ประชุมศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1หรือไม่โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่าการกู้เงินเพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานเป็นไปตามรัฐธรรมนูญนอกจากนี้ยังมีมติโดยเสียงข้างมาก7-2วินิจฉัยว่าการกู้เงินในส่วนที่ใช้ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกทั้งในภาคส่วนของรัฐและเอกชนชุมชนและประชาชนทั่วไปมีความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1เช่นเดียวกันส่งผลให้พระราชกำหนดกู้เงินฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและแก้ไขวิกฤตด้านพลังงาน

0: งานของประเทศต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับจินรายงาน
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวขอบคุณตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เร่งวินิจฉัยทำให้รัฐบาลสามารถเดินหน้าบริหารโครงการได้อย่างมั่นใจยืนยันว่ารัฐบาลจะใช้เงินทุกบาททุกสตางค์อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนย้ำว่าเป็นเงินกู้ไม่ใช่งบประมาณแผ่นดินจึงต้องใช้เงินให้คุ้มค่าขณะเดียวกันมีดอกเบี้ยที่ต่ำซึ่งกระทรวงการคลังสามารถเจรจาให้เหลือร้อยละ 1.2 มีต้นทุนที่ถูกโดยจะนำเงินเหล่านี้ไปสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างประโยชน์ให้เกิดการหมุนเวียนได้หลายรอบทำให้การเก็บภาษีเงินในรูปแบบต่างๆเข้ามาได้จึงไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะไปจ่ายดอกเบี้ยโดยในแผนการใช้จ่ายพรก.กู้เงินจะมีการนำไปใช้ในการปรับโครงสร้างของพลังงานด้วยทำให้ค่าครองชีพค่าใช้จ่ายและค่าไฟฟ้าของประชาชนลดลงซึ่งต้องใช้โอกาสนี้ในการผลักดันให้เกิดประโยชน์ทั้งรัฐบาลประชาชนประเทศชาติส่วนนายเกษมสิทธิ์ปฐมศักดิ์รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเห็นว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านพลังงานประเทศมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศทั้งในระยะกลางและระยะยาวซึ่งความกังวลเรื่องความโปร่งใสในการใช้งบประมาณนั้นทุกภาคส่วนสามารถร่วมกันตรวจสอบและควบคุมให้มีความรัดกุมได้พร้อมเห็นว่าการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานถือเป็นทิศทางสำคัญที่ประเทศต้องมุ่งไปเนื่องจากประเทศไทยมีศักยภาพสูงเหมาะสมต่อการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์และลดการใช้น้ำมันในอนาคตอย่างไรก็ตามแม้ปัจจุบันเทคโนโลยีจะมีความพร้อมแต่ยังคงติดขัดเรื่องขั้นตอนการขออนุญาตติดตั้งและใช้งานที่ยุ่งยากภาครัฐจึงควรเร่งปลดล็อกข้อจำกัดทางนโยบายเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนพร้อมทั้งกำหนดมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติม
2: ผมว่ามันจำเป็นที่จะต้องใช้ครับนโยบายเนี่ยเป็นคนตัวขับเคลื่อนให้เรื่องเหล่านี้มันโดนอันล็อกออกมาแล้วทำให้มันง่ายขึ้นทำไมเราติดตั้งโซล่าขออนุญาตแล้วลำบากไปใช้ไฟเอาไฟไปใช้เองต้องขออนุญาตคือมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นไงฮะมันควรจะทำให้นโยบายเหล่านี้มันทำให้มันง่ายขึ้น
1: ขณะที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะผู้ร้องเคารพคำวินิจฉัยของศาลแต่จะรอศึกษาคำวินิจฉัยฉบับเต็มเพื่อพิจารณาเหตุผลและหลักเกณฑ์ที่ศาลใช้ในการวินิจฉัยพร้อมแสดงความกังวลว่าคำวินิจฉัยครั้งนี้อาจกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ในการกู้เงินของรัฐบาลแม้เศรษฐกิจจะอยู่ในภาวะปกติแต่อาจทำให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ขยับเข้าใกล้กรอบร้อยละ70จึงเรียกร้องให้รัฐบาลชี้แจงแผนการคลังที่ชัดเจนทั้งการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายเพื่อไม่ให้จำเป็นต้องกู้เงินเพิ่มเติมหรือขยายเพดานหนี้สาธารณะในอนาคตส่วนนางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตว่าโครงการภายใต้งบประมาณ 200,000 ล้านบาทสำหรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานยังไม่มีโครงการใดผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการการกรองการใช้จ่ายเงินกู้ประกอบกับเอกสารที่ส่งถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ระบุรายการโครงการที่สามารถขอใช้เงินกู้ได้หลายโครงการไม่สอดคล้องกับเป้าหมายการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดซึ่งพรรคจะติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนบริษัทขนส่งจำกัดประกาศปรับลดค่าโดยสารลง3สตางค์ต่อกิโลเมตรเริ่มวันที่11กรกฎาคมนี้หลังรัฐบาลปรับลดราคาน้ำมันเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้ประชาชนนายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.เปิดเผยว่าบขส.ได้ประกาศปรับลดราคาค่าโดยสารรถประจำทางหมวด2เส้นทางกรุงเทพต่างจังหวัดและหมวด3เส้นทางระหว่างจังหวัดลง3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมเป็นต้นไปหลังจากสถานการณ์ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงมาอยู่ที่34.94 บาทต่อลิตรซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมในการช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน สำหรับผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วล่วงหน้าไปก่อนหน้านี้และมีกำหนดเดินทางตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมเป็นต้นไปสามารถนำตั๋วโดยสารมาแสดงเป็นหลักฐานเพื่อขอรับเงินส่วนต่างคืนได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของบขส.ทั่วประเทศหลังจากการเดินทางสิ้นสุดลงกระทรวงการคลังเตรียมเสนอปรับเกณฑ์คัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันที่14กรกฎาคมนี้ยืนยันพร้อมช่วยเหลือผู้เดือดร้อนทุกราย
3: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการคัดกรองคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่โดยระบุว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาปรับปรุงและงดเว้นการใช้หลักเกณฑ์บางประการในการคัดกรองคุณสมบัติภายในวันที่14กรกฎาคมนี้เพื่อให้กระบวนการทั้งหมดเสร็จสิ้นก่อนที่จะมีการประกาศผลการพิจารณาสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมซึ่งจะมีการงดเว้นเงื่อนไข2ส่วนหลักได้แก่การไม่นำเกณฑ์หักค่าลดหย่อนของบิดามารดามาใช้พิจารณาและการงดเว้นการนำยอดหนี้สินของภาคเกษตรมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาซึ่งภายหลังการประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมระบบจะแจ้งรายละเอียดให้ผู้สมัครทราบว่าตนเองไม่ผ่านการพิจารณาในเกณฑ์ใดพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นเรื่องขอทบทวนสิทธิ์ได้กระทรวงการคลังยืนยันที่จะให้ผู้เดือดร้อนทุกรายได้รับการช่วยเหลือซึ่งหากเกินกรอบวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้กระทรวงการคลังจะต้องไปหารือกับสำนักงบประมาณเพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการในส่วนนี้ต่อไป
4: ยืนยันนะครับตามที่ได้เคยแจ้งไปว่าวันนี้เราเน้นเรื่องของการให้ความช่วยเหลือทุกคนที่เดือดร้อนที่เข้าอยู่ในเกณฑ์นะครับคือการตั้งงบประมาณก็ต้องมีเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณนะครับเราก็ตั้งงบประมาณไว้แบบนี้นะครับถ้ามีความจำเป็นมากขึ้นก็ต้องเป็นบริหารจัดการซึ่งฝากกระทรวงคลังกับสำนักงบก็คงต้องไปบริหารร่วมกัน
3: โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยอีกว่าภาครัฐยังได้เตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ที่หลุดเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีการนำเสนอโครงการช่วยเหลือเยียวยาในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เป็นระยะเวลา2เดือนซึ่งผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการนี้ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่แต่ระบบจะส่งข้อมูลแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อให้ผู้ใช้งานกดยืนยันสิทธิ์ได้ทันทีหลังจากที่โครงการผ่านการอนุมัติตามขั้นตอนของกฎหมายการใช้เงินกู้เรียบร้อยแล้วปฏิพลสารพรมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงนโยบายพร้อมเปิดตัวคณะทำงานยืนยันจะแปลงนโยบาย261ข้อสู่การปฏิบัติจริงภายใน100วันและแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเป็นอันดับแรก
5: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงนโยบายและเปิดตัวคณะทำงานภายหลังเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการโดยระบุว่านโยบายสำคัญที่ต้องเร่งขับเคลื่อนในช่วง100วันแรกคือการแปลงนโยบาย261ข้อสู่แผนปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อส่งต่อให้ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครกว่า 70,000 คนให้เห็นภาพอย่างชัดเจนว่าในแต่ละวันต้องทำหน้าที่อะไรรวมทั้งการขับเคลื่อนโครงการอื่นๆที่ต้องดำเนินการต่อเช่นปัญหาโรงขยะอ่อนนุชการทุจริตคอร์รัปชันนอมินีทุนสีเทาต่างชาติเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เร็วที่สุดย้ำว่าการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเป็นประเด็นสำคัญอันดับแรกและยืนยันว่าพร้อมร่วมงานกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทุกคนทุกพรรคเพื่อพัฒนาเมืองทำให้คนกรุงเทพมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปทั้งนี้ในวันที่13กรกฎาคมนี้จะได้พบกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานเปิดประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งแรก
6: ที่คุยกับท่านผู้บริหารปลัดท่านรองปลัดบอกว่าเรื่องทุจริตรัฐชาติเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยและผลนี้เป็นผลที่ดีเพราะว่าพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนให้ความสนใจแล้วก็ต้องลุยต่อผมเชื่อว่าเรามาถูกทางแล้วก็ต้องทำต่อแล้วก็เรื่องเล็กน้อยก็ละเว้นไม่ได้ต้องเอาให้หมดเลยอ่ะเรื่องที่ค้างอยู่ต่างๆก็ต้องให้เต็มที่เลยแล้วก็ฝากพี่น้องข้าราชการว่าให้ระบบต่างๆเรื่องการยกย้ายต่างๆเนี่ยไม่มีเรื่องการซื้อตำแหน่งอะไรทั้งสิ้นทุกคนต้องมาด้วยความสามารถ
5: ส่วนคณะทำงานของนายชัชชาติมีตำแหน่งสำคัญอาทิรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้ง4คนประกอบด้วยนายวิษณุทรัพย์สมพลนางสาวทวิดากมลเวชนายสานนท์หวังสร้างบุญซึ่งได้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต่อเนื่องเป็นสมัยที่2และนายพรพงศ์วิกิตเศษที่ดำรงตำแหน่งเป็นครั้งแรกส่วนตำแหน่งสำคัญที่สังคมตั้งข้อสังเกตและมีการปรับเปลี่ยนคือนายจักรพันธ์ผิวงามอดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นมาดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่วนนายต่อศักดิ์โชติมงคลดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ทรงคุณวุฒิสิงห์ยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชี้แจงคดีหัวเลือกสบอยู่ระหว่างการสอบสวนและการพิจารณาของกกต.ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดสำนวนได้
7: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ซึ่งเป็นการประชุมนัดสุดท้ายก่อนปิดสมัยประชุมวันที่11กรกฎาคมนี้ที่ประชุมได้พิจารณากระทู้ถามสดของนายพฤทธิ์ วัชรศิลป์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่สอบถามความคืบหน้าคดีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.รวมถึงแนวทางดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาโดยพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชี้แจงว่าคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการสอบสวนจึงไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดในสำนวนได้โดยจนถึงขณะนี้ได้สอบปากคำผู้กล่าวหาหนึ่งปากคือพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วแกนนำกลุ่มสว.สำรองสอบพยานแล้ว753ปากและแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหา8รายพร้อมย้ำว่ายังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเส้นทางการเงินเนื่องจากเป็นข้อมูลในสำนวนสอบสวนและคดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
8: ผมตั้งข้อสงสัยว่าเพราะอะไรท่านถึงถามเรื่องนี้เรื่องเมื่อ2ปีที่แล้วมันได้คำตอบเมื่อวันที่2ว่าที่ท่านถามคดีหัวสวเนี่ยเป็นเพราะอะไรท่านไม่ได้เจตนาว่าเป็นกระทู้สดเป็นเรื่องเร่งด่วนไม่ใช่เร่งด่วนแน่นอน2ปีท่านบอกว่าประชาชนให้ความสนใจผมว่าก็ไม่ใช่แต่ผมว่าคำตอบคือตรงนี้ครับท่านประสงค์ที่อยากจะให้ผมมาตอบเพราะว่าผมไปพูดกระทบกับเพื่อนสมาชิกบางท่านท่านใช้คำว่าแรงบันดาลใจเลยในการถามครั้งนี้แรงบันดาลใจกับมูลเหตุจูงใจเหมือนกันไหมครับผมอยากจะทราบ
7: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังระบุว่าหากผู้ตั้งกระทู้หรือผู้ใดมีหลักฐานเพิ่มเติมควรส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการดำเนินคดีและเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: ขณะที่ส.ส.พรรคภูมิใจไทยยืนยันร่างพระราชบัญญัติเสริมสร้างสังคมสันติสุขพ.ศ.ไม่ครอบคลุมการนิรโทษกรรมคดีหัวสว.
9: นายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยชี้แจงถึงกระแสความกังวลหลังสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติเสริมสร้างสังคมสันติสุขพ.ศ.ที่หลายฝ่ายกังวลว่าจะรวมถึงการนิรโทษกรรมคดีหัวสว.ด้วยโดยยืนยันว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่มีการแก้ไขสาระสำคัญทั้งในประเด็นประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และบัญชีแนบท้ายกฎหมายจึงไม่ครอบคลุมการนิรโทษกรรมคดีหัวสว.โดยมีเพียงการจัดลำดับศักดิ์ของกฎหมายใหม่และคดีเลือกตั้งที่อยู่ในร่างกฎหมายรวมถึงคดีปิดหน่วยเลือกตั้งจากการชุมนุมเท่านั้นรวมทั้งไม่นิรโทษกรรมคดีทุจริตคอร์รัปชันคดีที่มีผู้เสียชีวิตและคดีตามมาตรา112เนื่องจากเป็นประเด็นอ่อนไหวที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคมโดยแนวทางนี้มุ่งสร้างความปรองดองและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนกว่า 6,000 คนในกว่า2ล้านคดีโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีมาตรา112ยังสามารถใช้สิทธิตามกระบวนการยุติธรรมได้ชวิสาประทุมมารายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพไทยสมัครขอรับทุนสนับสนุนสูงสุดถึง2ล้านบาทต่อโครงการผ่านโครงการ Market Expansion เพื่อช่วยทดสอบนวัตกรรมกับกลุ่มเป้าหมายและต่อยอดธุรกิจสู่ตลาดจริงทุนสนับสนุนแบ่งเป็น2รูปแบบได้แก่สนับสนุน 100% สำหรับการขยายผลสู่หน่วยงานภาครัฐและสนับสนุนร่วม 50% สำหรับการขยายผลสู่ภาคเอกชนโดยเปิดรับข้อเสนอ5อุตสาหกรรมสำคัญได้แก่เกษตรกรรมอาหารการแพทย์และสุขภาพพลังงานและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์รัฐบาลเชื่อมั่นว่างานวิจัยและไอเดียของคนไทยไม่ควรหยุดอยู่แค่ในห้องทดลองแต่ต้องเติบโตในธุรกิจจริงสร้างรายได้จริงและแข่งขันในเวทีโลกได้ผู้สนใจสามารถสมัครขอรับทุนได้ผ่านระบบของ NIA หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
13: คนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
14: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา มุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
13: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
12: 19:22 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการหารือกับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนนอกรอบการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะมอบใบอนุญาตให้ยูเครนสามารถผลิตระบบสกัดกั้นขีปนาวุธแพทริออตซึ่งยูเครนพยายามขออนุญาตผลิตเทคโนโลยีระบบป้องกันภัยทางอากาศล้ำสมัยนี้มานานหลายปีอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในครั้งนี้แต่แหล่งข่าวใกล้ชิดระบุว่าระบบสกัดกั้นขีปนาวุธแพทริออตรุ่นใหม่จะถูกผลิตในเยอรมนีหรือประเทศอื่นในยุโรปเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเป้าหมายโจมตีของรัสเซียสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการจีนในวันนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมรุนแรงและฝนตกหนักในเขตปกครองตนเองกว้าง4จ้วงในทางตอนใต้ของจีนซึ่งเกิดขึ้นจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นไมซักเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย39รายและมีผู้สูญหายอีก9รายอย่างไรก็ตามระดับน้ำที่ท่วมในบางพื้นที่ของเขตปกครองตนเองกว้าง4จ้วงเริ่มลดระดับลงแล้วและเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนคาดการว่าพายุไต้ฝุ่นบาวีจะเคลื่อนตัวไปยังพื้นที่ทางตะวันออกของจีนในช่วงสุดสัปดาห์นี้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11-12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง20%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่
15: ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:42 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:33 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:56 นาที
13: สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
16: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
15: ้ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและบุญมาสีมาศอ่าน

0: แอนก้าสกาวจุดห้าศูนย์เมกะเฮิร์ตสวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
1: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยจะเสาแทะสิไปใส่นอ
2: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอาการสิจามยึดตลอดเวลานี่ล่ะมื้อนี้อากาศก็บ่หนาวเด้ล่ะคือจังมีหมอกลงหนาแท้ครับพ่อผู้ใหญ
1: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นและกับควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
2: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะครับพ่อผู้ใหญ
1: ่ PM 2.5คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ1ใน25ของเส้นผมประมาณนั้นละ
2: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังไดแน่ล่ะคะพ่อปุญใหญ
1: ่ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าอกใจสั้นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอปแอร์โฟไทย
2: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี่
1: เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างเช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้อออย่าลืมล่ะชิดเฮือนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮานําเด้ออย่าลืมล่ะ
2: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ่
1: ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
3: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่น
4: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
5: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ Healthy Club คลับของคนรักสุขภาพค่ะ

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Club คลับของคนรักสุขภาพค่ะพบกันกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569ค่ะอยู่กับคุณหมอกระต่ายแพทย์หญิงวนาพรวัฒนกูลค่ะแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจากโรงพยาบาลขอนแก่นและเดย่าจันทิมาจันเต็มทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz และช่องทาง Facebook Live Fanpage ค่ะสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
1: ขอบคุณนะ
0: ค่ะ
1: ท่านผู้ฟังขารู้สึกไหมว่าน้องเดย่าเนี่ยพูดชัดมากเลยได้รับการอบรมดูแลมาดีต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่ของสถานีที่จัดรายการด้วยนะคะหมอเท่าที่ฟังมาเพราะมีโอกาสได้จัดเองก็ได้ฟังรายการบ่อยขึ้นของสถานีวิทยุแห่งนี
0: ้
1: รวมถึงแห่งอื่นด้วยนะเพราะว่าพอมันได้เปิดมันก็ได้เปิดเนา
0: ะใช
1: ่แล้วก็สำหรับตัวหมอเองก็ได้เรียนรู้มากว่าการพูดเป็นอีกทักษะนึงที่ต้องการการฝึกฝนเช่นกัน
0: ค่ะ
1: ซึ่งก็เคยมีเจ้าหน้าที่ของที่นี่ก็ไปอบรมให้ด้วยนะอบรมว่าจะต้องพูดอย่างไรอะไรอย่างนี้ซึ่งสำหรับเราที่ไม่ใช่นักประชาสัมพันธ์เนี่ยเราก็ได้เห็นเลยว่าโอ้เรานี่ก็พูดไม่ชัดเยอะมากหรือหลายๆครั้งในการฟังรายการเนี่ยก็ฟังซ้ำโอ้ยเรามันทำไมเป็นลอลิงแต่มันไม่ใช่รอเรืออะไรอย่างนี้จริงๆมันเป็นตัวรอเรืออะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราไม่กระดกลิ้นมันก็กลายเป็นลอลิงซึ่งโอเคด้วยคำภาษาก็เข้าใจกันได้ว่าหมายถึงอะไรแต่มันไม่ชัดไงเดย่าแต่เดย่าพูดชัดแล้วก็เจ้าที่หลายคนก็พูดชัดก็ชื่นชมนะคะ
0: ขอบพระคุณค่ะ
1: เดย่าฝึกมายังไงบอกหน่อย
0: อ๋อเดย่าฝึกมาไงเป็นคนที่ชอบพูดเป็นคนที่ชอบพูดเพื่อที่ให้เขาได้ยินชัดก็เลยเป็นคนออกจะพูดช้าแต่นี้ก็เป็นการอบรมด้วยค่ะแล้วก็ดูจากเอ๊ะพี่คนนี้เราชอบจังเลยเขาพูดยังไงนะจังหวะการพูดเขายังไงค่ะก็จะเป็นคนชอบฟังสังเกตคนที่เราชื่นชอบก็จะมีไอดอล
1: คือไอดอลแปลว่าคนต้นแบบรูปแบบที่เราชอบนะคะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ก็วันนี้ก็ชวนท่านผู้ฟังเรียนรู้ไปด้วยกันนะเฮลที่ขับของคนรักสุขภาพแล้วก็สำหรับหมอสุขภาพคือภาพของความสุขไม่ใช่ไม่ป่วย
0: ค่ะ
1: ลองสังเกตภาพกับภาวะคำเดียวกันคือภาวะที่มีความสุข
0: ภาวะที่มีความสุข
1: สุขภาพคือภาวะที่มีความสุขเรามีความสุขแล้วหรือยัง
0: สำรวจตัวเอง
1: ใช่ค่ะทีนี้จากเรื่องสำรวจตัวเองก็มาสำรวจเนี่ยแม้แต่สิ่งเล็กๆน้อยๆถ้าเราสามารถพูดได้ชัดเนี่ยเราจะมีความสุขด้วยนะ
0: ใช
1: ่ทำไม
0: ทำไมเพราะรู้สึกว่าเราเป็นคนไม่คลุมเครือชัดเจนช
1: ั
0: ดเจนทั้งตั้งแต่คำพูดช
1: ั
0: ดเจนทั้งอารมณ์มีจุดยืนของตัวเองสำหรับเดย่ารู้สึกอย่างนั้นนะคะ
1: โอ้ขอบคุณเดย่ามากๆที่อธิบายความใช่เลยค่ะซึ่งหมอจะชวนด้วยนะเรากลับมาสังเกตการพูดของตัวเราเองค่ะหลายคนทุกวันนี้ไม่มีความสุขเพราะว่าหนึ่งไม่ไปถึงระดับเดย่าเลยคือคำพูดของเขาเนี่ยมันคุมเครือคำที่เขาใช้มนุษย์บางคนไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจก็จะงงความสัมพันธ์ก็จะไม่ดีก็เลยพลานไม่อยากพูด
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะก็เป็นแบบนี้ซึ่งเป็นได้ทุกเพศทุกวัยค่ะแต่เราจะเริ่มใช้ภาษาพูดกันเป็นทางการหรือพูดกับหลายๆคนเมื่อเราเริ่มเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นใช่ไหมคือตอนเราเป็นเด็ก5ขวบ10ขวบเราก็พูดกับพ่อแม่กับคุณครูไม่กี่คนแต่พอเราโตขึ้นมาเราก็ต้องพูดกับคนหลายๆคน
0: ใช่
1: ไหมคะคนที่ได้เรียนรู้ทักษะสื่อสารเรียนรู้ที่จะใช้ภาษาพูดให้ชัดให้กระจ่างแล้วก็ยังรู้เท่าทันอีกว่าคำพูดแบบนี้เหมาะกับคนใครอย่างไรซึ่งหมอมีตัวอย่างที่ประทับใจตั้งแต่เรียนอยู่ขอนแก่นวิทยายนนะ
0: ค
1: ุณครูสอนว่าคุณครูภาษาไทยสอนว่าภาษานี่มันมีวัยของมันด้วยนะ
0: อ๋อมีวัยด้วย
1: เช่นคุณครูยกตัวอย่างนะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวถ้าเราจะบอกว่าเดย่าวันนี้เราไปหม่อมๆกันนะคงไม่ได้เราก็ต้องชวนกินข้าวก็ไปกินข้าวแต่กับเด็กๆเล็กๆหม่อมๆลูก
0: ใช่เขาจะเข้าใจได้เร็วกว่า
1: เป็นภาษาที่เราใช้กับเด็กเล็ก
0: ค่ะ
1: เราก็ไม่บอกหลักคือมันมีคำของวัยอ่ะ เราจะต้องเรียนเราก็ได้เรียนรู้ว่าภาษาไทยละเอียดอ่อนแล้วก็มีการเลือกใช้คำตามบริบทหลายบริบทตามพื้นที่ตามสถานการณ์ตามวัยของผู้ที่เราพูดด้วยมันมีความซ้อนทับหรือรูปแบบที่หลากหลายซึ่งก็อยากชวนให้เราเข้าใจและชื่นชมสิ่งนี้มากกว่าจะไปตำหนิมันว่ามันยุ่งจัง
0: ค่ะ
1: จ้ะคือถ้าเรามองว่ามันยุ่งมันก็ยุ่งนั่นแหละแต่มันไม่ยุ่งก็ได้เพราะว่าจริงๆเป็นความงามของการมีชั้นเชิงภาษาพูดอารมณ์ความรู้สึกสถานการณ์บางสถานการณ์ควรจะใช้คำแบบนี้แบบไหนที่แตกต่างกันซึ่งก็อาจจะทำให้มันเกิดประโยชน์เชิงสังคมหลากหลาย
0: ค
1: ่ะทำไมพระเราต้องพูดแบบนี้ทำไมก็คนในสถาบันเบื้องสูงต้องใช้คำราชาศัพท์ทำไมเจ้านายเราหรือลูกเราสามีภรรยาเราใช้อีกคำหนึ่งจริงไหมเทย่า
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งก็ชวนมองให้เป็นมิติด้านความสุขแล้วก็เรียนรู้แล้วก็พบสุขได้เนี่ยพูดได้ชัดพูดได้กระจ่างพูดได้เหมาะสมกับเหตุการณ์เนี่ยก็ทำให้ผู้ฟังเข้าใจเราสนุกไปกับเราเพลิดเพลินไปกับเราด้วยเราก็กำลังสร้างความสุขให้กันและกันสิ่งง่ายๆสิ่งนี้คำว่าง่ายปะคือง่ายผูกถ้าเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องการพูดอะไรเราก็สามารถพูดไปได
0: ้ค่ะ
1: แต่เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะให้มันเหมาะสมแล้วก็เข้าใจคำถ้าผู้ฟังเคยสังเกตนะคะว่าคำเนี่ยภาษาเนี่ยมันเป็นผลผลิตของการคิดวิเคราะห์ทั้งปวงของสังคมนั้นถึงได้บัญญัติคำคำนั้นออกมาใช้แทนสิ่งนี
0: ้ค่ะ
1: บนโลกใบนี้มีภาษานับร้อยนับพันนับหมื่นเราพูดไม่เหมือนกันนะคะมันก็ถูกสร้างถูกประดิษฐ์ขึ้นมา
0: คนสร้างนี่เก่งมากทีเดียวค่ะ
1: ถูกต้องค่ะหมอก็รู้สึกยิ่งมาสนใจเรื่องภาษามากขึ้นก็รู้สึกว่าภาษาบ้านเราทั้งภาษาอีสานและภาษาไทยเนี่ยก็มีความงดงามในตัวเองมากเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ทั้งรากศัพท์การให้ความหมายการรู้จักเลือกใช้การสื่อสารให้มันได้ตรงกันโดยที่ใช้คำง่ายๆเนี่ยซึ่งคนไทยก็มีเยอะมากนะคำง่ายๆแต่เข้าใจตรงกันบางทีมันลึกซึ้งอ่
0: ะ
1: ซึ่งบางทีภาษาอื่นถ้าเขาไม่ได้คิดแบบเราเขาก็ไม่มีคำเรียกแบบเราก็ค่อยศึกษากันไปนะคะบางทีทำไมทุกวันนี้มันมี AI นะมันมีการแปลภาษาทำไมการแปลด้วย AI ด้วยคอมพิวเตอร์อย่างเดียวยังไม่เข้าใจเพราะว่าภาษามีความละเอียดอ่อนมากกว่านั้นยังต้องใช้มนุษย์ที่เป็นแปลล่ามอยู
0: ่
1: ก็ชวนศึกษาท่านผู้ฟังลองดูนะคะว่าถ้าเรารู้สึกว่าทำไมเราพูดกับคนที่บ้านไม่เข้าใจอาจจะเพราะภาษาที่เราใช้เนี่ยยังไม่ดีพอ
0: ยังไม่เหมาะสมกับวัยเราคุยกับคนวัยนี้ควรจะใช้ภาษาไหนคำพูดแบบไหน
1: จังหวะที่พูด
0: ค่ะ
1: การพูดลีลาการพูดเวลาที่พูด
0: จำเป็นมากเลยนะคะเวลาคุยกับใครจะต้องมองหน้ามองสายตาเขา
1: ใช่
0: ไม่งั้นเขาก็ไม่รู้ว่า
1: พูดกับ
0: ฉันหรือเปล่า
1: ใช่มันเป็นเรื่องให้มีรายละเอียดสูงมากเลยท่านผู้ฟังลองค่อยๆสังเกตนะคะคือถ้าเรากำลังรู้สึกว่าเอ๊ะฉันถูกไม่เข้าใจทำไมผู้ร่วมงานไม่เข้าใจฉันทำไมครอบครัวไม่เข้าใจฉันทำไมฉันไม่เข้าใจที่ฉันบางทีเขียนเองอ่านเองก็ไม่เข้าใจเราก็ลองต้องกลับมาทบทวนแล้วก็ศึกษาตัวเองค่ะเพราะบางทีหลายครั้งหมอก็จะได้เจอนะว่าคนพูดเองเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจสิ่งที่เขาพูดเพราะคำพูดนั้นเป็นคำพูดแห่งการจดจำมาดูหนังดูละครดูซีรีส์มาก็พูดตามนั้น
0: พูดตามตัวละคร
1: ใช่
0: ในหนัง
1: ใช่แต่เขาเองไม่ได้เข้าใจมันจริง
0: ๆค่ะ
1: เพราะเราดูจากสีหน้าแววตาดูจากการเป็นเขาจริงๆมันไม่ได้สอดคล้องไปกับคำที่พูดนั้น
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องรายละเอียดจังเลยแต่ว่าก็ชวนท่านผู้ฟังเรามาสังเกตกันนะคะสุขภาพที่ดีส่วนหนึ่งก็คือการจัดการการสื่อสารได้ดีสื่อสารได้ดีทุกวันนี้เรามีการใช้สื่อสารด้วยภาษาก็ภาษาก็มีรายละเอียดอีกมโหฬารให้เรียนเยอะแยะไปหมดเลยอย่างไรก็ตามมันมีอีกชุดภาษาหนึ่งที่ไม่ใช่ภาษา
0: คืออะไร
1: คือร่างกายเรา
0: ภาษากายอวัจนภาษา
1: ใช่ค่ะวจนะคือภาษาพูดอวจนะคือไม่ใช่ภาษาพูด ก็คือภาษาร่างกายเมื่อกี้เดย่าพูดเรื่องดวงตาไปละทำไมมองตาแล้วรู้ใจล่ะ
0: แล้วบางทีจริงไม่จริงก็มองตาได
1: ้ก็อย่างนั้นนั่นแหละอย่างนั้นนั่นแหละซึ่งก็ชวนนะคะยิ่งเราในฐานะผู้หลักผู้ใหญ่ท่านผู้ฟังรายการนี้น่าจะเป็นผู้ใหญ่เพราะว่าคงวัยรุ่นอาจจะฟังรายการน้อยหน่อยนะแต่ว่าก็เขาไปสื่ออื่นอยู่นะหมออยากจะชวนสังเกตว่าวัยรุ่นยุคนี้เขามีโอกาสรับรู้เรื่องแบบนี้น้อยลงมีโอกาสสัมผัสด้วยดวงตาและดวงตากันน้อยลง
0: น้อยลงเพราะอย่างที่เราทราบกันดูจอ
1: ใช่
0: สัมผัสแววตาผ่านจอ
1: ซึ่งมันไม่จริงไงยิ่งเดี๋ยวนี้ยิ่งมี AI ปรุงแต่งตัวละครอะไรก็ได้เอาสินค้าอะไรมาขายก็ได
0: ้
1: คนที่มาพูดก็ไม่ใช่คนคนนั้นเลยก็ได้สิ่งที่เราเห็นขยับปากหน้าตาดูเหมือนมนุษย์จริงๆก็ไม่ใช่มนุษย
0: ์ใช
1: ่มีสิ่งลวงเต็มหน้าจอเต็มไปหมดค่ะมีข่าวปลอมมีข้อเท็จมากกว่าจริงเต็มไปหมดก็ต้องเตือนลูกหลานเราแล้วก็ชวนเขาให้กลับมาอยู่หน้าจริงอย่าอยู่กับหน้าจออย่างเดียวค่ะแท้จริงคือตัวเราคือจริงๆที่มีลมหายใจแบบนี้นะ
0: ค
1: ่ะเราชวนกันนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดยังแบบก็ต้องทำงานก็ต้องให้ลูกอยู่กับหน้าจ
0: อ
1: หมออยากจะชวนมองอะว่ามนุษย์สมัยก่อนก็ทำงานนะ
0: ค่ะ
1: แล้วมันมีปัจจัยอื่นทำให้ลูกอยู่ได้โดยไม่อยู่กับหน้าจอไหม
0: อยู่ได
1: ้มีเกมให้เล่นมีกิจกรรมอื่นให้ทำไหมที่ไม่ใช่แบบบางทีเห็นเด็กขวบสองขวบก็ถือแล้วซึ่งตอนนี้ถ้าท่านตามข่าวหลายๆประเทศบนโลกเนี่ยห้ามเด็กใช้มือถือตั้งแต่16ขวบลงไปเลยคือจะใช้เมื่อตอนแบบ17ปีขึ้นไป
0: อุ้ยดีนะ
1: ฝรั่งตะวันตกอ่ะเขาเจอปัญหามาก่อนเราเขาเลยแก้ปัญหานี้ก่อนเราแต่ว่าเราเนี่ยก็อยู่ในยุคที่ทันกันหมดอย่างเงี้ยแต่ประเทศไทยยังไม่ค่อยขยับเรื่องนี้เลยน่าเสียใจเพราะว่าหมอก็รู้สึกได้อยู่ทุกวันว่าทั้งรักษาคนไข้ทั้งลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องติดจอเนี่ยเขาจะมีสุขภาพจิตสุขภาพสมองสุขภาพความสัมพันธ์บกพร่องไป
0: โอ้โหนี่ยอมรับเลยค่ะ
1: ก็ เพื่อไม่ให้ขนาดปัญหามันใหญ่โตมากขึ้นก็ต้องช่วยกันนะคะแล้วก็มาใช้สิ่งที่ธรรมชาติเกิดมาให้เราใช้ให้เราใช้ภาษาร่างกายเป็นให้เรามีอ้อมกอดมีรอยยิ้มให้กันเนี่ยหากับหาธรรมชาตินะมากขึ้นเราก็จะมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นเราก็จะมีโอกาสจิตตกน้อยลง
0: สำคัญมากจิตไม่ตก
1: เดย่าตอนเลี้ยงลูกตอนเด็กๆเดย่าจำภาพได้ไหมว่าลูกเราเนี่ยจะมองหน้าเราตลอดเวลากินนม
0: มองค่ะ
1: นี่ไงเด็กทุกคนจะพยายามหาดวงตามองนี่คือธรรมชาติมนุษย์เด็กทุกคนเป็นอย่างนี้หมดนะ
0: ค่ะ
1: เขาต้องการคนสบตาม
0: ันจะช่วงเวลาที่มีค่ามาก
1: ใช่ความอบอุ่นที่ลึกซึ้งอย่างนั้นก็ทำให้เขาผูกพันกับเราทำให้เรารักกันมากขึ้นไงแต่พอตอนนี้มัน
0: แต่ถึงตอนนี้แทบไม่ได้สบตากันเลยคนในครอบครัว
1: เราก็ลองเนี่ยกลับมาหาสิ่งนี้ได้นะเดย่าหมอไต่ก็มีความหวังว่ามันไม่ได้สายเกินไป
0: ค
1: ่ะเราก็รู้แล้วรู้ทันแล้วเราก็กลับมาหาสิ่งนี้กันมากขึ้นนะคะค่ะอีกเป็นห่วงนิดหน่อยว่าทุกวันนี้แม้แต่วงการเดย่าก็ให้เราใช้ AI ใช่ไหมอะไรกับ AI ซึ่งถ้ามันเป็นประโยชน์จริงๆใช้เป็นก็ดีอ่ะแล้วมันอาจจะทำให้เราเร็วขึ้นในการทำงานก็เป็นแง่ดีตรงที่พอเร็วขึ้นเราก็ปิดหน้าจอลงเร็วด้วยไปอยู่กับหน้าจริงกันเถอะ
0: งานเสร็จแล้วก็ปิดหน้าจอไปอยู่กับหน้าจริง
1: ใช่ชวนช่วยกันนะท่านผู้ฟังคือสำหรับในมุมมองหมอนะหมอเห็นแล้วนะว่าขนาดปัญหาของเรื่องนี้กำลังขยายขนาดอย่างรวดเร็วค่ะคือพอเรามีความสัมพันธ์ต่อมนุษย์น้อยลงเราโดดเดี่ยวเด็กๆก็พูดว่าหนูเป็นอินโทรเวิร์ตหนูไม่ชอบอยู่กับใครมันมีโอกาสแล้วกันนะที่ คนที่มีสภาวะแบบนี้มีโอกาสที่จะวิตกกังวลง่ายหมกมุ่นกับความคิดตัวเองง่ายเป็นรากของการไปสู่โรคซึมเศร้าง่ายอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เราโดดเดี่ยวง่ายประเทศที่เขาร่ำรวยมาก่อนเราอย่างประเทศญี่ปุ่นก็มีคนตายเดี่ยวในห้องเยอะมากค่ะซึ่ง หมอไม่อยากได้ยินหรือได้เห็นภาพแบบนี้นะบ่อย
0: ๆไม่อยากได้ยินข่าวแบบนี้เลย
1: ใช่เราต้องช่วยกันที่เราจะต้องไม่ทำให้เกิดสภาวะนั้นมากนะคือยังไงเราต้องสัมพันธ์กับผู้คนไม่มีใครเกิดมาบนโลกนี้จะอยู่อย่างโดดเดี่ยวไม่เกี่ยวกับใครเลยไม่มี
0: เริ่มต้นตั้งแต่ตัวเราเองครอบครัวเราก่อน
1: ถูก
0: ตัวเราสังคมเล็ก
1: ๆใช่ค่ะก็ตอนนี้หมอก็เจอผู้สูงอายุอยู่บ้านคนเดียวเยอะมากในคำรอบๆขันแขนที่ไปตรวจอยู่เยอะมากจริงนะเดียาเราก็ท่านผู้สูงอายุเหล่านี้ก็จะกลัว
0: กลัวอะไรบ้างคะ
1: อ้าวเดี๋ยวฉันลื่นล้มไปใครจะเห็น
0: จริงด้วยค่ะเกิดน็อกศีรษะฟาดพื้น
1: เนี่ยคือท่านก็จะมีความวิตกกังวล
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช้ชีวิตอยู่ทุกวันก็กังวลทุกวันก็ไม่ดีต่อสภาวะจิตของท่านอีกใช่ไหมคะฉะนั้นเราต้องหากระบวนการใดๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้โดดเดี่ยวเรายังมีคนเห็นหรือพักพิงพึ่งพาอะไรบางอย่างได้ถึงแม้จะไม่ได้อยู่ด้วยกันจริงๆก็ตามกระบวนการใดๆที่จะส่งเสริมให้สังคมชุมชนมีสิ่งนี้ก็น่าทำทั้งนั้นเช่นมีที่คองประเพณีร่วมกันไปเชื่อมสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านไปทำให้เรารู้สึกว่าเราปลอดภัยในสังคมที่เราอยู
0: ่
1: ซึ่งความรู้สึกแบบนี้มีค่ามากๆนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะคือหมอชอบดูคลิปต่างประเทศที่คนต่างประเทศมาเที่ยวไทยแถวยุโรปแถวอเมริกาเที่ยวไทยเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ประเทศเขานั้นมันมีน้อยเขาเลยมาประเทศไทยคือความรู้สึกว่าเดินถนนแล้วปลอดภัย
0: ความรู้สึ
1: กใช่ความรู้สึกว่าอยู่ประเทศไทยแล้วจะปลอดภัยเนี่ยซึ่งบ้านเขามันไม่ปลอดภัยคงไม่ใช่ทุกประเทศแต่ว่าหลายประเทศเป็นแบบนี้แล้วก็เขารู้สึกกับประเทศเราแบบนี
0: ้
1: บ้านเมืองเรามันดูไม่ค่อยเรียบร้อยมันดูปลอดภัยมันเป็นความอารมณ์ความรู้สึกลึกๆข้างในเพราะคนไทยเห็นฝรั่งก็ชอบยิ้มให้
0: ส่งยิ้มเมืองแห่งรอยยิ้ม
1: ใช่ทักทายให้ความช่วยเหลือโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนซึ่งเห็นคลิปวิดีโอเรื่องนี้เยอะมากๆแล้วก็หมอก็คิดว่าเป็นจุดแข็งของว่าทำไทยประเพณีค่านิยมแบบสังคมไทยซึ่งก็ชวนเรารักษากันไว
0: ้
1: ให้เป็นสังคมที่มีความสุขสุขภาพดีสังคมแห่งการเกื้อกูลแบ่งปันยังเห็นกันและกันอยู
0: ่
1: ก็เห็นกันแล้วก็อาจจะเว้าพื้นกันบ้างเล็กๆน้อยๆเพื่อให้ได้รู้กันว่าเขาเป็นใครยังไงป่วยอะไรเขาต้องการพักพิงพึ่งพาเรื่องอะไรจากชุมชนบ้างไหมถ้าท่านผู้ฟังที่ฟังเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต. อบต.นี่หมอชวนให้ทำกิจกรรมลักษณะแบบนี้ด้วยนะคะที่จะชวนผู้คนออกมาเจอกัน
0: พบปะกันเช็คสภาพจิตเช็คว่าเป็นยังไงบ้าง
1: ซึ่งคนคิดแบบอาจจะเริ่มมีคนคิดว่าไม่เกี่ยวกับใครก็ได้ฉันอยู่บ้านหลังโตๆคนเดียวอยู่ในรั้วสวยๆแล้วฉันก็มีความสุขดีพอใจแล้วซึ่งในแง่นึงก็ดีอยู่แต่มันแท้จริงมันก็เราอยู่ในสังคมการพึ่งพาไม่ใช่หรือหาสังคมที่อยู่เดียวแล้วข้ามาคนเดียวเกิดมาคนเดียวตายคนเดียวนี่มันจริงหรือ
0: จริงไหม
1: จริงไหมเดย่า
0: เดย่าว่าไม่จริงค่ะ
1: มัน
0: รู้สึกโดดเดี่ยวยังไงก็ชอบที่จะมีอย่างน้อยก็มีครอบครัวมีเพื่อนบ้านเหมือนที่คุณหมอบอกว่าไม่อยากได้ยินข่าวว่าไม่หายใจแล้วอยู่บ้านคนเดียวอะไรเงี้ย
1: ถูกซึ่งหมออยากจะชวนนะคะเราสังคมที่พัฒนาในทิศทางแบบนี้มันมีความสะดวกรวดเร็วร่ำรวยหลายๆอย่างก็อาจจะมีดีอยู่แต่มันมีจุดเสียจุดอ่อนจุดที่เป็นข้อด้อยเยอะเหมือนกันเพราะมันทำให้เรารู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายแล้วก็รู้สึกว่าฉันไม่ต้องไปพึ่งใครไม่แคร์ใครแล้วก็บางทีก็เหมือนคิดเองเองน้อยใจไปเองแล้วก็ไม่ได้สนใจใครอีกอยู่บ้านเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไปแปลว่าฉันโอเคแล้วแล้วก็มันก็ไม่ใช่ได้ขนาดนั้นอ่ะมันสัมพันธ์กันอยู่ดีนะก็ชวนเรายังโชคดีอยู่นะและมีว่าทำประเพณียังมีกฐินผ้าป่างานบุญงานบวชงานแต่ง
0: ที่จะต้องไปรวมตัวกันพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน
1: ใช่มันยังมีอยู่ก็ยังชวนการอนุรักษ์รักษาพาลูกหลานไปนะเดียพาลูกไปเข้าสังคมให้ไปเห็นลุงป้าน้าอาไปเห็นว่าผู้ใหญ่บ้านกำนันพระสงฆ์ชุมชนเรากำลังมีอะไรซึ่งมันมีอยู่เสมอนะถึงแม้จะเป็นสังคมใหม่ๆสังคมถ้าเราอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรก็ลองดูซิว่าหมู่บ้านของเราจะมีกิจกรรมอะไรไหมมันก็สร้างกันได้นะหมอว่านะที่เราจะดูแลกันอะไรกัน เปิดพื้นที่ให้เรารู้สึกเชื่อมโยงกัน
0: ค
1: ่ะอุ้ยมันไม่ปลอดภัยไงหมอนู่นนี่นั่นก็ลองสังเกตดูที่เรียกว่าไม่ปลอดภัยเนี่ยเรากันอยู่คนเดียวนี่ปลอดภัยไหมเนี่ยการมีเพื่อนบ้านการมีความเข้าใจการที่มีคนใส่ใจเราเห็นกันและกันเป็นความปลอดภัยที่สุดอย่างหนึ่งไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะซึ่งเคยพูดแล้วในรายการบางที่มีงานวิจัยจากต่างประเทศนะเขาก็บอกว่าอะไรคือความสุขของมนุษย์อ่ะซึ่งก็มีคนเขาก็ไปถามคนเยอะแยะเป็นหมื่นเป็นแสนนะมันไม่ใช่ตัวเลขเงินในกระเป๋าตัวเลขเงินในบัญชีที่ดินที่ท่านมีแต่มันกลายเป็นว่าความสัมพันธ์ที่ดีคือความสุข
0: ความสัมพันธ์ที่ดีคือความสุขประโยคนี้ใช่เลยค่ะ
1: เราลองดูนะความสัมพันธ์มันเริ่มจากตัวเรากับตัวเราเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองไหม
0: เริ่มตั้งแต่ตัวเราก่อน
1: ใช่มองตัวเองบวกได้ไหมบางคนเห็นแต่ตัวเองในแง่ลบฉันมีโรคเต็มไปหมดฉันแย่ฉันนิสัยไม่ดีลูกถึงทิ้งฉันไปมันจะด่าทุกวันว่าทุกวันเจออย่างนี้อยู่เรื่อยๆอันนี้แปลว่าไม่โอเค
0: โอ้ไม่ได้เลยเราต้องปรับใหม่นะคะ
1: หาสิ่งดีในตัวเองให้เจอแล้วพูดกับตัวเองดีๆด้วยนะคะตัวเองกับตัวเองพูดให้ดีแล้วต่อไปก็เรากับคนรอบๆตัวคนในครอบครัวคนในชุมชนคนในประเทศชาติคนในโลกค่อยๆขยายขนาดไปค่ะ
0: ค่ะนั่นก็คือสิ่งทั้งหมดของรายการ Healthy Club วันนี้นะคะวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569ค่ะวันนี้เดินทางมาถึงช่วงท้ายกับรายการแล้วค่ะขอบคุณคุณหมอกระต่ายนะคะแล้ววันนี้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่มีข้อคำถามค่ะสามารถส่งคำถามมาได้ที่ Facebook Fanpage สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ยังไงสัปดาห์หน้าคุณหมอกระต่ายจะได้มาตอบข้อที่เราปรึกษาหารือกันนะคะวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

จีนจำกัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยากระทรวงคมนาคมตรวจสอบเหตุน้ำรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ย่านวงเวียนใหญ่พร้อมสั่งปิดการจราจรและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยจับสลากการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการ GLO ครับ2026รอบชิงแชมป์ประเทศไทยค้นหาดาวรุ่งไปฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา8:23 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนรา

0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตทับฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนาครั้งที่17ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 9:48 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568และทรงเปิดการประชุมวิชาการเรื่อง Thailand Against Cancer S1กับทรงฟังปาฐกถาพิเศษเรื่องการรักษาโรคมะเร็งการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดโรมัยอิไลซิตด้วยกรดออลทรานส์เรทิโนอิกและอาร์เซนิกไตรออกไซด์แนวทางการรักษาแบบชักนำให้เซลล์มะเร็งเกิดการแยกตัวที่มีประสิทธิภาพณโรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเนื่องในวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569และเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึงยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคมสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Storeองคมนตรีติดตามโครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและการกักเก็บน้ำในเขื่อนแก่งกระจานพร้อมแนวทางบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของเกษตรกรพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริณ อ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีพร้อมพบปะเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำตลอดจนเยี่ยมชมการดำเนินงานเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและแนวทางการใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำให้มีประสิทธิภาพทางการเกษตรและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนโอกาสนี้กรมประมงได้สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำสำหรับนำไปปล่อยในอ่างดังกล่าวเพื่อเพิ่มความชุกชุมของสัตว์น้ำในแหล่งน้ำจำนวน6ชนิดรวมจำนวนทั้งสิ้น 326,605 ตัวประกอบด้วยปลาเวียนจำนวน105ตัวปลาตะเพียนจำนวน 100,000 ตัวปลาสร้อยขาวจำนวน 6,000 ตัวปลายี่สกเทศจำนวน 20,000 ตัวปลากดเหลืองจำนวน500ตัวกุ้งกล้ามกราม 200,000 ตัวจากนั้นองคมนตรีได้เป็นประธานประชุมติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการปรับปรุงการกักเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจานตำบล2พี่น้องอำเภอแก่งกระจานเพื่อเพิ่มปริมาตรเก็บกัก 53.06 ล้านลูกบาศก์เมตรณห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจานและร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำณเขื่อนแก่งกระจานพร้อมทั้งพบปะเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ดังกล่าวอีกด้วยหลายหน่วยงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเตรียมจัดโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศเพิ่มพื้นที่สีเขียวนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่าในเดือนกรกฎาคมนี้ถือเป็นเดือนมหามงคลของปวงชนชาวไทย

0: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้เตรียมจัดโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญและคุณูปการต่อการพัฒนาประเทศชาติและเพื่อรักษาระบบนิเวศป่าไม้และสิ่งแวดล้อมทำให้พื้นที่ป่าไม้ต้นน้ำสามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อประโยชน์ต่อพื้นที่ชุมชนได้อย่างยั่งยืนรวมถึงเป็นการเร่งขยายพันธุ์กล้าไม้กลายเป็นสภาพป่าธรรมชาติการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและยังเป็นการเพิ่มต้นทุนความชื้นสัมพัทธ์ให้กับระบบนิเวศทางธรรมชาติและเป็นต้นทุนความชื้นที่สำคัญในการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือประชาชนต่อไปโดยจะมีพิธีเปิดโครงการในวันที่17กรกฎาคมนี้ณศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ตอนบนอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีโดยมีพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงเป็นประธานในพิธีสำหรับการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติจะเป็นการดำเนินการหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติการฝนหลวงในแต่ละวันโดยจะนำเมล็ดพันธุ์พืชที่มีการปั้นหุ้มด้วยดินเหนียวไปโปรยบริเวณอุทยานแห่งชาติต่างๆได้แก่อุทยานแห่งชาติอบขานจังหวัดเชียงใหม่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำจังหวัดหนองบัวลำภูอุทยานแห่งชาติภูสะดอกบัวจังหวัดมุกดาหารและอุทยานแห่งชาติตาพระยาจังหวัดสระแก้วและจะใช้เมล็ดพันธุ์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ป่านั้นจำนวน15ชนิดทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการปั้นเมล็ดพันธุ์ได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง8แห่งทั่วประเทศด้านโรงพยาบาลจุฬารัตน์แม่สอดร่วมกับสโมสรโรตารี่แม่สอดเมืองฉอดจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1: ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์แม่สอดนายกันพงษ์พิพัฒน์มนตรีกุลนายอำเภอแม่สอดเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาโดยกิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลจุฬารัตน์แม่สอดสโมสรโรตารี่แม่สอดเมืองฉอดและโรงพยาบาลแม่สอดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันทำความดีเสียสละเพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนตลอดจนช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรองสำหรับนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลและช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ในยามเจ็บป่วยซึ่งผู้ที่มาร่วมบริจาคโลหิตทุกคนจะต้องผ่านการคัดกรองตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเข้มงวดดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอภาคเอกชนไทยในมาเลเซียพร้อมสนับสนุนต่อยอดโอกาสทางธุรกิจให้เติบโตร่วมกันทุกภาคส่วน
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับผู้แทนภาคเอกชนไทยในมาเลเซียจากหลากหลายสาขาที่โรงแรมปาร์คไฮแอทกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเน้นย้ำว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนทางด้านการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจการอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุนแรงงานและประเด็นอื่นๆที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสการเติบโตของธุรกิจไทยในมาเลเซียการพบหารือในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่รัฐบาลจะได้รับฟังข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนโดยตรงเพื่อนำไปพิจารณาผลักดันและต่อยอดเป็นมาตรการสนับสนุนที่สามารถตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมจะช่วยส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการไทยควบคู่กับการยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและมาเลเซียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นขณะที่ผู้แทนจากภาคเอกชนกล่าวชื่นชมการดำเนินการของรัฐบาลหลายนโยบายได้สนับสนุนโอกาสทางธุรกิจให้กับภาคเอกชนไทยโดยเฉพาะการส่งเสริมการเชื่อมโยง connectivity ทั้งทางถนนรางรวมทั้งการเปิดด่านเสด็จจะช่วยสนับสนุนการเดินทางการขนส่ง ทั้งอาหารวัตถุดิบและการท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามภาคเอกชนได้ให้ข้อสังเกตถึงประเด็นที่รัฐบาลไทยจะได้นำไปหารือต่อเนื่องทั้งสิทธิประโยชน์การภาษีการส่งเสริมการนำเข้าแรงงานไทยในมาเลเซียวัตถุดิบอาหารและสินค้าเกษตรโดยเฉพาะการจัดทำการยอมรับมาตรฐานซึ่งกันและกันหากมีการหารือนำไปสู่ความตกลงที่เป็นประโยชน์ร่วมกันจะช่วยเปิดโอกาสในการแข่งขันของภาคเอกชนไทยแบรนด์ไทยสินค้าเกษตรไทยและแรงงานไทยมากยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงกัวลาลัมเปอร์รวบรวมรายละเอียดปัญหาอุปสรรคหลายประเด็นที่ได้มีการพูดคุยและตกลงกันในระดับผู้นำแล้วส่วนใดที่ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันจะให้สถานเอกอัครราชทูตไทยได้หารือกับหน่วยงานมาเลเซียที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจะนำไปพูดคุยในระดับคณะทำงาน2ฝ่ายที่จัดตั้งในแต่ละสาขารวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะได้นำไปพูดคุยในระดับการประชุมคณะกรรมการร่วมหรือเจซีต่อไปปริชาติขวัญแสนสุขรายงานจากประเทศมาเลเซีย
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุน้ำรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ย่านวงเวียนใหญ่พร้อมสั่งปิดการจราจรและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัย
3: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์น้ำรั่วไหลภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์ก่อนสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่ตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกเบื้องต้นได้สั่งการให้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรปิดเส้นทางคมนาคม 100% ทั้ง2ฝั่งถนนเพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่เร่งซ่อมแซมอุโมงค์และเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในรัศมีโดยรอบจุดเกิดเหตุที่คาดว่าอาจจะมีการทรุดตัวของพื้นผิวจราจรและสิ่งปลูกสร้าง
4: ยังไม่ได้ถึงขนาดที่เป็นภัยต่อโครงสร้างตัวเสาตัวคานเนี่ยไม่ได้มีความเสียหายแต่เป็นการฉีกขาดของผนังที่เห็นแต่บังเอิญว่าอาคารนั้นก็เป็นอาคารที่ไม่มีผู้พักอาศัยละดังนั้นเนี่ยท่านนายกก็ให้ข้อสั่งการว่าต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนมาเป็นอันดับแรกเราจึงได้มีการหารือกันกับทีมวิศวกรและก็ทั้งคอนซัลท์ทั้งผู้รับจ้างที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เจรจากับทางตำรวจในพื้นที่ว่าขอให้มีการปิดผิวจราจร 100% นะครับ
3: นอกจากนี้ยังได้ประสานให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เร่งแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในอาคารบริเวณใกล้เคียงให้ย้ายออกจากที่พักเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยพร้อมทั้งสั่งการให้ผู้รับเหมาโครงการเข้ามาดูแลรับผิดชอบเยียวยาค่าใช้จ่ายทั้งค่าที่พักและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในเบื้องต้นทั้งหมดแล้วนพศรแก้วคำรายงาน
0: ด้านการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรถนนประชาธิปกบริเวณ4แยกบ้านแขกเพื่อปรับปรุงคุณภาพดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.แจ้งว่าจากกรณีเหตุการณ์น้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่ก่อสร้างของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงสัญญาที่4ช่วงสะพานพุทธดาวคะนองจึงมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนประชาธิปกฝั่งขาออกและฝั่งขาเข้าบริเวณ4แยกบ้านแขกถึงบริเวณจุดสิ้นสุดถนนประชาธิปกเพื่อดำเนินงานปรับปรุงคุณภาพดินตั้งแต่วันที่9กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นาทีเป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงโดยผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่และฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้าสะพานพระปกเกล้าสามารถใช้ถนนลาดหญ้าทดแทนกระทรวงมหาดไทยส่งเสริมการประปาส่วนภูมิภาคใช้เทคโนโลยีล้างท่อด้วยก๊าซไนโตรเจนเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อส่งจ่ายน้ำลดปัญหาน้ำขุ่นยกระดับคุณภาพน้ำประปาสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะการจัดหาน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานให้แก่ประชาชนทุกพื้นที่ จึงส่งเสริมให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบประปาโดยดำเนินกิจกรรมล้างทำความสะอาดท่อส่งจ่ายน้ำประปาด้วยก๊าซไนโตรเจนซึ่งเป็นอีกแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบท่อส่งจ่ายน้ำและช่วยลดการสะสมของคราบตะกอนภายในท่ออันเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาน้ำขุ่นเพื่อยกระดับคุณภาพน้ำประปาและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในพื้นที่บ้านฉางจังหวัดระยองพร้อมกำชับให้กปภ.ติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อนำผลที่ได้ไปพัฒนาการบริหารจัดการระบบท่อส่งจ่ายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: 20นาฬิกา20นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายชองโนเอลบาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสออกแถลงการประนามกรณีที่อิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน3ลำในช่องแคบฮอร์มุสเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการโจมตีดังกล่าวทำให้สหรัฐต้องกลับมาดำเนินปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอีกครั้งเพราะอิหร่านเป็นฝ่ายที่ละเมิดบันทึกความเข้าใจ14ข้อที่นำไปสู่การยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งอิหร่านได้ลงนามกับสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมารัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสยังเรียกร้องให้อิหร่านยุติการโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่สำคัญของโลกโดยทันทีเพื่อเปิดทางให้การเจรจาสันติภาพกับสหรัฐซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสามารถดำเนินต่อไปได้ภายใต้เงื่อนไขที่ดีที่สุดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีคริสโตเฟอร์ลักซอนแห่งนิวซีแลนด์ในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลนิวซีแลนด์เตรียมพิจารณาเข้าร่วมเป็นพันธมิตรด้านกลาโหมกับออสเตรเลียและฟิจิเนื่องจากนิวซีแลนด์และออสเตรเลียมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและเป็นพันธมิตรทางทหารที่แข็งแกร่งนอกจากนี้นิวซีแลนด์ยังมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและยั่งยืนกับฟิจิอีกด้วยนายกรัฐมนตรีลักซอนยังกล่าวเพิ่มเติมว่านิวซีแลนด์ทำงานร่วมกับออสเตรเลียมาโดยตลอดและฟิจิมาโดยตลอดด้วยเพื่อพัฒนาภูมิภาคแปซิฟิกให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับทุกฝ่ายดังนั้นการเข้าไปมีส่วนร่วมกับการเป็นพันธมิตรดังกล่าวถือเป็นเรื่องสมเหตุสมผลความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังออสเตรเลียและฟิจิลงนามในสนธิสัญญาการป้องกันประเทศร่วมกันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ของรัฐบาลออสเตรเลียในการสกัดกั้นอิทธิพลของจีนในภูมิภาคแปซิฟิกทางการสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลาในเมืองคิสังกานีเมืองเอกของทางจังหวัดทะโชโปซึ่งตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางเหนือของประเทศโดยทางการ DR คองโกส่งหน่วยงานด้านสาธารณสุขไปเมืองคิสังกานีแล้วเพื่อเสริมสร้างการเฝ้าระวังติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดและดำเนินมาตรการควบคุมโรคทั้งนี้ DR คองโกประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยพบการระบาดในจังหวัดอิตูรินอตคิวู และเซาคิวูทางตะวันออกของประเทศขณะที่ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้ว 1,759 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตอย่างน้อย600รายท่ามกลางความกังวลว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้กำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่มาตรการควบคุมโรคจะรับมือได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
9: การแข่งขันฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกอรายการกรมพละศึกษาเดลินิวคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดสุดท้ายสวนกุหลาบวิทยาลัยเสมอท่าข้ามพิทยาคม0ประตูต่อ0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทับชมพูฟ้านำจ่าฝูงมี11คะแนนผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายส่วนท่าข้ามมี8คะแนนอยู่อันดับ3ตกรอบส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันราชสีมาวิทยาลัยเฉือนชนะสาระวิทยา1ประตูต่อ0เก็บเพิ่ม3แต้มมี10คะแนนรั้งรองจ่าฝูงผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายส่วนสาระวิทยามี4คะแนนจมบ้วยของกลุ่มตกชั้นศึกฟุตบอลโลก2026คืนนี้เป็นการแข่งขันรอบ8ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าลงสนามพบโมร็อกโกเวลา 3:00 น.โดยเป็นการรีแมตช์รอบรองชนะเลิศเมื่อ4ปีที่แล้วโดยในเกมนั้นทัพตราไก่เอาชนะไปได้2ประตูต่อ0สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยจัดงานแถลงข่าวและพิธีจับสลากการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คน GLO ครับ2026รอบชิงแชมป์ประเทศไทยโดยมีพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนาวาอากาศเอกปิยพงษ์ผิวอ่อนประธานมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยและนักเตะในโครงการ GLO Star 2025เข้าร่วมพันโทหนุนกล่าวว่าตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาได้เห็นศักยภาพของเยาวชนไทยที่ได้รับโอกาสแสดงความสามารถบนเวทีเดียวกันอย่างเท่าเทียมให้เด็กไทยได้เรียนรู้ผ่านกีฬาทั้งเรื่องวินัยความรับผิดชอบการทำงานเป็นทีมและการเคารพกติกาซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเติบโตทั้งในฐานะนักกีฬาและพลเมืองที่มีคุณภาพนอกจากนี้โครงการ GLO Star ยังถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการค้นหานักเตะที่มีศักยภาพโดดเด่นเพื่อมอบโอกาสในการพัฒนาฝีเท้ากับสโมสรอาวิสปาฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนเดินตามความฝันภายใต้แนวคิดโอกาสที่เกิดขึ้นได้จริง
10: ในปีนี้เนี่ยจากที่ผมไปดูในรอบคัดเลือกจะเห็นว่าในแต่ละทีมเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมมากขึ้นนะครับน้องๆผู้เล่นมีความเก่งขึ้นเหมือนกับว่าให้ความสำคัญหรือมาสนใจในถ้วยเจลโอคัพมากขึ้นเรามีเจลสตาร์ด้วยนะครับแล้วก็เจลสตาร์เนี่ยไปประเทศญี่ปุ่นใน6เดือนแล้วก็กลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ครับมันเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆเยาวชนคนไทยในแต่ละทีมเนี่ยได้มองเห็นความสำคัญของเจลโอคัพนะครับ
9: ทั้งนี้การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คน GLO ครับ2026รอบชิงแชมป์ประเทศไทยจะแข่งขันระหว่างวันที่29กรกฎาคมถึง2สิงหาคมณสนามกีฬาสถาบันเทคโนโลยีพระจอม9เจ้าคุณทหารลาดกระบังและสนามสุพัชราศัยนอกจากนี้จะมีการคัดเลือกนักเตะในโครงการ GLO Star รอบชิงแชมป์ประเทศไทยจากนักเตะที่ผ่านการคัดเลือกจากทั้ง7ภูมิภาคเพื่อคัดเลือกให้เหลือรุ่นละ15คนเข้าสู่GLO Star Camp ก่อนคัดเลือกเหลือเพียงรุ่นละ3คนรับโอกาสเดินทางไปฝึกฟุตบอลกับสโมสรอาวิสปาฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา6เดือนต่อไปร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านายกสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยแถลงความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาทางน้ำ Asian Age Group Championship 2026ระหว่างวันที่16ถึง25กรกฎาคมมีการแข่งขัน4ชนิดกีฬาได้แก่ว่ายน้ำกระโดดน้ำว่ายน้ำลีลาและโปโลน้ำพร้อมกล่าวว่าการเป็นเจ้าภาพในรอบ10ปีสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยในการจัดการแข่งขันกีฬานานาชาติพร้อมเป็นเวทีพัฒนาเยาวชนสู่การแข่งขันระดับเอเชียนเกมและโอลิมปิกอีกทั้งยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศกระตุ้นเศรษฐกิจด้านกีฬาและการท่องเที่ยวอีกด้วยนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมหญิงรายการ2026 Beijing King Cup by Genbridge รอบ Playoff World Group ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์จะมีขึ้นระหว่างวันที่21ถึง22พฤศจิกายนนี้ ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีโดยการแข่งขันใช้ระบบ5คู่ทีมที่ชนะจะได้เลื่อนชั้นสู่เวิลด์กรุ๊ปส่วนทีมที่แพ้จะกลับไปแข่งขันในกรุ๊ป1ตามเดิมโดยจะดวลกันที่เซ็นเตอร์คอร์ตสนามมาตรฐานที่เคยใช้จัดการแข่งขันรายการสำคัญทั้ง SEA Games 2025และ Davis Cupทั้งนี้สำหรับทีมสาวไทยผ่านเข้าสู่รอบเพลย์ออฟเวิลด์กรุ๊ปได้ในรอบ12ปีโดยมีนักกีฬาชุดแชมป์ได้แก่พัชรินทร์ชีพชันเดชอัญชิสาฉันทะพัชพรนาคหล่อเพียงทานผิพืชและกมลวันยอดเพชรปุริพัฒน์สอนการรายงาน
11: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
8: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระธรรมวชิระเมธี
12: เลิกพยศลดมานะละความร้อนถอนความเมาบรรเทาความหลงแล้วก็ปลงให้เป็นวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้เด่นพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจังตัวอาตมาภาพเองแม้จะบวชเป็นบรรพชิตก็ตามญาติโยมผู้สนใจในการฟังธรรมะทุกท่านก็ตามล้วนแล้วแต่เราจะต้องยืนอยู่บนความไม่เที่ยงยืนอยู่บนความที่เป็นทุกข์และยืนอยู่บนความที่เป็นของไม่ใช่ตนด้วยกันทั้งนั้นใครจะถูกหนามแหลมของกิเลสตัณหาราคะอุปาทานทิ่มแทงมากก็ถือว่ามีสติน้อยผู้ที่มีสติมากก็จะหลบหนามอันแหลมคมให้มาบาดมาเบียดเบียนบีทาผิวหนังได้มากกว่าคนที่ไม่มีสติ
13: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
8: ้การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและบุญมาสีมาศอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมพบกันเช่นเคยค่ะในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันโดยวันนี้ค่ะวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังเป็นเรื่องที่ชื่อว่าเมล็ดพันธุ์ประพันธ์โดยพินพิพัฒนศรีทวีหนึ่งในผลงานวรรณกรรมค่ะที่ได้รับรางวัลในการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าโดยรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้านี้จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองค่ะที่มีการประกวดมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีโดยจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าด้วยผ่านแว่นฟ้าก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยเมื่อวานนี้นะคะเราก็ค้างกันไว้กับผลงานเรื่องเมล็ดพันธุ์ซึ่งเป็นเรื่องราวของหญิงชราที่ชื่อว่ายายรวยค่ะอาศัยอยู่กับหลานสาวที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาชื่อว่าตื่นยายรวยเป็นคนพื้นเมืองค่ะที่ผูกพันกับต้นยาโหยหรือเมล็ดหิมพานต์ซึ่งยายรวยเก็บเมล็ดยาโหยเลี้ยงชีพขณะเดียวกันค่ะเนื้อเรื่องนี้ขนานไปกับการหาเสียงเลือกตั้งอบต.โดยมีตัวละครคือหลวงอินและรองเลินที่ดูเหมือนว่าจะมีความขัดแย้งกันค่ะโดยลูกหลานก็ต่อยตีกันแย่งเขตยาโหยหรือมะม่วงหิมพานต์ซึ่งถือว่าเป็นของมีราคาแต่ยายรวยไม่รู้ค่ะสำหรับหญิงชราแล้วทุกเมล็ดยาโหยคืออาหารของเธอและหลานสาวเรื่องเราจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปรับฟังด้วยกันต่อค่ะและเช่นเคยนะคะผลงานวรรณกรรมเรื่องเมล็ดพันธุ์เรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมูทิตาอิทธิพลค่ะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ยายยายหญิงชราสะดุ้งหลุดจากสายฝนออกไปโผล่กลางวงล้อมแห่งไฟหญิงชราตะลึงถ้าตายแล้วเหรอเนี่ยนี่ก็คงเป็นนรกดีแล้วได้พ้นทุกทรมานสักทีแต่ว่าถ้าข้าตายใครจะดูแลนางตื่นมันไม่ได้ข้าตายไม่ได้ใช่ข้าต้องไม่ตายจากนั้นยายรวยก็กลับมาโผล่กลางสายฝนตามเดิมฝนกระแทกใบหน้าเหี่ยวจนเจ็บยายรวยหนาวสั่นแม้แต่กลางสายฝนเหตุการณ์ถูกไฟล้อมเกือบตายก็ยังคงหลอกหลอนหญิงชราขาดกลัวปีศาจของชะตากรรมที่แสนโหดเหี้ยมไม่จบสิ้นยายปลากระป๋องอร่อยยายรวยสะดุ้งโหยงนางตื่นวางช้อนสีหน้างงงวยเมื่อเห็นท่าทางของผู้เป็นยายอ๋อโหมอบต.ให้มาน่ะยายรวยบอกส่วนใจนั้นยังสั่นรัวภาพหลอนเมื่อสักครู่ยังคงติดตาตื่นอยากเป็นปลากระป๋องเด็กสาวชอบแทนตัวเองด้วยชื่อบ้าสิเป็นคนดีๆไม่เอาตื่นเป็นคนดีตื่นอยากเป็นปลากระป๋องนั่งตื่นพูดขึ้นอีกเอออยากเป็นอะไรก็ช่างเองเถอะอย่ามาเป็นเหมือนข้าก็แล้วกันถ้าตื่นตายนะจะเกิดเป็นปลากระป๋องอบต.อะไรของเองก็ยายจะได้กินตื่นแทนยาโหยไงเด็กสาวไม่สมประกอบยิ้มแป้นหญิงชราลุกย่องแย่งไปหลังครัววักน้ำล้างหน้าล้างตา

งสมาชิกสภาถูกพูดขึ้นหนาหูขึ้นทุกวันขณะที่ยายรวยยังคงเข้าป่าริมทะเลหายาโหยหูตาฝ้าฟางของคนชราทำให้แกไม่รู้เลยว่าดงนั้นถูกแบ่งเป็นสองซีกแล้วเมล็ดพันธุ์พื้นเมืองมันถูกลูกหลานฝ่ายหลวงอินกับลองเรินส่งขายทางออนไลน์เป็นว่าเล่นในขณะที่ยายรวยได้แต่สงสัยว่าทำไมไม้ผลชนิดเดียวที่แกพอหากินได้เมื่อก่อนกลับหายากหายเย็นราวทองคำกลับชาติมาเกิดยังดีที่หลวงอินกับรองเรินยิ้วปลากระป๋องมาให้หลายแพ็คราวกับฝันชั่วคืนพอปลากระป๋องหมดยายรวยก็กลับสู่โลกแห่งความจริงคือเมล็ดไม้ผลที่ต่อลำไส้มาตั้งแต่เกิดแต่ท้ายฤดูอย่างนี้ก็คงยากเปลี่ยนเป็นหาเห็ดดีกว่าทิ้งให้นางตื่นนั่งบ่นว่าอยากเป็นปลากระป๋องของมันไปก่อนหลานสาวสติสตังไม่ดีของแกกำลังท้องแก่คงไม่มีใครแอบเข้าไปทำอะไรมันอีกฝนสองฝนสามลงยาโหยลูกสุดท้ายหายไปยายรวยย่องแย่งเดินเข้าดงยาโหยเขี่ยดินหาเห็ดเสม็ดแต่แล้วก็ต้องชะงักหยุดนะนางแก่บ้าเห็ดแถวเนี้ยเป็นของข้านะหญิงชราสะดุ้งหันมาที่เสียงฉันจะเอาไปต้มกินกับน้ำซุปสักมื้อนี่ได้หรอกข้าหลานหลวงอินเห็ดทุกดอกที่นี่เป็นของหลวงอินเอามายายรวยสุดนั่งนึกถึงนางตื่นตอนนี้นางตื่นคงบ่นอยากเป็นปลากระป๋องตื่นอยากเป็นปลากระป๋องโถเอ้ยนางตื่นชีวิตเองทำไมมันน่าเวทนาอย่างนี้ข้าเองก็จะเข้าโรงอยู่แล้วต่อไปใครจะดูแลเองเหนื่อยเหลือเกินแล้วข้าตายให้พ้นๆก็ดีแต่ว่าถ้าข้าตายแล้วใครจะดูแลนางตื่นมันล่ะเองน่ะอย่าเป็นเลยปลากระป๋องให้ข้าเป็นเถอะข้าจะเป็นปลากระป๋องให้ล้นหลังคาบ้านเลยนางตื่นเอ้ยเองจะได้ไม่อดไงงึมงำบ้าอะไรคนแก่เนี่ยเองไม่อดแล้วเองไม่อดแล้วนางตื่นบ้าอยู่ได้พูดอยู่ได้เอาเห็ดของข้ามายายรวยหยุดเพ้อเจ้อเขียดถุงเห็ดพอพ้นตัวเรี่ยวแรงแกก็หมดสิ้นแล้วหญิงชรานั่งมองถุงเห็ดที่กำลังจะเปลี่ยนมือนั่นน่ะมันเห็ดของนางตื่นนะนั่นเห็ดของข้ามีเสียงผู้มาใหม่ยายรวยชะงักเห็นไอ้จรันลูกชายของลองเรินยืนกัดกรามเยรวยคิดถึงนางตื่นขณะนี้มันคงหิวลำไส้ของมันคงรอการกลับไปของแกเป็นแก่บ้าหลีกไปข้าจะถีบหน้าไอ้คนทำหลอยสักทีผู้มาใหม่ตะคอกปากเบ้หางตาหันหาสมพรอย่างจงใจโถเอ้ยกระจอกก็จอกมันลองเรินพ่อเองไอ้จรันลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของรองเรินกระทืบเท้าก่อนที่จะตรงกระชากถุงเห็ดจากมือยายรวยแล้วก็ย่างสามขุมเข้าหาสมพรเนี่ยเห็ดของพ่อข้าข้าจะยัดปากเองดูสิยังจะปากดีอีกไหมยายรวยน้ำตาไหลนึกถึงหน้าซื่อของนางตื่นป่านนี้มันคงหิวอาหารของแกกำลังจะถูกใช้เป็นอาวุธของคนสองฝ่ายที่แกกับหลานสาวไม่สมประกอบไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆด้วยเลยไม่ใช่แค่นางตื่นกับข้าสองคนหรอกลูกในท้องของนางตื่นมันด้วยยายรวยสะท้านอยู่ในใจแต่ก็ได้แค่คิดเวรกรรมอะไรของข้านักหนานางตื่นถูกข่มขืนวันนั้นยังไม่พออีกเหรอชะตากรรมถึงส่งเด็กมาในท้องมันอีกโถเอ้ยถ้าข้าตายใครจะดูแลเองกับลูกล่ะเพราะว่าในหมู่บ้านมีแต่คนแย่งชิงอาหารกันยายรวยพยุงกายรวบรวมกำลังเดินเซกลับบ้านโดยมีภาพพื้นหลังเป็นไอ้เจริญไก่สมพรกำลังเป็นไก่ชนตาแตกคราบเลือดแดงฉานเปื้อนใบหน้าแล้วก็ดวงตาจนมืดมิดทั้งสองฝ่าย

ยกระเสือกกระสนจนถึงถนนหญิงชราเหนื่อยแทบขาดใจความคิดอยากตายเข้าครอบแกอยากเหนื่อยตายอยู่ตรงนี้ไม่อยากข้ามถนนกลับบ้านอีกแล้วแดดจ้ากลายเป็นมืดยายรวยสุดนั่งบินเวียนน้ำขมทะลักคอหอยเข้าในปากแต่แล้วเสียงนางตื่นแว่วมาจากไหนก็ไม่รู้ว่าหิวข้าวแล้วขอปลาป๋องขอปลาป๋องหญิงชราใจหายวาบป่านนี้มันคงหิวแย่แกคิดว่าข้าจะตายไม่ได้ข้าต้องอยู่ยายรวยคิดขณะที่เสียงนางตื่นใกล้เข้ามารถกระบะติดแผ่นป้ายแนบสองข้างตรงมาเสียงนางตื่นใกล้เข้ามาพร้อมรถหาเสียงพอรถถึงจุดที่ยายรวยกำลังจะไปลมแดดหญิงชราก็รู้สึกว่าเสียงที่แกได้ยินไม่ใช่นางตื่นขอปลากระป๋องแต่เป็นเสียงของผู้สมัครขอคะแนนแกไม่แน่ใจว่าเป็นของรองเรือนหรือว่าหลวงอินบางทีอาจจะเป็นผู้สมัครคนอื่นตอนที่ยายรวยดันประตูอย่างอ่อนระโหยรอยแรงเข้าบ้านนางตื่นนั่งพับเพียบแขวนตัวเองแล้วก็ลูกในท้องไว้กับลูกกงหน้าต่างหญิงชรามือไม้อ่อนหน้ามืดเย็นเยียบรวบรวมกำลังสุดท้ายวิ่งเข้าครัวคว้ามีดผ่ายโหยคู่กรรมโชคดีที่นางตื่นยังดิ้นอยู่และโชคดีที่ทั้งบ้านไม่มีเก้าอี้สักตัวให้คนท้องรองตัวขึ้นผูกคอกับคือแกจึงตัดเชือกทันเยรวยน้ำตานองหน้าตนผิดเองที่เกิดมาจนผิดที่ทิ้งคนสติไม่สมประกอบแล้วก็เด็กในท้องเอาไว้กับความหิวโหยรอยเขียวช้ำที่ลำคอของนางตื่นคงตราตรึงไปอีกนานแวบหนึ่งหญิงชราอยากชวนตายพร้อมกันให้รู้แล้วรู้รอดแต่เด็กในท้องของนางตื่นนั่นเล่าเพราะฉะนั้นแกต้องอยู่คิดได้ดังนั้นยายรวยจึงวิ่งออกไปตะโกนหน้าบ้านว่าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยนางตื่นบันทีไม่ถึง5นาทีบ้านซอมซ้อของแกก็เต็มไปด้วยผู้คนใครต่อใครลุมถามแกจนเวียนหัวพอสุดนั่งพิงฝาบ้านแกก็เริ่มคิดอยากตายขึ้นมาอีกขั้นพอใครบางคนจ่อหลอดยาดมให้ตรงรูจมูกยายรวยก็สูดเข้าปอดแล้วก็คิดเออเนาะข้าจะตายไปทำไมใครต่อใครก็มากันเต็มบ้านสับปะรังเคแสดงว่านางตื่นกับข้าเนี่ยมันก็คนเหมือนอย่างเขาเพราะฉะนั้นข้าจะต้องไม่ตายนางตื่นถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วยรถกู้ชีพยายรวยไม่ทันรู้หรอกว่าเพื่อนบ้านคนไหนโทรหา1669ให้แกหญิงชราได้จะถามคนโน้นคนนี้ว่าใครเนาะช่างดีกับแกเพียงนี้แต่ก็ไม่มีคำตอบแต่บางคนบอกยายรวยว่าได้ยินใครบางคนโทรหาเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมด้วยคนแทบทั้งหมู่บ้านมากองกันอยู่ที่บ้านของหญิงชรายกเว้นลูกหลานของลุงอินกับรองเรินหลายคนบ่นเสียดายที่พวกนั้นไม่มาไม่งั้นอาจได้ดูมวยฟรีเยรวยหันหารองเรินกับลุงอินแต่ก็ไร้เงาคนทั้งคู่เช่นกันรถแห่หาเสียงยังวิ่งไปมาบนถนนกลางหมู่บ้านเยรวยได้ยินหลายคนเปลี่ยนความจอแจเรื่องอีตื่นมาเป็นเรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.ใครบางคนพูดถึงปลากระป๋องเรื่องการแย่งชิงเขตดงยาโหยจากนั้นจึงค่อยๆเงียบลงแล้วก็ห่างออกไป

ซอมซ้อกลับมาเงียบงันเสียงรถหาเสียงดังแว่วฝ่าดงยาโหยยายรวยนั่งมองฝ่ามือดำด่างโถเอ้ยนางตื่นเอ้ยข้าสงสารเองเหลือเกินเองไม่น่าทำอย่างนี้เลยถ้าเองตายขึ้นมาก็อดกินปลากระป๋องรถหาเสียงใกล้เข้ามาเยรวยน้ำตารื้นเป็นน้ำตาที่ทั้งเศร้าใจแล้วก็แซมความหวังอย่างน้อยการเลือกตั้งที่จะมาถึงคงช่วยให้ได้สมาชิกสภาอบต.ดีๆเข้ามาช่วยผ่อนปรนความทุกข์ยากของนางตื่นกับแกได้บ้างส่วนแกจะเลือกใครระหว่างหลวงอินกับลองเรินหรือว่าถ้ามีช่องไม่เลือกใครแกอาจจะกาช่องนั้นเหมือนอย่างคราวเลือกตั้งส.ส.เมื่อ2ปีก่อนเยรวยบอกตัวเองว่าชีวิตวัย72ปีของข้าข้ามีสิทธิ์คิดดูก่อนฟ้าครึ้มฝนตั้งเขานกว่อนหาแมลงเนื้อดงยาโหยรถหาเสียงเล่นผ่านหน้าบ้านยายรวยฟังไม่ชัดว่าเป็นของลองเรินหรือว่าของหลวงอินหรือว่าผู้สมัครรายอื่นนางตื่นหลับไปแล้วหลังจากให้นมลูกหญิงชรามองทารกเพศหญิงตัวแดงเหมือนลูกหนูจมูกปากจิ้มลิ้มที่กำลังพริ้มตาในอ้อมอกของแม่ผู้ปัญญาอ่อนหญิงชราคิดว่าถึงแม้แกอาจจะมีลมหายใจอีกไม่นานและนางตื่นหลานสาวจะไม่มีสิทธิ์กากบาทเลือกใครเพราะว่าสติมันไม่สมประกอบแต่ว่าทารกหญิงในอ้อมกอดของมันจะเติบโตขึ้นทดแทนก่อนตายแกจะดูแลชีวิตน้อยๆให้ดีที่สุดเท่าที่มือเปื้อนยางยาหวยของแกจะทำได้หญิงวัย72กระย่องกระแย่งถือเสียมสนิมเขละไปหน้าบ้านยาหวยเม็ดสุดท้ายที่เก็บไว้แกจะปลูกมันให้งอกงามด้วยมือของแกเอง

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าเมล็ดพันธุ์ประพันธ์โดยพินพิพัฒนศรีทวีเรื่องราวก็ได้จบลงแล้วค่ะและเช่นเดียวกันกับเวลาของทางรายการที่หมดลงแล้วเชิญคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะพบกันเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะสำหรับในช่วงเวลานี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงเหตุเครนล้มบนถนนพระราม2เกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิคในการดึงเสาเข็มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: สนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงเหตุเครนล้มบนถนนพระราม2เกิดจาก

0: ขนาดความยาว25เมตรซึ่งเป็นการควบคุมงานที่ผิดจังหวะจนทำให้เกิดแรงเหวี่ยงสูงและส่งผลให้เครนล้มลงมาทับผู้ควบคุมเครนเสียชีวิตโดยผู้เสียชีวิตเป็นชายชาวจังหวัดสุรินทร์และเป็นผู้ที่มีใบอนุญาตปฏิบัติงานอย่างถูกต้องทางนี้รัฐบาลได้กำชับไปยังกรมทางหลวงและผู้รับเหมาให้เพิ่มความระมัดระวังและเข้มงวดกับมาตรการความปลอดภัยสูงสุดพร้อมเตือนว่าหากเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนจนส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในอนาคตอาจถูกลงโทษขั้นเด็ดขาดด้วยการขึ้นบัญชีดำเป็นผู้ทิ้งงานตามมติคณะรัฐมนตรีที่เพิ่งเห็นชอบไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาปฏิพลสรัพรมมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งอพยพประชาชนในรัศมี30เมตรหลังพบถนนประชาธิปกทรุดตัวเพิ่มพร้อมเฝ้าระวัง24ชั่วโมง
2: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุน้ำรั่วไหลภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่พร้อมกล่าวว่ากรุงเทพมหานครจะดูแลสถานการณ์โดยรอบดูว่าอัตราน้ำที่รั่วเข้าไปในอุโมงค์หรือมีดินเพิ่มขึ้นเพียงใดอัตราการทรุดตัวของดินรอบนอกเพื่อดูว่ามีความเสียหายเพิ่มขึ้นหรือไม่โดยผู้รับเหมาแนะนำให้ทำการตรวจสอบและเฝ้าระวังพื้นที่โดยรอบในรัศมี30เมตรจากจุดเกิดเหตุและจะต้องอพยพผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารโดยรอบบริเวณถนนประชาธิปกซึ่งมีอยู่3อาคารรวม60คนโดยจะให้ออกจากพื้นที่ไปก่อนเป็นเวลา1สัปดาห์นอกจากนี้ยังมีการตั้งศูนย์บัญชาการบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อประสานงานอำนวยการเหตุการณ์จากการตรวจสอบพบว่าถนนประชาธิปกทรุดตัวเพิ่มขึ้นแต่เริ่มทรงตัวจึงต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยได้ปิดการจราจรบนถนนประชาธิปกตั้งแต่แยกบ้านแขกไปจนถึงวงเวียนใหญ่รวมเป็นระยะทางกว่า200เมตรเพื่อลดแรงสั่นสะเทือนไม่ให้อาคารพาณิชย์ถล่มลงมาโดยใช้เครื่องมือตรวจวัดการทรุดตัวของผิวถนนและอาคารโดยรอบอย่างต่อเนื่องปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: คณะทำงานตรวจสอบโกงการทุจริตสอบท้องถิ่นเรียกผู้เกี่ยวข้องกว่า 6,000 คนให้ข้อมูลโดยจะเร่งสรุปผลภายใน20วันก่อนเสนอรายงานต่อนายกรัฐมนตรี
3: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนการทุจริตสอบคัดเลือกท้องถิ่นโดยกำหนดให้คณะทำงานภายใต้การกำกับของนายประกรณ์ นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและสรุปผลภายใน20วันก่อเสนอรายงานต่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีภายใน30วันพร้อมกันนี้พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาไสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าการตรวจสอบจะครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวข้องราว 6,000 คนทั้งข้าราชการบริษัทเอกชนและผู้เข้าสอบรวมถึงบุคคลที่ถูกกล่าวถึงในสังคมเช่นนางสาวส้มนายกฤตนายกเทศมนตรีตำบลควนลังจังหวัดสงขลาและผู้สอบติดข้าราชการจังหวัดพังงาซึ่งทั้งหมดจะถูกเชิญมาให้ข้อมูลประกอบการตรวจสอบอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
4: เสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็น

0: จะดูว่ามันจะซ่อมแซมกระดูกได้ไหมถ้าเกิดว่าทำให้หนูเนี่ยถูกการตัดกระดูกขาดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะผ่าตัดกระดูกออกแล้วก็ให้ตัวเถาอหุ่นป่าเข้าไปนะคะก็พบว่ามีการสร้างของตัวกระดูกอ่อนและเนื้อเยื่อกระดูกใหม่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะคะมีตัวบ่งชี้การสร้างกระดูกอะไรต่างๆเนี่ยดีเมื่อเทียบกับกลุ่มที่โดนตัดกระดูกเหมือนกันแต่ไม่ได้รับไอ้เจ้าพืชต้นนี้นะคะและยังมีการศึกษาในหนูข้ออักเสบเรื้อรังที่มีลักษณะของภูมิคุ้มกันเพี้ยนลงข้อก็คือคล้ายๆกับโรครูมาตอยในมนุษย์นะคะก็เพราะว่ากลุ่มหนูที่ได้สารตัวเนี้ยเถาองุ่นป่าเนี่ยมีความรุนแรงของโรคข้ออักเสบลดลงการบวมของอุ้งเท้าลดลงการเคลื่อนไหวของข้อดีขึ้นเอาหนูไปเอ็กซเรย์ก็พบว่าการทำลายของกระดูกอ่อนการกร่อนของกระดูกก็ดีขึ้นก็คือลดลงอ่ะนะคะแล้วก็การหนาตัวของเยื่อบุข้อที่เป็นแบบการบวมการอักเสบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีขึ้นคือทำให้หนูเนี่ยที่ได้รับเจ้าเถาองุ่นป่าเนี่ยมันมีโครงสร้างของข้อที่คงสภาพดีไว้ได้ไม่ถูกทำลายโดยการอักเสบหรือว่าภูมิคุ้มกันที่มันจะลงข้ออะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้ลดการผิดรูปของข้อนะคะอย่างโรครูมาตอยเนี่ยสิ่งที่เขากังวลก็คือว่าถ้าเราปล่อยให้โรคมันดำเนินไปเรื่อยๆมีการอักเสบเรื้อรังไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะกินข้อก็คือทำให้ข้อผิดรูปข้อผิดรูปก็คือทำให้ข้อพิการก็จะใช้งานไม่ได้นะคะแล้วเขายังพบว่าในหนูที่ได้รับเถาองุ่นป่าเนี่ยยังมีค่าเลือดดีขึ้นด้วยค่ะเช่นค่าฮีโมโกลบินนะคะแล้วก็ค่าเม็ดเลือดแดงดีขึ้นแล้วก็ค่าการอักเสบ ESR เนี่ยน้อยลงเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ยาหรือพืชตัวนี้นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าค่าเม็ดเลือดคงเม็ดเลือดขาวที่มันสูงขึ้นจากการอักเสบเนี่ยมันก็ลดลงสู่ค่าปกติค่ะอันนี้ก็เป็นการศึกษาในหนูการศึกษาในคนเนี่ยเขาทำในผู้ชายสุขภาพดีนะคะทำในคนสุขภาพดีที่ออกกำลังกายเป็นประจำนะคะแต่ว่ามีอาการปวดข้อจากการออกกำลังกายเนี่ยค่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นข้อเสื่อมหรือข้ออักเสบนะคะเอามา29คนอายุระหว่าง20ถึง46ปีแล้วก็ให้ได้รับเถาองุ่นป่าเนี่ย 3,200 มิลลิกรัมต่อวัน 3,200 มิลลิกรัมต่อวันเลยนะคะติดต่อกัน8สัปดาห์ก็ประมาณ2เดือนนะคะก็พบว่าเขาใช้แบบประเมินของคนข้อเข่าเสื่อมนะเวลาเอามาประเมินก็คือจะประเมินด้านความปวดความฝืดของข้อการใช้งานของข้ออะไรเงี้ยนะคะเอามาประยุกต์ใช้ก็คือเอาแบบประเมินในข้อเข่าเสื่อมมาประเมินในคนที่ปวดข้อจากการออกกำลังกายหนักนะคะก็พบว่าเมื่อกินไปได้2เดือนเนี่ยคะแนนความปวดอะไรต่างๆเนี่ยลดลงประมาณ 31% ก็คือมีนัยยะสำคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับก่อนกินนะคะความฝืดของข้อลดลงนอกจากปวดลดลงแล้วข้อฝืดลดลงด้วยค่ะแล้วก็การใช้งานของข้อเนี่ยดีขึ้นนะคะก็เป็นทางเลือกสำหรับทั้งคนที่มีปัญหาข้อเสื่อมปวดข้ออักเสบจากการใช้งานหรือการออกกำลังก็ได้นะคะแล้วก็ในด้านความปลอดภัยเนี่ยกินมา2เดือนเนี่ยวันละ 3,200 มิลลิกรัมก็ไม่พบความผิดปกติของอะไรทั้งความดันที่ประจรค่าเม็ดเลือดแดงอะไรต่างๆนะคะก็คือมีความปลอดภัยในการศึกษานี้นะคะการศึกษาอีกการศึกษาหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจแต่ว่าทำในคนไข้จำนวนไม่เยอะมากคือ7คนเท่านั้นแต่เป็นการศึกษาย้อนหลังคือเก็บข้อมูลย้อนหลังนะคะในคนไข้ข้อเข่าเสื่อมที่มีภาวะไขกระดูกบวมน้ำของตัวกระดูกหน้าแข้งนะคะซึ่งถูกวินิจฉัยด้วยการยืนยันจากผล MRI นะคะแต่ว่ากลุ่ม7คนเนี่ยทั้ง7คนจะได้รับยาแก้ปวดลดอักเสบกลุ่มเอ็นเซดด้วยเป็นเวลา10วันเพื่อบรรเทาอาการปวดเฉียบพลันเพราะว่าเขาจะปวดเยอะนะคะแล้วก็ให้ได้รับเถาองุ่นวันละแค่500มิลลิกรั
1: ม
0: แต่ว่าการศึกษานี้เขาใช้ร่วมกับพืชอีกตัวหนึ่งซึ่งไม่พบในเมืองไทยนะคะต่อเนื่องเป็นเวลา3เดือนนะคะก็พบว่า

0: การปวดลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติใช่ค่ะจาก8เต็ม10เนี่ยเหลือแค่ประมาณ2เต็ม10ค่าเฉลี่ยความปวดนะคะ
1: ลดลงมาเยอะ
0: แล้วก็การทำงานของข้อเข่าเนี่ยที่ว่ามันบวมอ่ะนะคะก็ดีขึ้นจาก25โดยเฉลี่ยนะคะเป็น36คะแนนคือดีขึ้นคะแนนดีขึ้นทำงานได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็เขายังมีการ MRI สอบทวนเหมือนก็ว่าส่งไป MRI อีกหลังจากที่กินมา12สัปดาห์3เดือนเนี่ยก็พบว่ามันบวมลงไอ
1: ้ลดลง
0: บวมลดลงใช่ค่ะไอ้ตัวไขกระดูกที่มันบวมอ่ะตรงหน้าแข้งอ่ะมันบวมลดลงนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีการอักเสบที่ลดลงสอดคล้องกับคะแนนประเมินข้อข่าวอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเจ้าเถาองุ่นป่าเนี่ยคือมันมีข้อมูลว่ามันมีสารหลายตัวนะคะสารกลุ่มฟีนอลิกสารกลุ่มคีโตสเตียรอยที่พูดมาก่อนหน้าซึ่งมันจะมีผลค่อนข้างดีมากเลยในการลดการอักเสบรวมถึงมันสามารถที่จะกระตุ้นการสร้างกระดูกการสร้างคอลลาเจนและการสะสมแร่ธาตุในตัวเนื้อกระดูกนะคะแล้วก็ทำให้ความแข็งแรงของกระดูกเนี่ยดีขึ้นนะคะทีนี้อยากจะรู้หรือยังคะว่าน
1: ั่นน่ะสิ
0: มันคือต้นอะไร
1: เถาวัลย์หุ่นป่าเนี่ยทีแรกผมคิดว่าเถาวัลย์เปลี่ยงแน่เลยไม่ใช่นะ
0: มันคือต้นเพชรสังฆาตค่ะ
1: หรอ
0: เพชรสังฆาตใช่ค่ะ
1: โอ้มันมีผลเป็นเหมือนองุ่นเหรออาจารย
0: ์มันคือพืชตระกูลองุ่นค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อมันเป็นพืชตระกูลองุ่น
0: ใช่ค่ะ
1: คือเพชรสังฆาตเอง
0: ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าWelt Grapes ก็คือแปลว่าองุ่นป่า
1: โอ้
0: oh. ใช่ค่ะคือมันเป็นพืชตระกูลองุ่นแล้วก็ถ้าเกิดใครเคยได้ยินสาร ที่ชื่อว่า Resveratrol อ่ะ เคยได้ยินไหมคะที่มันพบในพวกไวน์แดง มันเจอในเพชรสังฆาตด้วยนะคะ
1: เหรอ
0: ใช่
1: ผมไปเซิร์ชหาแล้วไม่เจอนะไม่หาไม่เจอว่าเป็นเพชรสังฆาตนะ
0: ต้องใช้ภาษาอังกฤษค่ะก็คือเรียกให้คนสนใจให้คนอยู่ฟังจนจบค่ะ
1: โอเคทีนี้ก
0: ็มีประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังค่ะ
1: ครับ
0: ก็เป็นของคุณขวัญวิไลนะคะคุณขวัญวิไลเนี่ยเป็นแฟนคลับอภัยภูเบศเป็นแฟนคลับดร.ต้อมนะคะก็แกก็มาที่งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติด้วยในปีเนี้ยนะคะ
1: ล่าสุดเนี่ยล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยครับผม
0: แล้วก็วันนี้ก็เลยโทรไปสัมภาษณ์แกด้วยตัวเองนะคะเพราะดร.ต้อมขอเบอร์ให้หนูโทรไปสัมภาษณ
1: ์
0: ก็เป็นการใช้เพชรสังฆาตในการแก้ปวดเข่าจากข้อเข่าเสื่อมซึ่งคุณกวนวิไลอนุญาตให้เอามาเผยแพร่นะคะก็แกอายุ69ปีค่ะณปีนี้นะคะก
1: ็
0: คือเกือบปี2500นะคะปี69ก็อายุ69ปีนะคะแล้วก็อาชีพพายเรือเก็บผักบุ้งขาย
1: โอเคโอเค
0: ตอนอายุ67ปีเนี่ยเดินแทบจะไม่ได้เลยเพราะว่าก้าวขาแล้วเสียวเข่ามากนะคะแป๊บแล้วก็เจ็บมากทุกครั้งที่เดินก้าวนะคะ บางครั้งเนี่ยต้องใช้วอล์กเกอร์ช่วยเดินเช่นเวลาไปโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นมากจนต้องเลิกเก็บผักบุ้งอ่ะนะคะ
1: ทำไม่ไหวแล้วทำงานก็ไม่ไหวแล้วครับผม
0: ใช่ค่ะเพราะว่ามันเดินแล้วเจ็บเสียวแป๊บนะคะหมอก็เอ็กซเรย์ก็โอเคชัดเจนเป็นข้อเข่าเสื่อมเนาะด้วยอายุด้วยอะไรแล้วก็กระดูกหลังก็เสื่อมนะคะก็ให้แคลเซียมนะคะให้วิตามินบีมากินนะคะแล้วก็คุณหมอเนี่ยเคยลั่นวาจาว่าให้ลงคิวรอผ่าข้อเข่าไว้เลยเพราะว่าคิวมันยาวนะคะแล้วแกก็เป็นเยอะนะคะทีนี้ปี67เนี่ยแกฟังรายการวิทยุนะคะก็มีวิทยากรมาออกเนี่ยแหละก็ให้ข้อมูลเรื่องเพชรสังฆาตนะคะแกก็สนใจแต่ว่าตอนนั้นแกเดินเหินก็ยังไม่สะดวกก็แบบจะโทรทางอะไรอย่างนี้ก็ทำไม่เป็นเนี่ยคนแก่นะคะก็ตัดสินใจทนนะอดทนมาเกือบปีนะคะแบบทนปวดทนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาซื้อที่งานเมืองทองปีที่แจกไอ้หนังสือเบาหวานน่ะก็ปีประมาณปี67นะคะซื้อไปเลย30กระปุก
1: ซื้อไปสังฆาไปเลย30กระปุก
0: ถามย้ำเลยนะว่าจริงไหมแกบอก
1: แกกกินแบบว่าคืองี้มันหาซื้อยากบางทีเราก็เข้าใจว่าหาตัวแทนจำหน่ายยากแล้วก็โทรศัพท์ก็ไม่เคยสะดวกก
0: ็ทำให้เป็นทำประวัติ
1: เลยก็เลยซื้อทีเดียวแล้ว30กระปุกเลย
0: ใช่คือครั้งแรกที่แกซื้ออ่ะคือหนูแบบถามย้ำแบบ2-3รอบว่า
1: แน่ใจนะ
0: 30กระปุกจริงหรอ ใช่หรออะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าไม่น่าเชื่อว่าจะแบบว่าครั้งแรกก็ซื้อ30กระปุกเลยแกบอกว่าเหมือนแกให้หมอคำนวณสำหรับกินแบบเป็นปี
1: อ่
0: ะเพราะว่ามันต้องกินยาวใช่ไหมคะเรื่องกระดูกเนี่ยมันกว่าจะเห็นผล
1: ต้องใช้เวลานานใช
0: ่ก็แบ่งให้เพื่อนไป2กระปุกแล้วก็กินเองเนี่ยเก็บไปกินเอง28กระปุกนะคะก็เริ่มต้นเนี่ยแกกินเลยครั้งละ3เม็ดวันละ3ครั้ง
1: 3 3 9
0: ก็คือวันนึง9 9เลยนะ
1: ครับ
0: เช้ากลางวันเย็น
1: กินเพื่อรักษาอะไรว่างั้นเถอะกินเต็มตามโดสเลยครับผม
0: ดูจะเยอะกว่าด้วยนะคะแต่ถามว่ามันเกินไหมมันก็ไม่เกินนะมันก็มีข้อมูลใช้อยู่
1: อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย
0: แต่ทีนี้พอกินไปได้20วันแกรู้สึกปวดท้องปวดท้องมวนท้องมันก็เป็นผลข้างเคียงที่มีรายงานอยู
1: ่
0: นะคะก็หลังจากนั้นแกก็เลยลดลงเหลือแค่มื้อละ2เม็ดวันหนึ่งกิน3มื้อ
1: ก็เหลือ6เม็ด
0: ต่อวันจาก9เหลือ6ใช่ค่ะแล้วพออาการค่อยๆดีขึ้นเนี่ยก็ลดเหลือวันละ4เม็ดก็คือเช้า2เย็น2ฮ
1: ะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ปัจจุบันเลยเนี่ยแกกินเหลือแค่วันละ2เม็ดตอนเย็น
1: 2
0: เม็ดตอนเย็นมื้อเดียววันละ2เม็ดเนี่ยกินมาได้สักเข้าเดือนที่3แล้วนะคะแล้วก็ตอนนั้นมีใช้น้ำมันกระดูกไก่ดำ
1: เสริมด้วย
0: ใช่ใช
1: ่ภายนอกกระดูกไก่ดำกินเป็นเพชรสังฆาต
0: ใช่ค่ะเป็นตัวน้ำมันนะคะ
1: เป็นตัวน้ำมันไม่ใช่สเปรย
0: ์
1: เป็นตัวน้ำมันไม่ใช่สเปรย์น้ำมันนี่ต้องซื้อที่โพเงินร้านโพเงินอภัยภูเบศ
0: ค่ะก็ทาอยู่แรกๆเลยเนี่ยขยันทาอยู่3มื้อเลยเช้ากลางวันเย็นตามเวลากินเพชรสังฆาตเพชรร้อยข้อ
1: กินด้วยทาด้วยกินด้วยทาด้วยตลอดเลยพร้อมกันเลยครับผม
0: ใช่ใช่ค่ะแต่คนละอย่างกันนะไม่ใช่ต้องกินทั้งทาในหลอดเดียวกันแล้วก็ตอนหลังเหลือแค่เช้าเย็นทาเนี่ยเหลือแค่เช้า
1: ทาก็ลดเหมือนกันโอเคกินก็ลดทาก็ลด
0: พอดีขึ้นไงทีนี้พอ
1: ดีขึ้นบอกไหมว่าเขาบอกไว้เริ่มดีขึ้นประมาณสักกี่สัปดาห์กี่เดือน
0: เข้าเดือนที่2ถึง3
1: เข้าเดือนที่2ถึงเดือนที่3เริ่มรู้สึกว่าอาการปวดคงปวดเข่าเลยเริ่มดีขึ้นแล้ว
0: ใช่ค่ะเริ่มดีขึ้นแล้วก็6เดือนเนี่ยดีขึ้นชัดเจนเลย6เดือนนี่กลับมาเก็บผักบุ้งขายได
1: ้กลับมาใช้ชีวิตคล้ายๆปกติเกือบจะปกติได้เลย
0: เกือบจะปกติแต่ว่าก็แกว่าแกเก็บน้อยลงเหลือสัปดาห์ละ 2-3 วัน
1: ค
0: ่ะแล้วก็เหมือนกับว่าคอยระวังตัวด้วยแบบว่าไม่ยกของหนักแต่ก็ยังมีแบบเอาขันไปรดน้ำต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยบ้างนะ
1: ค
0: ะแล้วก็เถาวัลย์เตียงเนี่ยมีกินบ้างเฉพาะเวลาเสียวเข่าเยอะ
1: เสียวปวดก
0: ็แต่ว่ากินครั้ง2ครั้งก็จะดีขึ้นคือเถาวัลย์เตียงไม่ใช่ตัวที่กินต่อเนื่องเหมือนเพชรร้อยค
1: อ
0: เถาวัลย์เตียงเนี่ยกินครั้งละ2เม็ดเวลาปวดขัดมากๆเสียวเข่ามากๆค่ะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็คือล่าสุดเจอแกที่งานเมืองทองเนี่ยก็คือเดินป๋อเลยก็คือเดินมาเที่ยวงานเมืองทองได้เองใช่ค่ะก้าวขาแล้วไม่เจ็บไม่เสียวเข่าเดินไม่กระเพกแต่ก่อนยังเดินกระเพกหน่อยๆแล้วก็ไม่ปวดไม่เจ็บนะคะหมอก็บอกว่าไม่ต้องผ่าแล้วไม่ต้องจองคิวไม่ต้องผ่า
1: เอาคิวออกได้แล้วเอาคิวออกได้แล้วว่ากันเถอะไม่ต้องห่วงเรื่องผ่าแล้วไม่ต้องผ่าแล้ว
0: ใช่ยาแก้ปวดหมอเนี่ยก็ไม่เคยกินเลยเพราะว่าไม่ปวดคือหมอก็ให้ติดมาเป็นแบบน่าจะเป็นพาราผสมธรรมดอ
1: ลสุดยอดเลยฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: น
0: ี่
1: เป็นเคสตัวอย่างเป็นเคสตัวอย่างเลยนะเนี่ย
0: ใช่แล้วก็วอล์กเกอร์เนี่ยแกบอกไม่รู้ไปเก็บไว้ตรงไหนแล้วไม่ได้ไปใช้เลย
1: ดีฮะ6เดือน28กระปุกกินเกลี้ยงเลย
0: ใช่ค่ะปีนี้แกก็มาซื้อต่ออีก
1: อ๋อก็ดีฮะกินเพื่อที่จะดูแล
0: มัน
1: แ
0: กก็ว่าแกไม่กล้าหยุดกลัวจะกลับมาปวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ใช่
0: ทีนี้ถามว่าแกกินต่อเนื่องเลยไหมแกก็บอกว่ากินต่อเนื่องเลยแบบอาจจะมีนานๆทีบ้างที่ลืมวัน2วันอย่างเงี้ย
1: มีบ้างมีลืมบ้างเหมือนกันแต่ว่าถ้าไม่ลืมก็จะกินต่อเนื่องเป็นประจำ
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์เคสคุณขวัญวิไลนะคะอยู่ปทุมนะคะก็แต่ว่าก็เป็นทางเลือกเนาะแต่บางคนความรุนแรงมันก็อาจจะมี
1: แตกต่างกัน
0: แตกต่างกันไอ้ข้อเข่าเสื่อมมันก็มีระดับเกรดความรุนแรงอยู่นะคะก็ไม่กล้าฟันธงว่า
1: ทุกคน
0: กินแล้วจะดีขึ้น
1: เราไม่สามารถจะบอกได้ว่าทุกคนกินแล้วจะต้องดีขึ้น
0: ใช่ก็เป็นตัวอย่างแล้วก็การศึกษาก่อนหน้าก็ค่อนข้างสนับสนุนว่าอาจจะมีส่วนช่วยได้ค่ะ
1: โอเคครับล่ะก็สรุปก็คือเพชรสังฆาฏนะครับแล้วก็ของเราก็ทำเป็นตัวใหม่ออกมาชื่อเดิมตัวนี้มันมีคือเพชรร้อยข้อใช่ไหมอย่างนี้เพชรละเครื่องอย่างนี้เราก็เลยหยุดเพชรละข้อหยุดผลิตเพชรแล้วเพชรละข้อไปแล้ว
0: ก็คือตัวที่วางขายทั่วไปจะใช้ชื่ออภัยบุญแคร
1: ์โอเคเพชรละข้อก็จะเป็นตำนานไป
0: แล้วก็ยังจริงๆยังมีจ่ายในส่วนของยาโรงพยาบาลค
1: ่
0: ะ
1: ในภายในโรงพยาบาล
0: ใช่
1: แต่ถ้าเป็นตลาดทั่วๆไปก็จะมีชื่อเป็นอภัยบุญแคร
0: ์
1: โอเคถ้าจะถามซื้อก็อภัยบุญแคร์นะหรือว่าสมุนไพรเพชรสังฆาฏก
0: ็แต่ว่าฉลากมันจะระบุว่าชะลอการสลายกระดูกในหญิงวัยทองวัยหมดประจำเดือนที่มีปัญหากระดูกบางอะไรสักอย่างเพราะว่ามันมีการศึกษาตรงนั้นด้วยนะคะ
1: โอเคก็ตรงกับเคสของคุณขวัญวิไลเหมือนกัน
0: ของคุณขวัญวิไลเป็นข้อเข่าเสื่อม
1: ข้อเข่าเสื่อมแล้วก็หมดประจำเดือนแล้วเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผมครับผมผู้ฟังแล้วก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งในการใช้สมุนไพรดีๆนะอายุของเพชรสังฆาฏที่เอามาทำยาเนี่ยต้องอายุ1ปี6เดือนปีครึ่งใช่ไหมอาจารย
0: ์ค่ะ18เดือนค่ะ
1: ต้อง18เดือนนะครับปลูกปีนึงยังสารสรรพคุณทางยายังไม่ครบยังไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับบางทีเด้อกินแล้วมันทำไมไม่ค่อยได้ผลอันนี้บอกเลยว่าขอพิเวทเนี่ยต้องศึกษาแล้วก็วิเคราะห์ดูแลแล้วว่าช่วงอายุเท่าไหร่ที่จะตัดเอามาทำยาแล้วได้สารทางยาเนี่ยสูงสุดก็คืออย่างน้อยต้อง1ปีกี่6เดือนก็คือ18เดือนใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ค่ะ
1: 18เดือนนะครับโอ้โหงั้นก็เลือกใช้ให้เป็นประโยชน์นะสำหรับสมุนไพรนะครับพักเลยป่ะอาจารย
0: ์ค่ะ
1: โอเคได้ก็ให้อาจารย์เภสัชกรหญิงอาสาราชาวเจริญท่านพักแป๊บหนึ่งแล้วกันเนาะฟังแล้วเดี๋ยวใครมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับหรือว่าจะถามเรื่องยูกยาต่างๆนะครับทั้งตัวอภิเวศทั้งยาแผนปัจจุบันนะอาจารย์ท่านก็ดูแลเรื่องของยาอยู่แล้วปรึกษาสอบถามได้นะครับสุขภาพต่างๆปรึกษาได้หลังเบรกครับวันนี้มาออกอากาศที่ห้องส่ง FM ของวิทยุแห่งประเทศไทยก็จะมาเป็นเบอร์022900473เซฟเบอร์ใส่เครื่องไว้จดใส่สมุดไว้เวลาใช้จะได้ง่ายนะครับย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับ022900473หลังเบรกโทรเข้ามาปรึกษากับอาจารย์ได้ครับช่วงนี้พักฟังสปอต1ชุดครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
4: ลูกๆจ๋า เรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
5: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
6: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
4: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
5: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
7: จ้ะหน้าตาปิ๊งเชียว
8: แตงกวาจ้ะแตงกวาเอามาปั่นปั่นบดบดแล้วก็พอกง่ายนิดเดียวแต่หน้าเธอก็ใสนะดูผิวดีกว่าแต่ก่อนมีเคล็ดลับอะไรจ้ะ
7: แตงกวาเหมือนกันจ้ะแต่ใช้ของอภัยภูเบศใช้ครีมทาหน้าโลชั่นทาตัวเจลล้างหน้าแตงกวาทั้งนั้นแตงกวาเนี่ยดีกับผิวจริงๆนะรู้สึกผิวนุ่มเนียนเสมอ
8: เธอมันไม่มีเวลาแต่ฉันมีเวลาก็แตงกวาเหมือนกัน
7: ฉันว่าอะไรก็ได้ที่ใช้แล้วผิวเราดีแต่ฉันชอบอภัยภูเบศจ้ะเพราะทำมาจากสมุนไพรจริงๆไม่แพงด้วย
8: เอาล่ะเดี๋ยววันหลังจะลองใช้ของอภัยภูเบศดีเลยงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อด้วยกันเลยไหม
7: ดีๆๆรถมาแล้วไปกันไปกัน
9: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: โอเคครับอ่ะจบสปอร์ตเรียบร้อยชุดหนึ่งนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ของคนไทยรัฐบาลให้การส่งเสริมสนับสนุนนะอภัยภูเบศเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนที่ชอบสมุนไพรนะครับมาตรฐานและก็ปลอดภัยครับผู้ฟังโทรมารอแล้วนะที่02-290-0473ช่วยปิดวิทยุนะโทรมาโทรจากไหนเอ่ยปิดวิทยุด้วยครับฮัลโหลฮัลโหล
10: ฮัลโหล
1: เชิญครับเชิญครับปิด
10: ครับ
1: เดี๋ยวปิดวิทยุครับหรือไม่เดินมาห่างวิทยุปิดวิทยุครับแล้วก็คุยทางโทรศัพท์ครับหรือไม่ก็เดินมาห่างวิทยุครับพร้อมยังครับโอเคอาจารย์อาฟังอยู่ครับเชิญคุยได้เลยครับ
10: ฮัลโหล
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะอาจารย์หมอ
0: จ
10: ้
0: า
10: อยากจะเรียนถามว่าไอ้น้ำมันกระดูกไก่ดำเวลาโทรไปที่โรงพยาบาลไม่ค่อยยอมรับสายค่ะ
1: อาจจะสายไม่ค่อยว่างคนยังไม่
10: ใช่อ่ะฝากข้อความก็ไม่ได้ที่อยากจะซื้อจะทำยังไงคะเนี่ย
1: น้ำมันเป็นสเปรย์หรือเป็นน้ำมันเป็นสเปรย์หรือเป็นน้ำมันครับ
10: เป็นน้ำมันค
1: ่
10: ะ
1: อ๋อเป็นน้ำมันต้องโทรไปที่ร้านโพเงินใช่ไหมอาจารย
0: ์ไม่คุณมาลองให้เบอร์สัก2เบอร์อีกรอบนึงก็ได้ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่น้ำมันเนี่ยเบอร์ฝ่ายขายจัดให้ได้ไหม
0: ไม่ได้ค่ะ
1: ต้องเป็นร้านโพเงินใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: คุณน้าโทรไปเบอร์อะไรครับโทษทีครับ
10: โทรไปนานแล้วตั้งแต่ที่คุณประโลมบอกอะฮะแล้วทีนี้โทรไม่เรายอมรับสายโทรตั้งหลายเบอร์ไม่ทราบจะทำยังไง
1: โอเค
10: ที่หาซื้อที่พิษณุโลกไม่มี
1: ครับคุณน้าแป๊บนึงนะคุณน้าโทรไป
0: เดี๋ยวให้เขาโทรกลับคุณประโลมจดเบอร์ไว้ให้หน่อยค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อได้ครับ
10: เดี๋ยว
1: แป๊บน
10: ึ
1: ง
10: 083
1: เดี๋ยวนะครับ083
10: 1634481ค่ะ
1: 16344481 0เดี๋ยวจะฟังผมนะว่าตรงไม่ตรง0831634481
10: ค่ะ
1: คุณอะไรคะ
10: จิราภาค่ะ
1: จิราภาต้องการน้ำมัน
10: กระดูกไก่ดำไม่ใช่สเปรย์นะฮะต้องการน้ำมันนะครับ
1: โอเคเดี๋ยวผมจะประสานทางร้านโพเงินอภัยภูเบศให้แล้วก็ให้โทรกลับหาคุณน้าจิราภานะครับ
10: ค่ะ
1: โอเคครับพรุ่งนี้
10: ขอบคุณค่ะขอบคุณ
1: พรุ่งนี้จะจัดการให้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ก็เข้าใจนะเพราะว่ามันก็มีหลายหน่วยของเรามีหลายหน่วยและผลิตภัณฑ์เนี่ยเราก็บางตัวทำเฉพาะหน่วยใช้ในเฉพาะหน่วยนะแล้วบางตัวก็ทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายทั่วไปนะโอเคเข้าใจกันเราก็จะดูแลแล้วก็อำนวยความสะดวกกันเต็มที่สำหรับแฟนคลับของอภัยภูเบศนะครับสายว่างครับสายต่อมาเลยครับโทรเข้ามาได้เลยท่านที่รออยู่นะครับ02-290-0473ครับโทรจากไหนครับฮัลโหล
11: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
1: ครับเชิญคุยกับอาจารย์อาได้เลยครับเชิญครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
11: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
11: คุณหมอเสียงสวย
1: ไม่ใช่เฉพาะเสียงครับตัวก็สวยครับจะบอกให้โอเคครับ
11: ไม่เคยเห็นตัวต้องชมเสียงก่อน
1: เชิญครับ
0: ค่ะ
11: หมอผมเสียงมันแหบ
0: อ
11: ะกินอะไรดีเอมดีไหมใช่เอมนี่จะผมใช้เอมนี่จะหายไหม
0: ใช่เอมมันก็รักษาเส้นเสียงอักเสบแล้วก็ทำให้ชุ่มคอได้ค่ะแต่ว่าเราอาจจะต้องดูว่าที่เสียงเราแหบเนี่ยเป็นเพราะอะไรเช่นคนไข้เป็นกรดไหลย้อนไหมคะหรือ
1: ได้ยินเสียงของอาจารย์ไหม
11: ได้ยิน
1: ได้ยินฟัง
11: ไม่หายไม่ติดต่อกัน
1: เอาอันฟังใหม่อาจารย์เอาอีกรอบนึงอาจารย์เชิญครับ
0: ค่ะคนไข้มีโรคประจำตัวพวกกดไหลย้อนหรืออะไรไหมคะที่ทำให้เส้นเสียงมันผิดปกติอ่ะ
11: มีครับมีกดไหลย้อนเป็นอยู่บ่อย
0: ๆแต่ไม่เป็นประจำแล้วสูบบุหรี่หรือใช้เสียงเยอะไหมคะ
11: ไม่เยอะใช้เสียงไม่เยอะแต่สูบบุหรี่ก็ไม่ได้สูบแล้วนานแล้วมันเลิกมาต้อง20 ปีแล้ว
0: งั้นอาจจะต้องไปรักษาตัวต้นเหตุกดไหลย้อนให้หายด้วยนะคะ
11: แต่กดไหลย้อนมันไม่ได้เป็นถาวรนะหมอผมเป็นบางคราวบางครั้งก็มียาตัวหนึ่งผมกินแล้วมันก็บรรเทาไปแล้วก็ไม่เป็นแต่สัก2-3 อาทิตย์มาเป็นอีกครั้งหนึ่งก็ต้องกินอีก
0: แต่ฟังตอนนี้เสียงก็ไม่แหบนะ
11: ไม่ยินเสียงผมแหบไหมเนี่ย
1: นิดครับนิดครับไม่ได้เยอะครับผม
11: ผมรู้สึกตัวว่าผมเสียงมันไม่ใสเหมือนหมอเลย
1: เสียงผู้หญิงกับเสียงผู้ชายคนละโทนกันโอเคฮะก็อาจจะมีความรู้สึกแล้วก็อาจจะแหบๆนิดๆครับนิดๆครับ
0: ทีนี้ถ้าจะให้แนะนำตัวยาก็จะเป็นพวกยาจิบมะขามป้อมอะค่ะของอภัยภูเบศจริงๆในนั้นมีชะเอมผสมอยู่ด้วยแล้วก็มีพวกมะแว้งมีพวกเสนียดที่มันจะมีส่วนช่วยรักษาเส้นเสียงที่มันบวมหรือว่าอักเสบแล้วก็ช่วยลดอาการระคายคอทำให้คอชุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้จะทำให้เสียงมันใสขึ้นค่ะ
11: จ้า
1: ต้องลองลองจิบ
0: ตอนนี้มีสูตรที่แบบไม่มีน้ำตาลด้วยนะคะเผื่อแบบบางคนต้องจิบยานานๆหลายๆวันแล้วกลัวน้ำตาลในเลือดจะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมของอภัยภูเบศมีสูตรดั้งเดิมนะคะที่มีน้ำตาลแล้วก็สูตรใหม่จะใช้ย่าหวานแทนค่ะ
1: ครับก็เลือกเอาสูตรใหม่สูตรเก่าได้หมด
11: ผมมีอยู่ที่อยุธยาอยุธยามีอยู่ที
1: ่มีฮะในเซเว่นก็น่าจะมีร้านขายยาทั่วๆไปหลายๆที่ก็มีเพราะว่ามันตัวนี้ดังแล้วครับผม
0: ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าให้เป็นข้อมูลเอาไว้นะคะว่านอกจากยาน้ำแก้มะขามป้อมแล้วเนี่ยค่ะในทางโรงพยาบาลมันมียาผงชงก็คือตัวปัสสาวะแหวงกับตัวอมฤคาวาทีเนี่ยจะมีชะเอมค่อนข้างเยอะเอาไว้เป็นข้อมูลไว้เผื่อแบบมะขามป้อม
1: ไม่
0: ด
1: ี
0: ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
11: ชะเอมยาผงมะขามป้อมใช่ไหมไม่เป็นแคปซูลใช่ไหม
1: ยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมเป็นยาขวดเป็นยาน้ำครับจิบทำให้ชุ่มคอ
0: ค่ะแบบเม็ดก็มีแบบเม็ดก็มีคือมะขามป้อมหอไพพูเบตเนี่ยมีทั้งแบบผงแคปซูลแต่มันจะผสมอยู่กับขมิ้นครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็แบบยาอมแบบยาน้ำจิบแล้วก็แบบชาชงผงแห้งที่เป็นชงชางั้น
1: อ
0: ่ะอันนี้คือผลิตภัณฑ์จากมะขามป้อมมีหลากหลายรูปแบบค่ะ
11: จ้าจ้าแล้วขอบใจมากแล้วหมอนะ
0: คร
1: ับยินดีครับยินดีครับยินดีครับยังไงรักษาโรคกรดไหลย้อนด้วยนะครับต้องรักษาด้วยนะครับมันอาจจะเหตุมาจากกรดไหลย้อนด้วยครับ
0: แล้วก็อย่าให้ช่วงลำคอมันโดนลมโดนอะไรเยอะเนี่ย
1: หาผ้าพันคอช่วยเสริมใช่ไหมอาจารย
0: ์ถ้ามันแบบนอนในห้องแอร์หรือว่าลมแรงๆอากาศหนาวๆเย็นๆอย่างเงี้ยค่ะบางทีผู้สูงอายุเนี่ยช่วงลำคอมันจะไวกับพวกอากาศทำให้มันแห้งแล้วทำให้เสียงมันมีปัญหาได้ค่ะเราจึงเห็นคนสูงอายุส่วนใหญ่จะแบบพันผ้าพันคอเนาะแต่ส่วนใหญ่ผู้หญิงจะพันมากกว่าผู้ชาย
11: ของเราก็น่าจะใช่เพราะเส้นเสียงอักเสบเนี่ยน่าจะเป็นเส้นเสียงอักเสบ
1: ถ้าเส้นเสียงอักเสบก็ต้องเบาการใช้เสียงลงมาครับผม
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคเนาะโอเคไหมเคลียร์ไหมเคลียร์นะโอเคครับโชคดีครับ
0: ค่ะ
1: โชคดีครับโชคดีครับอ้าวต่อครับ
0: แล้วก็ดื่มน้ำไม่เพียงพอด้วยค่ะ
1: น้ำอุ่นน้ำอุ่นก็ดีน้ำอุ่นเชิญครับอาจารย์ฟังอยู่ครับเชิญถามได้เลยครับ
12: ค่ะเมอร์ซ่าในราคาไพโบนแคร์นี่จะซื้อได้ที่ไหนคะ
0: ตอนนี้มีขายที่ทางโรงพยาบาลแล้วค่ะแล้วก็ตัวแทนบางเจ้าก็รับไปแล้วค่ะ
1: ปกติซื้อที่ไหนครับโทษทีครับ
12: ไม่เคยซื้อ
1: ยังไม่เคยซื้อแล้วสะดวกซื้อออนไลน์หรือว่าสะดวกซื้อสั่งซื้อทางโทรศัพท
12: ์
0: พิมพ์ในอ๋อจริงๆพิมพ์ใน Google เนี่ยก็ขึ้นแล้วค่ะที่เว็บไซต์ของอภัยภูเบศเอง
1: อืมใช่ก็เป็นทางเลือก
0: แต่ถ้าจะสั่งซื้อทางโทรศัพท์เดี๋ยวให้คุณบรรลงช่วยแจ้งเบอร์ก็ได้ค่ะ
1: มีประกาศจดไหม
12: มีค่ะกำลังจดอยู่ค่ะ
1: โอเคครับเบอร์แรกเลยนะฮะ02แล้วก็02อีกตัวหนึ่ง
12: แล้วก็02
1: 877
12: 877
1: 10ต่อ2
12: 82
1: ไม่ใช่มันมีแค่020287710นะ
12: ค่ะ
1: และเบอร์นี้เป็นเบอร์อัตโนมัติให้กดต่อไปที่ฝ่ายนู้นฝ่ายนี้ฝ่ายนั้นต้องการซื้อผลิตภัณฑ์จะต้องต่อไปที่ฝ่ายขายมันจะกด2ฝ่ายขายหรือฟังเค้าบอกก็ได้แล้วก็กดตามเค้า
12: ค่ะ
1: มันจะเป็นอัตโนมัตินะครับ
12: ค่ะ
1: แล้วก็เป็นเบอร์มือถืออีกสักเบอร์นึงแล้วกัน086
12: 086
1: 563
12: 563
1: 1123
12: 1123
1: ครับเอา2เบอร์เนาะ
12: ค่ะเดี๋ยวเรียนถามอาจารย
1: ์เชิญครับ
12: ข้อหนึ่งได้ไหมคะ
1: ได้ครับได้ครับเชิญครับ
12: ตานี่นะคะเป็นต้อกระจกแล้วคุณหมอบอกว่าเป็นพังผืดทีนี้มียาอะไรที่จะรักษาได้ไหมคะ
0: พังผืดที่ตัวกระจกตาหรอคะ
12: ที่จอตานะคะ
0: ไม่มีข้อมูลทางสมุนไพรเลยค่ะว่าจะมีตัวไหนทำให้หายได้แต่ว่าสมุนไพรบำรุงสายตาเนี่ยโดยรวมๆเนี่ยมันมีอยู่แล้วก็ไม่มีพิษอะไรคือจะลองกินแล้วก็ติดตามอาการก็ได้แต่ว่ามันไม่ได้มีข้อมูลเรื่องของพังผืดอะไรอย่างเงี้ยโดยตรงค่ะก็จะเป็นตัวอัญชันค่ะ
12: อ
0: ั
12: ญชัน
0: ใช่ค
12: ่
0: ะ
12: อันนี้แก้ตาแห้งตาลาได้ไหมคะคุณหมออ
0: ่ะตัวนี้แก้ได้คือส่วนใหญ่คนที่กินจะบอกว่าอาการแพ้แสงลดลงอาการตาแห้งตาลาลดลงค่ะ
12: อ๋อค่ะแล้วก็ซื้อเบอร์เดียวกับที่คุณบรมให้ใช่ไหมคะ
1: ได้เลยครับสั่งซื้อเบอร์ถ้าโทรติดก็สั่งซื้อได้เลยต้องการผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็คุยกับทีมฝ่ายขายได้เลยครับ
12: ค่ะ
1: ครับ
12: ขอบพระคุณค่ะ
1: โอเคครับ
12: อาจารย์แล้วก็คุณบรมค่ะ
1: ครับยินดีครับยินดีครับก็ถ้าโทรไม่ติดก็อย่าโกรธกันนะครับบางทีสายเข้าเยอะ นะสายเข้าเยอะหรือจังหวะที่เจ้าหน้าที่เขากำลังวุ่นๆอยู่อาจจะไม่รับสายก็พยายามโทรนิดหนึ่งเนาะเชิญครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับถามได้เลยครับ
13: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะอยากจะขอเป็นพอดีเป็นข้อเสื่อมอะค่ะอยากจะได้ยาที่อาจารย์คุยเมื่อกี้ค
1: ่
13: ะ
1: อภัยโบนแคร์ครับ
0: แต่ชื่อกันค่ะ
1: ฮะ
13: ชื่อว่าชื่อเพชรสังฆาตได้ไหมคะ
1: ทำจากเพชรสังฆาตแต่ชื่อกันค่ะคืออภัยโบนแคร
13: ์ค่ะ
0: คืออย่างนี้นะคะอภัยภูเบศเนี่ยเคยมียาเพชรสังฆาตรุ่นเก่าเนี่ยมันเป็นรุ่นสำหรับรักษาฤทธิ์สีดวงนะคะซึ่งใน1แคปซูลเนี่ยมันจะมีเพชรสังฆาตครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งมันจะเป็นพวกสมุนไพรหยุดเลือดฤทธิ์สีดวงอะไรพวกนั้นนะคะแต่ภายหลังเนี่ยเราพัฒนาเป็นรุ่นเพชรสังฆาตล้วนๆ 100% ในเม็ดก็เลยตั้งชื่อแยกออกมาเป็นชื่ออภัยโบนแคร์โบนที่แปลว่ากระดูก
13: อ๋อเคยบูนเคค่ะ
0: ใช่ครับ
13: คือขวดละเท่าไหร่คะราคา
0: ขวดละ250มี70เม็ดค่ะ
13: 250มี70เม็ด
0: ใช่ค่ะ
13: เดือนนึงต้องใช้กี่ขวดนะคะคุณหมอ
0: ถ้ากินวันละ4เม็ดมันก็จะได้ประมาณครึ่งเดือนเนาะ
1: ถ้าเดือนหนึ่งจะใช้สัก2ขวดเฉลี่ย2กระปุกต่อ1เดือนครับ
0: แต่ถ้าคนกินคนเป็นไม่เยอะกินวันละ2เม็ดมันก็จะได้เดือนนึงอยู่
1: ใช่
0: กระปุก
13: อันนี้มันเป็นเยอะเลยค่ะเป็นแล้วคุณหมอเขาบอกว่าต้องผ่าค่ะแต่ว่าป้ายังไม่ผ่าป้ากลัว
1: ให้ลอง4ก่อนเนาะอาจารย์เนาะ
0: ใช
1: ่ลอง4ก่อนนะ
0: เช้า2
1: เย็น2หลังอาหารนะ
13: เช้า2เย็น2หลังอาหาร
1: ถ้ามีอะไรผิดปกติโทรมาปรึกษาใหม่ได้ว่าจะเพิ่มจะลดยังไง
13: ค่ะอันนี้สั่งซื้อทางไปรษณีย์ได้เลยใช่ไหมคะ
1: โทรศัพท์ไปเบอร์ที่ให้ที่จดไว้ป่ะ
13: แต่ยังไม่ได้จดค่ะ
1: แล้วทำไมเมื่อกี้ไม่จดอ่ะนี่เนี่ยโอเคเอาเบอร์ปากกามาปากกามาด่วน
13: เอา
1: ปากกามา
13: 02
1: 2ตัวนะ
13: ค่ะ
1: 877100เบอร์นี้มันจะเป็นเบอร์อัตโนมัตินะมันจะให้กดต่อ1ต่อ2ต่อ3ต่อ4ของเราก็กด2มันไฟล์คล้ายกด2เราก็กด2ตามนั้นครับ020287710จดแล้วนะ
13: ค่ะ
1: เอาไปอีกเบอร์นึงครับ080 580 566 1162 1162นะ
13: 1162ค่ะ
1: จ้าจ้าโชคดีครับ
13: เดี๋ยวจะลองกินดูค่ะ
1: จ้าจ้าจ้าใช้เวลานิดนึงนะใช้เวลานิดนึง
13: คร
1: ับครับผมอีกสายนึงทันไหมเนี่ยด่วนๆเลยครับถ้าต้องการจะปรึกษาก็ต้องโทรด่วนๆเลยนะรีบโทรเลยนะครับ02-290-0473เวลาเหลือน้อยถามอาจารย์อาเลยครับครับเวลาเหลือน้อยครับ
14: สวัสดีครับได้ยินไหมครับ
0: ได้ยินค่ะสวัสดีค่ะ
14: คือผมเช้าชานี่ทำไงฮะกระช้ามา
0: เช้าชา
14: เนี่ยมีตัวยาอะไร
1: โอเคครับมีปัญหาเท้าชาอาจารย์เชิญคุยเลยครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะนั่งนานยืนนานหรือว่าเป็นโรคเบาหวานหรือมีหมอนรองกระดูกทับเส้นอะไรไหมคะ
14: ไม่มีครับเบาหวานก็มีกระดูกทับเส้นก็ไม่มีครับ
0: ก็ถ้าเป็นเท้าชาเนี่ยลองซื้อวิตามิน B กินก่อนก็ได้ค่ะวิตามิน B 162
1: วิตามิน B B boy อะครับ B boy
0: แต่ซื้อยี่ห้อดีๆหน่อยเนาะที่มันมีตัวยาความแรงเยอะๆหน่อยลองปรึกษาร้านยาดูร้านยามันจะมีทางเลือกเยอะกว่าในโรงพยาบาลค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นสมุนไพรนะคะมันจะมียาที่ชื่อสหัสพาราค่ะมันจะเป็นยาคล้ายๆเครื่องเทศนะจะเป็นยาฤทธิ์อุ่นร้อนทำให้เลือดลมมันไหลเวียนไปไกลๆปลายเท้าเนี่ย
1: ดีขึ้น
0: ก็สามารถ รับยาที่แผนกการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลใกล้บ้านได้หรือจะสั่งซื้อจากอภัยภูเบศก็ได้เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติชื่อสหัสพาราค่ะ
1: โอเคเคลียร์ไหม
14: เขามีเขามีบอกให้กินเนี่ยแป
1: ะมีเขาจะมีสูตรให้กินถ้าเขามีขายเขาจะมีเขียนไว้ข้างสลากอยู่แล้วครับ
0: ค่ะ
1: โอเคนะได้เท่านี้นะหมดเวลานะครับ
14: ครับ
1: ขอบคุณมากครับขอบคุณอาจารย์อาด้วยครับ
0: ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับโอเคครับข่าวมาแล้วไปฟังข่าวก่อนเดี๋ยวเจอหมอมากรต่อครับ
15: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
16: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับรัฐบาลยืนยันไม่มีการตัดงบแก้ปัญหาน้ำท่วมหาดใหญ่พร้อมเดินหน้าโครงการแก้ปัญหาระยะยาว128โครงการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
17: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
18: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
19: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
20: คณะดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
16: รัฐบาลยืนยันไม่มีการตัดงบแก้ปัญหาน้ำท่วมหาดใหญ่เตรียมเดินหน้าโครงการเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวจำนวน128โครงการวงเงิน 45,700 ล้านบาท
21: นางสาวรัชดาธนาธิเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาอาจทำให้ประชาชนเข้าใจคลาดเคลื่อนรัฐบาลไม่ให้ความสำคัญหรือตัดงบประมาณในการป้องกันอุทกภัยว่าข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นไปตามที่มีการกล่าวอ้างนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่หาดใหญ่ได้นำเรื่องนี้เข้าสู่การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือครอ.เป็นวาระพิเศษเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อให้หน่วยงานรัฐภาคเอกชนจังหวัดและหน่วยงานปฏิบัตินำข้อมูลจริงมาพิจารณาร่วมกันย้ำว่าในการประชุมครอ.ไม่ได้มีการตัดงบประมาณแต่เป็นการวางระบบป้องกันน้ำท่วมหาดใหญ่ทั้งเมืองโดยข้อเสนอวงเงิน 99.5 ล้านบาทที่มีการรายงานนั้นเป็นแผนระยะเร่งด่วน9รายการที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนหรือกฟร.สงขลาเสนอมามีบางรายการที่อาจจะซ้ำซ้อนกับแผนงานของหน่วยงานหลักที่มีการเสนอโครงการงบประมาณไว้ก่อนแล้วให้นำไปทบทวนและเสนอเข้ามาอีกครั้งและในระยะต่อไปยังมีแผนการลงทุนเพื่อแก้ไขปัญหาระยะยาวของกรมชลประทานพนิษฐ์นาถสันแสนสุขรายงานจากประเทศมาเลเซีย
16: กรมชลประทานวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำปราณบุรีเพิ่มระดับกักเก็บบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที
2: ่นายรามสิงห์หาโสภิตนายอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานเปิดโครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรีจัดโดยกรมชลประทานที่โรงแรมปัตตาเวียอำเภอปราณบุรีมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวนกว่า120คนเพื่อชี้แจงความเป็นมาเหตุผลความจำเป็นและวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงโครงการโดยอ่างเก็บน้ำปราณบุรีเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ความจุ391ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันมีอายุการใช้งานนานกว่า44ปีทำให้ประสิทธิภาพชลประทานลดลงจากสภาพการเพาะปลูกที่เพิ่มขึ้นและการขยายตัวของเขตเมืองทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่จึงต้องมีการทบทวนในหลายด้านและการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยและรักษาระบบนิเวศธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชโสธรประจวบคีรีขันธ์รายงาน
16: ปิดท้ายที่ประเทศไทยเหลือประชากรโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลาเพียง14ตัวอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูญพันธุ์อย่างมากขณะที่การก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาต้องอยู่ภายใต้มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่การอนุรักษ
3: ์นายปิ่นศักดิ์สุรัตน์สวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวถึงสถานการณ์โลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลาว่าปัจจุบันถูกจัดสถานภาพบัญชีแดงขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติอยู่ในระดับใกล้สูญพันธุ์อย่างมากเพราะประชากรเหลือน้อยและอยู่ในภาวะวิกฤตถือเป็นประชากรกลุ่มสุดท้ายของทะเลสาบสงขลาจำเป็นต้องได้รับการคุ้มครองและฟื้นฟูถิ่นอาศัยควบคู่กับการลดภัยคุกคามทุกมิติโดยการตายของโลมาอิรวดีสาเหตุมาจากการติดเครื่องมือประมงโดยเฉพาะอวนแต่หลังจากดำเนินมาตรการขอคืนอวนปลาบึกส่งผลให้อัตราการตายจากเครื่องมือประมงลดลงปัจจุบันได้ศึกษาสาเหตุเชิงลึกควบคู่กับการฟื้นฟูถิ่นอาศัยลดภัยคุกคามและติดตามประชากรต่อเนื่องเพื่อเพิ่มโอกาสการอยู่รอดและการฟื้นตัวของโลมาอิรวดีในระยะยาวส่วนโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีอยู่ในพื้นที่ที่ต้องดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษจึงต้องมีแผนทำโครงการอนุรักษ์พันธุ์โลมาอิรวดีควบคู่ไปด้วยเพราะปัจจุบันทั่วโลกเหลือเพียง5ประเทศที่มีโลมาสายพันธุ์นี้ส่วนไทยเหลืออยู่เพียง14ตัวดังนั้นการก่อสร้างโครงการต้องทำควบคู่กับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมปิยาพันธุ์ยางเทียนรายงาน
16: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
15: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้งกรุงเทพและก็ต่างจังหวัดในเครือข่ายที่รับสัญญาณนะครับขอบคุณมากทีเดียวรวมทั้งผู้ชมที่ต้องการชมทาง Facebook Live นะครับคุณหมอไลฟ์สดอยู่นะครับทาง Facebook ก็เข้าชมได้เลยนะครับเป็นเพื่อนคุณหมอมกรเป็นเพื่อนผมก็แชร์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเข้าไปชมใน Facebook ได้คู่ขนานกับภาควิทยุไปส่วนว่าจะต่อหลังจากภาควิทยุจบแล้วจะต่อหรือไม่ต่อแค่ไหนเดี๋ยวค่อยคุยกับคุณหมอมาก่อนละกันเนาะคืนนี้ฟุตบอลก็ตี3โอ้จะอดนอนดูดีไหมเนี่ยเป็นคู่ที่น่าลุ้นซะด้วยนะฝรั่งเศสกับโมร็อกโกเดี๋ยวต้องถามคุณหมอจะอดนอนหรือเปล่าคุณหมอมาก่อนสวัสดีครับคุณหมอครับ
3: สวัสดีพี่กุลงครับสวัสดีคุณฟังทุกท่านครับ
2: Facebook ไลฟ์เสื้อสีขาวใช่ไหม
3: ใช่ฮะ
2: โอเคครับคืนนี้ตีสามคุณหมอตามป่ะตามข่าวมั้งป่ะ
3: กำลังชั่งใจอยู่นะฮะว่าจะดูดีไหม
2: ดึกบอกว่าต้องบอกว่าดึกโคตรแต่ว่าน่าดูมากใช่
3: ฝรั่งเศสเนี่ยโอ้โหแบบฟอร์มเยี่ยมจริงนะฮะ
2: แตงหนึ่ง
3: แต่ร่างกายชักเริ่มไม่ไหวแล้วฮะพี่บุโรมฮะตอนเนี้ย
2: นั่นน่ะสิ
3: ดูกันจนแบบเบอร์หมดแล้วฮะยอมเมื่อคืนเนี่ยรู้สึกมีความสุขมากมันไม่มีบอลเตะนะฮะ
2: สบาย
3: ไม่ต้องหวาดระแวงก็คือเป็นคืนที่ผมนอนเต็มอิ่มตั้งแต่บอลโลกปาเนี่ยเป็นคืนที่นอนอิ่ม
2: คือไม่ต้องพะวงไม่ต้องคิดอะไรเลยว่าคือมันไม่มีเลยสมองปลอดโปร่งไปเลย
3: คิดแต่ก็เป็นเวรเป็นกรรมอะไรดูนะ
2: คนชอบคนชอบ
3: คนชอบ
2: คนชอบ
3: ก็คู่ที่ล่าสุดที่ดู
2: อาร์เจนตินากับอียิปต์โอ้โหผมคิดว่าแชมป์เก่ากับบ้านเก่าแล้ว
3: ไม่ได้ดูนี่พลาดนะฮะ
2: ผมว่าต้องหาทางไปกลับไปดูนะสนุก
3: นะฮะก็นานๆเนาะคือเมสซี่เนี่ยนะฮะผมคิดว่าก็น่าจะเป็นบอลโลกครั้งสุดท้ายของเขาแหละ
2: ใช่
3: ครับก็จริงๆเนี่ยความเก่งของเมสซี่เนี่ยจริงๆเนี่ยมีเรื่องมาเล่าก็มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพแน่นกันนะเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาทักษะชีวิตจริงๆดูในเมสซี่เนี่ยเป็นคนตัวเล็กมากนะฮะ
2: คนเขาบอกคนตัวเล็กแล้วก็ไม่ทำไมเด็กๆไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร
3: ่ไม่ค่อยแข็งแรงด้วยฮะแบบปวดกระดูกไม่ดีอะไรเงี้ย
2: ขี้โรคอ่ะ
3: เขามีความมุ่งมั่นนะแล้วก็สิ่งที่ทำให้เขาเก่งเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเบสิกธรรมดานี่แหละครับฝึกทักษะ
2: พยายาม
3: ธรรมดาการจับบอลเลี้ยงบอลการทรงตัวแต่มันมีความทำมากกว่าคนอื่นอ่ะแล้วมันเดี๋ยววันเหลือวันหลังจะเล่าให้ฟังผมอ่านแล้วผมยังอึ้งเลยว่าทำไมเราก็ดูมันธรรมดาเนาะเมสซี่เนี่ยบางทีเราเห็นเนี่ยเหมือนกับเดินด้วยพี่บรม
2: ใช่
3: เดินด้วยเมสซี่เนี่ยเหมือนเดิน
2: เขาจะมีจังหวะเขาจะมีจังหวะเดินเดินหยุดหยุดเดินวิ่งวิ่งหยุดหยุด
3: พักหนึ่งไปอยู่หน้าประตูแล้วนะฮะเขาทำได้ยังไงเดี๋ยววันหลังจะเล่า
2: วันหลังได้ครับ
3: ครับผมวันนี้ตามเรื่องสุขภาพมาฝากนะครับเป็นข่าวของสถาบันโรคทรวงอกฮะนะครับตอนนี้สถาบันโรคทรวงอกนำเทคโนโลยีนะครับที่ชื่อว่าโฟตอนเคาน์ติ้งซีทีนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูงนะครับมายกระดับการรักษาโรคหัวใจและปอดนะครับ ลงพื้นที่ของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์นะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับเข้าเยี่ยมชมสถาบันโรคทรงอกนะครับโดยได้กล่าวว่าสถาบันโรคทรงอกกรมการแพทย์เนี่ยเดินหน้ายกระดับระบบบริการทางการแพทย์โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้าสู
2: ่
3: มาใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและปอดนะฮะ
2: คือ
3: เป็นโรงพยาบาลแรกในสังกัดกรมการแพทย์ที่ให้บริการเครื่องโฟตอนเคาน์ติ้ง CT หรือว่า PCCT นะฮะซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยโรคหัวใจและโรคปอดให้เห็นรายละเอียดของหลอดเลือดและเนื้อเยื่อได้ชัดเจนขึ้นนะ
2: ครับ
3: ลดปริมาณรังสีและสารทุกรังสีที่ผู้ป่วยได้รับในหลายกรณีส่งผลให้แพทย์สามารถวางแผนการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวเพิ่มเติมว่าโฟตอนเคาน์ติ้ง CT เป็นนวัตกรรมเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีการตรวจจับและนับโฟตอนของรังสีเอ็กซ์โดยตรงนะซึ่งจะแตกต่างจากเครื่อง CT แบบดั้งเดิมที่ต้องแปลงรังสีเอ็กซ์เป็นแสงก่อนตรวจจับส่งผลให้ได้ภาพที่มีความละเอียดสูงลดสัญญาณรบกวนและเพิ่มความสามารถในการแยกแยะชนิดของเนื้อเยื่อทำให้การวินิจฉัยโรคมีความแม่นยำยิ่งขึ้นนะครับเหมาะสำหรับการตรวจหลอดเลือดหัวใจหรือว่า coronary CT angiography เทคโนโลยีโฟตอนเคาน์ติ้ง CT ช่วยเห็นรายละเอียดของหลอดเลือดหัวใจได้อย่างคมชัดนะฮะสามารถประเมินภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบคราบไขมันและหินปูนรวมถึงการประเมินภายในขดลวดค้ำยันหลอดเลือดได้ดียิ่งขึ้นนะฮะลดข้อจำกัดจากแคลเซียมที่อาจจะบดบังรอยโรคเพื่อให้แพทย์สามารถวินิจฉัยและวางแผนการรักษาได้อย่างแม่นยำนะครับในด้านโรคปอดและหลอดเลือดในปอดโฟตอนเคาน์ติ้ง CT ก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินความผิดปกติของเนื้อปอดและหลอดเลือดเช่นภาวะริ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดปอดนะฮะหรือ pulmonary embolism และโรคผังผืดของเนื้อเยื่อปอดได้อีกด้วยนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาและติดตามการรักษาผู้ป่วยนะครับโดยกระทรวงสาธารณสุขก็มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมลดความเดือดร้อนด้านสุขภาพและยกระดับคุณภาพของการรักษาประเทศไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลนะครับก็อันนี้เอามาฝากเพราะว่ามันมีไม่กี่แห่งในประเทศที่ทำได้นะ
2: ครับ
3: ก็อันนี้เป็นเรื่องของกรมการแพทย
2: ์
3: นะครับเป็นกรมการแพทย์ก็ของสปอเราก็ส่งต่อผู้ป่วยไปอยู่แล้วคือเครื่องนี้จริงๆก็เป็นเครื่อง CT โดยใช้รังสี X นะครับเพียงแต่ว่านวัตกรรมมันพูดง่ายคือมันจะเห็นภาพชัดขึ้นนะฮะ
2: คร
3: ับ ที่ผมเล่าในสัปดาห์ที่แล้วอ่ะ CT สแกนอ่ะมันจะเห็นเนื้อเยื่อแบบรวม
2: ๆ
3: มันไม่สามารถจะแยกได้ว่าโอ้อันนี้มันเส้นเลือดเส้นเล็กแล้วข้างในเส้นเลือดมันเห็นอะไรแบบเนี้ยฮะซึ่งบางทีเนี่ยถ้าเราจะดูแบบเนี้ยบางทีอาจจะต้องชิปไปทำ MRI นะฮะแต่อันเนี้ยเป็น CT สแกนใช้รังสี X เหมือนกันแต่มันจะชัดขึ้นเพราะนั้นมันจะเห็นไอ้ตัวคาบตะกอนของหลอดเลือดนะฮะที่มันอยู่ในหลอดเลือดทั้งหัวใจและจริงๆในสมองก็ดูได้นะแต่หัวใจเนี่ยมันจะเห็นชัดกว่าหัวใจกับปอดอ่ะนะครับเพราะนั้นการเอาเครื่องนี้มาช่วยเนี่ยนะครับก็จะทำให้การวินิจฉัยและการรักษาเนี่ยมันทำได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นนะฮะจากที่เมื่อก่อนเนี่ยเราจะดูว่าเส้นเลือดมันอุดตันใช่ไหมเราก็ต้องไปฉีดสีมันต้องไปฉีดสีแล้วก็เอาไปเข้าเครื่องแล้วก็ดูว่าเส้นตรงไหนมันอุดตันแต่ณปัจจุบันเนี่ยถ้าสมมติใช้เทคโนโลยีอันนี้ได้เนี่ยมันจะสามารถเห็นได้อย่างรวดเร็วเลยซึ่งมันจะลดการทำอันตรายที่มันเกิดการบาดเจ็บได
2: ้
3: นะฮะเพราะว่าการเข้าเครื่อง CT มันไม่ต้องเจ็บตัวไงใช่ไหมฮะก็เป็นเทคโนโลยีอันหนึ่งนะครับท่าน
2: โรงพยาบาลโรคทรวงอกตรงแครายใช่ไหม
3: ใช่ครับตรงแครายครับ
2: แต่โรงพยาบาลตรงนี้เขาเด่นรักษาอะไรคุณหมอ
3: ก็เป็นการดูแลโรคภายในทรวงอกตามชื่อเลยส่วนใหญ่ก็หัวใจกับปอด
2: หัวใจปอดทรวงอกทั้งหลายเนี่ยนะในทรวงอกทั้งหลาย
3: ใช่ครับ
2: แล้ว
3: หัวใจโรคปอด
2: โรคทั่วไปเขารับป่ะ
3: โรคทั่วไปก็เห็นดีด้วยนะฮะ
2: หรอ
3: เห็นดีด้วยมีเรื่องของความดันเบาหวานในพวกนี้ด้วยแต่ว่าโดยหลักๆเนี่ยมันเป็นโรงพยาบาลของกรมการแพทย
2: ์ของกรมการแพทย
3: ์ใช่ครับของกรมการแพทย์ที่จะดูแลผู้ป่วยเฉพาะทางอ่ะ
2: โอเคโอเคอ
3: ย่างของกระทรวงสาธารณสุขเวลามีปัญหาโรคพวกนี้ที่มีความยุ่งยากซับซ้อน
2: อ
3: ่ะบาง ิวส่งไปก็จะไปที่นี่แหละนะครับก็จะผ่าตัดออกก้อนในทรวงอกออกอะไรเงี้ยผ่าตัดที่มันค่อนข้างซับซ้อน
2: ชำนาญชำนาญโรคในทรวงช่องในช่องอกทรวงอกเนี่ยนะ
3: ใช่ครับ
2: โอเคครับครับผมครับต่อเลยครับคุณหมอครับ
3: ปรึกษาดูได้แต่อกหักไม่ต้องไปนะฮะอกหักไม่ต
2: ้
3: องไป
2: อกมันหักกันรักษาที่ทรวงอกไม่ได้เหรอเนี่ย ยังไงกันเนี่ยยังไงกัน
3: อกหักต้องหาคนมาดาม
2: ต้องหาคนมาดาม
3: ต้องหาหมอนโดเรมอน
2: โอเคครับโอเคครับ
3: ครับผมครับโอเคเรื่องพูดคุยสุขภาพครับสัปดาห์นี้จะมาคุยเรื่องโรคนี้ให้ฟังนะฮะพอดีผมเพิ่งมีคนไข้คนหนึ่งนะครับเป็นผู้ชายเนาะอายุประมาณสัก50กว่าไป60เนี่ยแล้วมาด้วยอาการแบบสมองเสื่อมอย่างรวดเร็วฮะอยู่ดีคือเป็นคนแข็งแรงอยู่ดีๆนี่แหละนะแล้วอยู่ดีๆก็ที่จะเป็นคนละคนภายในระยะเวลาประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับจากที่เคยแบบรู้เรื่องทำงานได้แข็งแรงกลายเป็นเริ่มตอนแรกก็ลืมว่ะนะฮะลืมความจำระยะสั้นนะฮะหลังจากนั้นก็เริ่มทำงานไม่ได้แล้วอะไรที่เคยทำได้ก็ทำไม่ได้นะครับนอนทั้งวันพฤติกรรมเปลี่ยนนะครับกลางคืนมีสับสนนะฮะเริ่มมีอาการแบบเดินเซนะฮะเดินเซมองเห็นภาพซ้อนกล้ามเนื้อกระตุกกล้ามเนื้อแข็งเกร็งไปหมดเลยนะครับก็คุณหมอก็ดูตอนแรกก็งงๆเนาะงงว่าเป็นอะไรก็เลยคิดว่าเป็นเส้นเลือดสมองตีบหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะเพราะว่ามีแบบเป็นอาการเดินเซด้วยก็เอาขึ้นมานะคนหมอที่ดูแลก็ดูแล้วบอกไม่น่าใช่

0: ายเป็นความจำเสื่อมพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงซึมแข็งเกร็งนอนติดเตียงแบบนี้นะครับรูปแบบแบบนี้จะไม่ใช่เส้นเลือดสมองตีบแน่แต่ว่าโรคที่เราอาจจะนึกถึงในกลุ่มนี้ก็อย่างเช่นติดเชื้อในสมองนะฮะติดเชื้อในสมองอันนี้เจอได้เช่นเป็นพวกไข้สมองอักเสบนะคร
1: ับ
0: หรือได้รับสารพิษนะได้รับสารพิษหรือเป็นพวกกลุ่มภูมิต้านทานตัวเองไปทำให้สมองมันเกิดการอักเสบที่สมองซึ่งกลุ่มพวกนี้เราจะเจอบ่อยกว่านะครับแล้วก็อีกโรคหนึ่งเนี่ยซึ่งเจอน้อยมากนะครับเจอประมาณจากหนึ่งในหลายล้านนะครับก็คือโรค 4JD Creutzfeldt-Jakob disease นะครับเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าโรควัวบ้าฮะพี่บุญโล
1: กเคยได้ยินใช่
0: โรควัวบ้าที่เมื่อปีสัก10-20 ปีที่แล้วอ่ะที่แบบว่าจากอังกฤษเน
1: า
0: ะทำให้ประเทศไทยเราแบบลดนำเข้าเนื้อวัวจากอังกฤษแบบจำได้อังกฤษหรืออเมริกานี่แหละก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นดิฟเฟอเรนเชียลอันท้ายๆซึ่งไม่ค่อยเจอนะปรากฏว่าเคสเนี้ยก็ไม่แน่ใจคุณหมอก็เลยส่งไปที่สถาบันประสาทวิทยานะครับก็ไปทำการหาสาเหตุเพิ่มเติมต่อก็ปรากฏว่าการตรวจน้ำไขสันหลังเนี่ยเฉลยออกมาแล้วนะว่าเคสเนี้ยเป็นโรค CJD ฮะหรือว่าคุณเบลจากขอบดีซิสคือผมไม่อยากใช้คำว่าวัวบ้าเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีสาเหตุเดี๋ยวจะมีเหตุผลนะครับก็จะมาเล่าโรคนี้ให้ฟังแล้วกันถึงแม้ว่าจะเจอไม่บ่อยนะครับเจอไม่บ่อยแต่ว่ารู้ไว้ก็ดีนะครับเพราะว่านานๆเจอจริงนะครับ CJD คืออะไรนะครับชื่อจริงเขาชื่อเป็นชื่อคนนะฮะคุดเฟลจาคอบดีซีสนะครับเป็นโรคของเขาเรียกว่าไพออนดีซีสไพออนคืออะไรไพออนไม่ใช่เชื้อโรคนะฮะไพออนเนี่ยมันเป็นโปรตีนนะครับที่อยู่ในร่างกายเรานี่แหละอยู่ในเนื้อเยื่อเราเนี่ยโดยเฉพาะสมองเซลล์ประสาทนะครับปกติเนี่ยไอตัวไพออนที่เป็นเซลลูล่าไพออนเนี่ยปกติเนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการค้ำจุนเซลล์สมองเซลล์ประสาทให้แข็งแรงนะฮะและทำให้เซลล์สมองเซลล์ประสาทเนี่ยมันนำกระแสประสาทได้ดีคือเป็นองค์ประกอบเสริมอะทำให้การทำงานของสมองเนี่ยมันปกติแต่การเกิดโรคเนี่ยครับปรากฏว่าไอตัวโปรตีนไพออนเนี่ยมันเกิดสิ่งกระตุ้นบางอย่างแหละมันทำให้เกิดการพับของตัวโปรตีนเนี่ยผิดปกติไปเช่นของเดิมมันเคยพับแบบเรียงเป็นสวยเลยอย่างเงี้ยนะฮะแล้วมันเอาไปใช้งานได้ปรากฏว่าคราวนี้มันพับยูยี่ยี่โยเยนะครับมันเอาไปใช้ไม่ได้เพราะมันเอาไปใช้ไม่ได้มันกลายเป็นโปรตีนขยะนะครับและโปรตีนขยะเนี่ยพอมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยมันก็ไปสะสมในสมองฮะพอมันไปสะสมในสมองปุ๊บมันทำให้สมองเนี่ยเกิดการฝ่อและเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็วนะครับโดยเฉพาะบริเวณสมองส่วนหน้านะครับสมองส่วนกีบข้างแล้วก็สมองส่วนทางด้านในนะครับซึ่งสมองทั้ง3ส่วนเนี่ยมันจะทำหน้าที่เกี่ยวกับความคิดนะฮะความจำการเคลื่อนไหวต่างๆนะครับเพราะนั้นการดำเนินโรคเนี่ยมันจะเป็นค่อนข้างเร็วเลยคนไข้ก็จะแสดงอาการอย่างที่เรียนเนี้ยก็คือเป็นที่สมองส่วนหน้ากับสมองส่วนข้างเนี่ยก็จะมีอาการดีเมนเทียหรือสมองเสื่อมนะครับอาการจะเหมือนคนสมองเสื่อมเลยแต่ว่าเป็นเร็วมากเป็นตั้งแต่เริ่มเป็นจนถึงไม่รู้เรื่องเนี่ยภายในระยะเวลาเป็นเดือนนั่นเองนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยพอมันไปสะสมในส่วนที่เป็นตรงเขาเรียกว่าเบซอลเพนเซียนนะครับซึ่งมันจะเป็นสมองส่วนทางด้านในเนี่ยก็จะทำให้คนไข้เนี่ยมีการแข็งเกร็งนะครับมีอาการคล้ายๆคนจะเป็นพาร์กินสันนะฮะแต่จะเป็นสองข้างแล้วการดำเนินโรคก็จะเร็วนะฮะนอกจากนี้แล้วยังอาจจะทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้อเกร็งแล้วก็กระตุกบางคนอาจจะมีอาการชักได้นะครับซึ่งสาเหตุนะครับที่ทำให้เกิด CJD เนี่ยมันมี4กลุ่มนะฮะกลุ่มแรกก็คือเรียกว่าสปอราดิกนะฮะกลุ่มนี้จะเจอมากที่สุดก็คือไม่รู้สาเหตุฮะอยู่ดีๆเกิดเองเลยอยู่ดีๆโปรตีนในตัวไพออนเนี่ยมันพับผิดปกติขึ้นมาซะอย่างนั้นนะโดยเราไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรแล้วก็ทำให้เกิดโรคนี้ขึ้นมาที่จะเจอมากที่สุดคือ85-90%นะฮะประเภทที่2คือ familial CJD อันนี้จะเกิดจากยีนนะฮะยีนที่ชื่อว่า PRNP ยีนเนี่ยผิดปกตินะครับกลุ่มพวกนี้เนี่ยมักจะเจอในครอบครัวที่เป็นลักษณะเด่นที่จะเจอในทุกเจเนอเรชันนะฮะของครอบครัวนี้จะเจอ 10-15% เป็นจากพันธุกรรมประเภทที่3

0: เรียกไอโทเจนิก CJD นะครับก็คือเกิดจากการรักษาทางการแพทย์นะซึ่งเกิดได้น้อยนะเช่นการผ่าตัดเปลี่ยนต้อกระจกนะครับการเครื่องมือผ่าตัดที่ฆ่าเชื้อไม่เพียงพอเป็นต้นนะครับแล้วก็อันดับที่4เนี่ยอันสุดท้ายเนี่ยเขาเรียกแวร์เหรียญ CJD นะครับอันนี้จะเกิดจากการกินเนื้อวัวที่ติดนะครับที่บูเวียนสปองจีฟอร์มเอนเซฟาลอพาตี้นะครับก็คือแมสคาวดิซีสคือโรควัวบ้านั่นเองก็คือวัวเนี่ยมันเป็นโรคนี้ได้นะครับแล้วพอคนไปกินก็จะเอาไอตัวโปรตีนเนี่ยเข้าร่างกายก็กลายเป็นแวร์เหรียญ CJD แต่ต้องบอกว่าที่ผมไม่อยากเรียกว่าโรคนี้ว่าโรควัวบ้าเพราะว่าสาเหตุเนี้ยมันเจอน้อยกว่าอันอื่นนะฮะแล้วก็เจอน้อยกว่าที่เรามักจะเจอบ่อยๆก็คือสปอร์ดิก CJD ก็คือเป็นเองโดยที่ไม่รู้สาเหตุนะครับเพราะนั้นในปัจจุบันเนี่ยเราจะเรียกโรคเนี้ยว่าโรค CJD มากกว่าจะเรียกว่าโรควัวบ้าพอไปเรียกว่าโรควัวบ้าแล้วมันจะกลายเป็นว่าโอ้โหเกิดความแตกตื่นว่าห้ามกินเนื้อวัวทั้งที่จริงมันเจอร้อยมากนะครับทีนี้การวินิจฉัยทำอย่างไรส่วนใหญ่คุณหมอเนี่ยจะต้องวินิจฉัยแยกโรคก่อนครับอย่างที่เรียนก็คือเราจะต้องรักษาหาโรคที่สามารถที่จะรักษาได้ก่อนเช่นสมมติว่าเป็นจากติดเชื้อไวรัสขึ้นสมองเนี่ยก็ต้องฉีดยาฆ่าเชื้อไวรัสนะถ้าเป็นภูมิต้านทานทำลายตัวเองก็ต้องใช้สเตียรอยด์ซึ่งอาจจะทำให้คนไข้ดีขึ้นนะครับแล้วก็การวินิจฉัยหลักอันนึงก็คือเขาจะเอาน้ำไขสันหลังนะฮะไปตรวจนะครับเขาเรียกทางไบโอมาร์เกอร์นะครับที่เรียกว่า real time quaking induced conversion นะฮะซึ่งจะมีความไวและจำเพาะสูงมากซึ่งเคสเนี้ยก็วินิจฉัยนะครับจากเอาน้ำไขสันหลังไปตรวจทีนี้ถ้าเจอว่าเป็นแล้วทำอย่างไรต้องเรียนว่าโรค CJD เนี่ยรักษาไม่หายขาดนะครับแล้วที่สำคัญคือมันจะทำให้สมองจะทำให้คนไข้เนี่ยอยู่ในสภาพที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับเหมือนคนเป็นสมองเสื่อมระยะท้ายนะครับก็คือจะนอนเฉยแล้วไม่รู้เรื่องแล้วข้าวไม่กินช่วยตัวเองไม่ได้เพราะสุดท้ายเนี่ยผู้ป่วยก็มักจะเสียชีวิตจากสภาวะแทรกซ้อนนะเช่นติดเชื้อที่ปอดติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับการขาดสารอาหารทำให้จังหวะของหัวใจการเต้นผิดปกติไปทีนี้ส่วนใหญ่ก็จะเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนซึ่งโดยเฉลี่ยเนี่ยนะครับก็อัตราการเสียชีวิตนี่ก็จะเร็วมากนะครับประมาณสัก6เดือนนับจากที่เริ่มเป็นนะครับก็เป็นโรคที่เจอไม่บ่อยฮะเป็นโรคที่เจอไม่บ่อยการรักษาก็มักจะทำแค่การรักษาตามอาการเท่านั้นเองนะฮะให้ยาถ้าชักก็ให้ยากันชักถ้ามีกระตุกก็ให้ยาลดเก่งการกระตุ้นแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นเทคโนโลยีปัจจุบันนี้นะครับก็เอามาฝากแล้วกันนะครับถือว่าเป็นความรู้ประดับไว้ถึงแม้ว่าจะเป็นโรคที่เจอไม่บ่อยแต่สิ่งที่เราเจอบ่อยกว่าเนาะก็คือนี่แหละอาการสมองเสื่อมนะฮะพาร์กินสันอะไรพวกนี้นะซึ่งพวกนี้ถ้าเจอก็ไปหาคุณหมอซะซึ่งมันจะมีแนวทางในการรักษาที่มีประสิทธิภาพนะครับขอมาฝากครับสำหรับ CJD ครับผม
1: โอเคเท่านี้ใช่ไหมเบรกเลยนะ
0: เดี๋ยวเรื่องทุกไลฟ์ช่วงไลฟ์นะครับ
1: เป็นมีแล้ว
0: จะคุยเรื่องแนวทางการรักษาความดันโลหิตสูงไหมครับ
1: แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูง
0: ครับปัจจุบันเนี่ยมันมีการอัปเดตไกด์ไลน์เนาะว
1: ่
0: าเมื่อไหร่ต้องใช้ยาใช้ยากลุ่มไหนดีแล้วคุมอาหารเนี่ยมันควรจะต้องทำอย่างไรแล้วเราจะหยุดยาความดันได้ไห
1: ม
0: ช่วงไหนมีคำตอบ
1: โอ้น่าสนใจมากน่าสนใจเพราะความดันเนี่ยเป็นกันเยอะนะเป็นกันเยอะอาจารย์หมอมีแนวทางในการดูแลโรคความดันซึ่งเป็นข้อมูลใหม่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวช่วงไลฟ์สดนะครับทาง Facebook ของคุณหมอมากรจะไลฟ์สดต่อเนื่องไปอีกนะภาควิทยุจบแล้ว Facebook ไลฟ์คุณหมอไม่จบครับไลฟ์ต่อไปให้ความรู้แล้วใครมีคำถามก็ถามในภาค Facebook ไลฟ์ของคุณหมอได้เหมือนเดิมนะครับอ่ะพักฟังสปอร์ตคุณผู้ฟังครับจบสปอร์ตแล้วเบอร์เดิมครับ02-290-0473ชั่วโมงของคุณหมอมาก่อนขอเน้นแพทย์แผนปัจจุบันนะเป็นคำถามเกี่ยวกับแพทย์แผนปัจจุบันนะ02-290-0473อ่ะพักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
2: ธรรม ชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
4: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
5: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
4: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
5: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
4: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
5: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
4: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
6: ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัสฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัสฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการผลิตสากลทำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร0957637945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
7: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: โอเคครับฝากไว้ด้วยนะฮะผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศตัวใหม่นะจากเพชรสังฆาตดูแลกระดูกและข้อนะครับอภัยโบนแคร์ยาแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลตัวใหม่นะครับแล้วก็ครีมกันแดดนะครับอภัยพรีเมียม UV ชิลนี่ก็เป็นครีมกันแดดตัวใหม่ของอภัยภูเบศนะครับชื่ออภัยพรีเมียม UV ชิลนะครับผู้ฟังโทรมาแล้วโทรจากไหนครับ
8: รัชพงศ์สมุทรสาครค่ะ
1: เชิญครับ
8: ค
1: ุ
8: ณหมอเริ่ม
1: เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
8: ค่ะสวัสดีคุณหมอด้วยนะคะค่ะฟังประจำเลยค่ะตอนนี้ว่าไม่ทันหมอคนแรกหลับสนิทหรือว่าชอบหลับอะค่ะ
1: ไม่เป็นไร
8: ที่ว่าอายุเยอะก็ไม่รู้อะอยากจะถามคุณหมอเรื่องนี้ค่ะเรื่องทะเลเนี่ยค่ะเราไม่มีไข้มีอะไรอะตอนเนี้ยแต่ทำไมจะมีทะเลเรื่อยคะแบบนั้นอะแต่ไม่เจ็บไม่เจ็บอะไรนะคอเคือเป
0: ็
8: นเพราะอะไร
0: ถ้าอธิบายตามกลไกก็คือมันมีการระคายเคืองอยู่ตลอดเวลาร่างกายเลยขับเลือดออกมาเพื่อปกป้องฮะครับ
8: แล้วกินอะไรหายคะเนี่ยอย่างเงี้ย
0: ก่อนจะไปถามว่ากินอะไรหายก็ต้องหาสาเหตุก่อนว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดการระคายเคืองมันคืออะไรส่วนใหญ่มันก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากเช่นฝุ่นละอองอากาศนะฮะพวกนี้อาหารหรือภูมิแพ้ก็คือถ้าเป็นบ่อยๆอ่ะมันก็เป็นภูมิต้านทานของร่างกายนะครับ บางคนก็เป็นโรคภูมิแพ้
8: นะคะแต่เนี่ยนะจะทานผักประจำเลยอ่ะ
0: ก็ทานผักก็ไม่ได้บอกว่าพี่จะไม่ได้เป็นภูมิแพ้เนี่ยคนละเรื่องไม่เกี่ยว
8: ค่ะแต่ว่าเป็นความดันต่ำค่ะ
0: ความดันต่ำก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ฮะครับไม่เกี่ยวอะไรกับเมตาเลสเยอะนะฮะครับ
8: เลยคะแต่ว่าร่างกายก็แข็งแรงนะคะถ้าพูดจริงๆร่างกายแข็งแรงแต่บางครั้งก็มีมึนหัวเหมือนกันมีมึนหัวถ้าทานยาก็หายอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วพี่ไม่อยากรู้แล้วเหรอว่าจะทำไงให้เสลดมันลดลง
8: ใช่
1: อ่ะโอเคงั้นฟังนะเอาเรื่องเสลดก่อนเนี่ยเพิ่งวนไปไหนก็โอเคครับ
0: เราคุยเรื่องเสลดกันเลยเพราะนั้นคือโดยลักษณะเนี่ยมันเป็นลักษณะของการถ้าผมช่วยมองนะผมคิดว่าเป็นอาการภูมิแพ้นะเป็นอาการภูมิแพ้อาการแบบนี้ใช่ครับเพราะนั้นต้องไปดูเรื่องสิ่งแวดล้อมก่อนอย่างแรกนะครับที่นอนหมอนมุ้งฝุ่นละอองที่เราอยู่ใกล้ๆกันให้สังเกตถ้ามันมีเสลดเฉพาะตอนกลางคืนนะมักจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในห้องเรานี่แหละนะครับพยายามดูเรื่องฝุ่นละอองอันหนึ่งก็คือพวกอากาศอย่าให้มันเย็นถ้าสังเกตทีไรอากาศเย็นทุกทีเสมหะเยอะทุกทีก็นั่นแหละก็อากาศเย็นทีนี้พอเรารู้ตัวกระตุ้นแล้วอ่ะ
1: เดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆก่อน
0: พอเรารู้ว่าอะไรที่ทำให้เสมหะมันกระตุ้นทำให้เสมหะมันออกมาเยอะก็เลี่ยงครับก็เลี่ยงมันทำให้มันดีอีกการหนึ่งก็คือการรักษาปรับภูมิภายในตัวเองนี่แหละการออกกำลังกายการพักผ่อนให้เพียงพอก็จะปลอดภัยได
8: ้แต่ออกกำลังกายออกประจำเลยนะคะก่อนเนี้ยตอนนี้มันมีเรื่องหลายๆอย่างก็ทำท่าจะเครียดเลยนั่งสมาธิมากกว่าจะอยู่ในบ้านนะตอนนี้ไม่ได้ขับรถออกไปออกกำลังกายแล้วเพราะว่ายิ่งมาฟังเรื่องพระโดนรถชนด้วยม
1: ัน
8: เคร
1: ีย
8: ดใหญ
1: ่
8: เลย
1: โอเคอ่ะเข้าเรื่องต่อก็ต้องหาเวลาออกกำลังกายนะครับ
8: ค่ะ
1: ต้องหาเวลาออกกำลังกายฟังคุณหมอแล้วเข้าใจไหมครับ
8: เข้าใจค
1: ่
8: ะ
1: เข้าใจเนา
8: ะ
1: คุณหมอจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมอีกไหมเดี๋ยวแป๊บนึงเชิญคุณหมอครับ
0: ก็ประมาณนี้อ้อลองดื่มน้ำเยอะๆลองดูด้วยนะครับดื่มน้ำเยอะๆลอง
1: จิบน้ำบ่อยๆจิบน้ำบ่อยๆเดี๋ยวมันอุ่นยิ่งดีครับครับผม
8: ขอบคุณคุณหมอและขอบคุณคุณลมด้วยนะคะ
1: ครับยินดีครับ
8: เนี่ยนั่งสมาธิอยู่นะเนี่ยแล้วก็หลับไปอีก
1: ดีครับดีครับจิตใจจะได้ปลอดโปร่งบริสุทธิ์ดีครับดีครับการนั่งสมาธิถือเป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งเลยนะครับต่อเลยครับท่านที่รออยู่ครับเชิญเอาหลุดไปแล้วโทรใหม่นะครับสายหลุดไปแล้วโทรใหม่นะครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับฮัลโหลโทรติดแล้วค่ะฮัลโหลผมตัดสายนะครับไม่รู้ว่าสายมันเป็นไรโทรใหม่นะครับเดี๋ยวภาค Facebook Live สดต่อจากภาควิทยุที่จบลงไปเนี่ยนะฮะคุณหมอจะคุยเรื่องของความดันโลหิตสูงนะครับสวัสดีครับ
9: ฮัลโหลจ้า
1: เชิญเลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
9: สวัสดีจ้าคุณบรรลงคุณหมอเมื่อก่อนจ้า
0: ครับ
9: จ้าแม่อยากถามว่าเวลาไปฉีดวัคซีนมาทำไมมันไข
1: ้เวลาไปฉีดวัคซีนมาแล้วกลับมาทำไมเหมือนเป็นไข้ใช่ไหม
9: จ้ามันเป็นไข้วัคซีนไข้หวัดใหญ่มั้ย
1: โอเคอ่ะเดี๋ยวฟังคุณหมอครับ
0: ก็เพราะว่าวัคซีนที่ฉีดไปอ่ะครับมันเป็นเรียกว่าวัคซีนเชื้อเป็นฮะก็คือเชื้อมันยังไม่มันทำให้อ่อนกำลังนะฮะเพราะนั้นเวลาเราฉีดไปเนี่ยก็อาจจะมีไข้ขึ้นมาได้ไข้บางทีก็สูงขึ้นนิดนึงด้วยนะครับแต่ในขณะเดียวกันตัววัคซีนเชื้อตายเนี่ยก็อาจจะทำให้มีไข้ต่ำๆได้เช่นเดียวกันนะฮะแต่ว่าปกติเนี่ยไข้หลังวัคซีนเนี่ยมักจะเป็นวันเดียวเต็มที่2วันหลังจากนั้นก็จะปกติซึ่งถือว่าไม่มีอันตรายอะไรนะครับ
9: มันแสบตัวด้วยเป็นไข้เป็นแสบๆนะเป็นแสบๆเป็นออกร้อน
0: ก็อาจจะเป็นผลข้างเคียงของวัคซีนได้แต่ว่าผลข้างเคียงพวกนี้ถ้าเราชั่งน้ำหนักแล้วคิดว่ามันเป็นประโยชน์มากกว่า ก็ไม่เป็นไรครับคุณป้าครับเพราะส่วนใหญ่ก็เป็นวันเดียวแล้วก็หายก็จบเรื่องไปครับครับ
9: เป็นสองสามวันแล้วเนี่ย
0: ก็ถ้าสองสามวันไม่หายแสดงว่ามีภาวะแทรกซ้อนอย่างอื่นก็ถ้าไม่หายก็ไปหาหมอจ้ะ
9: โอ้ถ้าไม่หายไปหาหมอนึกผิดกินยาพาราไปก็ไม่หายร้อนตัวอยู
1: ่แทรกซ้อนคืออะไรบ้างครับเล่านิดนึง
0: คือ
1: ไม่ฮะไม่ฮะคนไข้ที่เป็นว่าแทรกซ้อนมีเป็นอาการอะไรบ้างครับ
9: เป็นเสร็จตัวร้อนตัว
1: แล้วก็เหมือนเป็นไข้
9: จะร้อนยังร้อนอย่างกับไฟไหม้อะไร
1: จากวันนั้นถึงวันนี้เริ่มลดลงหรือยัง
9: เริ่มลดลงอยู่
1: โอเคถ้าให้สบายใจก็จะไปปรึกษาคุณหมอก็ได้นะครับ
9: จ้า
1: โอเคครับ
9: จ้าสวัสดีจ้า
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับต่อครับมีเวลาอีกประมาณสัก20นาทีที่จะได้ขอคำแนะนำขอคำปรึกษาจากทางคุณหมอมาก่อนนะครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
10: สวัสดีค่ะคุณมะล่ม
1: จ้ะ
10: ป้าวันดีค่ะอยากถามเมื่อกี้โทรไปถามไอ้เบอร์จดไม่ทันค่ะจะสั่งยาค่ะ
1: จะสั่งผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศใช่ไหม
10: ใช่ค่ะ
1: สั่งตัวไหนสั่งตัวไหนครับฮัลโหลหลุดไปแล้วมั้งเนี่ยสัญญาณเงียบไปยังอยู่ไหมครับโอเคเดี๋ยวผมมาให้เบอร์แล้วกันเนาะท่านที่ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศนะครับแล้วก็ไม่สะดวกซื้อออนไลน์ไม่สะดวกตัวแทนจำหน่ายเราก็ไม่รู้ที่ไหนหาไม่เจอสามารถสั่งซื้อทางโทรศัพท์ได้นะครับเอาปากกามาจดเลยครับท่านที่ต้องการโทรศัพท์สั่งซื้อผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศนะครับเอาปากกามาจดนะฮะ02แล้วก็02นะ02 2ครั้งนะครับ02 02 877 877แล้วก็10นะครับผมทวนยาวๆนะครับ02 02 877 10เบอร์นี้เป็นเบอร์อัตโนมัตินะครับเขาจะมีให้เรากดต่อนะครับกดต่อหมายเลข1ไปไหนกดต่อหมายเลข2ไปไหนกดต่อหมายเลข3ไปไหน4ไปไหนอะไรก็แล้วแต่เราก็ฟังนะแต่เท่าที่ผมเคยโทรไปเนี่ยกด2จะต่อไปที่ฝ่ายขายนะครับเบอร์มือถืออีกเบอร์หนึ่งแล้วกันเนาะเบอร์มือถืออีกเบอร์หนึ่งนะครับ086 086 563 56สาม1123 1123ผมทวนยาวๆนะครับ086 563 1123ครับโทรไปได้เลยนะครับท่านอื่นที่รออยู่เปิดสายต่อครับโทรมาได้เลยนะฮะ02 290 0473สายว่างครับตอนนี้สายว่างแล้วโทรมาได้เลยนะครับสายว่างเรียบร้อยแล้วนะครับท่านที่ต้องการจะปรึกษาโดยตรงนะสอบถามโดยตรงกับทางคุณหมอมะก่อนลิ้มอุดมพรครับจากไหนครับ
11: จากสมุทรปราการครับ
1: ครับถามได้เลยครับ
11: จะเรียนถามว่าไอ้ยาที่ว่ากินไอ้อะไรไอ้ที
1: ่ม
11: าล
1: มอ
11: ะไรนะ
1: อะไรอ่ะครับต้องให้ชัดครับอะไรครับ
11: ยาที่คุณผู้หญิงพูดเมื่อกี้เนี่ยฮะ
1: ที่อาจารย์อาพูดไปเมื่อสักครู่นี
11: ้ใช่ครับ
1: เพชรสังฆาฏครับ
11: เพชรอะไรนะ
1: เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากสมุนไพรชื่อเพชรสังฆาฏครับ
11: เพชรสังฆาตไม่ถ้าเราจะซื้อที่ไหนสั่งโทรศัพท์ได้ไหมหรือ
1: ที่เมื่อกี้ผมให้เบอร์ไปจดป่ะฮะได้จดไหม
11: จด
1: เยอะเมื่อกี้ที่ผมเดี๋ยวฟังก่อนเมื่อกี้ที่ผมให้เบอร์ไปพูดเบอร์ออกอากาศไปเนี่ยได้จดไหมครับ
11: จดไม่ทันฮะ
1: จดไม่ทันเอางั้นเดี๋ยวก่อนจบรายการผมจะแจ้งอีกทีนึงนะ
11: คร
1: ับ คอยเตรียมปากกาไว้นะ
11: เบอร์อันนี้หรือเปล่าฮะ
1: อันไหนครับ
11: 080เนี่ยใช่ไหม
1: 0805661162
11: 0805661162
1: ตรงไหมล่ะ
11: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวฟังรายการไปก่อนเดี๋ยวก่อนจบรายการผมจะแจ้งคุณเตรียมปากกาเตรียมกระดาษไว้แล้วกัน
11: นี่ผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเพชรอะไรนะเพชรสังฆาต
1: โทรไปคุยกับเขาได
11: ้ที่เซเว่นมีใช่ไหมที่เซเว่นก็มี
1: ที่เซเว่นก็มีครับที่มีเป็นบางสาขาครับมีเป็นบางสาขาแต่ไม่มีไม่ได้ครบทุกสาขา
11: เพชรสังฆาตเดี๋ยวต้องจบเพชรเอาไว้โอเคเดี๋ยวจะทำไงเดี๋ยวขอเบอร์อีกทีแล้ว
1: ก่อนจบรายการนะคอยฟังให้ดีนะอย่าหนีไปไหนนะ
11: ไม่หนีหรอก
1: เดี๋ยวจะแจ้งเบอร์ให
11: ้ป้ายผมดูอยู่ยังสว่างอ
1: ่ะโอเคสู้ครับ
11: ครับ
1: สวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวเบอร์โทรศัพท์ฝ่ายขายเพื่อเดี๋ยวก่อนจบรายการผมจะแจ้งนะใจเย็นๆนิดนึงแต่ว่าต้องเตรียมปากกาเตรียมกระดาษเตรียมสมุดเอาไว้จดนะฮะอ้าวท่านที่ต้องการปรึกษากับคุณหมอมาก่อนช่วงนี้ขอให้ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพอยากปรึกษาคุณหมอมาก่อนเน้นที่แพทย์แผนปัจจุบันก่อนนะครับเชิญครับ
12: ค่ะสวัสดีค่ะจะสอบถามเรื่องว่าเป็นนิ่วในถุงน้ำดีอะฮะถ้าเราผ่าตัดไปเนี่ยมันจะมีผลอะไรหรือเปล่าคะ
0: การผ่าตัดมันดีสองแบบนิ่วในถุงน้ำดีคือแบบปกติเลยก็คือตัดไปทั้งยวงเลยก็คือเอาถุงน้ำดีออกไปเลยพร้อมกับนิ่ว
12: ค่ะใช่ก็จะให้ตั
1: ดโอเคครับฟังต่อครับ
0: ซึ่งในกรณีเนี้ยส่วนใหญ่มักจะแบบมีปัญหาถุงน้ำดีอักเสบมาก่อนอะไรแบบนี้เนาะพอมันเจอการอักเสบแล้วส่วนใหญ่หมอเขาจะเลือกวิธีนี้ตัดออกไปเลยเพราะว่าเพื่อป้องกันการติดเชื้อเพราะติดเชื้อถุงน้ำดีอักเสบเนี่ยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้คือถ้าเป็นกรณีแบบนี้ก็จริงๆก็ใช้ชีวิตได้ปกติครับนะเพียงแต่ว่าต้องระวังเรื่องอาหารที่มีไขมันสูงเพราะเราจะไม่มีถุงน้ำดีในการเป็นตัวกักเก็บน้ำดีแล้วเพราะนั้นถ้ากินอาหารไขมันเข้าไปเนี่ยมันจะย่อยไม่ได้หรือท้องจะอืดนะครับอันนี้แบบแรกแต่ที่สองก็คือเขาเรียกทำผ่านกล้องเขาเรียก ERCP คือจะไปเหมือนกับถุงน้ำดีมันจะออกมาใกล้ๆกับทางรูทางออกแล้วอะแล้วหมอส่องกล้องเข้าไปแล้วตัดเอาดึงเอาเฉพาะก้อนนิ่วออกมานะครับในกรณีนี้เนี่ยก็จะมีข้อบ่งชี้ว่าก้อนไม่ใหญ่น้ำดียังไม่ได้มีการอักเสบหรืออะไรแบบนี้ข้อดีของการผ่าตัดคือน้ำดีเรายังอยู่นะฮะแต่ก็เอานิ้วออกข้อเสียคือถ้านิ้วก้อนใหญ่มันทำไม่ได้นะครับแล้วก็บางทีมันก็การรักบางทีมันก็เหมือนกับเอาออกไม่หมดอ่ะบางทีมันก็ยังมีตกค้างอยู่แต่ซึ่งต้องให้คุณหมอเขาเลือกวิธีที่เหมาะสมครับ
12: ค่ะแต่ว่าหมอเขาก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะเขาบอกว่าพอไปทำไออันเตอร์ฟาเขาบอกเยอะนะครับอะไรแค่เนี้ยหมอเขาบอกมันเยอะนะครับแต่เราก็ไม่รู้มันจะเยอะเต็มขนาดไหนนะแต่ตอนนี้ถ้ามันมียาที่มันกินเข้าไปที่มันสลายนิ่วอ่ะยังมีนะคะที่เราไม่ต้อง
0: คือมีฮะแต่ว่าปกติถ้าฟังที่คุณหมอเขาเล่าอ่ะแสดงว่ามันได้ต้องผ่าแหละเพราะว่ามันเยอะอะครับมันกินยังไงก็ออกไว้หมดหรอกนะครับ
12: มันไม่มีอาการอะไรเลยนะคะหมอแต่ตอนมันก็เป็นตอนแรกก็เริ่มเป็นใช่มันก็เริ่มเป็นหมอก็ไม่ได้ว่าอะไรก็บอกว่ามันปวดถ้ามันมีอาการปวดแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีหมอก็พูดแบบนี้มาตลอดเพราะมันเป็นปีๆมาแล้วเราก็ไม่ได้สนใจพอตอนนี้จะบอกว่ามันเยอะแล้วนะเยอะแล้วนะจะผ่าก็ได้อะไรเงี้ยพูดแบบเนี้ยเอาก็กลายเป็นว่าตอนแรกทำไมถึงไม่นัด
1: โอเคเดี๋ยวฟังหมอฟังเหตุผลของคุณหมอคุณหมอเชิญครับ
0: ผมอธิบายฟังนี้จะได้
1: จะได้ชัดเจนจะได้สบายใจครับผม
0: คือการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีเนี่ยมันเป็นการผ่าเพื่อป้องกันคือไอ้ตอนเนี้ยที่ปกติอ่ะที่ก็สบายดีเนี่ยแต่ถ้าเมื่อไหร่ไอ้นิ่วนี่นะมันหล่นไปอุดตันโป๊ะที่ท่อทางเดินน้ำดีนะคราวเนี้ยมันอุดตันเนี่ย โอ้โหมันจะติดเชื้อเลยครับ
1: ถึงตาย
0: เกิดถึงเบียดเสพมันตายได้เลยฮะเพราะนั้นเขาถ
1: ึ
0: ง
1: ฟังก่อนอะคุณหมอว่าต่อ
0: เขาถึงมีแนวทางอยู่ซึ่งผมจำรายละเอียดได้ไม่ชัดเจนนะขอไปด้วยแต่ว่าหลักการคืออย่างนี้ถ้ามันเจอระยะแรกๆที่มันนิ่วมันอยู่ก้อนไม่ใหญ่แล้วเขาหมอเขาประเมินแล้วว่ามันยังไม่เข้าเกณฑ์แบบว่าความเสี่ยงในการที่จะอุดตันมันน้อยอ่ะเขาก็อาจจะให้ติดตามไปก่อนนะฮะแต่ว่าถ้ามันเยอะแล้วอ่ะมันมีโอกาสจะเกิดการอุดตันอ่ะเขาก็เลยจะชวนที่ผ่าตัดนี่แหละจริงๆหมอคนนี้ดีนะเพราะว่าเขาติดตามหมอบางคนเขาไม่ตามหรอกเขาก็ปล่อยทิ้งเลยคนนี้เขาตามนะพี่นะหมอคนนี้
1: เ
0: พียงแต่การสื่อสารกับพี่เขาอาจจะไม่ได้คุยให้เข้าใจ
1: กันเข้าใจไหมเข้าใจเนาะ
13: ใช่ค่ะ
1: ครับ
13: ไม่ได้คุยให้เราเข้าใจพอมาถึงเวลาเขาบอกว่ามันเยอะแล้วนะจะผ่าก็ได้อย่างเงี้ย
0: คือถ้าผมแปลความให้นะจะผ่าก็ได้หมายถึงว่า
1: ผ่าเฮ้อ
0: ผ่า
1: ผ่าเฮ้อก็คือผ่าเฮ้อนั่นแหละเพราะว่ามันเดี๋ยวจะเกิดอันตรายขึ้นมาครับผม
13: ครับแล้วแต่เราถ้าเราผ่าแล้วเราจะกินอาหารมันไม่ได้เลยใช่ไหมคะ
1: ถูกต้อง
0: ต้องปรับตัวนิดหนึ่ง
13: อ๋อที่ไขมันแทบไม่ได้เลยที่มีไขมันเราต้องระวังเลย
0: ระวัง
13: แล้วถ้าเผื่อเรากินเข้าไปเราไม่รู้ว่าอันนี้มันสะสมเป็นไขมันแล้วเราจะท้องอืดแล้วเราจะทำยังไงเราจะต้องกินอะไรเพื่อให้มัน
0: ต้องอืดก็รอถ่ายออกถ่ายเมื่อไหร่จะมีไขมันปนมาต่ออืดจะละนิดนึง
13: เราไม่คือเราจะต้องกินอะไรเพื่อขับให้ไขมันเนี่ยพวกนี้อะไรอย่างเงี้ย
0: ไม่ต้องอ่ะเดี๋ยวเราออกมาเองนะ
13: ไม่ต้องนะออกมาเองนะคะ
0: อ๋อ
13: ว่ามันเราจะปวดท้องท้องอืดปวดท้องอย่างเงี้ย
0: ค่ะคือมันก็มีคนไข้นะอยู่ในมืออ่ะเขาก็ไม่เห็นจะเดือดร้อนทรมานอะไรมากนะปรับตัวนิดหน่อยอ่ะก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกครับ
1: ครับ
13: ได้
1: ค่ะค่อยๆปรับไปครับโอเค
13: ขอบคุณมากค่ะ
1: ดีกว่าเสียงก็ดีกว่าเสียงโอเคครับ
13: ได้ค
1: ่
13: ะ
1: ครับผมคุณหมอบอกว่ามันมียาสลายมันได้ผลกี่เปอร์เซ็นต
0: ์มันขึ้นกับปริมาณอันนี้มากกว่าเพราะว่านิ่วในถุงน้ำดีมันขึ้นบันดีสารประเภทบางประเภทยาไม่มีหรอครับส่วนใหญ่การจัดการเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวปริมาณนิ่วมากกว่า
1: โอเคอ่ะสายนี้เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
14: ค่ะสวัสดีค่ะคุณมโลมาคุณหมอครับ
1: ถามได้เลยครับ
14: ถามเรื่องตาเนี่ยค่ะผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตามาแล้วแต่คุณหมอไม่เคยให้ยามาทานมันไม่มียาทานเลยเหรอคะอย่างเงี้ย
0: กินยาอะไรอะครับ
1: มีอาการอะไรไหมหลังผ่ามามีอาการอะไรไหมถึงอยากกินยาครับ
0: กินยาอะไร
14: มันมองไม่ค่อยชัดนะคะอุตส่าห์ผ่ามาหลายปีแล้วค่ะ
0: การผ่าตัดนอกกระจกมันแค่เปลี่ยนเลนส์เลยนะ
14: ไม
0: ่มันเปลี่ยนเลนส์มัน
14: กระจกตาไปเลยค่ะ
0: ก็ใช่ไงฮะก็ที่ผ่าต่อกระจกไปให้ละ
14: ไม่ใช่ต่ออ่ะกระจกตาก
1: ระจกเปลี่ยนกระจกตาใช่ไหม
0: เปลี่ยนกระจกตาเปลี่ยนกระจกตาแล้วมันต้องกินยาอะไรล่ะครับผมไม่เข้าใจอ่ะ
14: ก็คือตามันมองไม่ค่อยเห็นมันฟางฟางคือมันไม่ชัด
0: คือหมายถึงว่ามันเริ่มคือผ่ามาหลายปีแล้วแต
14: ่ปี61แล้วค่ะ
1: โอ้เจ็ดแปดปีแล้ว
0: 1 8ปีที่แล้วแล้วตอนนี้ตามันเริ่มมัวใหม
14: ่มันก็ฟางฟางแบบมองเป็นเงาเงาเฉยเฉย
0: คือหมายถึงว่า
14: อยาก
0: หลังผ่ารอบที่แล้วมันดีแต่ว่าช่วงหลังมันฟางใหม่อย่างเงี้ยเหรอเป็นเพิ่มเงี้ยเหรอ
14: ตั้งแต่เริ่มแรกมาเลยค่ะมันมองไม่ชัดเลย
0: คือตั้งแต่หลังผ่ามาก็ไม่ชัดเลยเหรอ
14: ค่ะก็คุณหมอเขาจะเปลี่ยนให้อีกเที่ยวนึงก็จองกระจกตาใหม
1: ่
14: พอดีเขาเห็นอายุเยอะเขาก็เลยไม่เปลี่ยนฮะ
1: ยังไม่ทำให้
14: จ้ะ
1: โอเคครับ
14: ก็ยกเลิกไป
1: ครับ
0: ก็ต้องตรวจปัญหาอื่นถ้าเป็นแบบนี้คือถ้ามันเป็นเรื่องของกระจกตาอย่างเดียวแล้วถ้ามันเปลี่ยนไม่ได้มันก็แก้ไม่ได้หรอกครับก็มัวอยู่นั่นแหละ
14: แล้วพอดีตอนนี้คุณหมอก็ส่งกลับมาต้นสังกัดแหละค่ะคงรักษาไม่ได้แล้ว
0: โอ้ก็แล้วพี่คุยกับหมอเขาใจไหมล่ะว่าทำไมถึงรักษาไม่ได้แกให้เหตุผลว่าอะไรอ่ะ
14: คุณหมอก็ต้องบอกว่าให้รักษาข้างที่ดีอยู่ให้ดูแลให้ดีเพราะมันไม่มีโอกาสหายเขาพูดอย่างนี
0: ้ก็แสดงว่าในมุมมองของจาก
14: ตอนแรกเขาเปลี่ยนเขากลัวแบบเปลี่ยนแล้วมันมีปัญหาเยอะ
0: คือหมายถึงว่าจะเปลี่ยนซ้ำมาเหรอ
14: จ้าจองเรียบร้อยแล้วจองของสภากาชาดไทยแล้วพอดี
0: มีปัญหาอะไรอ่ะเขาว่ามีปัญหาอะไร
14: ปัญหาแบบโดนแบบวางยาแล้วกลัวไม่ฟื้นอะไรอย่างเงี้ย
0: วางยาแล้วกลัวไม่ฟื้น
14: คุณหมอว่าต้องวางยาสองคะ
0: อันนั้นก็เชื่อตามนั้นครับเพราะมันเป็นการประเมินความเสี่ยงของหมอผ่าตัดอ่ะ
14: จ้ะ
0: ถ้าในความเห็นเขาคิดว่าถ้าทำแล้วมันอันตรายก็อยู่เฉยๆดีกว่าถ้างั้น
14: ก็ฉันอยากถามคุณหมอว่ามียาอะไรทานไหมคะ
0: ที่น่ามีนะ
1: กินบำรุงสายตาให้ตาที่มันฝ้ามัวกลับมาดีขึ้นหรือว่ากินเพื่อให้ดูแลอีกข้างหนึ่งให้ดีขึ้นให้คงสภาพไว
14: ้ใช่ค่ะอย่างอีกข้างหนึ่งเขาก็บอกเริ่มเป็นต้อกระจกแล้ว
0: ผมว่าไม่มีนะฮะยารักษา
14: ไม่ม
0: ีอ่
14: ะค่ะ
0: เพราะมันเป็นเรื่องความเสื่อมสภาพนะครับ
14: ก็อายุก็เยอะแล้วค่ะ
0: ครับประคับประคองดีกว่าถ้าฟังตามนี้นะหรือถ้าคุณป้ายังไม่แล้วก็ลองปรึกษาหมอท่านที่สองเลยครับดีไหม
14: ท่านที่สองก็นี่แหละกลับมาที่บ้านแล้วสิงห์บุรี
0: ก็ไม่ใช่หมอตาท่านที่สองอ่ะที่ไม่ใช่ท่านแรกอ่ะท่านแรกเขาตัดสินใจแบบนี้ใช่ไหมป้าถ้าสมมติในความคิดเราบอกมันยังไม่แล้วอ่ะอยากจะไปต่อก็ลองปรึกษาลองดูดิท่านที่สองมีความเห็นว่าไงถ้าท่านที่สองมีความเห็นตรงกันก็เชื่อตามนั้นครับ
14: ครับนึกว่าจะมียาทานแบบให้ดีขึ้นอะไรเงี้ยอีก
0: เพราะว่าม
14: ันไม่มี
0: มันเป็นเรื่องความเสื่อมสภาพครับ
14: อ๋อตอนนี้ก็อาศัยหยอดน้ำตาเทียม
0: คร
14: ับ ก็รบกวนคุณหมอแค่นี้แหละค่ะ
0: คร
1: ับ โอเคครับ
14: ค่ะ
1: คร
14: ับ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับก็พยายามดูแลให้เต็มที่แล้วกันเนาะดูแลให้เต็มที่นะครับถามด่วนเลยครับเวลาเหลือน้อยถามด่วนเลยครับ
15: คุณหมอสวัสดีคุณหมอค่ะ
0: ครับ
15: นี่ฉันอายุ78แล้วนะคะแล้วตอนนี้ก็มีวันหนึ่งมันหมุนบ้านหมุนติ้วเลยลุกไม่ได้เลยแล้วก็อาเจียนด้วยก็เลยโทรไปโรงพยาบาลมารับไปก็คุณหมอก็รอสักเดี๋ยวหมอก็ให้เราทำอย่างนั้นอย่างนี้เขาบอกกระฉิดอยากถามว่าล้มหรือเปล่าบอกไม่ล้มค่ะหมอฟังอยู่ใช่ไหมคะ
0: ฟังอยู่ครับ
15: ฮัลโหลฟังอยู่นะคะแล้วก็หมอก็คุณหมอให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็บอกไม่ล้มแล้วก็บอกว่าฉีดยาเดี๋ยวก็ดีขึ้นแล้วคุณหมอพอจะกลับบอกคุณหมอทำไมเป็นอย่างนี้เป็นอะไรคุณหมอบอกว่ากินในหูมันเคลื่อนแปลว่าอะไรคะ
0: ก็เป็นหินปูนในหูฮะเคลื่อนไปอยู่ที่ตำแหน่งฮะ
15: แล้วถ้าแล้วพอฉีดยาก็ดีขึ้นแล้วค่ะแต่ว่ายังปัจจุบันนี้เคลื่อนไหวไม่แน่นอนต้องระมัดระวังมันต้องทำยังไงบ้างคะที่เราจะปฏิบัติตัว
1: สั้นๆเลยครับ
0: ข้อแรกเลย
1: สักครึ่งนาทีครับ
0: ข้อแรกเลยโรคนี้ไม่มีอันตรายนะฮะสิ่งที่ต้องระวังก็คือต้องหลีกเลี่ยงท่าทางที่จะไปกระตุ้นให้เวียนหัวนะคุณป้าต้องเรียนรู้ว่าลงทางไหนแล้วเวียนก็ต้องเลี่ยง
1: โอเคครับหมดเวลาครับหมดเวลาครับเบอร์โทรศัพท์ผมแจ้งไม่ทันพรุ่งนี้นะเบอร์ฝ่ายขายขออภัยจริงๆขอโทษจริงครับโอเคไปฟังข่าวครับ
16: นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมง จริงเกาะติดทุกสถานการณ
17: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติทลายเครือข่ายทุจริตระบบทะเบียนราษฎรเพื่อแจ้งเกิดให้บุตรชาวจีนได้รับสัญชาติไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
18: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
19: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
18: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
20: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
17: กระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงปฏิบัติการกวาดล้างขบวนการจัดหาชายไทยรับจ้างจดทะเบียนสมรสและรับรองบุตรให้กับหญิงชาวจีน
21: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมเปิดปฏิบัติการกวาดล้างขบวนการจัดหาชายไทยรับจ้างจดทะเบียนสมรสและรับรองบุตรกับหญิงชาวจีนเพื่อให้เด็กได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบเป็นการขยายผลจากการจับกุมเครือข่ายสแกมเมอร์ชาวจีนที่ใช้ไทยเป็นฐานฟอกเงินอำนวยความสะดวกแจ้งเกิดเด็กชาวจีนให้ได้รับสัญชาติไทยผ่านโรงพยาบาลเอกชนและสำนักงานเขตแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเมื่อเดือนเมษายนจากการตรวจสอบพบรายงานการแจ้งเกิดระหว่างมารดาชาวจีนกับบิดาสัญชาติไทยรวม164รายมี62รายที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตผู้เดิมเมื่อตรวจสอบพบการแจ้งเกิดอันเป็นเท็จอย่างน้อย20รายซึ่งขอศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องรวม40รายนอกจากนี้ยังพบกรณีเด็กบางรายมีการแจ้งเกิดซ้ำจนถือ2สัญชาติและกรณีพ่อทิพย์ที่ผลตรวจ DNA ยืนยันว่าไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับเด็กเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเพิกถอนรายการแจ้งเกิดจริงชอบแล้วดนภาสุภรสมบัติรายงาน
17: กระทรวงสาธารณสุขเผยความคืบหน้าอาการพระภิกษุที่เกิดอุบัติเหตุรถชนขณะเดินธรรมจาริกยังรักษาในโรงพยาบาล3แห่งรวม9รูปเตรียมเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูร่างกายหลังอาการดีขึ้น
22: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีเข้าเยี่ยมอาการพระสงฆ์ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถชนขณะเดินธรรมจาริกที่จังหวัดมุกดาหารโดยกล่าวว่ายังมีพระสงฆ์บาดเจ็บรับการรักษาในโรงพยาบาลรวม9รูปทุกรูปได้รับการผ่าตัดยึดตรึงกระดูกที่หักและดูแลบาดแผลแล้วแยกเป็นโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์4รูปโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานี1รูปอยู่ตึกพิเศษสงฆ์อาคารโดยรวมดีขึ้นเตรียมเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูร่างกาย ส่วนที่โรงพยาบาลมุกดาหารยังคงมีประสงค์บาดเจ็บพักรักษาตัว4รูปอีก3รูปอยู่หอพิเศษสงฆ์บาดแผลหลังผ่าตัดดีประเมินความเครียดพบมีความเสี่ยงระดับปานกลาง1รูปทีม MCAT มีการติดตามดูแลต่อเนื่องหลังจากอาการดีขึ้นจะเข้าสู่กระบวนการกายภาพบำบัดฟื้นฟูร่างกายต่อไปปิยาพันยางเทียนรายงาน
17: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายฝรั่งเศสแชมป์โลก2สมัยจะพบโมร็อกโกชิงเข้ารอบรองชนะเลิศ
2: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026เดินทางมาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายโดยในคืนนี้เป็นการพบกันระหว่างทีมชาติฝรั่งเศสพบโมร็อกโกลงสนามเวลา 3:00 นสำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพตราไก่วันนี้คาดว่าออเรลิยองชูอาเมนีจะยังไม่พร้อมลงสนามจากอาการบาดเจ็บต้นขาส่วนมาร์คุสตูรามยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บน่องส่วนแนวรุกคีเลียนเอ็มบัปเป้ที่ยิงไปแล้ว7ประตูไมเคิลโอลิเซ่อุสมานเดมเบเล่พร้อมลงสนามทางด้านทัพสิงโตแอตลาสยังต้องเช็คความฟิตของอิสมาเอลไซบารีแนวรุกคนสำคัญที่มีอาการบาดเจ็บแฮมสตริงซึ่งในตำแหน่งนี้ยังมีซูฟิยานราฮิมีทดแทนได้รวมไปถึงชาดีริยาดเซ็นเตอร์แบ็กตัวหลักที่ยังต้องรอเช็คความฟิตเช่นเดียวกันแต่บราฮิมดิอาสเพลย์เมกเกอร์คนสำคัญที่เพิ่งทำสถิติเป็นนักเตะแอฟริกันที่ทำแอสซิสต์ในฟุตบอลโลกมากที่สุดตลอดกาลพร้อมลงสร้างสรรค์เกมปุริมพัชสอนการรายงาน
17: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น
3: เสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีครับทุกฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจครับพบกับผมเอกพงศ์นพสกุลอีกเช่นเคยครับช่วงเวลาสบายสบายห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนจันทร์ถึงศุกร์เลยครับจันทร์อังคารพุธเราพบกันที่ AM 819กิโลเฮิรตซ์ส่วนพฤหัสบดีและวันศุกร์เราก็พบกันที่FM 92.5 MHz AM 891และ819กิโลเฮิรตซ์เรียกว่าพบกันทั้ง3คลื่นนะครับของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลยรวมไปถึงสถานีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่ติดตามรับฟังรายการของเราอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับรายการเพลงประทับใจก็อาจจะเริ่มต้นด้วยเพลงบรรเลงดนตรีไทยดนตรีสากลผสมกันจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับกับทำนองเพลงวิหกเหินลมนะหลายคนอาจจะคุ้นเคยผมก็จะนำเพลงนี้มาเริ่มต้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของเพลงประทับใจให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับวันนี้ผมขออนุญาตเริ่มต้นด้วยบทเพลงรำวงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันก่อนนะครับเพลงนี้ลองไปฟังดูว่าคนรุ่นใหม่ร้องเพลงรำวงแล้วทำดนตรีใหม่เป็นอย่างไรไปฟังกันเลยครับ

ฟังจังหวะรำวงทีไรแล้วสนุกแบบว่าอยากจะลุกขึ้นเต้นเลยนะครับจริงๆผมก็ลุกขึ้นเต้นได้นะรำลุกขึ้นเต้นแล้วก็แบบว่าเออรำวงไปด้วยเพราะว่าตอนนี้อยู่ในห้องนี้คนเดียวคงไม่มีใครเห็นแน่ๆเพราะว่าไม่ได้ไลฟ์สดนะรายการนี้เพราะฉะนั้นเปิดเพลงอะไรจะเต้นจะรำจะลีลาดแบบไหนเนี่ยผมว่าได้หมดเลยนะคุณผู้ฟังครับถ้าใครอยากจะมาเต้นรำวงกับผมในเวลานี้ก็เข้ามาเลยนะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแต่ไม่เปิดประตูให้เพราะตอนนี้อยู่คนเดียวอยากจะมอบเพลงสนุกบ้างให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยมีเพลงจังหวะหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงสนุกเพลงรำวงเพลงลีลาดหรือแม้แต่เพลงช้าซึ้งสนุกสนานก็มีมาฝากกับท่านผู้ฟังเหมือนกันนะครับมีเพลงนึงที่มีจดหมายแนะนำมาพูดถึงจดหมายคุณผู้ฟังครับตอนนี้บนโต๊ะผมเนี่ยมีแต่ไปรษณียบัตรเต็มไปหมดเลยมันยังไม่ได้เอามาตอบเพราะว่าก่อนหน้านี้เรามีแสดงความอาลัยนะครับในเรื่องของการสิ้นพระชนม์นะครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับแล้วก็เราก็เลยมีพวกสารคดีต่างๆมาให้ฟังกันแล้วก็เพลงช้าๆมาฝากกันซะส่วนใหญ่แล้วก็รวมถึงไปรษณียบัตรที่ส่งเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะรายการเพลงประทับใจหรือว่าจะเป็นรายการสุขสันต์บ้านเราเนี่ยผมไม่ได้เอามาตอบเลยนะครับมีเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำมาแล้วผมอ่านไปรษณียบัตรแล้วผมจำได้ก็คือคือชื่อท่านน่ะแปลกนะครับจริงๆชื่อคนเนี่ยก็เป็นชื่อเฉพาะจะแปลกหรือไม่แปลกก็อาจจะมีความหมายอยู่ในตัวนะครับแต่ว่าชื่อเนี่ยชื่อของท่านแทนตัวว่าคุณป้านะฮะบอกว่าป้าขอเพลงนะครับชื่อเพลงว่ารักปักใจแต่ไม่ได้ระบุว่าศิลปินคนไหนเป็นคนร้องแล้วช่วงเวลานี้เราก็เปิดเพลงวงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เพราะฉะนั้นผมก็เลยหยิบเอาการแสดงสดของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มาให้ฟังนะครับคุณป้าสุขสมใจนะครับคุณป้าสุขสมใจจริงๆผมเคยได้ยินแต่ชื่อสมใจนะแต่ว่าท่านชื่อสุขสมใจก็ไม่เป็นไรนะครับบอกแล้วว่าชื่อใครชื่อมันนะครับให้ฟังรักปักใจจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับแล้วเดี๋ยวพักฟังสารคดีแล้วกลับมามี2เพลงที่ทำนองคล้ายกันม่านมงคลและฟ้าแดงวันนี้หยิบเอาการแสดงสดที่เป็นการบรรเลงผสมผสานระหว่างดนตรีไทยและสากลที่เราเรียกกันว่าสังคีตสัมพันธ์มาให้ฟังกันนะครับม่านมงคลนี้เป็นเพลงที่มีปีมอนเข้ามาผสมด้วยฟ้าแดงก็ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น2เพลงนี้วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์บรรเลงได้อย่างไพเราะมากๆไปฟังกันเลยครับเริ่มต้นจากรักปักใจพักสารคดีแล้วกลับมากับม่านมงคลและฟ้าแดงครับ

สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกนิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

ฟังเพลงจังหวะรำวงตอนแรกฟังรักปักใจก็ยังสนุกอยู่นะครับพอพักสารคดีของเจ้าฟ้าพาไปเนี่ยแล้วกลับมาด้วยสองเพลงหลังที่จบไปคือม่านมงคลแล้วก็ฟ้าแดงเนี่ยมันรู้สึกเศร้าๆนะคืออาจจะเศร้าเพราะว่าทำนองที่เอามาใช้ในสองเพลงก็คือทำนองเพลงไทยเลยนะครับแล้วประกอบกับที่วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเอามาบรรเลงเป็นสังคีตสัมพันธ์ด้วยมีทั้งดนตรีไทยดนตรีสากลมาผสมผสานกันมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเศร้าแต่ว่าคือต่อให้เศร้ายังไงผมว่าเพลงเพราะนะทำนองเพลงไทยเนี่ยเพราะอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอเอาดนตรีไทยมาผสมผสานด้วยเนี่ยโอ้ยิ่งเพราะใหญ่เลยผมชอบนะสังคีตสัมพันธ์บอกเลยชอบมากๆนะครับมีเพลงนึงไหนๆก็ฟังเพลงไทยสังคีตสัมพันธ์ผสมผสานแล้วลุงสมพรจากไซน้อยบอกว่าอยากฟังเดือนประดับใจนะครับวันนี้ผมหยิบเอาวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ที่เป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็นำดนตรีมาเรียบเรียงใหม่มาร้องใหม่แต่ทำนองเดิมนะครับเนื้อเพลงไม่ได้เปลี่ยนอะไรก็เลยขออนุญาตหยิบเดือนประดับใจที่เป็นคนรุ่นใหม่จากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มาร้องให้ได้เปิดให้ฟังกันสำหรับคุณลุงสมพรที่ขอกันเข้ามาในรายการนะครับคุณสมพรจากไซน้อยขอเพลงนี้กันเข้ามามอบให้กับทุกๆคนด้วยครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จะนำท่านผู้ฟังไปรู้จักกับการแต่งกายของหญิงในสมัยอยุธยากันค่ะจากเปลือยอกถึงตะเบงมารการแต่งกายที่ตอบโจทย์ผู้หญิงอยุธยาซึ่งก่อนจะกล่าวถึงตะเบงมารต้องอธิบายถึงลักษณะการแต่งกายโดยเฉพาะท่อนบนของผู้หญิงสามัญชนในอดีตซะก่อนนะคะจากบันทึกของชาวต่างชาติที่เข้ามาในสมัยอยุธยากล่าวไปในทำนองเดียวกันว่าผู้หญิงในสมัยนั้นเปลือยอกหรือสวมเสื้อผ้าน้อยชิ้นเนื่องจากอยู่ในเขตอากาศร้อนดังนั้นการแต่งกายท่อนบนของผู้หญิงจึงห่มผ้าแถบคาดอกลักษณะคล้ายเกาะอกในปัจจุบันนั่นเองค่ะบ้างก็ห่มสบายบ้างสวมเสื้อแบบคอแหลมบ้างมีเพียงผ้าบางๆพาดไหล่หรือปิดหน้าอกบ้างก็เปลือยอกและสำหรับผู้หญิงที่เปลือยอกส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้หญิงที่มีลูกหรือแก่ชราแล้วนั่นเองค่ะการที่ผู้หญิงในสมัยอยุธยาไม่นิยมแต่งกายสวยงามเพราะไม่สะดวกกับกิจการงานหรืออาจจะเป็นเพราะไม่มีโอกาสจะไปงานรื่นเริงบ่อยครั้งจะมีอยู่บ้างก็เมื่อถึงเทศกาลหรืองานวัดซึ่งนับว่าเป็นโอกาสให้ผู้หญิงสามัญชนแต่งกายประชันกันเต็มที่ค่ะในสังคมอยุธยาผู้หญิงมีบทบาทดูแลบ้านช่องและการเพาะปลูกเมื่อยามที่ผู้ชายถูกเกณฑ์ไปรับใช้รัฐและบรรดาเจ้าขุนมูลนายพวกเธอต้องอยู่เย่าเฝ้าเรือนต้องเป็นผู้หญิงที่มีความแข็งแกร่งไม่ใช่ผู้หญิงที่เอวบางร่างน้อยอรชรอ่อนแอต้องดูแลบ้านเรือนในระหว่างที่สามีไม่อยู่จึงต้องรู้จักป้องกันตนเองดังนั้นไม่แปลกที่ผู้หญิงในสมัยนั้นจะต้องเรียนรู้วิชาการต่อสู้อย่างน้อยก็ต้องจับดาบใช้เป็นค่ะผู้หญิงอยุธยาจึงต้องเป็นประเภทมือก็ไกวดาบก็แกว่งคืออยู่บ้านกับเด็กและคนชราคอยดูแลเรื่องสวนไร่นาและป้องกันโจรผู้ร้ายไปในขณะเดียวกันผู้หญิงอยุธยาส่วนใหญ่จึงไว้แต่ผมสั้นและมีร่างกายกำยำทะมัดทะแมงไม่แพ้ผู้ชายดังนั้นการแต่งกายด้วยการห่มตะเบงมารจึงตอบโจทย์ผู้หญิงอยุธยาอยู่ไม่น้อยค่ะตะแบงมารหรือตะแบงมารคือการห่มผ้ารูปแบบหนึ่งโดยการคาดอกแล้วนำชายทั้งสองข้างไขว้กันแล้วนำไปผูกที่ต้นคอการห่มแบบตะแบงมารมักเข้าใจกันว่าผู้หญิงในอดีตนิยมห่มเวลาไปรบเท่านั้นแต่ที่จริงแล้วจุดประสงค์ของการห่มแบบตะแบงมารคือการแต่งกายให้สะดวกสบายกระฉับกระเฉงเพื่อความสะดวกในการทำงานเช่นการตำข้าวไซมอนเดลาลูแบร์ชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้บันทึกการแต่งกายของผู้หญิงไว้ว่าชาวสยามนุ่งห่มผ้าน้อยชิ้นเพราะร้อนและความเป็นอยู่อย่างง่ายๆอันเป็นธรรมเนียมของพวกเขาชาวสยามไม่ค่อยจะได้ห่อหุ้มร่างกายให้มิดชิดนักนอกจากผ้านุ่งแล้วผู้หญิงก็ปล่อยตัวล่อนจ้อนเพราะพวกนางมิได้สวมเสื้อชั้นในมัสลินเหมือนอย่างผู้ชายชั่วแต่คนมั่งมีเท่านั้นที่ใช้สบายห่มลางทีก็ปัดชายสบายเฉียงไปคลุมต้นแขนเข้าไว้แต่อาการที่สุภาพของนางก็คือใช้ตอนกลางผืนคาดหลังแล้วสอดรักแร้มาปกฐานเข้าไว้แล้วตลบชายสบายทั้งสองด้านพักไหล่ไปทิ้งชายอยู่ทางเบื้องหลังซึ่งเป็นการห่มแบบตะแบงมารอย่างไรก็ตามเมื่อตรวจสอบจากบันทึกของไซมอนเดลาลูแบร์ฉบับแปลภาษาอังกฤษซึ่งบันทึกไว้ว่าการห่มผ้าจะทิ้งชายทั้งสองไว้ด้านหลังซึ่งน่าจะเป็นการห่มผ้าแถบหรือห่มสบายที่มีการไขว้ผ้าแต่ไม่ได้นำไปผูกไว้ที่ต้นคอดังนั้นที่บอกว่าห่มแบบตะแบงมารนี้น่าจะเป็นการเพิ่มเข้าไปของผู้แปลฉบับภาษาไทยอย่างไรก็ตามการห่มผ้าที่มีการไขว้ผ้าในสมัยอยุธยาอาจจะเรียกอย่างรวมๆ ว่าตะแบงมารก็เป็นได้ไม่ได้เรียกเฉพาะแต่การคาดผ้าอ้อมตัวแล้วเอาชายผ้าไปไขว้และผูกไว้ที่ต้นคอเท่านั้นแม้ผู้หญิงอยุธยาจะห่มผ้าแถบห่มสบายสวมเสื้อหรือมีเพียงผ้าบางๆพาดไหล่หรือปิดหน้าอกแต่สันนิษฐานว่าส่วนใหญ่จะเปลือยอกหรือจะไม่ปกปิดมิดชิดทั้งนี้สำหรับชาวอยุธยาท่อนบนหรือหน้าอกคือส่วนที่บ่งบอกความเป็นชายหญิงไม่ใช่อวัยวะเพื่อบ่งบอกถึงความงดงามหรือเย้ายวนทางเพศโดยตรงแต่หากขนาดที่ใหญ่โตบ่งบอกถึงศักยภาพในฐานะแม่ผู้ให้นมบุตรดังนั้นจึงเกิดความนิยมการแต่งกายในลักษณะเปลือยหน้าอกให้เห็นทั่วไปค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆจากนิตยสารศิลปะวัฒนธรรมและแฟนเพจเจาะเวลาหาอดีตด้วยนะคะวันนี้ชื่นชมนิยมไทยและดิฉันคณิษฐายิ้มดีหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

เพลงประทับใจเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับวันนี้คงจะมีความสุขนะครับสำหรับการฟังเพลงเพราะๆที่เลือกมาฝากให้คุณได้ฟังกันก่อนนอนถ้านอนตอนนี้ก็เรียกว่านอนดึกแล้วแหละเนาะนะครับเพราะว่ารายการเพลงประทับใจของเราก็ถือว่าเป็นรายการสุดท้ายของแต่ละคืนเลยนะครับจันทร์ถึงศุกร์ครับ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนจันทร์อังคารพุธคุณผู้ฟังก็ฟังได้ทาง AM 891กิโลเฮิรตซ์ส่วนพฤหัสบดีและศุกร์ก็ฟังได้ทั้ง3คลื่นนะครับ AM 819 AM 891แล้วก็ FM 92.5 เรายังฟังได้ผ่านเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์อีกด้วยนะครับรายการดีๆแบบนี้เรามีให้ฟังกันตามวันเวลาที่บอกไปนะครับเพลงเพราะๆรอคุณอยู่เพราะฉะนั้นใครอยากนอนดึกกับผมในทุกวันก็ติดตามฟังตามวันเวลาดังกล่าวที่ผมได้แจ้งไว้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันกับรายการเพลงประทับใจได้ใหม่ในวันต่อไปครับขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

พบมาก่อนเจ้าก็ไปตามร่องตรงนี้แล้วเผาพ่อตรงนั้นนี่ดวงวิญญาณของพ่อนี่จะบริสุทธิ์แน่นอนเป็นจุดที่ตรงนั้นไม่เคยมีใครตายไม่เคยมีใครถูกเผาตรงนั้นพอบอกเสร็จแล้วมันก็เย็นพอดีนะเพราะว่าต้องการมาตายที่บ้านเพื่อเป็นมงคลใช่ไหมเราไปเผาตรงนั้นเพื่อเป็นมงคลคูณสองจุดที่ไม่เคยมีใครถูกเผาจุดที่ไม่เคยมีใครตายในคืนวันนั้นตัมบูฟังพระพุทธเจ้านี่เข้าฌานเข้าสมาธิตรวจดูสัตว์โลกเป็นประจำเห็นพ่อลูกคู่นี้โอ้เขาคิดอย่างนี้นะเนี่ยแม่คิดอย่างเงี้ยท่านผู้ฟังเป็นลักษณะของมิจฉาทิฏฐิแบบหนึ่งที่มีความคิดว่าตายแล้วจะไปอยู่ในที่ที่มันเป็นอมตะที่ที่จะเป็นนิรันดร์แต่โลกมนุษย์เนี่ยมันไม่อมตะมันไม่นิรันดร์มีความไม่เที่ยงแต่จุดที่เที่ยงเนี่ยมีก็คือหมายความว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงที่มีทิฏฐิแบบนี้ซึ่งด้วยทิฏฐิของเขาแบบนี้ทำไมเขาก็ไม่ได้จะมาปลื้มในคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่าไหร่หรือไม่ได้มานับถือพระพุทธศาสนาบ้างก็เถอะแต่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเห็นแนวเห็นช่องเปิดออกช่องตรงไหนเดี๋ยวข้าพเจ้าจะอธิบายตอนท้ายของนิทานชาดกเรื่องนี้เขาบอกว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดที่ไม่เคยมีใครตายดีตรงนี้จะเป็นช่องที่เราจะไปเทศได้ให้เขาเข้าใจความไม่ตายหรือความตายได้เลยพอพระอาทิตย์ขึ้นเช้าแล้วไปดักรอสองพ่อลูกตรงทางลงจากภูเขาคิจกูคือกุฏิของพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่เขาคิจกูนั่นแหละท่านผู้ฟังแต่ว่าไม่ได้ไปถึงชนบนยอดสุดคืออยู่เกือบถึงยอดอยู่ที่พวกสองพ่อลูกนี้พากันไปดูมันก็จะเป็นทางที่ต้องผ่านกุฏิของพระพุทธเจ้าก็มาดักรอตรงนั้นในตอนเช้ารุ่งขึ้นพอพระอาทิตย์ขึ้นแล้วอุปสาลหกะปรามก็ย้ำกับลูกอีกทีนะตรงนั้นน่ะเห็นไหมนั่นแหละจุดนั้นแหละโอเคครับพ่อโอเคครับพ่ออุ้มประคองพยุงกันเดินลงมาจากบนภูเขามาเจอพระพุทธเจ้าท่านมาดักถามเราว่าเอ้านี่ไปไหนกันมานี่โอ้คุณพ่อไปชี้ที่เป็นความบริสุทธิ์แห่งป่าช้าคือที่ไม่เคยมีใครตายที่ไม่เคยมีใครถูกเผาตรงนั้นให้เผาตรงนั้นแต่ตรงนั้นมันตรงไหนพาไปดูหน่อยได้ไหมก็พาพระพุทธเจ้าไปดูเสร็จชี้ปุ๊บพระพุทธเจ้าจึงบอกสองพ่อลูกนะบอกว่าเมื่อก่อนนี่ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะสองคนนี้พ่อนี่ก็อุปสาลหกปรามกับลูกกับคนนี้แหละสมัยก่อนนี่ก็ทำอย่างนี้เหมือนกันตัวพระพุทธเจ้าตอนนั้นเกิดในตระกูลพราหมณ์ออกบวชเป็นฤาษีในชาตินั้นก็ไปถามกันอย่างนี้แหละชี้ให้ว่าอยู่ตรงนี้ตรงเดียวกันนี่แหละแต่จริงๆอ่ะท่านสองคนเนี่ยเกิดเป็นพ่อลูกกันเนี่ยมาหลายชาติแล้วก็ถูกเผาตรงเนี้ยคุณพ่อเนี่ยจุดเนี้ยตั้ง 14,000 ชาติมาแล้วนะที่มีพฤติกรรมแบบนี้แล้วก็ให้ไปเผาตรงนั้นเนี่ยก็เกิดมาในตระกูลแบบนี้แล้วลูกนี่ก็พาพ่อขึ้นภูเขามาชี้กันตำแหน่งเดิมเนี่ยแหละมีชาติหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์เมื่อบอกเขาเนี่ยว่ามันไม่มีนะที่จะใครไม่ถูกเผาเราโยนเหรียญขึ้นไปหล่นตกลงมาตรงไหนตรงนั้นเนี่ยมีคนตายตรงนั้นเนี่ยมีคนที่ถูกเผาอยู่แน่นอนแต่นึกย้อนหลังกลับไปได้นะว่าตำแหน่งนี้สมัยก่อนเคยเป็นอะไรมีเหตุการณ์ยังไงตรงนั้นต้องได้มีคนตายต้องได้มีคนที่ถูกเผาแน่ไม่คนก็สัตว์น่ะต้องมีแต่นึกย้อนหลังไปด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณเนี่ยสถานที่ท่านบอกนะสถานที่ที่ไม่เคยถูกเผาไม่เคยเป็นป่าช้าไม่เคยที่จะต้องนอนตายลงตรงนี้

สถานที่ตรงนั้นนั่นน่ะมันไม่มีหาไม่ได้ในแผ่นดินนี้พระท่านก็เล่นสำนวนแล้วคราวนี้โดยเรียกสถานที่แบบนั้นนั่นน่ะตบฟังว่าสถานที่ที่ไม่ตายโดยก็เป็นคาถาตบฟังกับสองพ่อลูกตื่นในชาติที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะเราเท้าความไม่ฟังวันนี้มีพฤติกรรมแบบนี้กันมาตั้งหมื่นกว่าชาติแล้วฉันก็เคยมาบอกเธออยู่ชาติหนึ่งด้วยเหตุของพบมันปกปิดไว้ทำให้จำไม่ได้คราวนี้ขอกล่าวไว้อีกครั้งหนึ่งเป็นคาถาบอกว่าพราหมณ์ชื่ออุปสาลหกะตลอดเลยหลายชาติมาแล้วเนี่ยถูกญาติทั้งหลายเผาที่นี้แหละประมาณ 14,000 ชาติมาแล้วสถานที่ใครๆไม่เคยตายแล้วย่อมไม่มีในโลกแล้วกล่าวต่อไว้ดังนี้ว่าสัจจะธรรมะอหิงสาสัญญมะและธรรมะมีอยู่ในบุคคลใดพระอริยะทั้งหลายย่อมคบหาบุคคลนั้นคุณชาตินี้แหละชื่อว่าไม่ตายในโลกพอสองพ่อลูกได้ฟังคาถานี้นะท่านผู้ฟังนะบรรลุโสดาปัตติผลเลยเออดีไหมเอาทำไมบรรลุได้แค่ด้วยการฟังคาถาสองบาทนี้เท่านั้นพระมหาท่านเล่นกรรมตรงนี้ไงท่านผู้ฟังสถานที่ที่ไม่เคยตายหมายถึงที่ไม่มีคนตายตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีแต่สิ่งที่จะทำให้เราไม่ตายคือเป็นอมตะไงใช้คำว่าอมตะเหมือนกันอมตะของสถานที่ไม่มีนะแต่สิ่งที่ทำให้เป็นอมตะได้คือสัจจะธรรมะอหิงสาสัญญมะและธรรมะนี่จะทำให้ถึงความไม่ตายคือเป็นอมตะพราหมณ์อุปสาลหกะแล้วก็ลูกเนี่ยนะก็คือเป็นพราหมณ์เนี่ยเขาก็ต้องท่องมนต์รู้จักมนต์รู้จักคาถาเข้าใจคำกลอนต่างๆนี่โอ้ยเห็นความสวยงามของบทกลอนนี้นึกว่าโอ้อมตะสถานที่ไม่มีอมตะคุณธรรมจิตใจมีคิดว่าตรงนี้ไม่เคยมีใครตายแต่ว่าตัวเองเจ้าของนี่แล้วตายอยู่ตรงนั้นเนี่ยตั้ง 14,000 กว่าชาติแล้วจะว่าบริสุทธิ์ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ก่อนๆมาตายตรงนี้มันก็ไม่บริสุทธิ์แล้วเข้าใจเลยทันทีตั้งฟังที่ที่ไม่เป็นป่าช้ามาก่อนนี่ไม่ใช่เป็นสุสานมาก่อนนี่ไม่ใช่เป็นที่ที่ไม่มีใครตายมาก่อนเนี่ยมันไม่มีนะคือบางคนจะแบบว่าโอ้ยที่บ้านฉันนี่เคยเป็นป่าช้ามาก่อนเคยเป็นสุสานมาก่อนเหมือนทุกที่นั่นแหละคุณผู้ฟังคนจะบอกว่าที่นี่โอ้ผีดุสงสัยเคยเป็นป่าช้ามาก่อนเฮี้ยนมากๆเลยอย่าไปกังวลใจเลยเพราะว่าที่ที่มันไม่เคยเป็นป่าช้าเนี่ยมันไม่มีทุกที่เนี่ยมันมีคนตายหมดอ่ะแน่นอนเลยนะอันนี้ประเด็นที่สำคัญต่างหากก็คือว่าอ้าวแล้วถ้างี้ทำไงจะไม่ตายอ่ะที่ที่ไม่ตายเวลาเราเรียกใช้เป็นภาษาบาลีแล้วมันก็เป็นอมตะเหมือนกันไงพระพุทธเจ้าใช้ลักษณะคำกลมตรงนี้เพื่อเห็นความเชื่อมโยงของภาษาแล้วให้พราหมณ์นั้นเข้าใจได้อย่างถูกต้องขึ้นมาว่าความบริสุทธิ์มันไม่ได้อยู่กับสถานที่นะแต่ความบริสุทธิ์ของความตายมันอยู่ที่คุณธรรม5อย่างเหล่านี้สัจจะหมายถึงความจริงธรรมะหมายถึงเหตุผลอหิงสาคือความไม่เบียดเบียนสัญญมะคือความข่มบังคับใจหมายถึงการสำรวมด้วยศีลและธรรมะคือการสำรวมระวังหมายถึงการฝึกอินทรีย์ทั้ง5ประการนี้จะทำให้ไม่ตายในที่นี้คือจุดที่เราจะไม่ตายนั่นนะคืออยู่ในจิตใจของเราด้วยคุณธรรม5อย่างนี้นี่แล้วมันจะเข้าใจถึงความบริสุทธิ์ได้พอฟังแล้วก็บรรลุธรรมไงทุกฟังโสดาปัตติผลพอพูดถึงเรื่องจุดที่ว่าไม่เคยมีใครตายตรงนั้นมีคนตายมาก่อนแน่นอนมีเหตุการณ์อันใดอันหนึ่งเกิดขึ้นแน่นอนหรืออยากจะกล่าวถึงเรื่องปราสาทของพระเจ้ามหาปนาหะที่นำขึ้นมาโชว์โดยภิกษุที่ชื่อว่าพัทธชิ
ซึ่งเป็นลูกเศรษฐีมาก่อนในนิทานชาดกที่ชื่อว่ามหาปนาทชาดกซึ่งมันก็จะเป็นสองเรื่องที่ต่อกันท่านผู้ฟังมหาปนาทชาดกกับสุรุจิชาดกว่าด้วยพระเจ้าสุรุจิที่เล่าถึงความเกิดขึ้นของพระเจ้ามหาปนาทะเอาตัวตรงพระพัทธชีนี่ก่อนท่านผู้ฟังพระพัทธชีนั้นเกิดในตระกูลเศรษฐีโดยมีเงินมาก80โกรธด้วยนะมีปราสาท3หลังมีไลฟ์สไตล์ความเป็นอยู่เนี่ยโอ้เลิศหรูอลังการเหมือนเจ้าชายเลยแต่เป็นลูกเศรษฐีก็จะเล่าถึงความอิ่มเอิบเพียบพร้อมด้วยกามคุณทั้ง5เนี่ยก็จะเล่ามาสไตล์นี้ว่ามีปราสาท3หลังในแต่ฤดูฝนเนี่ยเขาต้องลงไปทำนาหวานข้าวเก็บเกี่ยวอะไรกันนี่เธอไม่ต้องเลยอยู่บนปราสาทนี่มีนางฟ้อนนางรำอะไรต่างๆให้ดูอยู่ตลอดในช่วงวาระ4เดือนที่อยู่ในปราสาทแต่ละหลังเวลาที่จะทำการย้ายปราสาทย้ายที่อยู่ตัวปราสาทฤดูหนาวละจะย้ายมาอยู่ปราสาทฤดูร้อนอยู่ปราสาทฤดูร้อนครบ4เดือนละจะย้ายไปอยู่ปราสาทฤดูฝนอยู่ฤดูฝนแล้วก็จะย้ายมาฤดูหนาวเงี้ยเวียนไปในแต่ละครั้งละครั้งนี่คุณพ่อนี่คือพัทยะเศรษฐีเนี่ยนะจะจัดเต็มเลยท่านผู้ฟังจะจัดงานฉลองจะโชว์สมบัติจะเชิญคนมาพวกชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยจะแห่กันมาดูแล้วมาดูสมบัติของพัทยะเศรษฐีมาดูความเป็นอยู่ของพัทชิกุมารเวลาที่แบบจะย้ายปราสาทคือย้ายตัวเองจากปราสาทหนึ่งไปอีกปราสาทหนึ่งเนี่ยนะก็จะมาพาแห่กันดูโอ้แบบอลังการเลิศหรูมากทีนี้ในพรรษานั้นตรงบังพระพุทธเจ้านี่ไปที่พัทยานครอยู่ในป่าชาติยาวันสามเดือนแล้วออกพรรษานี่ก็จะเดินทางไปที่อื่นในช่วงระหว่างพรรษานั้นเนี่ยก็รอคอยความแก่กล้าแห่งญาณของพัทชิกุมารด้วยเพราะว่าในช่วงตลอด4เดือนที่เธออยู่บนปราสาทฤดูฝนไม่ลงจากปราสาทนี่มันมีเหตุการณ์คล้ายๆกันที่เคยเกิดขึ้นกับใครทุกฟังลองเดาดูยัสสกุลบุตรแล้วก็แม้แต่ตัวพระองค์เองตัวพระพุทธเจ้าเองอยู่บนปราสาทฤดูฝนตลอด4เดือนเนี่ยโอ้โหทั้งกินทั้งดื่มทั้งอะไรเล่นเต็มที่ใช่ไหมล่ะทั้งนางฟ้อนนางรำอะไรต่างๆนี่มีวาระหนึ่งหลับไปก่อนตัวเองหลับตั้งแต่หัววันคนหนึ่งก็ยังกินยังเล่นอะไรกันอยู่ตื่นขึ้นมากลางดึกนี่เห็นสภาพอย่างกับป่าช้าผีดิบเอ้าอยู่บนวังไม่ใช่เหรอประสาทนี่โอ้ยก็พวกนางรำนางฟ้อนนี่แหละบางนางนี่นอนน้ำลายไหลบางนางนี่ผ้าเวิร์กขึ้นบางนางนี่เปิงมางมาอยู่ที่อกบางนางนี่นอนกรนซอดๆเลยบางนางนี่ก็กัดฟันดังกรอดกรอดปรากฏกับพระพุทธเจ้าเองตอนยังเป็นโพธิสัตว์ปรากฏแก่ยัสสกุลบุตรตอนที่ยังไม่ได้บวชเป็นดังป่าช้าผีดิบแบบความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นเต็มทีพระพุทธเจ้าด้วยความมีญาณแก่กล้าก็ออกบวชเองใช่ไหมต่อมาก็บรรลุธรรมยัสสกุลบุตรโอ้ก็ไม่รู้จะทำยังไงโอ้ที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่ขัดข้องเนาะก็เดินออกจากบ้านไปตัวพัทชิกุมารเองก็เห็นเหตุการณ์คล้ายๆกันแบบนี้เดี๋ยวก็ไม่รู้จะทำยังไงก็แบบเซ็งๆมึนๆอยู่เหมือนกันแหละแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงไงรอคอยความแก่กล้าแห่งญาณตรงนี้พระพุทธเจ้าของเราพอออกพรรษาแล้วก็บอกว่าอาจจะเดินทางกลับนะจะเดินทางไปจาริกที่อื่นละโอ้เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับขอวันพรุ่งนี้นะจัดงานฉลองงานทำบุญอะไรต่างๆให้เต็มที่ซะก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปโอเคพรุ่งนี้ค่อยไปซึ่งพอดีท่านผู้ฟังเลยเป็นวันเดียวกันกับที่พัทชิกุมารนี่จะย้ายที่อยู่ไงย้ายจากปราสาทฤดูฝน
ที่อยู่มาตลอด4เดือนจะเข้าฤดูหนาวแล้วก็ย้ายไปประสาทฤดูหนาวพอลงมาเท้าโดนดินนี่ปกตินี่จะมีเสียงเฮกันดังลั่นขึ้นเลยเพราะว่าโอ้พระเดชกุมารมาแล้วโอ้เหยียบดินแล้วโอ้ไม่ได้เหยียบมาตั้ง4เดือนแล้วแล้วก็จะไม่ได้เหยียบต่อไปอีก4เดือนเนี่ยคนเฮกันลั่นเลยทุกฝั่งแต่วันนั้นเนี่ยเงียบกริบต้องมีแต่เสียงเฮของพวกลูกน้องตัวเองเอาคนอื่นไปไหนกันหมดนี่โอ้ก็ไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าวันนั้นไปทำบุญกันเอ้าเหรอเอางั้นไปดูด้วยได้ไหมไปฟังเทศด้วยเอ้าไปได้เชิญเชิญคนอื่นเนี่ยเขาแห่กันอยู่เต็มศาลาแล้วใช่ไหมล่ะตัวเองนี่ก็ไปทีหลังเขาเนี่ยก็ไปดูอยู่ไกลๆเนี่ยนั่งอยู่ท้ายเพื่อนเลยเนี่ยโอ้ฟังธรรมฟังไปฟังไปยืนฟังด้วยนะพระพุทธเจ้าก็เทศไปเทศไปพระทศกุมารฟังไปฟังไปบรรลุธรรมมาดูฟังแล้วไม่ใช่บรรลุน้อยๆด้วยนะบรรลุอรหัตผลนะบรรลุขั้นสูงสุดเลยพอบรรลุขั้นสูงสุดเสร็จปุ๊บเอ้าเทศจบใช่ปะชาวบ้านก็เห็นเอ้าพระทศกุมารมาเอ้าเชิญเชิญเชิญก็เลยให้มานั่งกลางหน้าพระพุทธเจ้าก็เลยเรียกพ่อลูกมาคุยเพราะว่านี่ลูกท่านเนี่ยบรรลุธรรมขั้นสี่แล้วเนี่ยเป็นพระอรหันต์แล้วนี่ถ้าอยู่ครองเรือนเนี่ยมันจะอยู่ได้ไม่นานนะเอางั้นก็ให้บวชซะดีไหมได้ครับได้ครับก็สบายใจละตัวเองก็เป็นโสดาบันด้วยนะตัวพ่อนี่ให้ลูกบวช ดีกว่าทรัพย์สมบัติไม่เป็นไรเข้าใจถึงความไม่เที่ยงแต่จะอยู่เป็นพระแล้วอยู่ได้นานอยู่เลยบวชแล้วก็รับนิมนต์ไปฉันที่เรือนของภัททิยเศรษฐีจะเป็นสไตล์ของพระพุทธเจ้าตัมบุฟังที่ว่าพอกุลบุตรคนไหนบวชแล้วเนี่ยนะนับไปอีกประมาณ7วันหรือไม่เกิน15วันจึงจะค่อยเดินทางจาริกไปนั่นคือเพราะว่าถ้าบวชแล้วไปเลยเนี่ยนะมันก็จะทำให้เขาห่างจากบ้านไปนานเลยก็จะใครบวชคนสุดท้ายเนี่ยนับไปเจ็ดวันไม่เกิน15วันเดี๋ยวพระพุทธเจ้าเดินทางไปแน่นอนไม่ได้อยู่ที่นั่นตลอดกาลก็เช่นเดียวกันระหว่างในเคสนั้นพอนิมนต์ไปที่บ้านทำบุญให้ทานฟังเทศกันจนว่าคลายคิดถึงกันได้บ้างพระพุทธเจ้าก็เ

สมมติพระทั้งหมด50รูปอย่างเงี้ยนะแล้วก็ฉันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะแล้วก็จะมีการกำหนดว่าใครคนใดคนหนึ่งจะเทศหรือว่าให้พรก็อยู่ต่อคนเดียวที่เหลือก็เดินทางล่วงหน้าไปก่อนตอนนั้นพระพุทธเจ้าก็เทศให้ฟังในอยู่คนสุดท้ายให้พรเทศหรืออุปถากอยู่กับท่านแก่รูปสองรูปที่เหลือรวมทั้งท่านพระปัจฉิก็เดินทางไปที่ท่าน้ำรอก่อนแล้วท่านพระปัจฉิเดินทางด้วยความเป็นพระหนุ่มเนาะก็เดินทางไปถึงก็รออยู่ที่ท่าน้ำในระหว่างรอก็เข้าสมาธิรอไปด้วยแล้วด้วยตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าพระพุทธเจ้ามาปุ๊บขอให้เราออกจากสมาธิลุกขึ้นเตรียมที่จะเดินทางต่อพระพุทธเจ้าก็มาคนสุดท้ายแล้วล่ะเพราะว่านั่งเทศคนหนึ่งก็ฟังกันอยู่เนาะแต่ว่าพวกพระเถระอื่นๆที่ตามมาเนี่ยนะเห็นท่านพระปัจฉินั่งอยู่เงี้ยไม่ลุกขึ้นต้อนรับเหล่าพระเถระภิกษุที่เป็นปุถุชนอื่นๆก็คติเตียนท่านเนี่ยโอ้ยพระหนุ่มองค์นี้ดูดิเพิ่งบวชมายังไม่ได้พรรษาไม่รู้จักมารยาทอะไรเลยข้อวัดอะไรก็ไม่มีต้องกดท่านเข้าสมาธิอยู่ใช่ป่ะล่ะท่านฟังคือเป็นพระอรหันต์ด้วยนะแล้วก็เข้าฌานสมาธิลึกอะตั้งอธิษฐานไว้ว่าถ้าพระพุทธเจ้ามาถึงเท่านั้นเราถึงจะค่อยออกเนี่ยเอาก็พระเถระอื่นๆมาก็เลยไม่ได้ออกจากสมาธินั่งอยู่ทีนี้พอพระพุทธเจ้ามาปุ๊บท่านก็ออกจากสมาธิทันทีเพราะตั้งจิตอธิษฐานไว้อย่างนั้นพวกชาวบ้านเนี่ยเตรียมเรือไปละเตรียมเรือที่จะพาข้ามฝากซึ่งเป็นลักษณะของแพก็เรียกให้ท่านพระปัจฉิมาขึ้นเรือลำเดียวกันซึ่งพระปัจฉินี่บวชใหม่ทุกฟังอยู่ท้ายแถวนู่นเลยนะเป็นคนสุดท้ายเนี่ยพอตรัสเรียกปัจฉิอยู่ไหนอยู่โน้นเอามาขึ้นเรือลำเดียวกันวืบมาเลยทุกฟังมาไงเหาะมาดิเอามีฤทธิ์ใช่ไหมล่ะเหาะมาปุ๊บขึ้นเรือลำเดียวกันกับพระพุทธเจ้าพอไปถึงกลางแม่น้ำบอกพระปัจฉิเลยปัจฉิปราสาทที่เธอเคยอยู่ครอบครองในคราวเป็นพระเจ้ามหาปนาทะอยู่ที่ไหนอยู่ตรงนี้แหละครับจมอยู่ตรงนี้เฮ้ยพวกภิกษุที่เป็นปุถุชนไม่รู้ว่าท่านพระปัจฉิเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยก็แบบเฮ้ยตีเตียนกันขึ้นเลยเฮ้ยนี่พยากรณ์อรหันต์เนี่ยไม่ดีเนี่ยเอาพระพุทธเจ้ากล่าวขึ้นถ้างั้นเอามาให้ดูแต่พระฤาษีเธอจงตัดความสงสัยของเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์เหาะขึ้นเลยตามฝั่งพระฤาษีเหาะขึ้นเสร็จปุ๊บลงไปในแม่น้ำใช้นิ้วเท้าเลยนะคีบเอายอดปราสาทขึ้นมาจากน้ำดูฝั่งแล้วเหาะลอยอยู่กลางอากาศเอานิ้วเท้าคีบปราสาทอยู่เนี่ยนะเอาฐานของปราสาทนี่สูงขึ้นจากน้ำ1โยชน์2โยชน์จนถึง25โยชน์ตามลำดับเลยนะพวกปลาและเต่าที่อาศัยอยู่ในปราสาทนี้ที่มันมีน้ำอยู่นี่ใช่ปะพอแกว่งไปแกว่งมาสูงขึ้นทั้งปลาเต่านาคอบเร่งต่างเหล่านั้นก็หล่นออกตกลงไปในน้ำตามเดิมปราสาทนี้นะเป็นปราสาทที่ทำด้วยทองอยู่ในที่นี้หมายถึงทั้งหลังเนี่ยเอาทองคำเปลวทองคำแผ่นเนี่ยมาประดับให้มันเป็นสีทองทั้งหลังเลยแล้วกว้าง16ชั่วธนูตกสูง 1,000 ชั่วธนูตกมีพื้น7ชั้นประกอบด้วยธงสีเขียวมีนางฟ้อนนางรำคอยขับกล่อมอยู่ตลอดในปราสาทนี้ตอนนั้นพระพุทธเจ้าเกิดเป็นท้าวสักกะเคยร่วมชาติเดียวกันกับพระเจ้ามหาปนาทะซึ่งก็คือท่านพระปัจฉิในบัดนี้ปราสาทนั้นก็ถูกปล่อยคืนลงสู่แม่น้ำคงคาพวกพระภิกษุทั้งหลายได้ฟังธรรมในเรื่องนี้แล้วก็จึงมาถึงนิทานชาดกเรื่องที่3ในวันนี้ซึ่งเป็นซีรีส์ต่อจากเรื่องมหาปนาทะชาดกต่อกันคือนิทานชาดกที่ชื่อว่าสุรุจิว่าด้วยพระเจ้าสุรุจิ

ซึ่งพระเจ้าสุรุจินี่ก็คือเป็นพ่อแล้วก็ปู่ของพระเจ้ามหาปนาทะซึ่งมาเป็นพระพัตชิในบัดนี้ท่านก็เล่าเรื่องนี้ต่อให้ฟังหลังจากที่ขึ้นถึงฝั่งแล้วเห็นความอัศจรรย์ของปราสาทที่เคยครอบครองของอดีตพระพัตชิคือในชาติที่เป็นพระเจ้ามหาปนาทะว่าทั้งสามรุ่นคือพระเจ้าสุรุจีที่หนึ่งพระเจ้าสุรุจีที่สองและลูกของพระเจ้าสุรุจีที่สองคือมหาปนาทะได้เคยอยู่ที่นี่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วก็มาประกอบกับเรื่องที่นางวิสาขามาขอพรจากพระพุทธเจ้าแปดประการด้วยสองเหตุการณ์นี้มาด้วยกันคือมีในสมัยที่นางวิสาขาฟังเคยขอพรจากพระพุทธเจ้าในการที่ให้ได้ถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่พระภิกษุถวายพัตหารแด่ภิกษุที่จะเดินทางมาถวายพัตหารแด่ภิกษุที่จะเดินทางไปแก่ภิกษุผู้เจ็บไข้แก่ภิกษุผู้ที่พยาบาลคนเจ็บไข้นั้นทั้งอาหารทั้งยาด้วยทั้งภิกษุภิกษุณีด้วยพระพุทธเจ้าก็ให้พรคำว่าขอพรขอพรนี่นะทุกฝั่งหมายถึงขอโอกาสนะไม่ใช่ว่าขอให้แบบให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งนะในที่นี้คือขอโอกาสในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นลักษณะการขอพรในทางพระพุทธศาสนานั้นทุกฝั่งต้องแยกแยะให้ดีเพื่อที่จะเข้าใจถึงเหตุและผลให้ถูกต้องไม่ใช่เป็นเพียงการอ้อนวอนขอร้องแต่เป็นการสร้างเหตุที่เหมาะสมทีนี้พอพระพุทธเจ้าปรารภหนึ่งคือเรื่องประสาทของพระเจ้ามหาปนาทะสองคือการขอพรของนางวิสาขานี้จึงเล่าเรื่องนี้สุรุจิชาดกที่จะปรารภถึงเหตุการณ์ทั้งสองนี้โดยตอนนั้นมีพระราชาอยู่ในแคว้นมิถิลาพระราชานั้นชื่อว่าสุรุจิแล้วก็มีลูกเนาะลูกของพระองค์นั้นก็ชื่อว่าสุรุจิเหมือนกันก็จึงเป็นสุรุจิที่หนึ่งกับสุรุจิที่สองเราชื่อว่าสุรุจิเฉยๆนี่ก็แล้วกันพระเจ้าสุรุจินี้พออายุได้เข้าสู่วัยรุ่นก็เดินทางไปเรียนวิชาที่เมืองตักศิลาไปเจอเพื่อนร่วมรุ่นที่เป็นพระราชกุมารของพระเจ้าพรหมทัตเหมือนกันทั้งสองนั้นพอเรียนหนังสือด้วยกันก็มีความสนิทสนมกันก่อนที่จะเดินทางกลับเวลาเรียนจบก็มาทำสัญญากันเอาไว้ว่าจบไปเนี่ยฉันก็จะขึ้นครองราชเหมือนกันเธอก็จะขึ้นครองราชเหมือนกันเธอครองราชที่เมืองพาราณสีฉันครองราชที่เมืองมิถิลาเอาเรามาทำสัญญากันแล้วกันนะว่าถ้ามีลูกเนี่ยนะถ้าลูกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นชายหรือหญิงก็จะให้แต่งงานกันแล้วกันนะโอเคสัญญากันเป็นมั่นเป็นเหมาะเวลาผ่านไปตัวฝังฝ่ายพระเจ้าสุรุจีมีพระราชโอรสก็ตั้งชื่อว่าสุรุจีเหมือนกันตัวฝังก็เป็นสุรุจีที่สามนะฝ่ายพระเจ้าพรหมทัตถึงจะเป็นพระเจ้าพรหมทัตที่สองนะก็มีลูกสาวที่ชื่อว่าสุเมธาทั้งสองทราบข่าวก็ดีใจซึ่งกันและกันละแล้วก็ระลึกถึงคำมั่นสัญญาที่ได้เคยให้ไว้อยู่เหมือนกันฝ่ายของพระเจ้าพรหมทัตนี่ก็ถามภรรยานะถามพระทีวีว่านี่อะไรเป็นทุกข์ของหญิงพระนางก็บอกว่าโอ้ทุกข์ของหญิงนี่ก็คือว่าความที่ต้องอยู่ร่วมกับหญิงร่วมสามีกันก็คือว่าใช้สามีคนเดียวกันน่ะผู้หญิงอื่นๆเนี่ยเนี่ยมันจะมีความหึงหวงมันจะเป็นความทุกข์ของเหล่าหญิงทั้งหลายพระพุทธเจ้าพระมหาราชก็คิดว่าเรามีลูกสาวเนี่ยเราอยากจะปลดเปลื้องความทุกข์ของลูกสาวเรานี้ให้ได้ซึ่งสมัยนั้นผู้ฟังคนก็มีอายุประมาณ 80,000 ปีแล้วก็มีอายุยืนฝ่ายพระเจ้าสุรุจีที่สองก็
็ส่งสารไปละเพราะว่าอายุนี่ถึงกันเรียบร้อยที่จะแต่งงานเอาขอลูกมาแต่งงานได้ไหมพระเจ้าพรหมทัตทราบเรื่องแล้วก็จึงสร้างเงื่อนไขนี้ดูฟังบอกว่าได้เพราะเราเคยให้คำมั่นสัญญากันเอาไว้แต่มีเงื่อนไขหนึ่งนะว่าต้องอยู่กินกับนางคนเดียวเท่านั้นนะจะมีหญิงอื่นเนี่ยไม่ได้นะอามาตย์บอกจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงอ๋อพระราชาของพวกเราเนี่ยมีทรัพย์สมบัติมากมีอาณาเขตถึง7โยชน์และยังครอบครองแผ่นดินไปอีกกว่า300โยชน์แต่ละเมืองละเมืองก็จะส่งหญิงมาเป็นมเหสีมเหสีตั้งหมื่นกว่าคนนู่นน่ะโอ้ยจะมาเหลือคนเดียวมันไม่ได้แต่มีเงื่อนไขอย่างนี้ก็ไม่เอาก็เลยมาแจ้งพระเจ้าสุรุจีที่สองส่วนสุรุจีกุมารที่จะมาเป็นพระเจ้าสุรุจีที่สามเนี่ยนะทุกฝั่งพอได้ฟังแล้วเราก็ได้ฟังถึงเกียรติศัพท์ในความงามของนางคือพระนางสุเมธานี่นะก็ตัดใจเอาเอาคนเดียวก็ได้ไม่ต้องเอาหลายคนหรือท่านเจ้าคนเดียวเหรอใช่สิแต่คนเดียวสวยปานนี้ดีกว่าคนธรรมดาทั่วๆไปต้องหลายคนอยู่แล้วเอาก็เอาเสด็จพ่อก็ไม่ขัดใจสุรุจีกุมารที่สามก็จึงทำการให้แต่งงานกันแต่งงานกันเสร็จเรียบร้อยทุกฝั่งอยู่กันมาหมื่นปีนะคนสมัยนั้นอายุ80,000ปีนะอยู่กันมาหมื่นปีอยู่กันด้วยกันสองคนไม่มีหญิงอื่นไม่มีชายอื่นเลยเนี่ยไม่มีลูกกันนะพวกชาวเมืองนี่ก็เริ่มเดือดร้อนละโอ้พระราชาเราไม่มีลูกสักทีก็ขอให้มีลูกก็ได้ไหมถ้าไม่มีลูกนี่ต้องหาหญิงอื่นมาแล้วนะจะต้องหานางจากตระกูลนั้นตระกูลนี้นี่แล้วมันผิดประเพณีเพราะปกติแล้วพระราชาเนี่ยต้องมีหญิง 16,000 นางเป็นอย่างต่ำนี่พระองค์มามีหญิงคนเดียวเนี่ยเลยไม่มีลูก 16,000 คนยังไงก็ต้องมีลูกสักคนนึงแล้วนะพระราชาปฏิเสธท่านผู้ฟังไม่เอาเพราะเราให้คำมั่นสัญญาไว้แล้วพระนางสุเมธาก็ได้ยินข่าวนี้ใช่ไหมเออใช่จริงๆเราก็ไม่ได้มีลูกนะเนี่ยเออพระราชาก็ไม่เอาเราไม่ต้องไปรอให้คนอื่นก็ไปหาให้เราหาให้เลยพระนางจึงจัดแจงมาเลยท่านผู้ฟังพระนางสุเมธาจัดแจงหญิงทั้งหมด 4,000 นางนู่นน่ะนะจากวรรณกษัตริย์ 1,000 นางจากพวกขุนนาง 1,000 นางจากพวกเศรษฐี 1,000 นางจากพวกนางฟ้อนอีก 1,000 นางรวมเป็น 4,000 นางมาให้อยู่กับพระเจ้าสุรุจีที่3เนี่ยนะคือที่2นี่ก็สละราชสมบัติแล้วใช่มั้ยก็ให้ที่3ขึ้นครองราชละแต่งงานกับพระนางสุเมธาไม่มีลูกพระนางสุเมธาเองจัดแจงหาผู้หญิง 4,000 คนมาบำเรอสามีของตนอยู่ร่วมกันหมื่นปีนะท่านฟังก็ไม่มีลูกเอ้ย 4,000 นางนี่คงจะไม่เวิร์กเอาหามาอีก 4,000 วาระที่2วาระที่3และวาระที่4วาระละ 4,000 คน 4,000 คนอยู่วาระละ 10,000 ปี 10,000 ปีรวมทั้งหมดเนี่ยท่านฟังเป็น 16,001 นางคือตัวพระนางเองกับอีกหนึ่งคนใช่ไหมอยู่ร่วมกัน 50,000 ปีอยู่กับตัวพระนางเอง 10,000 ปีใช่ไหมแล้วก็อยู่อีก 4,000 อีก 10,000 ปี4วาระรวมเป็น 50,000 ปีเนี่ยไม่มีลูกเลยท่านผู้ฟังชาวเมืองนี่โอ้เดือดร้อนกันมากกว่าเก่าก็ไม่รู้ไปเดือดร้อนอะไรกับเรื่องของคนอื่นเนาะเอาก็คงจะด้วยความรักในพระราชาเอ๊ะทำยังไงเอางั้นเราก็บนบานกับเทวดาแล้วกันนะพวกอมาเนี่ยก็จึงออกแผนว่าให้พระราชาเนี่ยบอกพวกมเหสีทั้งหลายเนี่ยให้ตั้งจิตอธิษฐานอธิษฐานต่อเทวดาให้ประทานลูกให้น้อยพระราชาก็บอกพวกมเหสีนะทั้ง 16,000 นางบวก1คือนางสุเมธานี้ด้วยแต่ละคนละคนเนี่ยก็ไปบ่นกันนะตรงฝั่งคือพากันทำการอ้อนวอนขอร้องแล้วนางนี่ก็ใช้วิธีการบ่นแบบว่าทำท่าทางแบบต่างๆนะว่าจะเอาสิ่งนี้มาถวายคือแก้บนนะหรือบางทีก็ถวายก่อนเลยแล้วก็ทำข้อวัดแบบต่างๆเช่นทำเป็นสุนัขหรือทาตัวด้วยสีนี้คิดว่าเทวดาประเภทนี้จะชอบ
มันก็คือบูชาหรือทำข้อผ้าตัดต่างๆเช่นเอาไข่บ้างเอาน้ำแดงบ้างเอาพวกนี้ไปบูชาเทวดาของตนของตนพระนางสุเมธาก็ทำเหมือนกันหวังแต่คราวนี้เธอใช้ศีลในการบูชาไม่เหมือนคนอื่นนะคนอื่นเขาทำข้อปฏิบัติที่แบบแปลกๆเนี่ยแล้วก็อ้อนวอนขอร้องมีการเส้นไหว้อะไรต่างๆแต่เธอนี่ใช้ศีลของเธอทำข้อวัดโดยการใช้ศีลและนั่งอยู่ในตำหนักของตัวเองระลึกถึงศีลตั้งจิตอธิษฐานด้วยเดชคุณแห่งศีลของพระนางสุเมธาท่านผู้ฟังเทวดาคือเท้าสักกะเทวราชฟังคำอธิษฐานของเธอแล้วนี่เธอปรารถนาโอรสนะเนี่ยเอาได้เดี๋ยวเราจะจัดให้เฮ้แต่จะทำยังไงใครจะมาเกิดในครรภ์ของนางก็เลือกเฟ้นแหละต้องเอาเทวดาที่มีบุญอะไรต่างเห็นเทวดาที่ชื่อว่านลการเทพบุตรนรกการนี้เหมาะสมเพราะว่าได้สร้างบุญไว้โดยการที่ในอัตภาพก่อนนี้เป็นคนใจบุญเป็นชาวสวนชาวไร่นี่แหละแล้วก็ไปเจอพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งตัวเองนี่ก็ได้สร้างศาลาเราเป็นบรรณศาลาอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาเอาไม้มะเดื่อมาทำเป็นเชิงฝาเอาไม้อ้อมาทำเป็นฝาทำประตูทำที่จงกรมอะไรนิมนต์ให้พระปัจเจกพุทธเจ้าจำพรรษาที่นั่นตลอด3เดือนถวายจีวรอะไรต่างๆให้ด้วยแล้วก็ทำอยู่ทำนองนี้ถึง7ปีนะปีนี้พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์นี้มาอาศัยอยู่อีกปีหนึ่งกับอีกองค์หนึ่งรวมถึง7องค์นี้ชาวสวนคนนี้เขาได้อุปถัมภ์อยู่คือเป็นคู่พ่อลูกกันแล้วพอตายจากชาตินั้นแล้วก็มาเกิดในภพดาวดึงแล้วก็สร้างบุญสร้างกุศลอะไรต่างๆอยู่ตลอดอยู่ในเทวโลกฉะนั้นท้าวสักกะเนี่ยรู้เราโอ้เทวดาองค์นี้นี่เป็นคนดีมากเอาล่ะเราจะให้ไปเกิดในครรภ์ของพระนางสุเมธาก็แล้วกันแต่จึงไปหาเทพบุตรสององค์นั้นถึงที่บ้านแล้วบอกว่าอันนี้ท่านต้องไปเกิดในโลกมนุษย์นะโอ้ยไม่ละไม่ละเพราะว่าโลกมนุษย์นี่มันสกปรกนะผมอุตส่าห์ทำบุญทำทานเนี่ยอุปถากพระเจ้าพระสงฆ์มาเพื่อที่จะมาเกิดในเทวโลกจะให้ไปเกิดเป็นมนุษย์อะไรอีกไม่เอาต่อรองกันนะผู้ฟังนะท่านต้องไปเกิดเพราะว่าท่านเสวยบุญเนี่ยบนสวรรค์ใช่ไหมบุญที่ต้องได้ผลในมนุษย์เนี่ยท่านยังไม่ได้เลยต้องไปเสวยผลบุญที่ท่านเคยทำในโลกมนุษย์นั้นเนี่ยในโลกมนุษย์ด้วยท่านเนี่ยจะได้เกิดเป็นพระราชานะแล้วก็จะได้อยู่ในปราสาทแก้วนะประดับด้วยทองคำนะสูง25โยชน์ยาว9โยชน์กว้าง8โยชน์แหมเอาสกัดเทวราชสั่งมาเนาะเอาด้วยเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้อ้าวไปกระดาษไปกระดาษรับกรรมกันเรียบร้อยแล้วท้าวสกัดเทวราชตัวหวังก็จึงไปแจ้งข่าวกับพระนางสุเมธาตัวในคราวนั้นก็ไปในเป็นฤาษีไปแปลงกายเป็นฤาษีเหาะไปเลยเดินจงกรมอยู่บนเบื้องบนของเหล่านางสนมทั้งหลาย 16,000 นางแต่บอกว่าเราจะให้ลูกแต่ใครปรารถนาโอรสนะว่ามาพวกนางนี่โอ้ฉันแต่มีเงื่อนไขนะจะให้เฉพาะแก่สตรีที่มีศีลมีศีลไหมมีศีลไหมโอ้ศีลเหรอไม่มีได้ยินว่าพระนางสุเมธาเธอใช้ศีลนะในการอ้อนวอนขอร้องท่านดาบท่านลองไปหาพระนางสุเมธาสิก็เลยไปอยู่ที่หน้าต่างดูฟังออกไปอยู่ที่หน้าต่างทราบความว่าเป็นฤาษีจะมาให้พรให้มีลูกโดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีศีลนะพระนางจึงอธิบายศีลของเธอให้ท้าวสักกะเทวราชที่จำแลงกายเป็นฤาษีให้ฟังแต่ว่าเธอนั้นเนี่ยไม่เคยคิดนอกใจพระราชาเลยแล้วก็ไม่เกียจคร้านทั้งในเวลากลางวันกลางคืนด้วยคือท่านพระวังเราเข้าใจนิดหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ในสมัยนั้นจึงไม่มีรูปแบบการบัญญัติเรื่องศีลห้าที่ชัดเจนแต่ศีลก็เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นสม่ำเสมอนะและสม่ำเสมอของเธอเนี่ยทำยังไงเธอก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง
แต่ว่าเธอนั่นก็ไม่เกียจคร้านคนขี้เกียจนี่ก็ผิดศีลนะเออมีส่วนอยู่นะกับพระเจ้าว่าไม่เคยคิดนอกใจไม่มีความอิจฉาริษยาในหญิงอื่นๆที่ตั้งอีก 16,000 คนนั้นทำการเลี้ยงดูคนที่ต้องเลี้ยงดูให้ทานกับสมณพราหมณ์และวันนี้พบเหล่าอื่นไม่ว่าเขาจะนับถือศาสนาอะไรแล้วทุกวัน14ค่ำ15ค่ำนี่ก็ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยนะไม่นอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่คือรักษาสิ่งแปดบางเด็กไอ้พวกนี้ก็ทำเป็นพิธีเฉยๆทั้งฟังแต่เพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าเธอมีศีลจะให้ลูกขึ้นมาลูกนี้จะเป็นอภิชาติบุตรเป็นว่าพอให้พรแล้วก็แสดงตนว่าตัวเองนั้นเป็นท้าวสักกะยินดีในผู้มีศีลประพฤติกัลยาณธรรมแล้วก็อวยชัยให้พรกันตอนที่นรกการะเทพบุตรนี่นะจุติจากเทวโลกใช่ไหมคือเคลื่อนคือตายจากเทวโลกแล้วแล้วก็มาปฏิสนธิในครรภ์ของพระนางสุเมธานี่นะพระนางสุเมธานี่ก็ได้ฝันแต่คือทราบโอ้นี่มีสัตว์มาบังเกิดในครรภ์ของเราแล้วพอครบ10เดือนคือ40สัปดาห์ก็ประสูติพระโอรสให้ชื่อว่ามหาปนาทะนี่นะมหาปนาทะเริ่มมาแล้วคือเป็นพระพัทชินั่นเองในชาติที่เป็นพระราชาชื่อว่ามหาปนาทะโอ้ชาวเมืองเนี่ยดีใจกันมากฟังทั้งสองแคว้นทั้งฝ่ายมิถิลาทั้งฝ่ายพาราณสีคือแคว้นอังคะและแคว้นมคธในสมัยนั้นแต่ทุกคนในเมืองเนี่ยดีใจกันมากเนี่ยเอาเหรียญกระสาบนะมาเป็นคนละเหรียญคนละเหรียญเพราะว่านี่เป็นค่าน้ำนมของโอรสที่ชื่อว่ามหาปนาทะโอ้ยพระราชานี่คิดว่าจะคืนไปนะแต่พวกนั้นไม่รับคืนถือว่าเป็นค่าเลี้ยงดูเป็นทุนรอนในเวลาที่โตขึ้นก็แล้วกันพระเจ้าสุรุจีที่สามดำรงก็คิดว่าเออแม่ลูกเราโตแล้วอายุ16เราจะสละราชสมบัติให้ลูกเราก็จะอยู่สบายแล้วให้ดูแลปกครองกันไปคิดว่าจะสร้างปราสาทให้ซะก่อนเพื่อให้ขึ้นกรองราชแล้วก็หานางสนมให้แล้วจึงเรียกสถาปนิกมาเรียกช่างมาให้คุมงานก่อสร้างรู้ถึงเวลานั้นนี่ท้าวสกัดเทวราชนี่นั่งไม่ติดแล้วเอาโตแล้วเหรอเนี่ยเอามาเดี๋ยวจัดการให้เพราะได้ให้สัญญากันเอาไว้ไงว่าถ้าเทพบุตรนะตระการาไปเกิดที่นั่นเนี่ยจะให้อยู่ในปราสาทแก้วจึงให้วิสุกรรมเทพบุตรธรรมฟังแปลงกายไปเป็นนายช่างเมื่อไปสู่สำนักของพวกช่างแล้วก็ไปร่วมทีมกับเขาในระหว่างที่เขากำลังกินข้าวกันอยู่นะไอ้ช่างแปลงกายคนนี้นี่เอาไม้ตีลงที่พื้นดินตีลงที่พื้นดินเสร็จปุ๊บมีปราสาทผุดขึ้นจากพื้นดินเลยธรรมฟังเป็นปราสาท7ชั้นมีนัยยะตามที่กล่าวมาแล้วคือสูง25โยชน์1โยชน์มันก็16กิโลเมตรนะคือข้าพเจ้าก็ไม่แน่ใจว่าตามนัยยะของอัตถกถาจารย์นี่หน่วยโยชน์นี่มันเท่ากันกับในพระตรัยปิฎกหรือเปล่าแต่นี่คือข้อมูลที่เขาระบุมาในนี้ปราสาทแก้วสูง25โยชน์ยาว9โยชน์กว้าง8โยชน์ประดับด้วยทองคำทั้งหมดพุดขึ้นจากพื้นดินตมฟังเพื่อพระเจ้ามหาปนาทะโอ้ยชาวเมืองชาวบ้านนี่ดีใจกันมากโอ้ไม่เคยเห็นสิ่งแบบนี้มันจะเป็นไปได้ยังไงเฉลิมฉลองกันอย่างอลังการเลยทั้งงานมงคลฉลองปราสาทงานเสด็จขึ้นครองราชและงานแต่งงานไปพร้อมกัน3งานจัดเต็มเลยคราวนี้ตมฟังจัดฉลองกันอยู่เนี่ย7ปีนี่นะ7ปีฉลองกันเนี่ยพระเจ้ามหาปนาทะนี่ก็ฉลองกันทุกวันน่ะช่วงนั้นเนี่ยไม่ได้จะสั่งให้เลิกเมื่อไหร่นะเป็นไปอย่างเงี้ย7ปีทั้งของเคี้ยวของกินอะไรต่างๆเต็มที่หมดทุกวันเลยนะตลอด7ปีท่านพองคิดดูสมมติจัดงานฉลองกันทุกวัน7ปีอ่ะมันก็เบื่อป่ะใช่ป่ะเออแล้วเมื่อไหร่จะเลิกอ่ะ
ก็ไม่รู้เหมือนกันพระราชายังไม่สั่งให้เลิกไม่ได้กำหนดวันเลิกก็ไม่รู้เลิกเมื่อไหร่นี่ผ่านไปแล้วปีหนึ่งยังไม่เลิกสองปียังไม่เลิกจน7ปีแล้วก็ยังไม่เลิกจึงไปถามเสด็จพ่อของพระเจ้ามหาปนาทานั่นคือพระเจ้าสุรุจีที่3นะว่าจะเลิกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนที่ดูสิว่าลูกเราเป็นไงสบายใจหรือยังก็นั่นสิท่านเพราะว่าตั้งแต่ฉลองขึ้นมา7ปีเนี่ยนะไม่เคยเห็นพระราชาคือพระเจ้ามหาปนาทาเนี่ยยิ้มเลยนะไม่ต้องพูดถึงหัวร้อนเนี่ยแม้ยิ้มท่านก็ไม่ยิ้มเลยนะใช่เด็กคนนี้ตั้งแต่เกิดมาไม่เห็นจะได้เคยยิ้มอะไรทั้งหน้าก็เฉยๆอยู่ตลอดเนี่ยเอางี้เมื่อไรนี่นะพระเจ้ามหาปนาทายิ้มได้หัวเราะได้เอาเลิกกันแล้วกันเอาตรงนั้นเป็นนิมิตให้เลิกชาวเมืองนี่เอาละฉันจะอยากเลิกงานเต็มที่แล้วนี่จึงเรียกประชุมนักฟ้อนนักรำอะไรต่างๆทั้งหมดเลยนะ 6,000 คนเนี่ยมาฟ้อนมารำมาแสดงอะไรที่มันอลังการต่างๆนี่แบ่งกลุ่มกันทำเป็นกะทำเป็นคิวทำเป็นการแสดงแบบต่างๆถึง7ส่วนไม่แม้แต่จะยิ้มเลยท่านฟังพระเจ้ามหาปนาทะเป็นคนยิ้มยากจนกระทั่งมีนักฟ้อน2คนที่เป็นสุดยอดของสุดยอดนักฟ้อนตำรวงเป็นนักแสดงนี่นะชื่อกันตกะแล้วก็ปันทุกะ2คนนี้มาแสดงคือเป็นลักษณะการแสดงที่ว่าโรดโผนนั่นคือเหมือนการแสดงกายกรรมโดยคนแรกคือกันตกะนี่ปีนขึ้นไปบนต้นมะม่วงเสร็จแล้วก็ขึงเชือกระหว่างต้นไม้ในระหว่างที่ไต่เชือกไปเกิดเชือกขาดเกิดเชือกขาดเสร็จปุ๊บเธอสามารถม้วนตัวลงมายืนคือเหมือนกับให้ตกใจอ่ะว่าจะต้องตายแน่เลยลงมาเสร็จปุ๊บตกลงที่พื้นซึ่งเขาทำกลไกอะไรไว้ข้างล่างยังไงไม่รู้ให้กันตกะเนี่ยสามารถกระโดดกลับขึ้นเปลี่ยนเรื่องแต่งกายถือดอกไม้ประดับดอกไม้โผล่ออกมาโอ้โหเป็นการแสดงที่บอกว่าอลังการมากแล้วก็ต้องเตรียมการอย่างดีมากฝึกมาอย่างดีมากเลยเนี่ยให้แบบว่าตกใจแล้วก็รอดออกมาได้นะพระราชานี่เห็นแล้วเนี่ยแหละต้องว่าเป็นไงนิ่งเลยไม่ต้องพูดถึงหัวเราะไม่ต้องพูดถึงว่าจะยืนขึ้นปรบมืออะไรไม่มีนิ่งฝ่ายบรรทุกกาทำไงเดินลุยไฟเลยคราวนี้ทำไฟขึ้นเดินบนไฟแล้วทำทีเป็นสะดุดล้มถูกไฟไหม้บึ้มบึ้มบึ้มขึ้นก็คือลักษณะแสดงว่าให้ตกใจว่าจะตายอย่างเงี้ยนะเหมือนมีการผิดพลาดในการแสดงแต่พอเขาเอาน้ำลดลงไปเสร็จปุ๊บอ้าวรอดขึ้นมาได้แล้วฟื้นขึ้นมานี่เปลี่ยนเครื่องแต่งตัวอย่างสวยงามถือดอกไม้ทัดทรงดอกไม้โอ้โหการแสดงแบบอย่างนี้ยังไม่ยิ้มเลยท่านฟังพระเจ้ามหาปนาทะการแสดงนี้ถือว่าสุดยอดของสุดยอดแล้วนะเนี่ยยังไม่ยิ้มเลยชาวเมืองนี่พากันระส่ำระสายท่านฟังคิดดูว่าเขาฉลองกันอยู่ถึง7ปีฉลองจนเซ็งแล้วอ่ะแล้วก็โอ้ยอยากจะเลิกกันเต็มที่แล้วเนี่ยคิดดูว่าอะไรที่มันดีมากๆใช่ปะแต่มันมากเกินไปมันก็เบื่อใช่ปะเดี๋ยวแล้วคนเรามันไม่เที่ยงแบบนี้ปะดีมากเกินไปกลับเบื่ออีกเรื่องนี้เดือดร้อนจนกระทั่งถึงท้าวสักกะเทวราชท่านผู้ฟังเอางี้เอาการแสดงของเทวดาดีกว่าสั่งการไปให้พวกเทวดานี่นะทำการแสดงที่ชื่อว่าอุปัตตังคะทำการแสดงที่ชื่อว่าอุปัตตังคะจัดขบวนนักฟ้อนไปเป็นร่างมนุษย์นี่แหละนะเราก็แบ่งเป็นเซตเป็นเซตทั้งเซตเนี่ยเขาทำอย่างนี้ตั้งฝังให้มือข้างเดียวเท้าก็ข้างเดียวตาก็ข้างเดียวคิ้วก็ข้างเดียวทำการร่ายรำอยู่ฝั่งซ้ายก็ใช้ซ้ายใช่ไหมฝั่งขวาก็ใช้ขวาใช่ไหมแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยนิ่งอย่างเดียวเลยนะคิ้วไม่ขยับตาไม่ขยับมือไม่ขยับไม่รู้ทำไปครึ่งหนึ่งขยับอีกครึ่งหนึ่งไม่ขยับของแต่ละคนละคนเนี่ย
โอ้ยท่านผู้ฟังเลยเป็นการแสดงที่มันตลกมากเลยเฮ้ยคนอะไรคิ้วข้างเดียวขยับอีกข้างหนึ่งไม่ขยับชาวเมืองเนี่ยหัวเราะกันสุดที่จะกลั้นไว้ได้เลยข้าพเจ้าเล่าเรื่องนี้ก็ต้องหยุดเทปไปแอบหัวเราะก่อนนะนี่ฝ่ายพระเจ้ามหาปนาทะนะยิ้มขึ้นหน่อยหนึ่งยิ้มขึ้นหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันขำไงชาวเมืองนี่กลิ้งเลยขำกลิ้งเลยสุดที่จะดำรงสติไปได้คือสตินี่หลุดหมดเลยขำกลิ้งเกลือกบนท้องพระลานหลวงเลยสรุปว่างานมงคลนี้เลิกแล้วจบแล้วพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องสุรุจิชาดกนี้แล้วบอกว่าพระเจ้ามหาปนาทะในครั้งนั้นน่ะถึงมาเป็นพระพัทธชีในบัดนี้ส่วนพระนางสุเมธาเทวีที่มาขอลูกแล้วได้ลูกนั่นก็คือแม่นางวิสาขาท้าวสุกรรมเทพบุตรที่มาสร้างปราสาทให้พระเจ้ามหาปนาทะนั้นน่ะคือพระอนุนส่วนท้าวสกัดที่มาให้พรพระนางสุเมธานั้นก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองปรารภสองเหตุการณ์ที่ว่าพระพุทธเจ้าได้ให้พรนางวิสาขาเหมือนท้าวสกัดได้ให้พรคือให้ลูกกับนางสุเมธาเป็นความเป็นมาของพระพัทธชิให้เห็นถึงธรรมะคำฝังสามประการคือในเรื่องแรกที่ว่าอะไรที่มันดีๆมากๆงานฉลองดีๆเนี่ยนะนานไปมันก็เบื่อข้อที่สองคือเรื่องศีลคนเรามันจะสำเร็จอะไรได้ไม่ใช่เพียงการอ้อนวอนขอร้องแต่ต้องสร้างเหตุที่ถูกต้องอย่างกรณีของพระนางสุเมธาแต่เรื่องที่สามนั่นก็คือว่าจุดไหนที่ไม่มีใครตายมันไม่มีจุดไหนที่ว่าจะเที่ยงจะสะอาดบริสุทธิ์เนี่ยมันไม่มีในสังสารวัฏเนี่ยมีที่คนตายมีมาตลอดเพราะฉะนั้นเราจะให้เขาถึงความไม่ตายได้ต้องไปตามทางอันประเสริฐที่มีองค์8อย่างท่านผู้ฟังนิทานชาดก3เรื่องฝากไว้ในวันนี้คือเรื่องอุปสาลหกชาดกมหาปนาทชาดกและสุรุจิชาดกท่านผู้ฟังที่ชอบฟังธรรมะที่เป็นนิทานก็ควรจะฝึกจิตฝึกใจให้ได้ประโยชน์จากนิทานเรื่องเล่าที่เราฟังด้วยโดยฝึกจิตใจให้เป็นสมาธิในช่วงของนิทานพันธนานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาต่างๆรายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมและนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินหน้าแก้4ปัญหาสำคัญพร้อมติดตามผลภายใน1เดือนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ RED ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับเริ่มได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
7: สนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ราชการกรุงเทพมหานครเดินหน้าแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตรวจสอบอาคารเก่าที่มีความเสี่ยงและการทุจริตพร้อมติดตามผลภายใน1เดือน
8: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าได้สั่งการในการประชุมผู้บริหารกรุงเทพมหานครในการแก้ปัญหาสำคัญได้แก่การแก้ไขปัญหานอมินีทุนเทาต่างชาติทั้งแรงงานต่างด้าวที่ประกอบอาชีพหาบเร่แผงลอยธุรกิจของชาวต่างชาติที่เข้าข่ายน่าสงสัยโดยจะติดตามประชุมความคืบหน้าภายใน1เดือนตรวจสอบอาคารเก่าที่มีความเสี่ยงด้านโครงสร้างเพื่อป้องกันเหตุอาคารถล่มโดยมีข้อสั่งการให้กวดขันไปยังเจ้าของอาคารเพื่อเร่งตรวจสอบอาคารพาณิชย์หรือห้องแถวเก่าโดยเฉพาะที่มีอายุเกิน51ปีจำนวน 65,210 แห่งและที่มีอายุเกิน90ปีจำนวน435แห่งให้แล้วเสร็จภายในเวลา2สัปดาห์และตรวจสอบอาคารขนาดใหญ่จำนวนกว่า 16,400 แห่งและตรวจสอบถนนที่มีการก่อสร้างทั่วพื้นที่แก้ไขปัญหาโรงขยะอ่อนนุชโดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและสัญญาอย่างเข้มงวดและเร่งแก้ปัญหาการทุจริตโดยเฉพาะการตรวจสอบข้อที่จริงโครงการลู่วิ่งความคืบหน้าในการดำเนินการต่างๆตามขั้นตอนโดยย้ำว่าทั้ง4เรื่องมีความสำคัญอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต้องเร่งรัดและเอาจริงเอาจังในการแก้ไขปัญหาปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งย้ำสถานการณ์ปะการังฟอกขาวปีนี้พ้นช่วงวิกฤตแล้วแต่ยังเฝ้าระวังปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญในปีหน้าน
9: ายปิ่นศักดิ์สุรัสสวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวถึงสถานการณ์ปะการังฟอกขาวว่าการสำรวจช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมาพบแนวปะการังฟอกขาวแตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างสองฝั่งทะเลของประเทศไทยส่วนใหญ่เกิดฟอกขาวแนวปะการังน้ำตื้นที่มีบางส่วนโผล่พ้นผิวน้ำช่วงน้ำทะเลลงทั้งนี้จากข้อมูลขององค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติและจากการตรวจวัดอุณหภูมิน้ำทะเลและสถานการณ์ปะการังฟอกขาวพบมีแนวโน้มทรงตัวและเริ่มคลี่คลายเนื่องจากอุณหภูมิน้ำได้ผ่านช่วงสูงสุดของฤดูกาลไปแล้วแต่ยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ที่มีปะการังฟอกขาวอย่างใกล้ชิดเนื่องจากปี2570จะเกิดปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญจำเป็นต้องควบคุมกิจกรรมทางทะเลอย่างใกล้ชิด ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยผลสำเร็จการแสดงโนรานาฏศิลป์และชุดไทยจะแสดงในงาน Thailand Grand Festival 2026ที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงเฮกราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
10: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยความสำเร็จจากการที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้นำคณะศิลปะนาฏศิลป์ดุริยางค์และนักแสดงเข้าร่วมเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยงาน Thailand Grand Festival 2026ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเฮกราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์จัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง6กรกฎาคมที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากชาวดัตช์และนักท่องเที่ยวนานาชาติเป็นอย่างมากสำหรับการแสดงครั้งนี้นำเสนอศิลปะการแสดงโนราได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเมื่อปี2564และชุดไทยพระราชนิยมมาริชโยรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติฝรั่งเศสชนะทีมชาติโมร็อกโก2-0ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ
11: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติฝรั่งเศสพบโมร็อกโกเกมนี้ทัพตราไก่ครองเกมบุกได้เหนือกว่ามีโอกาสจบสกอร์ได้หลายครั้งแต่ยังไม่ผ่านมือของยาซีมบูนูผู้รักษาประตูของโมร็อกโกจนกระทั่งนาทีที่60คิเลียนเอ็มบัปเป้ยิงประตูให้ฝรั่งเศสขึ้นนำ1-0และเป็นประตูที่8ของเจ้าตัวในฟุตบอลโลกหนนี้จากนั้นอุสมานเดมเบเล่มายิงให้ทัพตราไก่หนีห่างเป็น2-0ในนาทีที่66และจบเกมด้วยสกอร์นี้ทำให้ฝรั่งเศสผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างทีมชาติสเปนหรือเบลเยียมต่อไปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

คู่ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าพบกันวันศุกร์ที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้แรม11ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะ
0: ต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้ติดตามกันได้ทุกช่องทางฉะนั้นแก้วกลำชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับน้องโจสุวิศสมนัสช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live โดยทีมงานนิวมีเดียค่ะน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิวิทักษ์น้องแดนอัครเดชคัมภีระน้องฟิลฟิลเดียชทรชัยโสดาทักทายกันมาได
1: ้
0: นะคะวันนี้เป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์แต่ว่ามีประเด็นข่าวที่น่าสนใจหลากหลายมากนะคะเรื่องของพรก.กู้เงินผ่านเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะมีแต่มี2ส่วนใช่มั้ยคะส่วนแรกนั้นมติเอกฉันท์แต่อีกส่วนหนึ่งนั้น7ต่อ2
1: ค่ะ
0: นะคะขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปประชุมที่มาเลเซียนะคะในส่วนของการดีลงานก็ยังคงลุยเรื่องของกุ้งใช่ไหมแต่มีประเด็นที่น่าสนใจอีกส่วนหนึ่งในระหว่างการเลี้ยงต้อนรับของทางท่านผู้นำของมาเลเซียท่านนายกเราก็มีเป่าแซกโซโฟนใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ท่านนายกมาเลเซียก็มีร้องเพลง My Way ด้วยโอ้โหเป็นบรรยากาศที่แบบหลายๆท่านก็เห็นในคลิปต่างๆมากมายนะคะรวมถึงบ้านเรามีเหตุการณ์เกิดขึ้นด้วย
1: ค่ะเหตุการณ์นะคะต้องบอกว่าเมื่อของวันที่8เนี่ย8กรกฎาคมซึ่งก็มีข่าวออกมานะมีเหตุถนนสุดตัวนะคะที่แถวๆวงเวียนใหญ่ก็คือมีผลกระทบทางด้านของการสร้างรถไฟฟ้าอยู่เนี่ยในอุโมงค์เจ้าหน้าที่ก็มีการ
0: เร่ง
1: เฝ้าระวังกันออกมาพอเมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้ทางด้านของผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็ลงไปตรวจหน้าพื้นที่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ใครได้รับข้อความจากเซลล์บรอดแคสต์
0: ใช่ใช่ช่วงเย็นนะได้รับกันส่วนใหญ่แล้วก็คนกรุงเทพนะได้รับกันไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายไหนนะคะได้รับเหมือนกันแล้วก็แจ้งข้อมูลด้วยเล่าให้ฟังหน่อยเรื่องนี
1: ้ค่ะคือเมื่อวานนี้นะคะในช่วงของสักประมาณ 17:30 นาทีทางปภ.ก็มีการส่งทางด้านของเซบรอดแคสต์เนี่ยเตือนไปยังพื้นที่ของกรุงเทพมหานครในเรื่องของการปิดการจราจรนะซึ่งข้อความก็มีการระบุนะคะว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบบริเวณถนนประชาธิปกเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเร่งซ่อมแซมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงสายสีม่วงใต้นะคะจึงขอแจ้งให้ปิดถนนประชาธิปกจากสี่แยกบ้านแขกไปยังวงเวียนใหญ่ค่ะทุกช่องทางจากวงเวียนใหญ่ไปยังแยกบ้านแขกก็ปิดการจราจรทุกช่องทางตั้งแต่เวลา 17:30 นาทีเป็นต้นไปนะฮะก่อนที่จะมีการส่งทางด้านของเซลบอร์ดแคทไปทางด้านของท่านอธิบดีปภ.เมื่อวันนี้ท่านลงพื้นที่เองนะไปติดตามเหตุถนนสุดที่บริเวณวงเวียนใหญ่ทางด้านของนายธีรพัฒน์คัชมาอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อวานนี้ท่านลงพื้นที่นะฮะพี่น้อยไปติดตามเหตุถนนสุดตัวจากเกิดการเกิดเหตุรอยร้าวเนี่ยบนพื้นผิวจราจรบริเวณแยกวงเวียนใหญ่หลังจากที่เกิดเหตุน้ำท่วมอุโมงค์การก่อสร้างรถไฟฟ้าเมื่อคืนของวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาล่าสุดทางปภ.ได้มีการให้เจ้าหน้าที่ชุดที่เผชิญสถานการณ์วิกฤตค่ะตั้งแต่การเซ็นเซอร์เฝ้าระวังเรื่องของอาคารถล่มอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่หลายคนกังวลอยู่นะคะจำนวน2ชุดด้วยกันไปยังบริเวณตึกบริเวณแยกวงเวียนใหญ่นะฮะซึ่งอุปกรณ์หลายๆอย่างเนี่ยก็จะมีการตรวจวัดระยะของการเอียงองศาของตึกโดยมอนิเตอร์ผ่านระบบทางกล้องควบคุมหากตึกมีการเคลื่อนตัวหรือว่ามีสัญญาณดังทันทีก็จะมีสัญญาณดังทันทีกับอุปกรณ์ที่ไปติดตั้งที่ทางปภ.เนี่ยได้ไปติดตั้งนะคะตอนนี้นะคะการจุดที่มีการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยตรงนี้ที่ไปวัดรัศมีรอยร้าวของตึกต่างๆเนี่ยก็มีการติดตั้งอยู่ในระยะ30เมตรอาชีพปฏิบัติการก็มีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะทั้งนี้เจ้าหน้าที่วิศวกรประจำทีมก็การค้นหาหรือว่าทีมกู้ภัยในเขตเมืองของยูซ่าไทยแลนด์เนี่ยก็เข้าร่วมปฏิบัติการเมื่อคืนนี้รายงานตัวกัน20ท่านด้วยกันน
0: ะคะ
1: ก็เป็นไปตามมาตรฐานของโครงการวิศวกรด้วยค่ะ
0: กทม.เองนะคะผู้ว่าชัดชาติคือรับตำแหน่งต่อก็ลุยทันที
1: เมื่อวานนี้เพิ่งเข้ารับตำแหน่งนะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: คือเมื่อวานเนี่ยทราบว่ามีการประชุมกันน
1: ะคะ
0: ประชุมกันก่อนแล้วก็ลุยกันไปเลยนะคะโดยเฉพาะการที่จะทำให้พี่น้องประชาชนได้รับข้อมูลแล้วก็การขอความร่วม ร่วมมือสำนักงานเขตคลองสานก็ขอความร่วมมือห้ามเข้าใช้อาคารเนื่องด้วยตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมที่เกิดเหตุน้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณถนนวงเวียนใหญ่แล้วก็ถนนประชาธิปกก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างอุโมงค์และอาคารบริเวณใกล้เคียงค่ะตลอดจนทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครแล้วก็มีการตรวจสอบนะคะอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนก็เลยให้หยุดใช้อาคารก่อนถ้ามีการใช้อาคารอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ใช้อาคารได้นะคะเพื่อความปลอดภัยสำนักงานเขตคลองสานจึงขอความร่วมมือตอนนี้ห้ามเข้าห้ามใช้อาคารนะคะตามพรบ.ด้วยนะคะแล้วก็ได้ประสานการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในการจัดที่อยู่อาศัยชั่วคราวซึ่งก็สามารถติดต่อได้ที่กองอำนวยการร่วมบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราชนะคะซึ่งผอ.เขตคลองสานนายสรสิทธิ์เหลืองรุ่งเกียรตินะคะก็มีการประกาศออกมาเมื่อวานขณะที่ขสมก.ปรับเส้นทางเดินรถชั่วคราวให้เลี่ยงบริเวณถนนประชาธิปก5เส้นทางด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตไปสถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีพุทธมณฑลสาย2ถึงพาหุรัตวงกลมสถานีรถไฟฟ้าตลาดพลูถึงสยามยังมีเส้นนะคะวัดคู่สร้างมหานาคแล้วก็ท่าเรือพระประแดงไปจุฬาด้วยนะคะนี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามทางกทม.ปภ.นะคะคือทุกหน่วยตอนนี้คือสแตนบาย24ชั่วโมงไปตั้งเต็นท์ตั้งโอ้โหแบบดูเวรกันจริงจังเลยนะคะเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็ท่านผู้ว่าชัดชาติเองก็บอกว่านำมาตรการ3มาตรการออกมาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาผู้สื่อข่าวภาษาชาวบ้านก็งัด3มาตรการด่วนออกมารับมือนะคะจากอุโมงค์สายสีม่วงน้ำรั่วผู้ว่าก็สั่งถอดบทเรียนจากโรงพยาบาลวชิระที่ก่อนนั้นมาสุดไง
1: ใช่เพราะว่าเส้นถนนเส้นทางของบริเวณโรงพยาบาลหน้าโรงพยาบาลวชิระก่อนหน้านี้คือถนนสามเสนต้องบอกว่ามีโรงเรียนที่สำคัญหลายโรงเรียนตรงนี้ก็คือปัญหาเรื่องของการจราจรและท่านถอดบทเรียนณตรงนั้นเนี่ยที่จะมาแก้ไขปัญหาในส่วนของถนนประชาธิปกตรงนี
0: ้
1: แล้วก็มีโรงเรียนหลายโรงเรียนด้วยกันตรงนั้นก็มีอะไรอ่
0: ะ
1: หลายโรงเรียนเหมือนกัน
0: นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะเป็นการเตรียมพร้อมแผนรับมือจราจรโรงเรียนรอบวงเวียนใหญ
1: ่
0: นะแถวนั้นก็ถ้าใครไปก็คงจะทราบกันดีนะคะว่าการจราจรต่างๆเนี่ยต้องวางแผนกันเป็นระบบทีเดียวเพื่อจะให้คลี่คลายนะคะมาอัปเดตให้ฟังกันในล่าสุดของเช้าวันนี้นั่นเองค่ะ
1: ค่ะอ่ะนะคะเราไป6:15 น.เราไปเริ่มกันที่ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีการเมื่อวานนี้อย่างที่เราได้นำเรียนไปนะคะว่าท่านไปเยือนที่ประเทศมาเลเซียจากการต้อนรับเนี่ยก็ทางด้านของนายดาโตะเซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียก็ถือว่าเดินทางมารับด้วยตนเองที่สนามบินเมื่อวานนี้ก็เป็นภาพที่หลายคนได้เห็นในส่วนการต้อนรับสำหรับท่านผู้นำของทางประเทศไทยแล้วก็ในส่วนของทางมาเลเซียเองนะคะโดยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้หลังจากที่ภาพที่ฉายออกไปเรื่องของการเยือนประเทศมาเลเซียก็คือมีการหารือการทางด้านของทวิภาคีกับทางด้านของนายดาโตเซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีทางมาเลเซียก่อนที่จะร่วมหารือกันเรียกว่าเต็มคณะนะโดยเมื่อวานนี้ซึ่งที่สำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียซึ่งก็ร่วมเป็นสักขีพยานค่ะในพิธีการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจด้านการเกษตรครอบคลุมเรื่องการร่วมมือการพัฒนาพืชปศุสัตว์และก็ประมงค่ะการวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางนวัตกรรมการเกษตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์กรความรู้ส่งเสริมความมั่นคงทางด้านของอาหารเพื่อที่จะยกระดับนะครับภาคการเกษตรของไทยเราให้ยั่งยืนต่อไปภายหลังของการหารือค่ะผู้นำทั้งสองประเทศก็ได้ร่วมแถลงการหารือโดยเห็นพ้องที่จะยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนเพื่อที่จะส่งเสริมการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวเศรษฐกิจในพื้นที่ที่จะเร่งพัฒนาระบบเชื่อมโยงฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกของคาบสมุทรมาลายูอย่างเช่นเรื่องการเปิดเส้นทางเรือเฟอร์รี่สตูลกัวลาปาลิสนะคะการเชื่อมโยงด่านปะดังเบซาบูรณาการที่จะมีระบบการจำหน่ายตั๋วรถไฟกรุงเทพหัดใหญ่บัตเตอร์เวิร์ดนะคะหรือว่าเป็นการฟื้นฟูเส้นทางการรถไฟสุไหงโกลกลันตา ปันจังแล้วก็การก่อสร้างสะพานแห่งใหม่ค่ะที่พร้อมทำแผนแม่บทแล้วก็จะเชื่อมโยงภาคใต้ของไทยกับทางภาคเหนือของมาเลเซียด้วยนอกจากนี้ค่ะยังเห็นพ้องที่จะยกการกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงที่จะสนับสนุนกระบวนการสันติสุขค่ะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการป้องกันปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำสู่ลุ่มน้ำโกลกนะคะขณะที่การค้าการลงทุนก็มีการตั้งเป้าที่จะเพิ่มมูลค่าทวิภาคีให้เป็น 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางพลังงานเศรษฐกิจดิจิทัลอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงพร้อมที่จะเร่งแก้ไขเรื่องการเปิดตลาดสินค้าประมงสินค้าเกษตรภายใน30วันนะคะหลังจากนี้รวมถึงที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกันผ่านระบบคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้นซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีของไทยเองนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลท่านกล่าวนะคะว่าในปี2570ซึ่งจะครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยมาเลเซียโดยทั้ง2ฝ่ายค่ะจะจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองและเร่งผลักดันผลการหารือให้เกิดเป็นรูปธรรมพร้อมเชิญทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีมาเลเซียมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะท่านนายกเรียกได้ว่าท่านบอกว่ามีแต่เรื่องดี
1: ๆค่ะ
0: นะคะมีแต่เรื่องดีๆขอบคุณในส่วนของการพูดคุยกันมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นประสบผลสำเร็จหลังหารือกันนะคะท่านนายกยืนยันหลังการหารือไทยมาเลเซียบรรลุข้อตกลงหลายเรื่องอย
1: ่
0: างที่รายละเอียดได้นำเสนอไปนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรมีการลงนาม MOU ร่วมกันด้านความมั่นคงเร่งสร้างสะพานเชื่อมต่อไทยมาเลเซียขยายเวลาเปิดปิดด่านชายแดนไทยมาเลเซียด้วยนั่นเองรัฐมนตรีไปหลายท่านนะคะแล้วก็ท่านก็ย้ำว่าท่านนายกย้ำว่ารัฐบาลสนับสนุนเอกชนไทยในมาเลเซียอย่างเต็มที่พร้อมกับรับฟังข้อเสนอเพื่อต่อยอดพัฒนาธุรกิจยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทยมาเลเซียด้วยนะคะส่วนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองเรื่องของกุ้งท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจท่านก็บอกว่าข่าวดีมาเลปลดล็อกกุ้งไทยนะคะส่วนในเรื่องของท่องเที่ยวท่านรัฐมนตรีสุรศักดิ์พันจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็บอกว่าเที่ยวไทยปังคือถูกใจคนมาเลย์มากนะคะแล้วก็ยังคงเป็นนักท่องเที่ยวที่อันดับต้นๆเลยนะที่มาเที่ยวเมืองไทยของเรานะคะพอพูดถึงไทยมาเลเซียนะคะโอ้โหปรากฏว่าบรรยากาศที่มีในงานเลี้ยงเนี่ยฝั่งมาเลเซียผู้นำมาเลเซียกับผู้นำไทยของเราเป็นภาพบรรยากาศที่แบบโอ้โหหลายท่านเห็นแล้วแบบคือนอกจากปลดล็อกเรื่องกุ้งแล้วเรื่องอื่นก็เรียบร้อยคือดีนกันแบบนี้แบบว่า
1: ค่ะ
0: นะไปได้ดีนะคะทั้งหลายๆส่วนทีเดียวนะคะก็รอติดตามกลับมานะว่าจะเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ท่านจะเดินทางกลับมาเพิ่มเติมแต่ระหว่างอยู่ที่มาเลเซียเนี่ยนะคะเรื่องของพรก.กู้เงินก็มีผลออกมาว่ามีมติเอกฉันท์ศาลรัฐธรรมนูญชี้พรก.กู้เงินในส่วนของการช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานไม่มีปัญหาความชอบไม่มีปัญหานะคะแต่ว่าอาจจะมีอยู่ประเด็นหนึ่งที่มีเสียง7-2นะคะในเรื่องของเงินเนี่ยมีการแบ่งเป็น2ส่วนใช่ไหมคะนะคะส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของในเรื่องของการที่จะมาให้เศรษฐกิจฟื้นนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของพลังงานนะคะทีนี้ศาลรัฐธรรมนูญก็มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานแล้วก็สร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศไทยปี2569รวมเงิน400,000 ล้านบาทไม่มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญนะคะในส่วนที่บัญญัติว่าเงินกู้ตามพระราชกำหนดนี้นำไปใช้หนึ่งก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรคหนึ่งศาลยังได้มีมติเสียงข้างมาก7-2วินิจฉัยว่าพรก.กู้เงินเฉพาะส่วนที่บัญญัติว่าเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนผ่านการพึ่งพิงการใช้พลังงานฟอสซิลไปสู่การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของภาครัฐภาคเอกชนชุมชนและประชาชนทั่วไปให้ทันต่อสถานการณ์รวมทั้งเพื่อพัฒนาทักษะของประชาชนและก็นวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรคหนึ่งนะคะก็ผ่านนะคะท่านนายกก็ขอบคุณนะในส่วนนี้เพราะว่าถึงแม้ว่าจะอยู่ที่ต่างประเทศท่านก็ตามในเรื่องนี้อยู่นะคะพอตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีผลออกมาท่านนายกก็ขอบคุณนะคะขอบคุณตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เร่งวินิจฉัยพรก.กู้เงินไม่ขัดกฎหมายท่านก็ยืนยันว่ารัฐบาลจะใช้เงินอย่างคุ้มค่าเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนค่ะ
1: ค่ะ มาดูในส่วนของการเดินหน้าปฏิรูประบบราชการนะ
0: คะ
1: เพราะว่าทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าพูดแล้วทำนะคะที่จะเดินหน้าปฏิรูประบบราชการเปลี่ยนรัฐอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนย้ำว่าทุกหน่วยงานเร่งปรับตัวแล้วก็ลดขั้นตอนการบริหารให้แก่พี่น้องประชาชนโดยเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้เปิดเผยนะคะว่าพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาและการให้บริการประชาชนพุทธศักราช2569ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบค่ะตั้งแต่วันที่4มกราคม2570เป็นต้นไปโดยหน่วยงานของรัฐบาลก็ต้องเริ่มที่จะเตรียมการที่จะปฏิบัติตามกฎหมายฉบับใหม่นี้แล้วตั้งแต่วันนี้อย่างเช่นเรื่องของการปรับปรุงคู่มือให้แก่พี่น้องประชาชนเป็นต้นนะคะนับว่าเป็นการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของทางรัฐบาลค่ะที่ทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อรัฐสภาไว้ว่าจะปฏิรูประบบราชการให้เป็นรัฐอำนวยความสะดวกลดภาระประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจที่จะเร่งร่างกฎหมายซึ่งก็เป็นระบบหลักนะคะซูเปอร์ไลเซนให้แล้วเสร็จแล้วก็จะมีผลบังคับใช้ภายใน180 วันซึ่งรัฐบาลก็สามารถดำเนินการตามที่ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ซึ่งก็สะท้อนถึงแนวทางเรื่องการทำงานแบบพูดแล้วทำนะคะสำหรับพระราชบัญญัติฉบับนี้ค่ะถือว่ามีเป้าหมายสำคัญในการที่จะยกระดับการให้บริการทางภาครัฐแก่พี่น้องประชาชนค่ะโดยกำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนลดขั้นตอนแล้วก็

0: นั้นค่ะยังมีมาตรการสำคัญอีกก็คือได้แก่ระบบการจ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อต่ออายุใบอนุญาตแบบอัตโนมัติแทนการยื่นขออนุญาตแบบเดิมค่ะแล้วก็ช่องทาง Fast Track สำหรับการติดต่อสำหรับการที่รัฐเนี่ยในบางประเภทนะคะเพื่อที่จะเพิ่มความสะดวกในการประกอบธุรกิจแล้วก็ช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับประเทศต่อไปด้วยนะคะก็ต่อไปนะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกว่าก็มีความเข้าใจนะเนี่ยว่าในช่วงของการเปลี่ยนผ่านเนี่ยเพราะว่าบางหน่วยงานก็อยู่เรื่องการปรับปรุงระบบแล้วก็กระบวนการต่างๆในการปฏิบัติงานท่านจึงสั่งการให้ทุกส่วนราชการเนี่ยเร่งรัดที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วยอันนี้คือถือว่าเหมือนเป็นเข้า7ประการของการบริหารราชการแผ่นดินแหละที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชน
1: ค่ะเดี๋ยวหลังจบภารกิจเยือนมาเลเซียท่านนายกเตรียมลงไปตรวจการซ่อมแซมคลองร.1ที่หาดใหญ่ด้วยเพราะมีกระแสข่าวในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะซึ่งล่าสุดทางด้านโฆษกรัฐบาลคุณรัชดาธนาธิเรกก็ออกมาชี้แจงโซเชียลบิดเบือนข้อมูลแก้ไขน้ำท่วมหาดใหญ่ซึ่งก็ชี้แจงว่าไม่มีการตัดงบสทนช.เตรียม128โครงการ 40,000 กว่าล้านบาทที่จะลุยแก้ปัญหาระยะยาวนี้นะคะแล้วก็บอกว่าที่มีกระแสข่าวว่ารัฐบาลไม่ให้ความสำคัญโน่นนี่นั่นตัดงบประมาณไม่ใช่นะคะข้อที่จริงแล้วไม่เป็นไปตามที่มีการกล่าวอ้างแต่เป็นการตรวจสอบและจัดลำดับโครงการเพื่อไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อนกับหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่แล้วระยะต่อไปก็มีแผนการลงทุนแล้วก็เดี๋ยววันนี้หลังเสร็จสิ้นภารกิจเยือนมาเลเซียท่านนายกอนุทินก็มีกำหนดลงพื้นที่ตรวจคลองร.1ด้วยซึ่งเป็นจุดสำคัญของระบบระบายน้ำหาดใหญ่แล้วก็เป็นพื้นที่ต้องมีการลงทุนปรับปรุงรัฐบาลได้เตรียมงบประมาณรองรับไว้แล้วนะคะท่านโฆษกรัฐบาลก็บอกว่าขอให้ทุกฝ่ายนำเสนอข้อมูลอย่างรอบคอบรอบด้านครบถ้วนและไม่ใช้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไปเป็นประเด็นทางการเมืองหรือสื่อสารเพียงบางส่วนจนทำให้สังคมเนี่ยเข้าใจผิดเพราะว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับชีวิตของประชาชนพูดถึงทางใต้แล้วก็ฟ้าฝนกรมอุตุประกาศออกมานะคะฉบับที่4ตอน 5:00 ที่ผ่านมานี้เองนะคะเรื่องของคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้นะ
0: คะ
1: จนถึง15กรกฎาคมนะคะแล้วก็บริเวณไหนที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากเลยนะคะ 2-4 เมตรนะคะพี่น้องชาวเรือทั้งทะเลอันดามันอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นพอวันพรุ่งนี้นะคะ 11-14 กรกฎาคมภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีก็ขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่าวค่ะระวังอันตรายแล้วก็ติดตามสถานการณ์ด้วยเพราะว่าอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านหรือพื้นที่ลุ่มนะคะบาหวีส่วนพายุไต้ฝุ่นบาหวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนไปไต้หวันนะคะแล้วก็ไปจีนต่อเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้นะคะประมาณนี้แหละไปฝูเจี้ยนนะคะพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าประเทศไทยโดยตรงนะคะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออากาศของไทยนะคะแต่ว่าจะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมไทยมีกำลังแรงขึ้นก็ใครจะเดินทางไปส่วนที่เกี่ยวข้องก็ตรวจสภาพอากาศก่อนนะก่อนเดินทางนั่นเองค่ะ
0: นะครับจริงๆแล้วเนี่ยยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่จะนำเสนอน่าจะไม่ทันนะเดี๋ยวช่วงหน้าละกัน
1: ใช่เดี๋ยวมาต่อกันแล้วก็มีประเด็นเรื่องของความคืบหน้าเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นก็มีความคืบหน้าออกมาหลายส่วนทีเดียวอาจจะมีการเรียกสอบพยานกว่าโอ้โหหลายพันคนเลยนะคะเพื่อให้มีข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าต้องรายงานท่านนายกภายใน30วันนะคะแล้วก็กระทรวงการคลังเตรียมเสนอครม.ปรับเกณฑ์คัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอังคารหน้าซึ่งรัฐบาลก็ยืนยันว่าต้องการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนทุกรายแล้วก็เดือดร้อนจริงนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามพักกันสักครู่นะคะติดตามตีคอนร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาตามข่าวยามเช้ากันช่วงท้ายค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินะ

0: ภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะแขนหายไปแล้ว
3: โรงที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
2: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
2: ยังคุยกัน2 เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
2: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
1: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
5: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวกับผมเช่นเคยโดยบุญมาสีหมาดครับข่าวแรกนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชประภาครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่8 กรกฎาคม 2569สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งจากเรือนรับรองพิเศษเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชประภาเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีย้อนกลับไปเมื่อวันที่30 กันยายน 2530พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงกดปุ่มเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ห้องควบคุมการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าแห่งนี้ครับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนราชประภาสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ภายใน6 นาทีหลังจากที่ศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าแห่งชาติอำเภอบางกรวยกรุงเทพมหานครได้สั่งการผ่านระบบสื่อสารทางไกลโดยมีเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติงานตลอด24 ชั่วโมงเลยครับเพื่อให้การผลิตไฟฟ้านั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนประเทศชาติและความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้โดยส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าผ่านระบบสายส่งแรงดันจากสถานีลานไก่ไฟฟ้าเขื่อนรัชประภาไปยังสถานีลานไก่ไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีและส่งต่อไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่างๆเพื่อเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าของภาคใต้ทำให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่จังหวัดข้างเคียงนั้นได้มีไฟฟ้าใช้เพื่อการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพอย่างมั่นคงและผาสุกนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีที่เยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการพร้อมเดินหน้าขยายการค้าการลงทุนและความร่วมมือสร้างโอกาสใหม่ให้กับประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลาย นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในโอกาสการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการโดยมีผู้แทนระดับสูงของมาเลเซียและคณะจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียร่วมให้การต้อนรับและในโอกาสนี้นายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเดินทางมาต้อนรับนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยด้วยตนเองก่อนนำเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณอาคารรับรองพิเศษท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์จากนั้นเดินทางต่อไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียณเมืองปุตราจายาเพื่อเข้าร่วมพิธีต้อนรับและการหารืออย่างเป็นทางการโดยการหารือในครั้งนี้จะมุ่งเน้นการขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์และคมนาคมการเกษตรการท่องเที่ยวและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนตลอดจนการยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการประสานงานในกรอบอาเซียนเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยความเชื่อมั่นและเสถียรภาพของภูมิภาคให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นโดยนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าทุจริตสอบท้องถิ่นไม่มีประนีประนอมขอประชาชนสบายใจได้เลยครับพี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าเรื่องทุจริตในการสอบท้องถิ่นขอให้พี่น้องประชาชนสบายใจได้ตอนนี้นั้นมี4หน่วยงานหลักๆที่ตรวจสอบซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือตัวย่อปปช.ก็ได้แถลงออกมาชัดเจนแล้วซึ่งเป็นการดำเนินการโดยเอกเทศและประธานปปช.ก็มาเป็นประธานอนุกรรมการเองด้วยครับในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนั้นได้มีการสั่งการให้ผู้ที่คาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีผลต่อรูปคดีก็ให้พ้นจากการทำหน้าที่นั้นและตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อให้เกิดความรัดกุมกันต่อไปในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่มีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอัยการสูงสุดเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือตัวย่อปปท.อยู่ในคณะกรรมการด้วยซึ่งสามารถครอบคลุมเนื้องานนอกกระทรวงมหาดไทยได้เพราะว่าจากรายงานไม่ใช่เฉพาะคนในกระทรวงมหาดไทยเท่านั้นแต่ว่ามีคนนอกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับซึ่งในวันนี้ต้องถือว่าทุกภาคส่วนแข่งกันทำงานแล้วไม่มีทางที่จะประนีประนอมอย่างแน่นอนเพราะว่าอำนาจทั้งหมดนั้นไม่สามารถจะมาก้าวก่ายปปช.หรือคณะกรรมการชุดรองนายกรัฐมนตรีนี้ได้ทุกอย่างเป็นไปตามกลไกตามกฎหมายนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีไปตรวจสอบอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ใกล้สถานีวงเวียนใหญ่ที่มีปัญหาน้ำรั่วโดยยืนยันว่าโครงสร้างยังมั่นคงแล้วเร่งอุดรอยรั่วตามหลักวิศวกรรมครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ใกล้สถานีวงเวียนใหญ่ที่มีปัญหาน้ำรั่วบริเวณบ่อปั๊มน้ำที่ท้องอุโมงค์เมื่อช่วงกลางดึกของวันที่8กรกฎาคม2569ว่าในการแก้ไขปัญหานั้นก็ใช้หลักวิศวกรรมซึ่งปริมาณน้ำที่รั่วยังสามารถควบคุมได้และสภาพโครงสร้างตรงอุโมงค์จุดนี้ไม่เหมือนกับที่โรงพยาบาลวชิระพยาบาลที่ยุบตัวลงมาจึงไม่จำเป็นจะต้องปิดถนนจึงเร่งอุดรอยรั่วพร้อมตรวจระดับน้ำในอุโมงค์ก็พบว่ารักษาระดับน้ำได้ไม่มีสัญญาณว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นแล้วในขณะเดียวกันการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อรฟม.ก็ได้ติดตั้งเครื่องตรวจดูการเคลื่อนตัวของตึกทุกอย่างไม่น่ากังวลและมีการเตือนบ้านเรือนประชาชนที่อยู่บริเวณดังกล่าวบอกว่าให้เฝ้าระวังแล้วคาดว่าจะใช้เวลาตรวจสอบไม่นานแล้วนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตถือเป็นบทเรียนสำคัญทำให้ทุกหน่วยงานต้องเตรียมความพร้อมและดำเนินการด้วยความรอบคอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อพี่น้องประชาชนนั่นเองครับ และไปกันที่เรื่องประเทศไทยเดินหน้าเตรียมความพร้อมการประชุม IMF World Bank 2026ชูการสื่อสารสร้างการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านพิธีการและอำนวยการเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ครั้งที่1/2569ณกระทรวงการคลังเมื่อวันที่8กรกฎาคม2569ครับโดยมีนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมเพื่อติดตามความคืบหน้าและเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยที่ประชุมนี้ได้มีการพิจารณาแผนการประชาสัมพันธ์การประชุมซึ่งมุ่งสร้างการรับรู้ความตื่นตัวและการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งประเทศไทยโดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้มีการเสนอแนวทางใช้ศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัดเข้ามาสนับสนุนการสื่อสารเพื่อขยายการรับรู้สู่พี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศไทยแล้วครับพร้อมเน้นย้ำอีกว่าการประชาสัมพันธ์ควรทำให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการประชุมและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยและคนไทยอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งที่ประชุมก็เห็นชอบแนวทางดังกล่าวนี่แหละครับพร้อมรับทราบความคืบหน้าในการดำเนินงานในด้านต่างๆและก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนเตรียมงานเพื่อให้เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetingsมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12-18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครโดยคาดกันว่าจะมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกกว่า190ประเทศเข้าร่วมกว่า 15,000 คนนับเป็นเวทีเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญของโลกเลยทีเดียวครับและก็เป็นครั้งแรกในรอบกว่า35ปีที่ประเทศไทยนั้นได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพอีกครั้งเป็นครั้งที่2ครับพี่น้องและไปตามต่อกันที่เรื่องของช่างหนึ่งสคบฟ้องแทนผู้บริโภคกันแล้วโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ปิดเคสช่างหนึ่งสคบฟ้องแทนผู้บริโภคเหยื่อผู้รับเหมาทิ้งงานเรียกเงินคืนเกือบ 600,000 บาทครับพี่น้องครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569ตนคือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อคคบครั้งที่4/2569โดยที่ประชุมมีมติดำเนินคดีแพ่งแทนผู้บริโภคกรณีผู้รับเหมาที่รู้จักกันในชื่อว่าช่างหนึ่งหวานเจี๊ยบรับเงินค่าสร้างบ้านแล้วทิ้งงานซึ่งผู้เสียหายเคยร้องเรียนผ่านรายการโหนกระแสเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแล้วโดยได้สั่งการให้ทางสคบไปบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและศูนย์ดำรงธรรมเพื่อติดตามผู้เสียหายทุกรายให้เข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือซึ่งในกรณีนี้ทางสคบได้รับเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภครวม25รายโดยพฤติกรรมผู้รับจ้างมีการโฆษณารับสร้างบ้านผ่าน Facebook เมื่อรับเงินค่าจ้างเรียบร้อยแล้วทำการก่อสร้างเพียงบางส่วนเท่านั้นแล้วทิ้งงานซึ่งในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมก็พิจารณาช่วยเหลือเบื้องต้น2รายด้วยกันรายแรกจ่ายค่าจ้างไปแล้วจำนวน 746,500 บาทจากราคาสัญญา 935,000 บาทหรือกว่าร้อยละ79ที่ประชุมก็มีมติให้ฟ้องเรียกเงินในส่วนที่เกินกว่างานที่ดำเนินการก่อสร้างคืน 525,800 บาทส่วนรายที่2นั้นผู้รับจ้างเคยทำบันทึกรับสารภาพหนี้แล้วผิดนัดชำระมีมติให้ฟ้องเรียกเงินส่วนที่เหลือ 70,000 บาทพร้อมกับได้เรียกดอกเบี้ยตามกฎหมายให้แก่ผู้บริโภคทั้ง2รายกันด้วยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นธุรกิจรับจ้างก่อสร้างบ้านก็เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาตามกฎหมาย และผู้รับจ้างรายนี้เป็นผู้ประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ทางคคบจึงมีอำนาจดำเนินคดีแทนผู้บริโภคตามมาตรา39โดยผู้เสียหายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดและขอฝากถึงพี่น้องประชาชนที่กำลังจะสร้างบ้านกันด้วยบอกว่าให้ตรวจสอบประวัติผู้รับเหมาก่อนทำสัญญานะครับแล้วแบ่งจ่ายเงินตามงวดงานจริงๆอย่าจ่ายล่วงหน้าเกินจำเป็นแล้วก็เก็บหลักฐานการโอนเงินเอาไว้ทุกครั้งหากถูกเอาเปรียบก็ร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบเขาแหละหมายเลขคือ1166หรือจะเป็นช่องทางแอปพลิเคชัน OCPB Connect ก็ได้หรือจะเป็นเว็บไซต์ก็ที่ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่ธนาคารโลกได้อนุมัติโครงการช่วยสร้างงานในพื้นที่พัฒนาการเชื่อมโยงการขนส่งและส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายคณะกรรมการธนาคารโลกได้อนุมัติโครงการที่มีชื่อว่า Thailand Resilient Transport and Irrawaddy Dolphin Conservation Projects วงเงิน 140.76 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อสนับสนุนความพยายามของประเทศไทยแล้วครับในการพัฒนาโครงสร้างคมนาคมที่สามารถรับมือกับอุทกภัยและพายุได้ดีขึ้นส่งเสริมการสร้างงานและโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่พี่น้องประชาชนกว่า 350,000 คนควบคู่ไปกับการเสริมสร้างมาตรการของทางรัฐบาลในการคุ้มครองประชากรโลมาอิรวดีซึ่งเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งในทะเลสาบสงขลานี่แหละครับแล้วโครงการนี้ก็เป็นการผสานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเข้ากับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพโดยจะมีการก่อสร้างสะพาน2แห่งด้วยกันพร้อมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนอนุรักษ์โลมาอิรวดีของประเทศไทยที่เพิ่งได้รับการอนุมัติและแผนดังกล่าวก็มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองประชากรโลมาอิรวดีในพื้นที่ตอนบนของทะเลสาบสงขลาทางเหนือของหนึ่งในพื้นที่ที่ก่อสร้างสะพานโครงการก็จะได้รับเงินสนับสนุนเพิ่มเติมจำนวน4ล้านดอลลาร์สหรัฐจากกองทุนโปรบลูซึ่งบริหารจัดการโดยธนาคารโลกเพื่อร่วมสนับสนุนการดำเนินการตามแผนงานและก็เอื้อให้ประเทศไทยเข้าถึงแนวปฏิบัติและองค์ความรู้ระดับนานาชาติถือว่าเป็นหมุดหมายสำคัญแล้วครับของการกลับมาร่วมมือกันระหว่างธนาคารโลกและประเทศไทยโดยช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อชุมชนท้องถิ่นพร้อมทั้งปกป้องทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยซึ่งเป็นฐานสำคัญของเศรษฐกิจท้องถิ่นโดยธนาคารโลกก็มุ่งมั่นแล้วครับที่จะสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตของประเทศไทยและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนทั่วประเทศครับโครงการนี้ยังเป็นการสนับสนุนความพยายามอย่างต่อเนื่องในการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองที่เป็นถิ่นอาศัยของโลมาโดยลดความเสี่ยงจากการติดเครื่องมือประมงสนับสนุนอาชีพทางเลือกให้กับชุมชนประมงและลงทุนในงานวิจัยและการติดตามตรวจสอบประชากรโลมาในอดีตที่ผ่านมานั้นทางธนาคารโลกได้อนุมัติเงินกู้ก้อนแรกให้กับประเทศไทยในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2493เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่2ประกอบไปด้วย3โครงการสำคัญด้วยกันอันได้แก่การฟื้นฟูบูรณะการรถไฟแห่งประเทศไทยโครงการระบบชลประทานลุ่มน้ำเจ้าพระยาการพัฒนาและปรับปรุงท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือคลองเตยและนอกจากนี้ธนาคารโลกยังเคยให้ทุนสนับสนุนเมกะโปรเจกต์อย่างเช่นการสร้างเขื่อนภูมิพลตลอดจนสนับสนุนแผนการปฏิรูประบบราชการของไทยในช่วงปีพุทธศักราช2553อีกด้วยครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
0: ยี่สิบเก้า กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน

0: ข้าถึงประชาชน
1: อ๋อนาฬิกา50นาทีค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้าช่วงท้ายนะคะหลายท่านทักทายมาพี่สุนทรบอกว่าชัดเจนครับตีคล้องร้องข่าว
2: ค่ะ
1: พี่คมสันก็บอกว่าจันทบุรี28องศาพี่จิรารัตน์มาแล้วนะคะพี่นันทิการพี่สมจิตพี่สุวรรณบอกว่าตอนนี้แดดออกแล้วแต่เช้าเลยจากวังท่าช้างอำเภอกบินบุรี
2: ค่ะ
1: ปราจีนบุรีเนาะ
2: ใช่
1: นะคะหลายๆที่ขอบคุณมากเลยติดตามกันแล้วก็กดไลค์กดแชร์ตามกันพี่เคมิกาฟังจากสวทสระแก้วค่ะอุ๊ยขอบคุณมากขอบคุณผอ.สวทสระแก้วแล้วก็ทุกที่เลยนะคะที่รับสัญญาณข่าวยามเช้าไปกับเราวันนี้คุณผู้ฟังผู้ชมคะก่อนหน้านี้ตั้งแต่วันที่6นะคะมีการจัดงานสัปดาห์รณรงค์ในเรื่องของการคัดกรองพัฒนาเด็กปฐมวัยประจำปีงบประมาณ2569กรมอนามัยเขาเห็นความสำคัญถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กนะคะโดยเฉพาะเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็เลยมีการจัดกิจกรรมค่ะสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยนะคะจัดกันวันนี้วันสุดท้ายใครจะไปรับบริการนะคะไปรับบริการตรวจคัดกรองพัฒนาการฟรีให้คำปรึกษาจากบุคลากรสาธารณสุขผู้เชี่ยวชาญไปกันได้เลยนะคะสถานบริการสาธารณสุขและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศ
2: ค่ะ
1: เขาจัดการเพราะว่า5ปีแรกคือโอกาสทองในการคัดกรองพัฒนาการที่ดีของลูกๆเด็กๆนะคะน้องๆหนูๆลูกหลานของพวกเราเด็กไทยทุกคนต้องได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการนะคะเพื่อจะได้มีพัฒนาการแล้วก็พัฒนาประเทศชาติต่อไปนั่นเองพูดถึงพัฒนาการเด็กๆโอ้โหเขาบอกข่าวดีพื้นที่นี้หน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้สื่อในโซเชียลโอ้โหไม่ว่าในประเทศไทยต่างประเทศเนี่ยดังมากน้องเนเน่รัติการอำลอยสาวน้อยจากภูเก็ตไทยแลนด์เพิ่งจะไปโชว์พลังเสียงสไตล์ร็อกนะคะฝีมือเล่นกีตาร์ในเพลงซอมบี้บนเวทีระดับสากลอเมริกาส์ก็อตทาเลนต์คือกรรมการ4ท่านเนี่ยโอ้โหแบบปรบมือคนเข้าชมทั้งหอยืน
3: ขึ้นดิฉันดูที่เขาตัดผ่านโซเชียลมาสั้นๆช่วงที่น้องแนะนำตัวว่า I am from Thailand เนี่ย
1: ภูเก็ตไทยแลนด
3: ์คณะกรรมการนี่คือแบบโ
1: อ้มีกรรมการท่านเนี่ยบอกว่าว้าวเป็นประเทศที่แบบฉันชอบโปรดปรานมากเลยปรากฏว่านะคะโชว์พลังที่แบบคือหลายๆท่านตามเนี่ยสื่อเกือบทุกสื่อนำเสนอหมดเลยนะคะและเราก็พูดดูน้อยเนี่ยดูหลายรอบมากคือเด็กไทยอายุ16ปีเองนะคุณผู้ฟังเก่งมากเลยนะคะเอาอยู่ในเวทีแล้วก็กรรมการจะมีท่านหนึ่งใช่ไหมปกติจะนิ่งๆก็บอกว่าบอก 100% เนี่ยยกให้เลย yes เลยกรรมการสรุป4ท่านเนี่ยนะคะก็ผ่านรอบออดิชั่นคัดเลือกเดี๋ยวรอให้กำลังใจน้องต่อไปเนาะว่าจะเป็นยังไงสาวน้อยเนเน่เพราะว่าความฝันอันยิ่งใหญ่ของเธอก็คืออยากเป็นศิลปินที่เล่นบนเวทีระดับโลกแบบนี้นะคะแล้วก็ไปเล่นในหลายประเทศนั่นเองนะคะมีอยู่เรื่องหนึ่งที่มีนักวิเคราะห์กรรมการที่ให้คะแนนต่างๆก็บอกว่าโอ้โหเธอดูเป็นกระแสต่างประเทศเนี่ยบวกมากเลยนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเด็กเงียบๆแต่พอเริ่มร้องกลายเป็นร็อกสตาร
2: ์
1: เป็นร็อกเกอร์อะไรแบบว่า
2: คือ
1: โอ้โหแบบเก่งอ่ะเอาอยู่กรรมการก็ชื่นชมมากเลยนะคะแล้วก็รอติดตามตอนต่อไปคุณพ่อเองก็หวัดดีใจนะเพราะว่าคุณพ่อไปให้กำลังใจน้องเนเน่ด้วยนะคะอ่ะนี่แหละนะคะเลือกเพลงได้แบบโอ้โหโดนใจและเป็นสไตล์ของน้อง
2: ค่ะ
1: นะใครอยากดูก็ตามดูได้ทุกสื่อเลยนะคะทุกสื่อเลยนะคะที่ลงน้องเนเน่สาวน้อยวัย60วัย16ปีนะคะที่ตอนนี้ดังมากเลยนะคะกับเพลงซอมบี้คือเพลงเนี่ยเป็นเพลงต่อต้านความรุนแรงที่ใช้ภาษาร็อกในการร้องตะโกนแทนเหยื่อผู้บริสุทธิ์แล้วก็สำหรับน้องเนเน่เป็นเพลงที่เหมาะมากเพราะว่าช่วยประกาศว่าเธอไม่ใช่แค่นักร้องเด็กจากประเทศไทยแต่เป็นศิลปินร็อกเกอร์นะคะเป็นศิลปินหญิงที่ร้องได้เล่นกีตาร์ได้แล้วก็มีพลังเวทีพอที่จะคุยกับตลาดโลกได้เธอเปิดหมวกด้วยนะ อยู่ที่ภูเก็ตนะ
2: ค่ะ
1: ค
2: ่ะเสาร์อาทิตย์นี้ใครไม่ได้ไปไหนเชิญชวนไปชิมทุเรียนตะนาวสีที่ราชบุรีกันหน่อย11ถึง12กรกฎาคมนี้นะคะเขาบอกว่าทุเรียนตะนาวสีของราชบุรีเนี่ยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นก็คือเนื้อนุ่มแห้ง
3: หวานมันเม็ดรีบกลิ่นไม่แรงเอ๊ะทุเรียนกลิ่นไม่แรงนี
1: ่มีใช่มั้ยโอ๊ยน่าสนน่าสน
3: อ่ะไปได้นะคะ11ถึง12กรกฎาคมก็คือเสาร์อาทิตย์นี้ที่สวนทุเรียนไร่สายชนนะคะเขาจัดงานกันที่นั่นที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี 9:00 นถึง 16:30 นกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะคะมหกรรมช็อปผลไม้สดจากสวนกันร้านออกจำหน่ายทุเรียนแล้วก็มีอื่นๆอีกมากมายและที่สำคัญวันที่11กรกฎาคมเขาบอกห้ามพลาดนะมีการจัดกิจกรรมแข่งขันกินทุเรียนตะนาวสีแล้วก็นำเรียนเลยนะใครที่สนใจคือเขาเปิดรับสมัครผู้ที่จะเข้าลงแข่งขันกินทุเรียนตะนาวสีที่งานนี้เปิดรับสมัครเวลา 9:00 นถึง 10:00 นในวันที่11กรกฎาคมแล้วเดี๋ยวเขาจะเริ่มแข่งขันกันในช่วงเวลา 11:00 นและใครที่ชนะเลิศการลงแข่งขันกินทุเรียนตะนาวสีในครั้งนี้ก็จะได้รับมอบรางวัลณวันนั้นเลย
1: ค่ะ
3: ไปไหม
1: อุ้ยน่าสนนะสนไปไหม
3: ไปอยากไปลง
1: นั่งนั่งบขสไปก็ได้นะเพราะว่าเริ่มพรุ่งนี้เนี่ยเขาลดค่าโดยสารลง3สตางค์ต่อกิโลเมตร
3: ค่ะ
1: ตอนนี้กรุงเทพไปต่างจังหวัดนะคะก็มีประกาศลดราคาตั๋วค่าโดยสารเพราะว่าขานรับนโยบายรัฐบาลหลังราคาน้ำมันลดลง
3: ค่ะ
1: นะคะดังนั้นก็เริ่มพรุ่งนี้แล้วก็ใครจะจองตั๋วล่วงหน้ากับบขสแล้วก็คือถ้าจองตั๋วไปกลับในบขสเขาลดราคาอยู่แล้วนะคะดังนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสดีใครจะไปเที่ยวแบบชิลๆแบบนั่งรถโดยสารไปโบกรถไปอะไรแบบนี
3: ้ต้องนำเรียนนะว่าอย่างสวัสดิการเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณต้องตรวจสอบให้ดีว่าเอ๊ะเราจะเดินทางณวันนั้นแน่นอนหรือว่าจะมีอะไรมาติดขัดหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าจองโดยใช้สวัสดิการแล้วเนี่ยคุณจะไม่สามารถที่จะคืนตั๋วได้ในการจองล่วงหน้า
1: ค่ะเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในติคองในรายละเอียดหลายๆส่วนก็ได้ฟังไปบ้างแล้วเนา
3: ะ
1: แล้วก็นอกจากนี้เรื่องอื่นๆเพิ่มเติมศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันนะคะว่าไทยพร้อมชี้แจงประชาคมโลกต่อกรณีที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาด้วยหลักฐานและข้อมูลที่พิสูจน์ได้พร้อมกับเรียกร้องให้กัมพูชายุติการบิดเบือนข้อมูลแล้วก็นำความขัดแย้งระหว่างประเทศมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองก็เห็นแวบๆนะมีชาวเน็ตเนี่ยดูแล้วว่าฝั่งโน้นเคลมน้องเนเน่ทันทีบอกว่าเธอเป็นคนกัมพูชาโอ้ยเนาะอยู่ภูเก็ตนะน้องอยู่ภูเก็ตนะคะกระทรวงการคลังเตรียมเสนอครม.เดี๋ยวรอดูนะอังคารหน้านะคะว่าจะมีการปรับเกณฑ์คัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างไรบ้างเพราะว่าท่านรองนายกเอกนิติเองก็ออกมาระบุแล้วว่าอยากจะช่วยคนที่เดือดร้อนจริง
3: ๆค่ะก็คือจะ14กรกฎาคมเนี่ยก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีกันแล้วก็คือต้องรีบให้เสร็จสิ้นเนี่ยแล้วก่อนที่จะประกาศผลพิจารณาสิทธิ์ก็คือเขาจะประกาศผลการที่เขาตรวจสอบสิทธิ์เนี่ยก็คือ17กรกฎาคม
1: ค่ะ
3: เชื่อว่าหลายคนน่าจะรอที่จะตรวจสอบสิทธิ์กันอยู่17กรกฎาคม2569
1: เสาร์อาทิตย์นี้ใครจะไปเที่ยวไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยไปและกลับนะคะติดตามอากาศด้วยแล้วก็ประเทศไทยเที่ยวได้365วันที่จะมีเพลงใหม่ๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มาฝากกันด้วยวันนี้ยินดีกับพรุ่งนี้ครบรอบ38ปีสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT นะคะวันนี้มีการจัดงานด้วยก็ขอให้นะคะเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานสื่อของรัฐที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารเพื่อพี่น้องประชาชนค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าลาไปแล้วเนา
3: ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปสนีไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา